0: พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน 3,000 ชุดมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีณหอประชุมจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจโอกาสนี้องคมนตรีอัญเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบอุทกภัยและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
1: สถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่เริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติยังมีจังหวัดปราจีนบุรีฉะเชิงเทราและพื้นที่ปริมณฑลที่มีน้ำท่วมขังสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเร่งบริหารจัดการน้ำเน้นการระบายน้ำออกจากพื้นที
2: ่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่เริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติแต่ยังมีบางจังหวัดที่ยังมีน้ำท่วมขังและรอการระบายน้ำอาทิปราจีนบุรีฉะเชิงเทราและพื้นที่ปริมณฑลซึ่งได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าดูแลอย่างใกล้ชิดด้านการรับมือฝนตกหนักในภาคใต้ได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมความพร้อมโดยถอดบทเรียนจากเหตุการณ์น้ำท่วมหัดใหญ่ที่ผ่านมารวมทั้งกำชับให้เร่งประสานห้างสรรพสินค้าตลาดและระบบขนส่งสำรองและลำเลียงอาหารไม่ให้เกิดภาวะขาดแคลนตลอดจนปรับแผนการแจกถุงยังชีพให้เน้นอาหารสำเร็จรูปที่สามารถรับประทานได้ทันที
3: ช่วงนี้ก็ยังมีปริมาณฝนก็เข้าภาคใต้แล้วนะครับก็ขอให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่นะครับเรื่องทรัพยากรเรื่องซัพพลายเชนอาหารเส้นทางคมนาคมขนส่งปลายปีที่แล้วที่หาดใหญ่เนี่ยในช่วงวัน2วันแรกนี่การลำเลียงอาหารวัตถุดิบนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากมันถูกตัดขาดเลยนะครับจะต้องเร่งเตรียมแล้วก็สร้างเครือข่ายนะครับซัพพลายเชนทั้งหมดระดับตลาดระดับขนส่งอาหารห้างเครือข่ายในการสนับสนุนซึ่งกันและกัน
2: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ได้ประชุมเร่งด่วนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือแนวทางการบริหารจัดการน้ำเน้นการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังให้สอดคล้องกับระดับน้ำทะเลเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเร็วที่สุดจากการติดตามคาดการฝนในระยะต่อไปพบว่าวันพรุ่งนี้ถึง14ตุลาคมต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักโดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางตอนล่างและภาคใต้จึงให้หน่วยงานเตรียมความพร้อมทั้งเครื่องมือเครื่องจักรพื้นที่อพยพและแนวทางบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบสอดคล้องกับนายธนันท์สุทธิพิสารรองอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่ากรมชลประทานเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคใต้โดยประสานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงจัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำเครื่องผลักดันน้ำรถบรรทุกกำลังเจ้าหน้าที่และแผนเผชิญเหตุให้สามารถเข้าไปช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีตลอดจนจัดถุงยางชีพและสิ่งของจำเป็นเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบทันทีปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย 9,000 บาทโดยคาดว่าประชาชนจะเริ่มได้รับเงินในวันพรุ่งนี
4: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งโอนเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย 9,000 บาทให้ถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดเนื่องจากได้อนุมัติงบไปแล้ว 4,700 ล้านบาทดังนั้นปภ.ควรเร่งตรวจสอบข้อมูลและส่งต่อให้ธนาคารออมสินเพื่อโอนเงินทันทีพร้อมกำชับปภ.จัดเตรียมเจ้าหน้าที่รองรับสร้างระบบตรวจสอบภายในให้รวดเร็วแม่นยำและมีความระมัดระวังสูงสุด
3: ตรงนี้เนี่ยเป็นน่าจะเป็นสิ่งที่ตั้งแต่เราใช้ระเบียบนี้มานะครับการเยียวยาเนี่ยครั้งนี้น่าจะโอนได้เร็วที่สุดนะครับตั้งแต่เกิดเหตุมาหลายครั้งที่เกิดเหตุมาหลายครั้งนี่เราต้องไปรอแต่ละจังหวัดเข้ามาโอนกันทีเป็นพันรายหมื่นรายนะครับแต่เที่ยวนี้เนี่ยที่พวกเราได้ให้นโยบายไว้ก็คือ first come first serve นะครับเพราะนั้นท่านต้องมีเจ้าหน้าที่ที่คอยรวบรวมรายชื่อเหล่านี้ทำการประสานกับธนาคารออมสินซึ่งเป็นธนาคารของรัฐอยู่แล้วแล้วก็ท่านไม่ต้องไปเกรงใจเขาก็ได้เงินฝากเงินโอนจากสำนักงบประมาณมานะครับเที่ยวนี้ก็อีก 4,700 ล้านบาทเนี่ยนะครับ
4: นายนิรัตพงสิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กล่าวว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยกรณีน้ำท่วมขังเกิน7วันและบ้านเรือนได้รับความเสียหายในอัตรา 9,000 บาทต่อครัวเรือนโดยส่งข้อมูลการจ่ายเงินช่วยเหลือให้ธนาคารออมสินแล้วกว่า 1,400 ครัวเรือนรวมเป็นเงินกว่า 94 ล้านบาทรวมทั้งได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอตรวจสอบคัดกรองข้อมูลด้วยความรอบคอบและโปร่งใสเพื่อให้เงินช่วยเหลือถึงมือผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็วและเป็นธรรมที่สุดซึ่งประชาชนจะเริ่มได้รับเงินเยียวยาในวันที่9ตุลาคมนี้และจะมีการจ่ายเงินให้แก่ประชาชนกลุ่มใหญ่อีกรวมกว่า100ล้านบาทนอกจากนี้ได้หารือร่วมกับธนาคารออมสินในการปรับลดขั้นตอนกระบวนการจ่ายเงินให้ประชาชนได้รับเงินเยียวยาโอนตรงเข้าบัญชีภายใน1วันส่วนกรณีผู้ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลหากไม่เข้าเกณฑ์เงื่อนไขน้ำท่วมขังเกิน7วันตามมติคณะรัฐมนตรีประชาชนยังคงมีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือและค่าซ่อมแซมบ้านเรือนตามระเบียบหลักเกณฑ์ปกติของกรุงเทพมหานครหรือระเบียบเงินสำรองจ่ายเพื่อการช่วยเหลือกู้ภัยของปภ.ชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมผู้นำธุรกิจระดับโลกของนิตยสาร Forbes ครั้งที่24ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์เพื่อนำเสนอศักยภาพของประเทศไทยต่อนักลงทุนระดับโลก
2: วันนี้นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมการประชุมผู้นำธุรกิจระดับโลกของนิตยสารฟอร์บส์ครั้งที่24ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์ซึ่งเป็นเวทีที่รวบรวมผู้นำภาคธุรกิจนักลงทุนและผู้บริหารระดับสูงจากทั่วโลกโดยนายกรัฐมนตรีใช้โอกาสนี้นำเสนอศักยภาพและทิศทางเศรษฐกิจของไทยสร้างความเชื่อมั่นและเปิดโอกาสด้านการค้าและการลงทุนเพื่อนำไปสู่การสร้างงานและรายได้ให้แก่ประชาชนทั้งนี้นายลอเรนซ์วองนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์จัดงานเลี้ยงน้ำชาเพื่อต้อนรับนายกรัฐมนตรีไทยเป็นพิเศษณโรงแรมแชงกรีลาสิงคโปร์โดยผู้นำทั้งสองได้พูดคุยกันอย่างเป็นกันเองสะท้อนถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างไทยกับสิงคโปร์พร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการสานต่อความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนเศรษฐกิจดิจิทัลและการเชื่อมโยงเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของทั้งสองประเทศจากนั้นนายกรัฐมนตรีพบหารือกับผู้บริหารฟอบมีเดียก่อนเข้าร่วมการประชุมเต็มรูปแบบในช่วงค่ำและร่วมการเสวนาแบบตัวต่อตัวกับนายสตีฟฟอบเพื่อสื่อสารศักยภาพและโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยตรงต่อผู้นำธุรกิจและนักลงทุนระดับโลกผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการจัดทำแผนด้านการรักษาความปลอดภัยการจราจรและสาธารณสุขเพื่อให้การจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ในสัปดาห์หน้าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
5: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ซึ่งไทยในฐานะเจ้าภาพมีความพร้อมอย่างเต็มที่และเตรียมแผนรองรับไว้ทุกด้านครอบคลุมทั้งแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจและการกำหนดจุดวิกฤตสำหรับการเคลื่อนย้ายผู้เข้าร่วมประชุมหากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือฝนตกหนัก
6: ผมไปตรวจสถานการณ์เองที่พื้นที่แล้วก็เราได้เตรียมตัว businescontinuity plan ก็คือทำยังไงไม่ว่าจะฝนตกขนาดไหนเนี่ยเราสามารถทำให้การดำเนินการประชุมเนี่ยดำเนินไปได้หลายประเทศก็เจอเช่นเดียวกับไทยเราจะมีการศึกษาคุยกันด้วยเรื่องการลงทุนจะทำอย่างไรที่ทั้ง World Bank IMF จะมาช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประเทศต่างๆอย่างไรนะครับ
5: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวเพิ่มเติมว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมแผนรองรับไว้อย่างรัดกุมซึ่งที่ผ่านมาพื้นที่โดยรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์สถานที่จัดเลี้ยงและโรงแรมที่พักจำนวน21แห่งไม่พบปัญหาน้ำท่วมขังนอกจากนี้ยังได้มีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการกรณีฉุกเฉินเพื่อติดตามสภาพการจราจรและสถานการณ์น้ำท่วมขังตลอด24ชั่วโมงและมีการประสานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่ลงเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิจนกระทั่งเดินทางกลับอย่างปลอดภัย
7: ก็มีการทบทวนแผนในเรื่องของการจัดการน้ำปริมาณน้ำบนบริเวณการสัญจรนะครับมีการกำหนดขั้นตอนการทำงานมีการกำหนด จุดการตัดสินใจนะครับแล้วก็ระบบเขตทางไม่ว่าจะเป็นทางปกติทางพิเศษก็มีการประสานงานมีกล้องวงจรปิดครอบคลุมทุกพื้นที่จะมีการติดตามเรื่องของสภาพการจราจรสภาพน้ำท่วมขังในทุกพื้นที่ตลอดเวลานะครับ24ชั่วโมงศูนย์นี้จะเปิดแล้วก็ทำงานจนแขกคนสุดท้ายขึ้นเครื่องกลับไปเราอยากให้มั่นใจว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราดูแลการประชุมนี้ได้นะครับ
5: พลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าเตรียมกำลังตำรวจไว้เกือบ 5,000 นายเพื่อรักษาความปลอดภัยและอำนวยการจราจรเนื่องจากมีเข้าร่วมกว่า 15,300 คนจากประมาณ190ประเทศรวมทั้งเตรียมเส้นทางหลักเส้นทางสำรองและแผนเผชิญเหตุรองรับหากเกิดฝนตกหนักหรือน้ำท่วมนอกจากนี้มีศูนย์ติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงประเมินการข่าวการจราจรสภาพอากาศและการชุมนุมเพื่อปรับแผนตามสถานการณ์ด้านนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขระบุว่ากระทรวงสาธารณสุขจัดทีมแพทย์ประจำพื้นที่ประชุมโรงแรมที่พักครอบคลุมทั้งการจัดบริการทางการแพทย์การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมตลอดการจัดงานรวมถึงมีแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศตั้งแต่สนามบินและเฝ้าระวังตามระดับความเสี่ยงปฏิพลสัทธพรหมมารายงาน
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลเดินหน้าพัฒนาการศึกษาไทยให้เด็กไทยพร้อมรับโลกดิจิทัลและ AI ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบปรับโครงการการศึกษาดิจิทัลของกระทรวงศึกษาธิการภายใต้กรอบวงเงิน 1,601 ล้านบาทระยะเวลา4ปีตั้งแต่ปีงบประมาณพุทธศักราช2569ถึง2572ครั้งนี้จะปรับจากเดิมที่เน้นระบบ e-portfolio มาเน้นการพัฒนาทักษะดิจิทัลและ AI โดยตรงให้นักได้ฝึกคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาและเรียนรู้การใช้ AI อย่างเหมาะสมและมีความรับผิดชอบพร้อมกันนี้รัฐบาลจะสนับสนุนคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาที่ขาดแคลนจำนวน 1,696 แห่งและพัฒนาครูผู้บริหารศึกษานิเทศรวมถึงนักเรียนครอบคลุม 28,834 โรงเรียนทั่วประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับโลกการศึกษาในอนาคตรวมถึง PISA 2029ที่ให้ความสำคัญกับทักษะด้านสื่อและ AI มากขึ้นเพราะการศึกษาในยุค AI ไม่ใช่มีเพียงเทคโนโลยีแต่ต้องมีเครื่องมือที่พร้อมครูที่ใช้เป็นและเด็กที่คิดเป็นรัฐบาลจึงเดินหน้าสร้างโอกาสให้เด็กไทยเข้าถึงเทคโนโลยีอย่างทั่วถึงและใช้ AI เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้เพื่อพร้อมสำหรับโลกอนาคตสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
11: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
10: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
11: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
10: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
11: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
0: 7:16 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ห้องทำงานรูปไข่ของทำเนียบขาวของสหรัฐเมื่อวานนี้โดยยืนยันว่าการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่หญิงที่ทำงานในห้องปฏิบัติการของสถาบันวิจัยต่อต้านการระบาดในแคว้นอิคุสภูมิภาคไซบีเรียของรัสเซียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไม่มีส่วนเชื่อมโยงกับอาวุธชีวภาพและรัสเซียสามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้วแม้ยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลการเสียชีวิตดังกล่าวอย่างละเอียดท ถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังทางการรัสเซียเตือนว่ามีการรายงานข้อมูลเท็จเกี่ยวกับการพบผู้ต้องสงสัยที่ติดเชื้อกาฬโรครายที่2ในภูมิภาคไซบีเรียของรัสเซียท่ามกลางความกังวลในระดับนานาชาติขณะที่สหรัฐสหภาพยุโรปและองค์การอนามัยโลกต่างออกมาเรียกร้องให้รัสเซียเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้อย่างโปร่งใส
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประธานาธิบดีมินอองไลผู้นำเมียนมาเดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อพบหารือกับนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมแห่งมาเลเซียเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทวิภาคีรวมถึงประเด็นเกี่ยวกับการส่งตัวผู้อพยพชาวเมียนมาที่อาศัยอยู่ในมาเลเซียอย่างผิดกฎหมายกลับประเทศโดยสมัครใจท่ามกลางความกังวลจากสหประชาชาติและกลุ่มสิทธิมนุษยชนที่ผู้อพยพเหล่านี้จะเผชิญอันตรายจากสถานการณ์ความขัดแย้งในเมียนมาทั้งนี้ประธานาธิบดีมินอองไลเดินทางเยือนประเทศสมาชิกอาเซียนอาทิลาวกัมพูชาและเวียดนามรวมถึงชาติพันธมิตรจีนอินเดียรัสเซียและเบลารุสนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาแม้จะเผชิญมาตรการคว่ำบาตรจากชาติตะวันตกก็ตาม
0: สำนักข่าว AFP รายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศฝรั่งเศสเรียกตัวเอกอัครราชทูตอิหร่านประจำฝรั่งเศสเข้าพบเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อปฏิเสธข้อกล่าวหาที่อิหร่านอ้างว่าฝรั่งเศสใช้ความรุนแรงในการปราบปรามประชาชนและนักเรียนมัธยมปลายที่เข้าร่วมการชุมนุมประท้วงตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาและละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างจงแจ้งซึ่งถือเป็นข้อมูลที่สร้างความเข้าใจผิดที่เผยแพร่ทางออนไลน์และไม่สามารถยอมรับได้ขณะที่กลุ่มสิทธิมนุษยชนรวมถึง Amnesty International องค์การเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศกล่าวว่าฝรั่งเศสใช้กำลังเกินกว่าเหตุต่อกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้แก๊สน้ำตากระสุนยางและกระบองเข้าควบคุมฝูงชนส่งผลให้มีเด็กนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาบาดเจ็บมากกว่า280คน
1: องค์การอนามัยโลกหรือ WHO เปิดเผยข้อมูลขององค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าภาวะโรคอ้วนกำลังเพิ่มขึ้นแสงหน้าภาวะน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ซึ่งถือเป็นรูปแบบหนึ่งของภาวะทุพโภชนาการในกลุ่มเด็กและวัยรุ่นทั่วโลกพร้อมแนะนำว่าเด็กที่มีอายุต่ำกว่า10ปีควรรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างยั่งยืนแทนการใช้ยาลดความอ้วนการผ่าตัดหรือการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์เนื่องจากยังไม่มีหลักฐานที่เพียงพอเกี่ยวกับความปลอดภัยและประสิทธิภาพในระยะยาวต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: ลีโอเนลเมสซี่ลงเล่นเป็นนัดสุดท้ายในนามทีมชาติอาร์เจนตินาในฟุตบอลนัดกระชับมิตรพบกับเบนินตัวนาทีที่10มีการหยุดเกมชั่วคราวเพื่อให้แฟนบอล 85,000 คนยืนปรบมือเป็นเกียรติให้กับเมสซี่และในการแข่งขันเจ้าตัวยังคงฟอร์มยอดเยี่ยมตลอดทั้งเกมทำ2แอสซิสต์และ1ประตูจากจุดโทษพาทีมเอาชนะเบนิน3ประตูต่อ0เป็นการอำลาทีมชาติอาร์เจนตินาอย่างยิ่งใหญ่ศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500อาร์กติกโอเพ่นที่ประเทศฟินแลนด์ในรอบแรกชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิทิศสารมืออันดับ1ของโลกตบเอาชนะซูซวนเฉินมืออันดับ44ของโลกจากจีน2ต่อ0เกมผ่านรอบ2ต่อไปนายไมตรีคงเรืองนายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสำนักกีฬาพาราไทยมีความพร้อมเต็มร้อยโดยเตรียมออกเดินทางสู่นาโกย่าในวันที่11ตุลาคมเป้าหมายเหรียญทองของสมาคมนอกเหนือจากวีลแชร์เรซซิ่งที่หวัง6เหรียญทองแล้วจะมีเทเบิลเทนนิสและฟันดาบที่ตั้งเป้าไว้ประเภทละ4เหรียญทองรวมไปถึงยิงปืนและยกน้ำหนักที่มีลุ้นเหรียญรางวัลเช่นกันสำหรับศึกเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026จะจัดขึ้นระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมนายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมเตรียมส่งนักกีฬาเทนนิสหญิงทีมชาติไทยลุยศึกเทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมหญิงรายการ2026บิลลี่จีนคิงคัพไบเกรนบิดรอบเพลย์ออฟเวิลด์กรุ๊ปซึ่งไทยจะเป็นเจ้าภาพที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีต้อนรับการมาเยือนของทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ระหว่างวันที่21ถึง22พฤศจิกายนนี้โดยรายชื่อ5นักเทนนิสสาวไทยที่เรียกเข้ามาเก็บตัวฝึกซ้อมพิจารณาจากอันดับโลก WTA เป็นประเภทเดี่ยว4คนและประเภทคู่1คนทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเตรียมลงสนามทำการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปี2027รอบคัดเลือกรอบแบ่งกลุ่มF นัดที่2พบกับมาเก๊าในวันนี้เวลา 19:00 น. นันทกรวุฒิชัยพรกุลนายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยโบกัญญารัตน์ขุนเมืองนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยร่วมแถลงข่าวมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่31 Book Expo Thailand 2026 ดยโบกัญญรัตน์ขุนเมืองเปิดเผยว่าหนังสือที่ชื่นชอบคือหนังสือที่ผ่อนคลายจิตใจและหนังสือว่าด้วยหลักการใช้ชีวิตเพราะช่วยจัดระเบียบความคิดเติมกำลังใจจากการแข่งขันเปิดงานอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่23ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนณฮอล์5ถึง7ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่3มีผลกระทบในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569ในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่9ตุลาคม2569บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่10ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่11ตุลาคม2569ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่12ตุลาคม2569ภาคใต้ในวันที่13ตุลาคม2569ภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับร่องมรสุมจะพาดผ่านภาคใต้ตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012ถึง13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:58 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร29เซนติเมตรและเวลา 17:44 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร97เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:03 น. สูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร13เซนติเมตรและเวลา 10:42 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง87เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:14 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:03 นาที
13: 1นาทีกับกปท.
1: กรมการขนส่งทางบกแนะนำวิธีดูแลรถหลังถูกน้ำท่วมสามารถทำได้ดังนี้ 1. ตรวจสอบความเสียหายติดต่อประกันแจ้งระดับน้ำที่เข้าไปในรถและถ่ายรูปภายในภายนอกรถไว้เพื่อเป็นหลักฐาน 2. ติดต่อบริการเคลื่อนย้ายรถรถสไลด์รถยกรถลากเพื่อนำรถเข้าสู่บริการหรืออู่ซ่อมรถไม่สตาร์ทรถและเคลื่อนย้ายรถด้วยตนเอง 3. เจ้าของรถทดสอบรถหลังซ่อมแซมตรวจสอบการทำงานของระบบไฟฟ้าระบบเบรกระบบปรับอากาศระบบต่างๆของรถและทดลองขับรถหากพบปัญหาให้แจ้งกลับไปที่ศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมทันที 4. วางแผนการบำรุงรักษาในระยะยาวรถที่ถูกน้ำท่วมอาจเกิดปัญหาในอนาคตได้ควรวางแผนการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอทั้งนี้การซ่อมรถที่ถูกน้ำท่วมทั้งคันควรพูดคุยปรึกษากับศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถว่าการซ่อมนั้นคุ้มค่ากับการใช้งานต่อหรือไม่หรือมีทางเลือกที่ดีกว่าค่ะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
14: สาระนานากับสารานุกรมไทย
15: วันนี้เสนอตอนองค์ประกอบของคณะหนังตะลุงในคณะหนังตะลุง1โรงจะมีสมาชิกประมาณ 8-9 คนประกอบไปด้วยนายหนังหรือผู้แสดง2คนคนหนึ่งนั่งทางหัวหยวกซึ่งเป็นส่วนโคนของต้นกล้วยที่ใช้ปักรูปหนังทำหน้าที่ภาครูปพระและรูปนางส่วนอีกคนนั่งทางปลายหยวกทำหน้าที่ภาคยักษ์ตัวตลกและมีลูกคู่ 4-5 คนแต่คณะหนังตะลุงในปัจจุบันมีการปรับรูปแบบการแสดงเพิ่มเสียงดนตรีเข้ามาจึงเหลือนายหนังทำหน้าที่เชิดและภาคเสียงเพียงคนเดียวติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเกี่ยวกับภาพรวมเศรษฐกิจไทยจากผลกระทบสถานการณ์อุทกภัยค่ะ
0: การสร้างความศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประเมินได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
16: สิริสินจินตกรรมงามล้ำเลิศพาบรรเจิดส่องอารามงามสดสีด้วยพระปรีชาสามารถราชนารีขอทรงพระเจริญทวียิ่งยืนนานควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดกล้าวกระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
17: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับสถานการณ์อุทกภัยส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและกำลังซื้อของประชาชนขณะเดียวกันยังต้องติดตามผลกระทบต่อแนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในช่วงที่เหลือของปีเช้านี้รับฟังนายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจะร่วมวิเคราะห์สถานการณ์และประเมินทิศทางเศรษฐกิจไทยสัมภาษณ์โดยวาสนาตาระเกตครับ
18: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ธนวัฒน์คะ
19: ครับสวัสดีครับ
18: อาจารย์คะอุทกภัยขณะนี้กระทบเศรษฐกิจไทยโดยรวมมากน้อยแค่ไหนแล้วก็มีการประเมินความเสียหายเบื้องต้นไว้เท่าไหร่คะ
19: ครับคือการประเมิน ผลกระทบทางเศรษฐกิจเนี่ยนะครับผมคิดว่าข้อมูลเบื้องต้นที่ทางศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจของมหาลัยหอการค้าไทยได้ทำการประมวลเนี่ยนะครับเรายึดข้อมูลจากนะครับผลกระทบของน้ำท่วมของจังหวัดนะครับที่รายงานในข้อมูลของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับกระทรวงมหาดไทยซึ่งเราใช้ฐานในการคำนวณก็คือ31จังหวัดนะครับที่มีผลกระทบของน้ำท่วมเนี่ยนะครับตั้งแต่วันที่25กันยายนเป็นต้นมาเพราะการที่เราสืบค้นข้อมูลน้ำท่วมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่กลางเดือนกันยาและก็จนถึงปัจจุบันเนี่ยก็มีจังหวัดที่ถูกรายงานในข้อมูลของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยถึง47จังหวัดนะครับแต่ว่าเราใช้ข้อมูลตั้งแต่วันที่25นะครับเป็นต้นมา25กันยายนเป็นต้นมาเพราะว่าสถานการณ์ของฝนตกในค่อนข้างหนักแล้วก็ผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดในกรุงเทพมหานครนับตั้งแต่วันที่25กันยายนเป็นต้นมานะครับเพราะฉะนั้นพอข้อมูลที่เราใช้จนถึง4ตุลาคมเนี่ยนะครับเราประเมินว่าผลกระทบของน้ำท่วมเนี่ยกรณีที่น้ำน่าจะคลี่คลายภายในวันที่8ตุลาคมนะครับมาแหล่งข่าวไทยก็ประเมินว่าน่าจะมีผลกระทบโดยรวมเนี่ยประมาณ 22,000 ล้านบาทโดยประมาณนะครับซึ่งจะแยกเป็นกรุงเทพมหานครประมาณ 10,000 ล้านบาทและปริมณฑลอีกประมาณ 3,000 ล้านบาทก็กรุงเทพปริมณฑลก็จะมีความเสียหายทางเศรษฐกิจนะครับทั้งต่อภาคนะครับอุตสาหกรรมภาคบริการภาคประชาชนภาคการเกษตรเนี่ยนะครับก็ประมาณ 13,000 ล้านบาทสำหรับกรุงเทพปริมณฑลนะครับแล้วก็อีกประมาณนะครับ9,000 ล้านบาทเนี่ยก็จะตกอยู่ในส่วนของจังหวัดที่เหลือนะครับเพราะว่าถ้าเราสังเกตจากสถานการณ์ของน้ำท่วมเนี่ยเราจะเห็นว่าข้อมูลที่ออกมาเนี่ยบางจังหวัดเนี่ยนะครับมีน้ำท่วมขังเนี่ยเฉลี่ยสมมติ10กว่าวันบางจังหวัดก็20กว่าวันนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลของน้ำเนี่ยจะมีความหลากหลายในแต่ละจังหวัดนะครับดังนั้นเนี่ยเราจึงประเมินในลักษณะของถ้าพื้นที่นี้นะครับมีน้ำท่วมขังประมาณเท่านี้วันนะครับจะมีผลกระทบเท่าไหร่ซึ่งแน่นอนครับว่าบางจังหวัดตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ก็คลี่คลายและน้ำลดลงแล้วนะครับประเด็นต่อมาถ้าเราแยกเป็นพื้นที่นะครับของความเสียหายหรือได้รับผลกระทบเนี่ยถ้าเป็นพื้นที่ของเกษตรเนี่ยจะมีนะครับอยู่ประมาณ 1.6 ล้านไร
20: ่
19: ซึ่งเทียบกับ140ล้านไร่เนี่ยจะมีพื้นที่ความเสียหายประมาณ 1% เท่านั้นเองนะครับถ้าพูดถึงประชากรที่ได้รับผลกระทบนะครับก็จะตกที่ประมาณ3ล้านกว่าคนถ้าเทียบกับประชากรไทย65ล้านคนเนี่ยก็จะเห็นว่ามีเพียงประมาณ 5% นะครับ
20: อาจารย์คะถ้าพิจารณาจากข้อมูลความเสียหายแบ่งประเภทเป็นอะไรบ้างคะ
19: ถ้าดูข้อมูลความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจากการรายงานของทางการเนี่ยก็จะเห็นว่าข้อมูลของนะครับสินค้าเกษตรนะครับหรือว่าประเภทปศุสัตว์เนี่ยก็จะมีความเสียหายโดยเฉลี่ยประมาณ 5% นะครับของผลกระทบของปริมาณทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นมหาลัยการไทยเองก็เลยประเมินว่าถ้าเราแยกส่วนเป็น3สาขาเศรษฐกิจก็คือเกษตรเนี่ยเกษตรเราประเมินเบื้องต้นเนี่ยนะครับก็คือน่าจะเสียหายประมาณ 1,000 กว่าล้านบาทนะครับเพราะว่าภาคการเกษตรเนี่ยแม้ว่ามีน้ำท่วมขังแต่ว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยถ้าน้ำพร่องออกมาในเวลาที่เหมาะสมเนี่ยนะครับต้นข้าวอาจจะไม่ได้เสียหายรุนแรงเพราะว่าพื้นที่น้ำท่วมส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเรื่องของข้าวถ้าน้ำไม่ได้ท่วมมิดเนี่ยนะครับก็ข้าวก็อาจจะประคองตัวอยู่ได้แต่ถ้าน้ำท่วมมิดเนี่ยนะครับประมาณไม่ถึงสัปดาห์เนี่ยข้าวก็จะเสียหายนะครับแต่เดียวกันภาคอุตสาหกรรมเนี่ยถ้าเราจะเห็นไหมครับว่าตอนปัจจุบันเนี่ยจะมีนิคมอุตสาหกรรมที่รับผลกระทบเนี่ยเพียงแค่หนึ่งแห่งนะครับแล้วก็ในบางส่วนของพื้นที่ถ้าเราเปรียบเทียบกับปี2554เนี่ยจะมีนิคมอุตสาหกรรมที่น้ำท่วมขังเนี่ยสูงถึง7นิคมอุตสาหกรรมและเต็มพื้นที่และกินระยะเวลาของการที่น้ำท่วมเนี่ยเป็นเวลาเดือนกว่าๆนะครับเพราะฉะนั้นผลกระทบครั้งนี้เนี่ยเราจะเริ่มเห็นว่าพื้นที่น้ำท่วมเนี่ยก็จะมีน้ำที่จะเริ่มพร่องนะฮะหรือว่าลดระดับลงนะครับแต่เดียวกันเองเนี่ยถ้าเรามาดูพื้นที่ของนะครับภาคบริการสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญเนี่ยเราไม่ได้เห็นภาพของแหล่งท่องเที่ยวสำคัญเนี่ยเสียหายหรือว่าต้องหยุดการดำเนินงานนะครับหรือไม่สามารถเข้าชมได้นะครับและที่สำคัญก็คือเที่ยวบินที่เดินทางมาในกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับและก็ประเทศไทยไม่ได้มีการยกเลิกเที่ยวบินนะครับมากมายดังนั้นเนี่ยผลกระทบต่อการท่องเที่ยวเนี่ยเราจึงเห็นว่าไม่น่าจะสูงนะครับแต่ผลกระทบต่อภาคบริการอันเนื่องมาจากการจัดจ่ายใช้สอยของคนไทยการที่ไม่มั่นใจในการเดินทางออกไปจับจ่ายใช้สอยเพราะเดินทางไม่สะดวกน้ำท่วมหรือว่าอาจจะไม่มั่นใจในสถานการณ์ต่างๆเนี่ยมันก็มีมูลค่าความเสียหายในภาคบริการประมาณ 13,000 ล้านบาทโดยประมาณนะครับเพราะโดยเบ็ดเสร็จเนี่ยทางมหาลัยแห่งค้าไทยโดยศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจเนี่ยประเมินว่าความเสียหายนี้จะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจนะครับต่อการขยายตัวเศรษฐกิจประมาณเพียงแค่ 0.1%ก็เลยทำให้มหาลัยการไทยก็ยังคิดว่าเศรษฐกิจไทยในปีนี้เนี่ยมีโอกาสเติบโตประมาณ 2.2% ถึง 2.5% นะครับและถ้ามาตรการเยียวยาฟื้นฟูเกิดขึ้นโดยภาครัฐก็เข้าไปเยียวยาฟื้นฟูนะครับ หรือว่าประชาชนที่ได้รับเงินชดเชยจากบริษัทประกันนะครับตลอดจนการที่ประชาชนบางส่วนก็เริ่มซ่อมแซมนะครับอาคารต่างๆหรือว่าทรัพย์สินต่างๆเนี่ยเศรษฐกิจไทยก็น่าจะพร้อมฟื้นตัวภายใต้ไตรมาสที่4ที่จะมีนักท่องเที่ยวนะครับเข้ามาเดือนละประมาณ 2.5 ถึง 3 ล้านคนการส่งออกที่ยังขยายตัวได้ดีนะครับด้วยเลขประมาณ 15% ถึง 20% นะครับการลงทุนของภาครัฐนะครับไม่ว่าเป็นไทยช่วยไทยพลัสที่ลงมาในไตรมาสที่4ปีนี้ประมาณ 40,000 ล้านบาทนะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของการใช้เงินภายใต้พรก. 200,000 ล้านบาทสำหรับการปรับโครงสร้างพลังงานนะครับแล้วก็อาจจะเป็นการลงทุนของภาคเอกชนที่ได้ลงทุนต่อเนื่องจากการขอรับการส่งเสริมจาก BOI เพราะนั้นเศรษฐกิจไทยก็น่าจะค่อยๆฟื้นตัวขึ้นนะครับถ้าสถานการณ์ฝนไม่ตกมากจนเกินไปแล้วก็น้ำไม่ท่วมขังเพิ่มเติมและที่สำคัญครับพอการประชุมในสัปดาห์หน้าการประชุมของธนาคารโลกและ IMF นะครับก็จะทำให้นานาชาติซึ่ง190กว่าประเทศที่จะมาประชุมในเมืองไทยในหลักหมื่นคนขึ้นไปเนี่ยนะครับและสื่อมวลชนก็จะตามมาภาพลักษณ์ของประเทศไทยภาพข่าวประเทศไทยที่สถานการณ์เป็นปกติเนี่ยก็น่าจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนต่างประเทศหรือว่านักท่องเที่ยวต่างประเทศให้เข้ามาเดินทางมาเที่ยวประเทศไทยนะครับหรือเดินทางมาประเทศไทยได้อย่างต่อเนื่องนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นภาพที่ผลกระทบทางเศรษฐกิจถ้าไม่มีสถานการณ์น้ำท่วมเพิ่มเติมนะครับก็น่าจะมีความเสียหายประมาณนะครับ 22,000 ล้านบาทซึ่งเราก็ประเมินเพดานไว้ถ้าน้ำท่วมขังเนี่ยนะครับจนถึงนะครับประมาณวันที่12ตุลาคมนะครับในหลายๆจังหวัดก็จะมีความเสียหายสูงถึงประมาณ 30,000 ล้านบาทครับเพราะความเสียหายตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ 22,000 ล้านบาทถึง 30,000 ล้านบาทครับ
18: ค่ะอาจารย์คะจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นรัฐบาลควรเร่งออกมาตรการใดเพื่อช่วยเหลือแรงงานเกษตรกรผู้ประกอบการเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจบ้างคะ
19: คือเราคงต้องแยกประมาณ2ส่วนนะครับ
18: ค่ะ
19: ส่วนที่1เนี่ยการแก้ไขปัญหาระยะสั้นเนี่ยนะครับก็คงจะต้องดูถึงความเสียหายที่จะมีผลต่อผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงนะครับซึ่งก็แน่นอนว่าพื้นที่ที่รับผลกระทบเนี่ยรัฐบาลก็มีโครงการชดเชยดูแลถ้าใครน้ำท่วมขังเป็นเวลายาวนาน7วันขึ้นไปรัฐบาลจะชดเชยให้ดูแลประมาณเท่าไหร่นะครับแน่นอนนะครับว่าประชาชนเนี่ยจะมี2กลุ่มก็คือผู้รับผลกระทบโดยตรงและก็มีความเสียหายทางทรัพย์สินนะครับแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้ขาดรายได้เพราะว่าเขาเป็นมนุษย์เงินเดือนก็ยังมีเงินเดือนประจำอยู่นะครับแต่อีกกลุ่มหนึ่งก็คือคนที่อาจจะขาดรายได้จากการรับจ้างรายวันนะครับซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยผมคิดว่ารัฐบาลเองเนี่ยก็อาจจะไม่สามารถทำอะไรได้เต็มที่นะครับเพียงแต่ว่าอาจจะเปิดช่องว่าจะสามารถที่จะดูแลอะไรเพิ่มเติมได้ไหมแต่ถ้าเป็นภาคการเกษตรนะครับที่รับผลกระทบผมคิดว่ารัฐบาลก็อาจจะดูนะครับว่าทางกระทรวงเกษตรนะครับหรือว่าหน่วยงานที่ดูแลด้านพืชไร่หรือว่าทางด้านสินค้าเกษตรที่เป็นหมวดของปศุสัตว์นะครับหรือว่าประมงเนี่ยจะสามารถที่จะเข้าไปมีกลไกของกระทรวงในเรื่องเม็ดพันธุ์นะครับหรือตลอดจนเงินชดเชยเยียวยาอะไรต่างๆหรือไม่หรือว่าการประกันภัยพืชผลนะครับและขณะเดียวกันเองในรัฐบาลอาจจะออกมาตรการเสริมก็คืออาจจะใช้สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐเนี่ยมีโครงการฟื้นฟูน้ำท่วมนะครับซึ่งก็อาจจะเป็นกลไกที่รัฐบาลทำได้แต่สิ่งที่จะเห็นนะครับคือรัฐบาลเนี่ยได้ใช้ภาพโดยรวมคือโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งจะใช้วงเงินประมาณ 40,000 ล้านบาทซึ่งอาจจะพอประคองสถานการณ์ได้ระดับหนึ่งเพราะว่าประชาชนที่ประสบเหตุเนี่ยอาจจะได้รับนะครับเงินในส่วนนี้เนี่ยใช้เดือนละ500บาทก็คือ 1,000 บาทนะครับซึ่งในส่วนนี้ก็จะช่วยประคองสถานการณ์นะครับผมคิดว่านั่นคงจะเป็นส่วนของการที่รัฐบาลก็เข้าไปดูแลผู้ประสบเหตุนะครับที่อยู่ในพื้นที่ที่ประสบภัยแล้วก็ช่วยเหลือเฉพาะกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่นะครับหรืออยู่ในกรอบที่ได้รับผลกระทบรุนแรงซึ่งผมคิดว่ารัฐบาลน่าจะมีข้อมูลในส่วนนี้นะครับแล้วก็คงจะได้ดูแลแก้ไขเยียวยาได้อีกส่วนหนึ่งก็คือการที่รัฐบาลเนี่ยก็เร่งฟื้นเศรษฐกิจในภาพรวมนะครับให้มีการฟื้นตัวต่อเนื่องเช่นส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับส่งเสริมนะครับทางด้านการใช้เงินงบประมาณของภาครัฐซึ่งไทยช่วยไทยพลัสใช้ไปละก็จะเป็นโครงการเร่งในเรื่องของการปรับโครงสร้างพลังงานนะครับที่รัฐบาลก็มีวงเงินประมาณ 200,000 ล้านบาทและก็อาจจะมีการที่ส่งเสริมนะครับบรรยากาศการลงทุนโดยรวมและก็ส่งเสริมภาควิสาหกิจหรือหน่วยงานภาครัฐเร่งเบิกจ่ายงบประมาณเงินจะได้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจนะครับเมื่อเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมากขึ้นเศรษฐกิจไทยฟื้นขึ้นเนี่ยประชาชนก็จะมีรายได้เสริมมากขึ้นก็จะทำให้บรรยากาศของการผ่อนคลายการมีรายได้อย่างเต็มที่เนี่ยก็จะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เฝ้าระวังสถานการณ์ของอาสาการของน้ำหรือภัยพิบัติธรรมชาตินะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำก็คิดว่าเป็นสิ่งที่รัฐบาลก็ควรจะดำเนินการนะครับ
18: อาจารย์คะหากท้ายที่สุดแล้วเกิดฝนตกหนักในช่วงเฝ้าระวังอะค่ะแล้วก็เกิดอุทกภัยระลอกใหม่จะกระทบประมาณการเศรษฐกิจหรือไม่คะ
19: ก็คงต้องดูนะครับว่าน้ำจะท่วมขังและกินบริเวณกว้างแค่ไหนแล้วจะมีผลกระทบต่อภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรมหรือว่าภาคบริการอย่างไรน้ำท่วมขังจะมีความเสียหายมากน้อยแค่ไหนต่อเศรษฐกิจครับคงจะต้องประเมินนะครับซึ่งแน่นอนว่าในช่วงนี้เนี่ยผมคิดว่ารัฐบาลเองก็คงจะเร่งดำเนินการในการพร่องน้ำอยู่นะครับแล้วก็มีการบริหารข้อมูลด้านการจัดการเรื่องน้ำว่าถ้าเกิดเหตุพื้นที่นี้มีฝนตกปริมาณเท่านี้จะพร่องน้ำไปในส่วนไหนจะระบายน้ำด้วยความสามารถขีดความสามารถอย่างไรผมคิดว่ารัฐบาลก็คงจะเตรียมตัวส่วนหนึ่งอยู่แล้วนะครับที่จะป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาน้ำท่วมซ้ำหากมีเหตุที่มีปริมาณน้ำฝนนะครับตกซ้ำแล้วก็อาจเป็นจำนวนมากก็ต้องช่วยส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าต้องมาดูลักษณะของการที่ระบายน้ำออกนะครับถ้าน้ำไม่ท่วมขังรุนแรงนะครับและเหตุการณ์น้ำท่วมขังเพียงเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันนะครับผมคิดว่าเศรษฐกิจไทยก็ยังมีโอกาสเติบโตในกรอบ 2% นะครับถึง 2.2% ได้ง่ายนะครับถ้ามีเหตุการณ์ซ้ำก็คิดว่ายังเติบโตได้ครับยังไม่น่ามีผลกระทบรุนแรงแต่ต้องถ้าเกิดขึ้นต้องมานั่งประเมินอีกทีครับว่ามันมีผลกระทบหนักหนาสาหัสแค่ไหนแล้วค่อยมานั่งประเมินครับ
18: ค่ะสุดท้ายนี้อาจารย์มีคำแนะนำหรืออยากฝากอะไรไปยังประชาชนและก็ผู้ประกอบการบ้างคะเชิญค่ะ
19: ครับผมคิดว่าสถานการณ์ครั้งนี้เนี่ยเป็นสถานการณ์ที่เราต้องเห็นนะครับว่ามันคงจะมาจากการที่ปริมาณน้ำฝนเนี่ยตกค่อนข้างมากนะครับและก็เป็นเหตุการณ์เพียงชั่วคราวการระบายน้ำเนี่ยจะสังเกตว่าน้ำจากสถิติข้อมูลของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยน้ำท่วมยังไม่ได้เกินนะครับกว่า1เดือนเพราะนั้นเนี่ยการระบายน้ำนะครับหลายๆจังหวัดก็เริ่มพร่องน้ำลงบางจังหวัดอาจจะมีน้ำเพิ่มขึ้นบ้างหรือว่าคงที่อยู่นะครับแต่ว่าการพร่องน้ำการระบายน้ำเนี่ยให้ขับสู่สถานการณ์ปกติเนี่ยจะค่อยๆดำเนินการสิ่งสำคัญมากๆเราอาจจะเห็นราคาข้าวของแพงเช่นไข่ไก่แพงนะครับตามที่เป็นข่าวหรือผักใบเนี่ยแพงเมื่อถึงจุดนึงเนี่ยนะครับผมคิดว่าทางการแล้วก็ภาคธุรกิจก็คงจะผลิตปริมาณสินค้าทั้งเกษตรแล้วก็สินค้าปศุสัตว์สินค้าต่างๆนะครับให้มากขึ้นระดับหนึ่งนะครับแล้วก็การขนส่งคงจะทำได้ดีขึ้นนะครับจากการที่ปริมาณน้ำลดลงดังนั้นเนี่ยต้นทุนการขนส่งจะไม่ได้สูงมากเหมือนกับช่วงน้ำท่วมดังนั้นในสถานการณ์ของราคาสินค้าเกษตรนะครับหรือราคาสินค้าทั่วไปน่าจะค่อยๆลดลงนะครับและภายในหนึ่งเดือนเนี่ยน่าจะค่อยๆกลับมาเป็นปกติมากขึ้นเพราะนั้นเนี่ยในช่วงนี้ก็อาจจะหาทางเลือกในการที่จะบริโภคสินค้าที่มีราคาที่ไม่ได้เพิ่มขึ้นมากนะครับและคงจะต้องปรับตัวแล้วผมคิดว่าสถานการณ์นับจากนี้ภายในหนึ่งเดือนเนี่ยถ้าทุกอย่างไม่ได้มีปัญหาเพิ่มเติมเนี่ยสถานการณ์น่าจะคลี่คลายและเศรษฐกิจก็น่าจะเริ่มเดินหน้ากลับมาเป็นปกติมากขึ้นครับ
18: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเป็นอย่างสูงนะคะที่ให้เกียรติร่วมพูดคุยในวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
19: ยินดีครับสวัสดีครับ
3: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
21: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกรุงเทพมหานครเร่งดำเนินมาตรการเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทั้งทางระบบลงทะเบียนออนไลน์และการจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในพื้นที่เพื่อมอบเงินช่วยเหลือให้ถึงมือประชาชนอย่างรวดเร็วติดตามจากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
22: ข้อข่าวเล่าประเด็น
23: จากสถานการณ์อุทกภัยที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในหลายพื้นที่ทั่วประเทศรัฐบาลจึงเน้นย้ำนโยบายสำคัญในการเร่งเยียวยาผู้ประสบภัยโดยนางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเล่าว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้แบ่งการช่วยเหลือเยียวยาออกเป็น2ส่วนได้แก่เงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเพื่อชดเชยค่าซ่อมแซมบ้านพักอาศัยพื้นที่เกษตรและเครื่องมือประกอบอาชีพรวมถึงเงินตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในช่วงฤดูฝนพ.ศ. 2569ซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐตั้งแต่วันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาพร้อมประสานส่งข้อมูลที่ผ่านการยืนยันจากแต่ละจังหวัดให้ธนาคารออมสินภายในเวลา 20:00 นของทุกวันโดยคาดว่าจะเริ่มโอนเงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยกลุ่มแรกได้ในช่วงเช้าวันนี้
24: ระหว่างนี้รอให้จังหวัดอื่นรวมทั้งกรุงเทพมหานครส่งข้อมูลเข้ามาในระบบปภ.และปภ.จะกดส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินคาดว่าจะทำการโอนเงินให้กับผู้ประสบภัยตามจังหวัดที่แจ้งมาได้ภายในช่วงเช้าของวันที่8ตุลาคมนี้
23: ขณะที่กรุงเทพมหานครได้เร่งวางแนวทางอำนวยความสะดวกในการยื่นขอรับเงินเยียวยาพร้อมสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนที่ประสบภัยในพื้นที่โดยนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเล่าว่าการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐและเว็บไซต์ claim.bangkok.go.th ซึ่งเป็นการขอรับเงินช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังและระเบียบของกรุงเทพมหานครนั้นหากยื่นผ่านระบบออนไลน์ประชาชนจำเป็นต้องลงทะเบียนทั้ง2ระบบเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลกันแต่หากนำเอกสารมายื่นที่สำนักงานเขตจะมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนทั้ง2ระบบให้พร้อมแนะนำให้ถ่ายรูปความเสียหายและเก็บใบเสร็จค่าซ่อมแซมไว้เป็นหลักฐานเพื่อความรวดเร็วในการประเมินความเสียหาย
2: ประชาชนท่านไหนถนัดใช้ระบบออนไลน์ไปที่แอปทางรัฐต้องเข้า

0: ถึงมือผู้ประสบภัยทำให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างทั่วถึงและทันต่อความต้องการของประชาชนชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ท่านผู้ฟังคะฝนตกหนักและน้ำท่วมสร้างความเสียหายให้กับหลายพื้นที่ทั่วโลกหลายประเทศจึงให้ความสำคัญกับการเตรียมพร้อมรับมือมากขึ้นทั้งการสร้างระบบระบายน้ำการจัดพื้นที่กักเก็บน้ำและการปรับวิถีชีวิตให้เข้ากับธรรมชาติเพื่อป้องกันและลดความเสียหายจากเหตุน้ำท่วมติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
2: หลายพื้นที่ทั่วโลกกำลังเผชิญความเสี่ยงจากสภาพอากาศแปรปรวนทั้งอากาศร้อนจัดภัยแล้งและฝนตกหนักโดยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทำให้อุณหภูมิและความชื้นบนชั้นบรรยากาศสูงขึ้นส่งผลให้ฝนตกหนักมากขึ้นขณะเดียวกันปรากฏการณ์เอลนีโญซึ่งเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ทำให้อุณหภูมิน้ำทะเลบริเวณตอนกลางและตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกสูงกว่าปกติยังส่งผลต่อทิศทางลมและรูปแบบฝนทำให้ผลกระทบแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาคเมื่อฝนตกหนักต่อเนื่องจนแม่น้ำและระบบระบายน้ำไม่สามารถรองรับได้ส่งผลให้น้ำล้นทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนถนนและพื้นที่เกษตรกรรมอีกทั้งการขยายตัวเมืองที่ทำให้พื้นที่ซึมซับน้ำตามธรรมชาติลดลงความเสี่ยงน้ำท่วมก็ยิ่งเพิ่มขึ้นตามไปด้วยหลายประเทศจึงให้ความสำคัญกับการเตรียมพื้นที่พักน้ำและเส้นทางระบายน้ำควบคู่กับการวางแผนการใช้ที่ดินเพื่อช่วยลดความเสียหายก่อนที่น้ำจะไหลเข้าสู่ชุมชนญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในประเทศที่เผชิญปัญหาน้ำท่วมเมื่อเดือนที่แล้วโดยภาคตะวันออกของญี่ปุ่นมีฝนตกติดต่อกันนานถึง37วันตั้งแต่วันที่27สิงหาคมถึงวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาจนเกิดน้ำท่วมหนักในพื้นที่รอบกรุงโตเกียวอย่างไรก็ตามญี่ปุ่นมีอุโมงค์ผันน้ำใต้ดินขนาดยักษ์หรือโครงการ G-Cans ในจังหวัดไซตามะใกล้กรุงโตเกียวซึ่งรับน้ำจากแม่น้ำขนาดเล็กและขนาดกลางลงสู่อุโมงค์ที่มีความลึกราว50เมตรก่อนสูบออกไปยังแม่น้ำเอโดะด้วยกำลังสูบน้ำสูงสุด200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้กรุงโตเกียวไม่มีน้ำท่วมขังขณะเดียวกันกรุงโตเกียวยังสร้างบ่อพักน้ำใต้สวนสาธารณะหรือสนามกีฬาเพื่อเก็บน้ำไว้ชั่วคราวและลดปริมาณน้ำที่ปล่อยลงแม่น้ำพร้อมกันขณะที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซียใช้อุโมงค์สมาร์ทในการแก้ปัญหาทั้งการจราจรและปัญหาน้ำท่วมโดยอุโมงค์บางช่วงแบ่งเป็นถนน2ชั้นสำหรับรถยนต์และมีช่องระบายน้ำอยู่ด้านล่างเมื่อฝนตกหนักระบบจะผันน้ำส่วนเกินผ่านช่องระบายน้ำออกจากพื้นที่ใจกลางเมืองโดยรถยนต์ยังสัญจรได้ตามปกติแต่ถ้าหากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่จะปิดการจราจรและนำรถออกจากอุโมงค์ทั้งหมดเพื่อเปิดให้ส่วนที่เป็นถนนทำหน้าที่เป็นทางระบายน้ำจึงช่วยเพิ่มการระบายน้ำในช่วงวิกฤตส่วนเวียดนามซึ่งมีพื้นที่เกษตรกรรมขนาดใหญ่บริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงเลือกดำเนินนโยบายมุ่งส่งเสริมการอยู่ร่วมกับน้ำตามฤดูกาลในพื้นที่ชนบทโดยให้เกษตรกรปรับการปลูกข้าวจากเดิมปีละ3รอบมาเลี้ยงปลาหรือกุ้งในช่วงน้ำหลากแทนการปลูกข้าวรอบที่3ทำให้พื้นที่เกษตรกรรมสามารถช่วยกักเก็บน้ำได้ขณะเดียวกันเกษตรกรยังมีรายได้และเมื่อน้ำลดลงตะกอนที่มากับน้ำยังช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้ดินสำหรับการเพาะปลูกรอบต่อไปทั้งนี้แนวทางการรับมือน้ำท่วมของทั้ง3ประเทศมุ่งเน้นไปที่การเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุน้ำท่วมโดยเลือกวิธีที่สอดคล้องกับสภาพภูมิศาสตร์ของแต่ละพื้นที่ทั้งการเพิ่มทางระบายน้ำในเมืองการจัดพื้นที่กักเก็บน้ำและการช่วยเกษตรกรปรับการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับฤดูกาลจึงช่วยให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติแม้ในช่วงที่ต้องเผชิญกับน้ำท่วมก็ตามเบญจรัตน์เจมประกอบกิจรายงาน
1: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุดไทยพระราชนิยมในประเทศและต่างประเทศเพื่อเตรียมพร้อมรองรับการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติจากยูเนสโกในเดือนธันวาคมนี้ติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
3: ยิ่งใกล้ถึงช่วงเวลาสำคัญที่จะมีการพิจารณาชุดไทยของประเทศไทยที่จะรับการบรรจุเข้าสู่การพิจารณาขององค์การยูเนสโกในการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้สมัยที่21ระหว่างวันที่30พฤศจิกายนถึง5ธันวาคมณเมืองเซี่ยเหมินสาธารณรัฐประชาชนจีนในรายการชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติกระทรวงวัฒนธรรม ได้ผนึกกำลังกับหน่วยงานภาครัฐเ

0: กชนเดินสายโรดโชว์เพื่อเผยแพร่เอกลักษณ์ความงดงามของชุดไทยสู่สายตาชาวโลกตั้งแต่ต้นปีโดยเฉพาะการจัดโรดโชว์ที่ต่างประเทศประกอบด้วยการจัดแสดงนิทรรศการและการแสดงแบบชุดไทยทั้ง8แบบรวมถึงแบบเสื้อพระราชทานโดยได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงเป็นประธานเปิดงานเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายนณกรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์เดือนกันยายนที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นและกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสที่มีการจัดแสดงนิทรรศการการเดินแบบในวันที่10ตุลาคมอีกทั้งยังมีกิจกรรมภายใต้แนวคิดชุดไทยพลังเยาวชนสู่เวทีโลกโดยมีเยาวชนไทยจำนวน12คนเป็นตัวแทนประเทศสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานตัดเย็บด้วยผ้าไหมลายลูกแก้วเสื้อพระราชทานตัดเย็บด้วยผ้าไหมมัดหมี่จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพใส่ขึ้นแสดงวิสัยทัศน์บนเวทียูเนสโกในการประชุมสันติภาพนานาชาติเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาและร่วมเดินสายเผยแพร่ความงดงามณหอไอเฟลแลนด์มาร์คของฝรั่งเศสขณะที่ในไทยตลอดทั้งปียังมีการจัดกิจกรรมเช่นเดียวกันล่าสุดมีการจัดงานถักทอการเวลานำเสนอเส้นทางแห่งผืนผ้างานช่างและการสวมใส่ที่พัฒนามาอย่างยาวนานหลายร้อยปีเปิดโอกาสให้ผู้ที่ชื่นชอบในเสน่ห์ของผ้าไทยได้สวมใส่ชุดไทยมาชมนิทรรศการและร่วมฟังเวทีเสวนาเจาะลึกทุกเส้นใยจากผู้เชี่ยวชาญบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของประวัติศาสตร์ 1,300 ปีจากทวารวดีสู่รัตนโกสินทร์ที่สำคัญภายในงานยังมีการเปิดเวทีฟรีวอล์กที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานทุกคนนำชุดไทยดั้งเดิมชุดไทยท้องถิ่นหรือแม้แต่การนำผ้าไทยมามิกแอนด์แมทกับกางเกงยีนตามสไตล์ของตัวเองมาร่วมเดินแฟชั่นโชว์นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าการจัดงานโรดโชว์ทั้งในและต่างประเทศทุกงานได้รับความสนใจจากคนไทยและต่างชาติเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากนับเป็นก้าวสำคัญของการสร้างการรับรู้ในเอกลักษณ์ของชุดไทยไปสู่สายตาชาวโลกได้อย่างภาคภูมิ
1: คนเนเธอร์แลนด์ไม่ว่าจะเป็นผู้แทนจากยูเนสโกผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการเขาก็บอกว่าโชคดีมากเลยที่คนไทยมีชุดประจำชาติคนญี่ปุ่นสนใจมากคนญี่ปุ่นให้ความสนใจเขาก็เข้าไปชมเวิร์กช็อปแล้วก็รวมถึงชุดไทยที่จัดดิสเพลย์นะคะซึ่งเขาก็รู้สึกตื่นตาตื่นใจอยากให้คนไทยได้รับรู้ว่าของไทยเรามีดี
0: หากชุดไทยได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกจะเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งของคนไทยทั้งชาติและทำให้นานาประเทศประจักษ์ในพระราชกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานชุดไทยพระราชนิยมแก่ปวงชนชาวไทยเป็นจุดเริ่มต้นของแนวคิดที่ส่งต่อมาสู่การพัฒนาอัตลักษณ์ไทยในบริบทโลกการนำเสนอในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการอนุรักษ์แต่ยังเป็นการตีความในมิติร่วมสมัยที่งานหัตถศิลป์กลายเป็นทุนทางวัฒนธรรมพร้อมก้าวสู่การยอมรับในเวทีโลกอย่างยั่งยืนมาริชโยรายงาน
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
3: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความเห็นแก่ตัวโดยพระพุทธทาสภิกขุ
6: สัญชาตญาณว่าตัวตนเนี่ยมันให้คลอดสัญชาตญาณหลายๆอย่างขึ้นมาในคราวเดียวกันพร้อมกันคือเห็นแก่ตนเมื่อมันเห็นแก่ตนอะไรถูกใจตนมันเกิดกิเลสความโลภอะไรขัดใจตนมันก็เกิดกิเลสความโกรธคือโทสะเมื่อเกิดสงสัยวนเวียนอยู่เป็นโมหะเกิดโลภะโทสะโมหะมันเห็นแก่ตนมันก็จะเอาเปรียบผู้อื่นมันก็คิดลักขโมยของผู้อื่นล่วงกามเมผู้อื่นโกหกผู้อื่นอีกหลายสิบอย่างที่มันเป็นลูกเล็กๆของสัญชาตญาณแห่งตัวตนซึ่งเป็นแม่บทของทั้งหมดคือสัญชาตญาณที่บังคับไว้ไม่ได้มันกลายเป็นฝ่ายต่ำผิดไปหมดเป็นกิเลสถ้าบังคับได้ก็เป็นโพธิไปในทางฝ่ายสูงสัญชาตญาณแท้ๆบริสุทธิ์ล้วนๆมันให้มาเป็นกลางๆหรือให้มาพอดีสำหรับจะมีชีวิตรอดแต่สัตว์มันโง่ด้วยอวิชชามันเปลี่ยนเป็นความเห็นแก่ตัว

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ประเทศชาติเผชิญวิกฤตช่วยกันคิดแก้ไขด้วยใจอาสา
1: สวท.กระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ค่ะคุณยายค่ะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีฟ้าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
4: พระหูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
6: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
7: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใครพี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
8: ไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
9: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู
10: ่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช. 1205
11: คนไทยไม่เอาสินบน
10: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
12: ์ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
13: โหยิ้มหวานเชียว
9: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
12: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
9: อ๋อได้พี
12: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
6: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
14: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
15: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
16: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
17: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
16: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
18: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
19: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
18: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
20: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
18: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
20: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
21: อุบัติเหตุจากรถใช้สิทธิ์พรบที่โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางไม่ต้องสำรองจ่ายคุ้มครองค่ารักษาเบื้องต้น 30,000 บาทเจ็บเมื่อไหร่ก็แวะมาโทร0758501111โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางเราดูแล

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.5 MHz ต้อนรับเข้าสู่เช้าวันใหม่กับรายการคุยข่าว 98.5 รายการที่จะพาคุณผู้ฟังทุกท่านมาร่วมพูดคุยข่าวกันสดๆกับข่าวเช้าข่าวใหม่ข่าวเด็ดข่าวโดนในรายการคุยข่าว 98.5
1: เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคุยข่าว 98.5 ค่ะทางสวทกระบี่ FM 98.50 MHz นะคะก็เจอกันค่ะทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะในเวลา 8:00 นหลังเคารพธงชาติค่ะจนถึงเวลา 9:00 นนะคะกับเรื่องราวข่าวสารค่ะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้เรื่องราวที่จะมาพูดคุยกันนะคะก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อวันนี้นะคะทั้งสองงานงานแรกนะคะก็เป็นงานที่คณะสงฆ์วัดโพคาจุฑามาสค่ะร่วมกับโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่นะคะจัดโครงการเนกขัมมะบารมีต่อเนื่องเป็นปีที่10นะคะซึ่งเมื่อวันนี้นะคะเวลา9:45 นค่ะนายอังกุลศิลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะคะท่านก็เป็นประธานในพิธีเปิด พิธีทักขินานุปทานค่ะพิธีมอบผ้าไตรแล้วก็พิธีมอบผ้าสบายโครงการเนกขัมมะบารมีนะคะบรรพชาสามเณรบวชพราหมณ์และบวชชีพราหมณ์ปีที่10นะคะณวัดโพคาจุฑามาสตำบลกระบี่ใหญ่อำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่ค่ะโดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยนักเรียนชายนะคะระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นะคะบรรพชาสามเณรจำนวน108คนถือศีล8นะคะปฏิบัติธรรมบวชชีพราหมณ์จำนวน132คนผู้บริหารครูบุคลากรทางการศึกษา15คนพระวิทยากร15รูปและจิตอาสาช่วยงาน30คนค่ะซึ่งมีระยะเวลาดำเนินการ7วันนะคะคือตั้งแต่เมื่อวานนี้ไปจนถึงวันที่13ตุลาคม2569ค่ะสำหรับโครงการเนกขัมมะบารมีนะคะจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะรวมทั้งถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะคะอีกทั้ง ยังเป็นกิจกรรมสำคัญที่ถือเป็นภารกิจหลักของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยค่ะซึ่งคณะสงฆ์จังหวัดกระบี่นะคะโดยวัดโพคาจุฑามาสก็ร่วมกับผู้ปกครองและน้องๆโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยค่ะได้จัดกิจกรรมต่อเนื่องเป็นทุกปีนะคะนับตั้งแต่ปี2560เป็นต้นมาค่ะในโอกาสนี้นะคะประธานนะคะได้เปิดกรวยสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะพร้อมกล่าวสำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณนะคะถวายปัจจัยไตรธรรมทอดผ้าไตรบังสกุลนะคะให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมโครงการค่ะพร้อมนำคณะนะคะมอบผ้าไตรแก่นาคและมอบผ้าสบายแก่ผู้บวชชีพราหมณ์ตามลำดับนะคะนี่คือกิจกรรมแรกนะคะกิจกรรมต่อมาค่ะ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะคะเปิดงานประเพณีแห่จัดเดือน10สุดอลังการนะคะ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพนะคะโดยเมื่อวานนี้นะคะประมาณ 16:30 ค่ะนายอังกุลศิลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะคะท่านก็เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีแห่จัดเดือน10นะคะจังหวัดกระบี่ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2569นะคะณลานกิจกรรมหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลกระบี่โดยมีนายสมศักดิ์กิติธรกุลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ค่ะพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนทั่วไปร่วมในพิธีนะคะโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะคะท่านก็ได้กล่าวเปิดงานประเพณีนะคะโดยระบุว่าภูมิใจที่คณะกรรมการจัดงานค่ะเล็งเห็นถึงความสำคัญในการสนับสนุนให้มีการประกวดจาดขบวนแห่จาดร้องเพลงลูกทุ่งทำขนมลาแล้วก็จัดนิทรรศการเพื่อให้ชุมชนแต่ละท้องถิ่นได้รวมกลุ่มเพื่อแสดงออกถึงความเข้มแข็งนะคะซึ่งเมื่อ
ได้รับชมกระบวนแห่จัดที่เคลื่อนเข้าสู่ปรัมภิธีทำให้เห็นถึงความทุ่มเทของพ่อแม่พี่น้องนะคะที่เสียสละทั้งแรงกายแรงใจนะคะกำลังทรัพย์และประสบการณ์ที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นค่ะเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีให้คงอัตลักษณ์คู่ชาวกระบี่อย่างยั่งยืนอย่างไรก็ตามจังหวัดกระบี่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ประทานถ้วยรางวัลแก่จังหวัดกระบี่ต่อเนื่องเป็นปีที่20นะคะยังความปลาบปลื้มใจตลอดจนเป็นมิ่งขวัญ นะคะแก่ประชาชนชาวกระบี่อย่างหาที่สุดมิได้นะคะก็เมื่อวันนี้ฝนก็ไปชมเนาะพิธีแห่จาดนะคะซึ่งใครที่ยังไม่เคยเห็นนะคะก็วันนี้อีก1วันสามารถไปดูกันได้นะคะที่หน้าห้างเซ็นทรัลกระบี่นะคะก็จะมีจาดที่เขาร่วมขบวนเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็จะได้ทราบด้วยว่าขบวนจากที่ไหนได้รางวัลกันบ้างนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าเมื่อวานนี้คือสนุกสนานกันมากนะคะพ่อแม่พี่น้องนะคะที่ไปร่วมนะคะในงานประเพณีแห่จาดเนี่ยสนุกสนานกันมากๆเลยคุณผู้ฟังนะคะก็เป็นอีกหนึ่งประเพณีค่ะที่มีแต่ที่กระบี่หรือเปล่าฝนไม่มั่นใจนะเพราะว่าอย่างที่อื่นเนี่ยก็จะเรียกแห่หมับใช่แห่หมับนะคะแต่ว่าที่นี่เนี่ยเขาเรียกว่าแห่จาดนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ก็แห่กันมาจากแพตตินัมนะคะจากแพตตินัมแล้วก็เดินมาที่หน้าเซ็นทรัลกระบี่นะคะก็มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ท่านก็ไปร่วมชมนะคะการแห่นะคะมีท่านผู้ว่านะคะมีท่านนายกอบจนะคะท่านรองนายกนะคะอบจ.ก็ไปร่วมด้วยนะคะนี่คือถือว่าเป็นสีสันบรรยากาศนะคะที่เกิดขึ้นที่กระบี่บ้านเรานะซึ่งต้องบอกได้ว่าสนุกสนานกันมากค่ะเมื่อวานนี้นะคะฝนก็ไปชมขบวนแห่ตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่ตอนประมาณสัก4โมงนะคะก็สนุกสนานกันมากนะคะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปพักฟังนะคะสารคดีเทิดพระเกียรติค่ะสมเด็จพระพันปีหลวงนะคะไปติดตามรับฟังกันเลยค่ะ

0: พิกรจะล้างครับคนพิการก็อยู่กันจำนวนมากอ่ะก็ไม่ได้ทำก็อยู่กันไม่เฉยๆเวลาผ่านไปก็น่าเบื่อมันอยู่เฉยๆว่างๆนะก็ได้เขียนจดหมายไปหาสมเด็จพระแม่เจ้าพระจีน่าด้วยให้พระองค์ช่วยทรงครูมาช่วยสอนงานอะไรก็ดังที่พอจะทำได้
1: สำหรับวงเรื่องงามแล้วคงไม่คาดฝันว่าจดหมายฉบับนั้นได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาและเพื่อนในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดงไปตลอดกาลเมื่อมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ส่งครูจากสารแผนกย่านลิเผามาฝึกอบรมให้แก่ผู้พิการพร้อมรับซื้อผลงานทั้งหมด
0: คงไม่มีอะไรจะเปรียบเทียบได้ก็เป็นความสุขของคนยากคนจนที่ไหนอาศัยบารมีขององค์ท่านนะครับผม
1: ในมุมความรู้สึกของครูวงคงไม่แตกต่างไปจากวันชัยและเพื่อนสมาชิกทุกคน
2: เป็นอัมพาตช่วงท่อนล่างเนี่ยหลังหักแล้วท่อนล่างนี้ไม่รู้สึกขึ้นท้อแท้มันไอ้นั่นจิตใจมันไอ้นั่นห่อเหี่ยวมันไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ช่วยตัวเองก็ไม่ได้ก็นอนหยุดเตียงเฉยเป็นภาระไปทำไงต่อคิดว่าไปข้างหน้าหางานไปฝึกอาชีพดูก่อนแล้วก็มาพักอยู่ที่นี่แล้วมาเจอครูวงก็เลยทดลองทำนี่ดูย่านลิเผาดู
1: ฝึกฝนและพัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไปจนเกิดความชำนาญ
2: การทำเนี่ยที่ฝ่ามันถ้าเราทำละเอียดมันก็จะช้าแต่ยากก็ยากอีกระดับหนึ่งแล้วมันมีหลายรูปแบบทุกทรงไอ้ทรงรีทรงเหลี่ยมทรงกลมก็จะเป็นระดับของมันการทำเหลี่ยมก็จะยากกว่าอันนี้อยู่ที่ถ้าเราตั้งใจแล้วยังไงก็ทำได้คนอื่นก็ยังทำได้แต่มันเจตนาเราทำให้ดีที่สุดตามความสามารถเราอันนี้สำคัญถ้าไม่งั้นมันออกมาไม่สวย
1: แม้วันนี้ครูวงจะไม่ได้อยู่ที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดงแล้วแต่ยังมีวันชัยที่เปรียบเสมือนพี่เลี้ยงที่คอยช่วยเหลือแนะนำและชักชวนเพื่อนสมาชิกใหม่ๆ
2: ป
1: ั
2: จจุบันนี้ที่สมาชิกที่ทำย่านิพาวอยู่ที่นี่7คนที่เขาจะมาฝึกใหม่ก็ต้องแนะนำเขาสอนเขาเพราะว่าไม่มีคนอื่นเราก็แนะวิธีให้เขาไปขั้นตอนว่าจะทำยังไงขึ้นแบบไหนจะทรงอะไรอย่างนี้การสอนญาติพาวนี่หมายถึงส่วนมากคนมันอยากให้เสร็จเร็วไม่เน้นความประณีตพอทำไปอยากเสร็จเร็วมันก็ไม่ได้อะไรความละเอียดแต่ต้องแนะนำก็ไปเรื่อยๆค่อยๆไปทีละขั้นตอนเพราะเร็วก็ไม่สวยสวยทำก็ทำให้มันดีไปเลย
1: ที่นี่เปรียบเสมือนที่พักพิงสุดท้ายและโรงเรียนฝึกอาชีพแห่งแรกของวันชัยเขาเข้ามาเรียนรู้โดยเริ่มจากศูนย์เช่นเดียวกับสมาชิกส่วนใหญ่ที่ไม่เคยร่ำเรียนวิชาศิลปะมาจากสถาบันใดทุกคนเริ่มต้นพร้อมกันที่นี
2: ่ตั้งใจทำให้ดีที่สุดออกมาตามความสามารถของเราเพราะว่าสวยไปเพิ่มท่านก็พระราชทานเงินมาเป็นรางวัลเยอะจะภูมิใจถ้าวันนี้ไม่ได้เข้าร่วมกับศิลปะชีพหมายถึงว่ามันก็ไม่รู้ข้างหน้าเป็นยังไงเพราะไม่มีรายได้การเป็นอยู่แล้วก็ไม่รู้จะเป็นยังไงต่อไปกินแล้วก็นอนไปสักแต่ว่าไปใช้ชีวิตหมดไปวันๆมันก็จะเหนื่อยหน่ายท้อแท้ไปยังมันยังมีสมาธิผูกอยู่กับงานมันก็ยังมองยังมียังได้ทำงานยังได้มีจะทำอะไรก็ยังพอคิดได
1: ้วันนี้งานจักสานย่านลิเผามีความหมายกับพวกเขามากกว่าชิ้นงานทำขั้นเวลางานจักสานกลายเป็นอาชีพหล่อเลี้ยงชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น
0: ขอกราบขอพระคุณในความกรุณาของพระองค์ท่านที่ได้มีมูลนิธิช่วยเหลือผู้ยากจนให้ทุกคนมีงานทำให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นขอเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ทุกคนจะไม่หลอดไปก็ตื่นตันนะ

ที่ดูสดใสกับหัวใจที่แสนจะอ่อนหวานท่าทางของเธอแบบนี้ดูเท่าไรก็ไม่เคยเบื่อไม่ว่าเวลาจะผ่านพ้นไปไม่ว่ามันจะนานสักเท่าไหร่แต่เธอก็ยังคงดูสดใสได้อย่างไม่น่าเชื่อเสียงหัวเราะในวันนั้นฉันยังจำได้จนถึงวันนี้นึกที่ไรก็รู้สึกดีและก็ไม่เคยมีวันไหนที่ฉันจ

0: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
1: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
2: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
0: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
0: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
3: กระจกสะเทือนอะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
0: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
4: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรือยางไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
0: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก

0: สิ่งที่พระองค์ท่านรับสั่งกับผมที่ผมก็ยังถือปฏิบัติอยู่ก็คือครูอย่าให้มันไปกับครูนะความรู้นี้ครูต้องถ่ายทอดนะให้ลูกหลานได้สืบทอดต่ออย่าให้มันหายไปจากเมืองไทยของไทยดีอยู่แล้วเพราะนั้นต้องรักษาสืบทอดรักษาสืบทอดรักษาสืบทอด
1: ธีรพันธ์ชัยขันหลายคนมักเรียกเขาว่าปลัดจากอาชีพก่อนเกษียณแต่สำหรับผู้คนในตำบลหนองห้างอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์มักคุ้นเคยกับชื่อเดิมว่ามณีรัตน์และเขาคือครูสอนจักสานไม้ไผ่ลายขีดรุ่นที่2ที่ได้ไปถ่ายทอดวิชาให้แก่สมาชิกศิลปาชีพที่โรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรดา
0: อีกก็ตอนนั้นก็พอดีพอได้รับหนังสือไปที่มหาวิทยาลัยบอกว่าให้คุณมณีรัตน์ไปรายงานตัวที่สำนักพระราชวังพระตำหนักจิตรดาและโหฐานพอรายงานตัวเสร็จก็บอกว่าเดี๋ยวลงไปดูลูกศิษย์พ่อเธอที่พ่อเธอสอนไว้ลงไปท่านผู้หญิงก็แนะนำว่านี่เป็นครูมาใหม่นะมาแทนครูคำสิงครูแปลงครูศรีทัศน์ว่างั้น
1: 2522จากนักศึกษาหนุ่มที่ตั้งใจจะทำงานจักสานเพียงเพื่อหารายได้สำหรับค่าเล่าเรียนจิรพันธ์กลายเป็นครูสอนจักสานไม้ไผ่ลายขิดตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
0: คือทำกระเป๋าถวายขึ้นไปทุกๆเดือนทุกๆเดือนนี่พระองค์ท่านก็ทรงแนะนำทรงติเส้นยังละเอียดกว่านี้ได้นะก็พยายามจนกระทั่งคือไปเห็นแผนกยะลิเผาเขารีดเราเอาไม้ไผ่มารีดแบบเขารีดเส้นให้มันเล็กๆแล้วเส้นสม่ำเสมอกันจนกระทั่งได้เหมือนกันแล้วเอามาสานองค์ท่านก็เยี่ยมมากครูองค์ท่านชมตลอดแล้วก็มีกำลังใจพระองค์ท่านไม่ใช่แค่จะอนุรักษ์ให้งานพวกนี้อยู่ต่อเนื่องไปอย่างเดียวแต่พระองค์ท่านทรงพัฒนาด้วยให้มันดีขึ้นกว่าเดิมดีขึ้นกว่าเดิม
1: งานพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสารไม้ไผ่ลายขิดให้ละเอียดประณีตยิ่งขึ้นแต่เขาก็ไม่เคยลืมครูที่สอนตนมา
0: ลุงแปลงลุงสิทธัตเนี่ยสองพี่น้องนี่จะเป็นคนที่มีฝีมือดีมากเลยในบ้านหนองห้างเนี่ยพ่อก็จะไปเรียนก่อนผมก็ตามพ่อไป
1: แปลงโสภาขยังครูต้นตำรับงานจักสานไม้ไผ่ลายขิดหนึ่งในครูรุ่นแรกที่ไปถ่ายทอดวิชาณโรงฝึกศิลปาชีพภูพานราชนิเวศและต่อมายังโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรดา
2: ใส่คร
3: ู
2: คนเด้อ
3: ได้ๆนะลูก
1: แม้จะอายุ90ปีแล้วแต่ลูกศิษย์ลูกหาในละแวกใกล้เคียงก็ยังมาขอคำแนะนำติชมจากครูอยู่เสม
4: อคือคุณหมออยู่ขอดแก่นครับมาสั่งแล้วผมเอ็ดว่าเอ็ดสวยๆเพิ่นจะถวายสมเด็จเพิ่นว่ามันเพิ่นเสด็จมาผู้พานเพิ่นก็เลยเอาไปถวายไปถวายเพิ่นก็ตามแล้ววันนี้พระราชินีถามเพิ่นก็เลยตามบาทเดล่าเลขาลงมาตามกับทหาร3คนครับมาเอาผมไปถึงแล้วก็แม่นสิพระราชินีสั่งเฮิ่นไปสอนจักสาน
1: นับแต่นั้นจักสานไม้ไผ่ลายขิดศิลปหัตถกรรมที่จำลองลวดลายของผ้าขิดด้วยเส้นตอกไม้ไผ่เล็กละเอียดได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นที่1สู่รุ่นต่อๆมาและสืบเนื่องจนทุกวันนี้

0: จากรถใช้สิทธิ์พรบที่โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางไม่ต้องสำรองจ่ายคุ้มครองค่ารักษาเบื้องต้น 30,000 บาทเจ็บเมื่อไหร่ก็แวะมาโทร075-850-111โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางเราดูแลด้วยใจ
1: เอาละค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้ก็หมดเวลากันแล้วนะคะสำหรับรายการคุยข่าว 98.5 ค่ะทางสวทกระบี่ FM 98.50 เมกะเฮิรตซ์นะคะเราจะกลับมาพบกันใหม่ค่ะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะในเวลา 8:00 นหลังเคารพธงชาติค่ะจนถึงเวลา 9:00 นนะคะกับเรื่องราวข่าวสารที่จะนำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันในทุกๆวันนะคะวันนี้จากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐบาลประกาศมาตรการปรับรูปแบบการทำงานและวันหยุดพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครรองรับการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: สิริสิมจินตกรรมงามล้ำเลิศพาบรรเจิดส่องอารามงามสดสีด้วยพระปรีชาสามารถราชนารีขอทรงพระเจริญทวียิ่งยืนนานควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: รัฐบาลประกาศมาตรการปรับรูปแบบการทำงานและวันหยุดพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครรองรับการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมกว่า 15,000 คนจาก190ประเทศทั่วโลกเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรและการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญนอกจากวันอังคารที่13ตุลาคมวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่เป็นวันหยุดราชการอยู่แล้ววันศุกร์ที่16ตุลาคมที่กำหนดให้เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษรัฐบาลได้กำหนดมาตรการสำหรับส่วนราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันที่12วันที่14และวันที่15ตุลาคมให้ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งหรือ work from home สำหรับภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจไม่ได้กำหนดเป็นวันหยุดอัตโนมัติโดยขอความร่วมมือพิจารณาตามความเหมาะสมขณะที่สถาบันการเงินและธนาคารในเขตกรุงเทพมหานครกำหนดหยุดทำการเป็นกรณีพิเศษทั้งนี้หน่วยงานให้บริการประชาชนที่จำเป็นเช่นโรงพยาบาลและสถานีตำรวจยังคงมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามปกติศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินผลกระทบอุทกภัย31จังหวัดกระทบเศรษฐกิจกว่า 22,000 ล้านบาทหรือร้อยละ 0.1 ของ GDP ยังคงเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจไทยปีนี้ที่ร้อยละ 2.2 ถึง 2.5
7: นายธนวัฒน์ผลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยถึงผลการประเมินความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่31จังหวัดตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมาคาดว่ามูลค่ารวมประมาณ 22,000 ล้านบาทถึง 30,000 ล้านบาท ซึ่งภาคบริการและการจับจ่ายใช้สอยได้รับผลกระทบมากที่สุดขณะที่ภาคการเกษตรมีพื้นที่ได้รับผลกระทบประมาณ 1.6 ล้านไร่คิดเป็นน้อยละ1ของพื้นที่การเกษตรกรรมทั้งหมดเช่นเดียวกับภาคอุตสาหกรรมที่มีนิคมอุตสาหกรรมซึ่งผลกระทบดังกล่าวคิดเป็นเพียงร้อยละ 0.1 ของ GDP จึงยังตั้งเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจไทยปีนี้ไว้ที่ร้อยละ 2.2 ถึงร้อยละ 2.5 และคาดว่าจะฟื้นตัวได้ต่อเนื่องในไตรมาสที่4โดยได้รับปัจจัยหนุนจากการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวคาดการนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยเดือนละ 2.5 ถึง 3 ล้านคนทั้งนี้คาดว่าสถานการณ์ราคาสินค้าเกษตรและอุปโภคบริโภคที่ปรับตัวสูงขึ้นชั่วคราวจะเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติภายใน1เดือนขอให้ประชาชนเลือกบริโภคสินค้าตามความเหมาะสมเพื่อปรับตัวในระยะสั้นนี้ศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: เจ้าหน้าที่เร่งเคลียร์เปิดทางหลวงหมายเลข12ถนนพิษณุโลกหล่มสักหลังเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากท่วมถนนบริเวณหมู่9ตำบลแก่งโสภาอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงร่วมกับเจ้าหน้าที่อบต.แก่งโสภาและเจ้าหน้าที่กู้ภัยพิษณุโลกเร่งลงพื้นที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรพร้อมนำเครื่องจักรเข้าเคลียร์เศษไม้ดินโคลนที่กีดขวางทางออกเพื่อเร่งเปิดเส้นทางถนนพิษณุโลกหล่มสักหรือทางหลวงหมายเลข12บริเวณหมู่ที่9ตำบลแก่งโสภาหลังมีฝนตกหนักต่อเนื่องบนเขาสูงจนเกิดเหตุมวลน้ำป่าไหลเชี่ยวกรากจากเทือกเขาในพื้นที่พัดพาเศษไม้กิ่งไม้ดินโคลนขึ้นมาอยู่บนพื้นผิวการจราจรช่วงเย็นวานนี้ทำให้รถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านได้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ติดตั้งป้ายเตือนและจัดกำลังเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงเนื่องจากยังคงมีฝนตกในพื้นที่ต้นน้ำเกรงว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากซ้ำได้พร้อมแจ้งเตือนประชาชนให้หลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวชั่วคราวและขับขี่ด้วยความระมัดระวังคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับวันนี้มีดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการแล้วท่านจะรับฟังรายการอันดามันวันนี้10นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามัน11นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นรับฟังรายการร้อยเรื่องอันดามัน12นาฬิกาถ่ายทอดข่าว13นาฬิการายการทั่วทิศถิ่นไทย14นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นรับฟังรายการเทศบาลเมืองกระบี่360องศา15นาฬิกาถ่ายทอดข่าวต่อรายการรอบวันทันข่าว15นาฬิกา30นาทีรายการส่งเสริมศิลปินพื้นบ้าน16นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นรับฟังรายการ5แยกข่าว16นาฬิกา30นาทีรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง17นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นรับฟังรายการบ้านนี้มีสุข18นาฬิกาหลังจากเทียบเวลาเคารพธงชาติรับฟังรายการจับประเด็นเป็นข่าว19นาฬิกาถ่ายทอดข่าว19นาฬิกา30นาทีรายการมองอันดามัน20นาฬิกาถ่ายทอดข่าวต่อรายการสารวรรณกรรม21นาฬิกาถ่ายทอดข่าวต่อรายการสุขภาพดีวิถีไทย22นาฬิกาถ่ายทอดข่าวต่อรายการสุขภาพดีวิถีไทยในช่วงที่2 23นาฬิกาถ่ายทอดข่าวต่อรายการเพลงประทับใจจนถึงเวลา24นาฬิกายุติการออกอากาศค่ะท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์อีกสักครู่ท่านจะรับฟังรายการอันดามันวันนี้ค่ะ
1: แล้วก็เกินครึ่งอายุจะน้อยกว่า25ปี
2: ในช่วงเด็กปิดเทอมเด็กจะจมน้ำเสียชีวิตกันมากให้ระวังโดยกลุ่มควบคุมโรคได้เตือนเหตุจมน้ำคราชีวิตสูงสุดในช่วงวันลอยกระทง
1: การจมน้ำเกิดขึ้นได้เหมือนกันจากโรคประจำตัวกำเริบไม่ว่าที่เป็นคณะเล่นน้ำลมชักหัวใจเต้นผิดจังหวะหัวใจคาดเหลือดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำเนื่องจากว่าการใช้พลังงานคณะทำกิจกรรมหมักเป็นต้น
2: ควรปฏิบัติตามกฎสำหรับการโดยสารทางน้ำเสมองดการดื่มเครื่องดื่มที่เป็นแอลกอฮอล์เมื่อต้องโดยสารทางน้ำทำกิจกรรมทางน้ำหรือกิจกรรมไกลแหล่งน้ำ
3: รู้รับปรับตัวฟื้นเร็วตัวอย่างยั่งยืน

ัดข่าวทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 น.หลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

ผลงานเพลงระนองลองแลตาค่ะนำมาเปิดทักทายคุณผู้ฟังในช่วงต้นรายการในวันนี้นะคะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการอันดามันวันนี้ค่ะก็ยามเช้าที่เราได้มาเจอกันคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับด้วยนะคะใครที่รับฟังอยู่ผ่านทางเครือข่ายของเราในพื้นที่ของสวทภูเก็ตสวทพังงาสวทกระบี่สวทตะกวบป่าค่ะก็ช่วงเช้า 9:00 นหลังจบข่าวต้นชั่วโมงรายการอันดามันวันนี้นะคะก็ทีมงานสวทระนองเป็นแม่ข่ายในการผลิตรายการนะคะก็วันนี้ที่ระนองช่วงเช้าอากาศดีมากคุณผู้ฟังมีแสงแดดรำไรนะคะแต่แสงแดดค่อนข้างอ่อนกว่าในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาคาดการณ์ว่าตอนนี้ฝนเริ่มมาเป็นไปตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วนะคะที่มีการแจ้งเตือนตั้งแต่ช่วงวันที่3วันที่4ไปจนถึงวันที่13ตุลาคม2569เดี๋ยวดูสภาพอากาศกันสักนิดนึงคุณผู้ฟังที่ต้องจับตามองตอนนี้เรื่องของฝนที่จะตกในพื้นที่ภาคใต้ค่ะมีการประชุมเตรียมความพร้อมกันอยู่ในหลายๆเวที2-3วันที่ผ่านมาเนี่ยเห็นบ่อยมากว่ามีการประชุมเตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้และล่าสุดค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาประกาศแจ้งเตือนนะคะภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะเสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมาก9ถึง13ตุลาคม2569ไล่มาตั้งแต่ประจวบชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสค่ะจะเกิดฝนฟ้าคะนองนะคะลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและอาจจะทำให้มีปริมาณน้ำฝนตกสะสมอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้นะคะนี่ก็เป็นการประกาศแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาล่าสุดที่ประกาศออกมานะคะภาคใต้เนี่ยเฝ้าระวังไปตั้งแต่9 10 11 12 13เลยคุณผู้ฟังก็ต้องติดตามกันนะคะเพราะว่าระนองเนี่ยส่วนมากตอนช่วงเช้าแบบนี้แดดจะออกกลางวันก็ยังมีแดดออกอยู่ค่ะแต่พอช่วงบ่ายๆเนี่ยเริ่มครึ้มมาแล้วแล้วพอช่วงบ่ายแก่ๆติดเย็นติดเวลาที่แบบจะเลิกงานอย่างเงี้ยฝนก็เริ่มมาแล้วก็ตอนเย็นก็คือตกยาวตกหนักมากตกแช่ด้วยนะคะส่งผลให้น้ำเกิดน้ำระบายไม่ทันในพื้นที่โซนเมืองนะคะก็นั่นแหละเป็นอีกหนึ่งสถานการณ์ที่ต้องติดตามกันในพื้นที่อื่นเป็นยังไงบ้างคะภูเก็ตพังงาตะกบป่ากระบี่เป็นเหมือนกันหรือเปล่าที่แบบว่าตอนกลางวันแดดออกตอนเช้าแดดออกแต่พอตกเย็นปุ๊บฝนมาแล้วนะคะที่ไหนเป็นยังไงก็ลองบอกข่าวสารกันเข้ามาได้นะคะเราจะได้แชร์กันในช่วงเช้าๆตอนนี้ค่ะคุณผู้ฟังนอกจากเรื่องของฝนฟ้าอากาศมาดูข่าวสารนโยบายรัฐบาลกันสักนิดนึงค่ะก็ยังอยู่ในเรื่องของการเตรียมความพร้อมรับมือฝนที่อาจจะตกหนักในพื้นที่ภาคใต้นะคะทางด้านของท่านอนุทินชาญวีรกุลท่านนายกรัฐมนตรีค่ะสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดภาคใต้เตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนักช่วงตั้งแต่วันที่9ถึง13ตุลาคม2569สั่งการให้เตรียมเรื่องของอาหารน้ำดื่มเส้นทางขนส่งเส้นทางอพยพนะคะให้เรื่องของอาหารก็ให้มีวัตถุดิบให้เพียงพอส่วนเรื่องของน้ำดื่มก็ต้องจัดเตรียมให้เพียงพอในช่วง 1-2 วันแรกหากเกิดภัยกรณีน้ำท่วมนะคะแล้วก็จัดให้มีถุงยางชีพให้เหมาะสมกับสถานการณ์แล้วก็สั่งการให้ทุกหน่วยงานเนี่ยเข้าให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างรวดเร็วอย่างทั่วถึงและเป็นไปในทิศทางเดียวกันพร้อมสั่งการให้มีการเพิ่มการสื่อสารสร้างการรับรู้กับพี่น้องประชาชนนะคะว่าสมมติว่ามีการแจ้งเตือน9ถึง13พื้นที่จังหวัดระนองเนี่ยเสี่ยงในช่วงไหน9ถึง13ในช่วงนี้ค่ะหรือว่าพื้นที่จังหวัดภูเก็ตก็ต้องมีการแจ้งเตือนในระดับจังหวัดว่าภูเก็ตบ้านเราเนี่ยจะเสี่ยงในช่วงวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่และวันไหนจะหนักในระดับไหนก็คือต้องมีการสื่อสารในพื้นที่อีกชั้นนึงจากการติดตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วนะคะเพื่อให้พี่น้องประชาชนเขาได้รู้ว่าอ๋อเขาต้องเตรียมตัวในระดับไหนนะคะป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็ให้เตรียมดูเรื่องของระบบระบายน้ำต่างๆยังโอเคไหมน้ำมันสามารถแบบไหลโฟลว์ไปได้หรือเปล่าหรือมันติดขัดอะไรนะคะ
แล้วก็การวางแผนเรื่องของการระบายน้ำออกจากตัวจังหวัดนะคะให้ทุกจังหวัดเนี่ยเตรียมแผนเอาไว้ว่าถ้าเกิดว่าน้ำมาจุดไหนท่วมขังอยู่จุดไหนจะต้องมีการระบายออกไปทางจุดไหนเพื่อจะออกสู่ลำคลองเพื่อจะออกสู่ทะเลเพื่อจะได้ให้การบริหารจัดการน้ำเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดหากเกิดภัยขึ้นมาค่ะทางด้านของคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเองก็มีการสั่งการนะคะให้14จังหวัดภาคใต้จัดทําแผนเผชิญเหตุนะคะมอบหมายภารกิจกันแบบชัดเจนแล้วก็มีการขอสนับสนุนให้ท่านแม่ทัพภาคที่4สนับสนุนกําลังพลเจ้าหน้าที่ทหารนะคะในการช่วยเหลือหากเกิดอุทกภัยในทุกจังหวัดค่ะทางด้านของคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะสั่งการให้กรมชลประทานเตรียมเครื่องจักรในการสูบน้ำแล้วก็เตรียมเรื่องของการผลักดันน้ำรับรองฝนตกหนักแล้วก็ดูแลเรื่องของการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนในกรณีที่ได้รับความเสียหายหากเกิดภัยพิบัติครัวเรือนละ 9,000 บาทค่ะโดยทางปภ.เองตอนนี้นะคะมีการสำรวจรายชื่อผู้ที่ได้รับเงินเยียวยาแล้วก็ส่งรายชื่อให้กับธนาคารออมสินไปแล้วประมาณ 1,400 ครัวเรือนเป็นเงินประมาณ94ล้านบาทค่ะขณะที่คุณเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้แถลงข่าวนะคะว่าตอนนี้เริ่มทำงานแล้วสำหรับประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครองมาตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ล่าสุดมีจังหวัดที่ได้ใช้ตัวกรมธรรม์คุ้มครองของประกันภัยพิบัติแห่งชาติแล้วนะคะจังหวัดแรกที่ได้ใช้นั่นคือจังหวัดลำพูนค่ะเป็นจังหวัดแรกเลยที่ได้ใช้ในเรื่องของการเคลมประกันจากโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติซึ่งจะมีการจ่ายเงินค่าเสียหายเบื้องต้นให้กับพี่น้องประชาชนครัวเรือนละ 10,000 บาทภายในระยะเวลา15วันหลังจากนั้นจะดูตามความเสียหายจริงและจะจ่ายสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทนะคะนอกจากลำพูนแล้วก็มีจังหวัดเชียงใหม่ด้วยค่ะเป็นจังหวัดที่2ที่จะได้รับการเคลมประกันช่วยเหลือเยียวยาการคุ้มครองในส่วนของประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะคะส่วนในพื้นที่เชียงใหม่เนี่ยมีบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัยจำนวน2หลังค่ะจ่ายเป็นค่าความเสียหายเบื้องต้น 5,000 บาทหลังจากนั้นก็กรณีเดียวกับน้ำท่วมเลยนะคะเกี่ยวกับเหตุวาตภัยเนี่ยเบื้องต้นจ่าย 5,000 บาทก่อนแต่ถ้าเกิดว่าไปดูความเสียหายจริงๆเนี่ยก็จะมีการจ่ายตามความเสียหายจริงแต่สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทเหมือนกับน้ำท่วมค่ะในกรณีที่มีผู้เสียชีวิตนะคะก็จะมีการจ่ายเงินช่วยเหลือรายละ2ล้านบาทต่อคนค่ะก็เป็นรายละเอียดที่เรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาแล้วก็การเตรียมความพร้อมรับมือกับฝนที่ตกหนักในพื้นที่อาจจะตกหนักในพื้นที่ภาคใต้นะคะก็มีการเตรียมความพร้อมกันไปค่ะมาดูอีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ฟังใครได้ติดตามข่าวกระแสตอนนี้บ้างคะเนาะโหนกระแส3วันติดๆและสำหรับการพูดคุยตอนแรกเนี่ยมันก็จะอาจเป็นประเด็นเรื่องของคนในครอบครัวแต่มันนำมาสู่การไปตรวจสอบสถานที่พักพิงหรือว่าเนอร์เซอรี่ของผู้สูงอายุต่างๆนะคะแล้วไม่ใช่แค่แห่งเดียวนะไม่ใช่ที่กาญจนบุรีที่เดียวคุณผู้ฟังมีที่อื่นๆตามมาอีกเมื่อวานนี้หลังจากที่จบโหนกระแสไปนะคะหลายหน่วยงานก็เข้าไปตรวจสอบทีนี้เนี่ยหน่วยงานที่ดูแลเรื่องนี้โดยตรงว่าเอ้าสรุปแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยเนอร์เซอรี่ในลักษณะของการดูแลผู้สูงอายุหรือว่าบ้านพักอะไรก็ตามหลายๆชื่อนะคะที่เป็นเกี่ยวกับบ้านพักของผู้สูงอายุเนี่ยคือมีความปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนมีสภาพความเป็นอยู่ยังไงเพราะว่าภาพที่เราเห็นมาจากตามภาพข่าวที่กาญจนบุรีเนาะจำชื่อไม่ได้อะไรสักอย่างหนึ่งโสธรชัยอะไรนี่แหละคุณผู้ฟังแต่ก็นั่นแหละคือประเด็นมันเป็นภาพที่หดหู่มากนะมันเหมือนเราถูกขังอยู่ในกรงหรือประมาณนี้ค่ะก็เลยอยากรู้ว่าแล้วที่อื่นเนี่ยยังมีกรณีแบบนี้อีกหรือเปล่าเพราะว่าล่าสุดเมื่อวานนี้ที่มีการไปออกขนกระแสทริปที่3ก็ปรากฏพบว่ามีในพื้นที่ของนนทบุรีด้วยค่ะเจ้าหน้าที่ก็ลงไปตรวจสอบแล้วนะแต่นั่นแหละอย่างที่เราบอกว่าคือหน่วยงานที่ดูแลเรื่องนี้โดยตรงนะคะนั่นก็คือทางพม.ค่ะพม.เองล่าสุดค่ะคุณนิกรสงกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะเปิดเผยถึงกรณีเรื่องนี้ค่ะว่าเรื่องของบางทีเนี่ยเกิดความขัดแย้งขึ้นในครอบครัวแล้วก็มีคนในครอบครัวเนี่ยพาผู้สูงอายุเข้าไปอยู่ในศูนย์ดูแลถ้าเกิดว่าอยู่ในศูนย์ดูแลที่ดีมันก็ดีไปไงคะแต่ถ้าเกิดว่าพาไปอยู่ในศูนย์ดูแลที่เราเห็นตามภาพข่าวอันนี้ก็น่าสะเทือน
ือนใจเหมือนกันนะคะโดยทางด้านของคุณนิกรสมกลางนะคะตอนนี้สั่งการให้ทีมพม.จังหวัดทั่วประเทศค่ะลงพื้นที่ไปตรวจสอบมาตรฐานศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและศูนย์ดูแลคนพิการอย่างเข้มงวดทั่วประเทศเพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยแล้วก็การรับบริการว่าเป็นไปตามมาตรฐานที่ถูกต้องหรือไม่หรือพื้นที่ไหนจะมีการละเมิดสิทธิของคนที่เข้าไปใช้บริการนะคะอย่างที่เราเห็นตามภาพข่าวเนาะแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะยกระดับเรื่องของการดูแลเยียวยาสภาพจิตใจให้กับคนที่ไปอยู่ตามศูนย์เหล่านี้ด้วยค่ะสำหรับความคืบหน้าในการตรวจสอบเบื้องต้นค่ะพบว่าผู้ใช้บริการในสถานดูแลผู้สูงอายุ104คนโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือว่าสบส.ค่ะของกระทรวงสาธารณสุขนะคะได้ประสานกรมสุขภาพจิตนำทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยไปประเมินสภาพร่างกายและจิตใจแล้วค่ะรวมถึงคัดกรองผู้ใช้บริการเพื่อกำหนดแนวทางดูแลที่เหมาะสมทางด้านของพม.จังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นจุดที่เกิดเรื่องและทำให้หลายคนเนี่ยตกใจกับข่าวที่เกิดขึ้นนะคะก็คือกาญจนบุรีเนาะเป็นที่ตั้งของเนอร์เซอรี่ที่เป็นข่าวอยู่ในตอนนี้เนี่ยแหละค่ะก็ได้ไปตรวจสอบแล้วก็ตอนนี้เนี่ยได้ดำเนินการช่วยเหลือและคุ้มครองผู้ใช้บริการให้ออกมาจากศูนย์ดังกล่าวแล้วเพราะว่าเขามีการสั่งปิดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะญาติเยื่อต่างๆก็มีทั้งตั้งแต่วัยรุ่นที่พ่อแม่ส่งเข้าไปบำบัดมีทั้งผู้สูงอายุที่แบบลูกหลานส่งเข้าไปอยู่ที่นั่นนะคะตอนนี้ก็ทยอยรับกลับออกมาแล้วค่ะโดยมีทั้งผู้สูงอายุ25รายแล้วก็25รายนี้เนี่ยเป็นคนที่อยู่ในกาญจนบุรี2รายแต่ที่น่าตกใจคือจากต่างจังหวัด23รายแล้วคุณพาเดินทางไปที่กาญจนบุรีเพื่อไปอยู่ในศูนย์ดังกล่าวอะค่ะโอ้โหก็เป็นตัวเลขที่น่าตกใจนะคุณผู้ฟังแต่นั่นแหละตอนนี้พอเป็นข่าวขึ้นมาปุ๊บทางด้านของหน่วยงานภาครัฐก็ได้เข้าไปติดตามเขาเรียกว่าอะไรอะติดตามแบบเข้มงวดมากขึ้นแล้วกันที่ผ่านมาเขาก็บอกว่าเขาติดตามกันอยู่เนาะแต่ก็ไม่รู้ว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นถึงมีการใช้ชีวิตอยู่การดูแลในลักษณะแบบนั้นเกิดขึ้นที่เราเห็นตามภาพข่าวนะคะก็หดหู่ใจมากจริงๆแต่นั่นแหละเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาก็ทำให้บทบาทของทางภาครัฐได้กลับมาฉุกคิดแล้วก็มีการเข้มงวดมากขึ้นสำหรับศูนย์ไหนก็แล้วแต่ไม่ใช่แค่กาญจนบุรีที่นี่ที่เป็นข่าวเท่านั้นนะทั่วประเทศค่ะต้องกลับมาตระหนักดูแล้วว่าเฮ้ยศูนย์ที่ในพื้นที่จังหวัดเราที่เราดูแลอยู่เนี่ยเป็นยังไงมีแบบลักษณะเข้าข่ายการเป็นในลักษณะแบบนี้หรือไม่ที่แบบว่าติดกรงติดลวดหนามหีบเพลงค่ะโอ้โหคุณผู้ฟังดูข่าวดูภาพไปนั่นเราก็นึกว่าเฮ้ยนี่มันเนอร์เซอรี่ของผู้สูงอายุจริงๆหรือเปล่าอ่ะหรือว่าแบบมันอยู่ตามแนวชายแดนวะทำไมมันต้องมีลวดถีบเพลงขนาดนั้นด้วยอ่ะโอ้มันน่าหดหู่ใจนะแล้วแบบเราก็เลยอยากรู้ว่าแล้วที่อื่นเป็นยังไงเราก็อยากรู้เหมือนกันถ้าเกิดว่าใครที่แบบมีข่าวสารมีอะไรแบบนี้มาช่วยแจ้งให้กับทางหน่วยงานของรัฐได้เข้าไปตรวจสอบกันหน่อยนะคะช่วยกันสักหนึ่งหนทางก็น่าจะดีค่ะเป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดว่ามันเกิดขึ้นแล้วก็ต้องนี่แหละต้องจริงจังกับการลงพื้นที่ไปตรวจสอบดูหน่วยงานภาครัฐเนี่ยหลักๆเลยคุณต้องไปตรวจสอบดูว่าพื้นที่ที่คุณรับผิดชอบอยู่อ่ะมีเข้าข่ายในลักษณะแบบนี้หรือไม่นะคะก็ต้องว่ากันไปเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าอะไรเดี๋ยวเราก็จะนำมารายงานให้ได้ติดตามรับฟังกันค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวยังมีข่าวสารในพื้นที่ของ4จังหวัดภาคใต้ตอนบนมาเล่าให้ฟังกันด้วยแต่ว่าติดตามได้ในช่วงหน้าช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักฟังผลงานเพลงเพราะๆสัก2ผลงานเพลงกันค่ะ

0: ข่าวมาคุย
1: จังหวัดปัตตานีขอเชิญชวนประสบกันนิกรทุกหมู่เหล่าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานีโดยจะเสด็จพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีและพระราชทานรางวัลคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นณที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีในวันเสาร์ที่10ตุลาคม2569จังหวัดปัตตานีขอความร่วมมือประชาชนส่วนราชการหน่วยงานและร้านค้าตลอดเส้นทางเสด็จร่วมรักษาความสะอาดบ้านเรือนและสถานประกอบการประดับธงชาติและธงประจำพระองค์ควบคุมสัตว์เลี้ยงและยานพาหนะให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมขอเชิญชวนประสบกนิกรทุกหมู่เหล่าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับส่งเสด็จตามจุดที่หน่วยงานราชการกำหนดโดยพร้อมเพรียงกัน
2: กลับมาในช่วงที่2กันต่อนะคะช่วงของคัดข่าวมาคุยค่ะเรามาติดตามข่าวสารในพื้นที่ของ4จังหวัดภาคใต้ตอนบนฝั่งอันดามันกันนะคะเริ่มกันที่จังหวัดภูเก็ตก่อนเลยแล้วกันค่ะจังหวัดภูเก็ตตอนนี้นะคะก็ดำเนินการในการเตรียมจัดทำรวมพลังจิตอาสาร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อถวายความจงรักภักดีพระพันปีหลวงค่ะโดยทางด้านของท่านรอมฎอนหะยีอาแวร์นะคะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในกิจกรรมรวมพลังจิตอาสาอำเภอกระทู้ประดิษฐ์ดอกไม้แห่งความจงรักภักดีถวายพระพันปีหลวงโดยมีท่านนายอำเภอค่ะมีภาคีเครือข่ายมีประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมในการประดิษฐ์ดอกไม้กันเป็นจำนวนมากค่ะกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนจิตอาสาในพื้นที่อำเภอกระทู้นะคะร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์สำหรับถวายเป็นพระราชสักการะเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในพื้นที่ส่วนภูมิภาคของจังหวัดภูเก็ตในการทำดอกไม้ครั้งนี้ค่ะก็มีวิทยากรที่มาให้ความรู้แล้วก็สาธิตขั้นตอนการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ให้กับผู้ที่เข้าร่วมได้ช่วยกันทำนะคะแล้วก็ทางอำเภอกระทู้เองตอนนี้เขาก็ขอเชิญชวนให้ส่วนราชการหน่วยงานองค์กรภาครัฐภาคเอกชนประชาชนทั่วไปนะคะร่วมกันสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมตามกำลังศรัทธาที่มีค่ะแล้วก็ร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ซึ่งเป็นสิ่งของที่ต้องใช้ในห้วงเวลาดังกล่าวค่ะกิจกรรมนี้ก็นับเป็นการรวมพลังของทุกภาคส่วนจริงๆนะคะอย่างที่เราบอกแล้วก็ที่สำคัญเลยคือมีพี่น้องประชาชนจิตอาสาในพื้นที่มาร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมทั้งสร้างความร่วมมือความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชนให้เกิดเป็นรูปธรรมค่ะเชื่อว่าพื้นที่อื่นๆตอนนี้ก็มีการเตรียมความพร้อมกันอยู่นะคะทั้งสถานที่ในการถวายดอกไม้จันทร์หรือว่าร่วมด้วยช่วยกันในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อจะใช้ในพระราชพิธีที่สำคัญค่ะในช่วงปลายปีนี้นะคะจากที่ภูเก็ตคุณผู้ฟังเดี๋ยวเรามาดูที่พังงากันบ้างค่ะตอนนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงานะคะได้ออกมาเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้ร่วมกิจกรรมถือศีลกินผักของจังหวัดพังงาแล้วค่ะ9วัน9คืนที่จะมีการจัดงานกันนะคะโดยทางด้านของคุณอุทิศลิ่มสกุลค่ะท่านผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงาก็บอกว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงาเนี่ยกำหนดจัดกิจกรรมถือศีลกินผักจังหวัดพังงาภายใต้แนวคิดศรัทธานำทางเส้นทางนำเที่ยวพังงาสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งศรัทธาอิ่มบุญอิ่มใจถือศีลกินผักพังงา9วัน9คืนค่ะในระหว่างวันที่10ถึง18 18ตุลาคม2569นี้ค่ะไฮไลท์ที่สำคัญของงานนี้คุณผู้ฟังเขาจะมีการนำเสนอ9อาร์ม9พร9อาร์ม9เมนูเด็ดนะคะในกิจกรรมอิ่มบุญ9บาทโดยจะมีศาลเจ้าทั่วทั้งจังหวัดพังงาเข้าร่วมกิจกรรมค่ะมีทั้งการจัดทำพาสปอร์ตเส้นทางการเดินทางไปยังศาลเจ้าแต่ละอำเภอด้วยหากนักท่องเที่ยวไปร่วมกิจกรรมนะคะคุณก็จะได้ร่วมครบทุกศาลเจ้าทุกอาร์มตามแมปที่เขามีการวางเอาไว้เลยเป็นพาสปอร์ตเส้นทางการเดินทางในการท่องเที่ยวในช่วงของเทศกาลประเพณีถือศีลกินผักในช่วงที่จะถึงนี้นะคะแล้วก็ใครที่เดินทางไปศาลเจ้าทุกอาร์มไปร่วมกิจกรรมเนี่ยคุณก็จะได้ของที่ระลึกจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงาย้ำว่าหากคุณเดินทางไปร่วมกิจกรรมครบทุกศาลเจ้าที่เขากำหนดเอาไว้ในพาสปอร์ตเส้นทางการเดินทางไปท่องเที่ยวในครั้งนี้นะคะโดยทางด้านของผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงาก็บอกต่ออีกนะคะว่านักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถเข้าพัก50โรงแรมที่ร่วมรายการในครั้งนี้ได้ในช่วงวันที่10ถึง18ตุลาก็จะได้รับเสื้อที่ทางททพังงานะคะเขามอบให้1ตัวต่อ1การเข้าพักเท่านั้นค่ะคุณก็สามารถไปสแกน QR code ที่โรงแรมเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมได้เลยนะคะแล้วก็สามารถไปติดตามรายละเอียดผ่านทางหน้าแฟนเพจ Facebook ของททสำนักงานพังงาก็สามารถเข้าไปติดตามรายละเอียดได้เลยค่ะร่วมสนุกกับกิจกรรมที่เขาจัดมาให้นะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราพักกันอีกสักแป๊บหนึ่งเพราะว่าช่วงหน้าเนี่ยมาติดตามข่าวสารในพื้นที่ของกระบี่แล้วก็ที่จังหวัดระนองกันค่ะแต่ว่าช่วงนี้พักกันแป๊บหนึ่งค่ะ

0: ็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจแห่งเอเชีย
2: จากนโยบายของรัฐบาลที่เสริมสร้างโครงข่ายคมนาคมขนส่งและการค้าชายแดนที่เชื่อมโยงกับจีนอินเดียญี่ปุ่นนับเป็นโอกาสทองทางการค้าและการลงทุนอย่างมหาศาล
1: เรามาร่วมกันสร้างความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจอาเซียนเชื่อมต่อสู่อนาคตที่มั่นคงไปด้วยกันนะคะอาเซียนเชื่อมโยงการค้าเปิดโลกการลงทุนสู่เศรษฐกิจที่มั่นคงและยั่งยืน
3: มาคุย

แชมป์คือเรานะคะผลงานเพลงจากเป็นเวอร์ชั่นของสมอารมณ์นะคะที่ได้นำมาทำใหม่แล้วก็เรียบเรียงทำนองใหม่แล้วก็นำมาคัฟเวอร์ใหม่นั่นเองนะคะก็นำมาเปิดทักทายกับผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันค่ะมาอยู่ในช่วงที่3แล้วคุณผู้ฟังค่ะช่วงที่3ของอันดามันวันนี้เรามาคัดข่าวกันต่อยังเหลืออีก2จังหวัดนั่นก็คือในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่แล้วก็ที่จังหวัดระนองนะคะเดี๋ยวไปดูข่าวสารข่าวคราวในพื้นที่จังหวัดระนองกันก่อนจังหวัดกระบี่กันก่อนเลยค่ะจังหวัดกระบี่ตอนนี้นะคะก็มีการจัดงานในพื้นที่ค่ะมีการเปิดงานประเพณีแห่จาดเดือน10อลังการมากๆนะคะงานนี้เขาบอกว่ามีการจัดการแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้วยค่ะโดยมีท่านอังกูลศรีลาเทวกูลท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ก็ไปเป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีแห่จาดเดือน10ของจังหวัดกระบี่ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2569ค่ะ

ได้มารวมกลุ่มกันแสดงออกถึงความเข้มแข็งและอีกอย่างมันเป็นซิกเนเจอร์ของคนใต้นะประเพณีศาสตร์เดือน10เรื่องของการแห่จาดการทำจาดประมาณนี้ค่ะก็ได้สืบทอดของวัฒนธรรมมาด้วยซึ่งเมื่อได้รับชมขบวนแห่จาดนะคะก็มีการแห่จาดแล้วก็เข้าสู่ในพิธีต่างๆก็ทำให้เราได้เห็นถึงความทุ่มเทของคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณน้าคุณอานะคะที่เสียสละกันทั้งแรงกายแรงใจในการสืบสานประเพณีดีๆแบบนี้แล้วก็ถ่ายทอดไปอยู่ไปสู่รุ่นลูกหลานของเราเพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีให้เป็นอัตลักษณ์นี้เนี่ยอยู่คู่กับชาวกระบี่ไปอย่างยั่งยืนค่ะอย่างไรก็ตามค่ะทางจังหวัดกระบี่เองก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะที่พระราชทานถ้วยรางวัลแก่จังหวัดกระบี่ต่อเนื่องเป็นปีที่20แล้วยังคงความปลับปลื้มตลอดจนเป็นมิ่งขวัญแก่ประชาชนชาวจังหวัดกระบี่อย่างหาที่สุดไม่ได้ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ชาวกระบี่เองเขาก็ภาคภูมิใจเนาะเราเองที่ได้อ่านข่าวแบบนี้ได้นำข่าวมาเล่าให้ฟังกันแบบนี้ก็รู้สึกว่าเราก็อยากจะไปติดตามดูสักครั้งนะของการจัดงานของเขาอะค่ะซึ่งก็จัดงานต่อเนื่องมาหลายปีแล้วใครที่มีโอกาสแวะเวียนไปในพื้นที่จังหวัดกระบี่ก็สามารถไปติดตามไปเที่ยวภายในงานกันได้นะคะปีนี้เขาก็จัดขึ้นที่เซ็นทรัลกระบี่ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งบรรยากาศอีกหนึ่งงานที่มีการจัดในกระบี่แล้วกันนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเรามาดูที่จังหวัดระนองกันบ้างค่ะจังหวัดระนองตอนนี้นะคะก็ต้องติดตามเรื่องของสภาพอากาศฝนฟ้าแล้วก็เรื่องของน้ำที่ท่วมขังเวลาฝนตกแช่เป็นเวลานานๆในช่วงเย็นนะคะตามที่เราได้บอกไปเมื่อตอนต้นเลยคุณผู้ฟังเพราะว่าเนี่ย2วันที่ผ่านมาแล้วนะคือในช่วงเย็นฝนมันตกแช่ตกหนักมากแล้วมันทำให้น้ำเนี่ยระบายไม่ทันค่ะก็เลยทางด้านของท่านราชันมีน้อยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองไม่นิ่งนอนใจพอรับทราบเหตุการณ์ปุ๊บหลายหน่วยงานแจ้งกันเข้ามาท่านเองก็ลงพื้นที่มีการมอบหมายให้กับท่านนายอำเภอเมืองนะคะพร้อมด้วยท่านหัวหน้าป้องกันบรรเทาสาธารณภัยค่ะลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วก็ไปเร่งแก้ไขปัญหาเรื่องของน้ำมันระบายไม่ทันแล้วมันก็เข้าท่วมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนเนื่องจากว่าฝนมันตกหนักมากเหลือเกินค่ะเมื่อวานนี้จุดที่ลงพื้นที่ไปดูนะคะท่านนายอำเภอเมืองกับท่านหัวหน้าปภ.ได้ลงไปก็เป็นชุมชนสุทธาวันนะคะตรงซอยเขาพริกไทย4บริเวณ3แยกเขาพริกไทยตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลบางนอนอำเภอเมืองจังหวัดระนองค่ะก็ลงไปดูว่ามันเกิดข้อติดขัดอะไรทำไมน้ำมันถึงไม่ระบายไปตามท่อนะคะถึงแม้ว่าฝนมันจะตกลงมาต่อเนื่องแต่ถ้าเกิดว่าเรามีการบริหารจัดการที่ดีอ่ะมันก็ไม่น่าจะถึงขั้นเดือดร้อนไปถึงเข้าท่วมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนในลักษณะแบบนั้นก็เลยลงพื้นที่ไปดูค่ะในการลงพื้นที่ไปดูก็มีทางด้านของท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองนะคะก็ลงไปสมทบด้วยแล้วก็มีท่านนายกเทศมนตรีตำบลบางนอนค่ะก็ลงไปสมทบด้วยเช่นกันนะคะไปตรวจสอบแล้วก็หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็ดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ค่ะเบื้องต้นเนี่ยทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองนะคะหน่วยงานที่เขาแบบมีการดูแลอยู่ในส่วนนั้นนะคะก็ได้เข้าไปดำเนินการช่วยเหลือประชาชนแล้วก็แก้ไขปัญหาในเบื้องต้นไปแล้วพร้อมทั้งเร่งติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อจะได้ให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วนะคะแต่ในข่าวไม่ได้บอกสาเหตุเอาไว้นะว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรนะคะก็น่าจะน้ำระบายลงไม่ทันนั่นแหละฝนมันตกเยอะเกินหรือว่ามีเศษใบไม้ไปกีดขวางช่องทางของท่อการระบายน้ำอยู่ก็ว่ากันไปจึงได้ดำเนินการในการแก้ไขแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ต้องไปดูในจุดอื่นๆด้วยคุณผู้ฟังไม่ใช่แค่พื้นที่นี้อย่างเดียวเพราะว่าอ่านเจอในโซเชียลมีเดียเนาะก็เห็นพี่น้องประชาชนออกมาตั้งคำถามว่าเออมันมีบางจุดนะมันเกิดเนี่ยกรณีแบบเนี้ยน้ำระบายไม่ทันเหมือนกันในพื้นที่ของเทศบาลเมืองระนองนะคะก็ต้องไปลงพื้นที่ไปดูเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้ายังไงหรือว่าทางเทศบาลเมืองระนองเนี่ยเขาชี้แจงเหตุผลอะไรนะคะว่าทำไมถึงเกิดเหตุการณ์แบบน้ำระบายไม่ทันเกิดขึ้นในโซนรับผิดชอบของเทศบาลเมืองระนองเดี๋ยวเราก็จะได้นำมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะคือมันมีหลายปัจจัยคุณผู้ฟังจะไปโทษว่าเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งมัน

ก็ไม่ได้เพราะว่าที่ผ่านมาเราก็เห็นว่าทางเจ้าหน้าที่ค่ะทุกหน่วยงานเลยนะเขาก็ได้เตรียมความพร้อมทั้งการขุดลอกคูคลองตลอดมาตลอดเลยนะคะก็มีการวางแผนมีการทำงานกันอยู่ตลอดแต่ว่าพอเหตุการณ์มันเกิดขึ้นอ่ะก็นั่นแหละพี่น้องประชาชนแจ้งมาเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในหน่วยนั้นในพื้นที่โซนนั้นก็ต้องลงพื้นที่ไปดูว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรแล้วก็จะได้หาแนวทางในการช่วยเหลือต่อไปเพราะพี่น้องประชาชนเขาก็ได้รับความเดือดร้อนค่ะเอาละค่ะก็ครบแล้วเนาะสำหรับข่าวสารความเคลื่อนไหวในพื้นที่4จังหวัดภาคใต้ตอนบนฝั่งอันดามันค่ะเดี๋ยวมาทิ้งท้ายข่าวประชาสัมพันธ์กันสักนิดนึงนะคะในพื้นที่จังหวัดระนองพี่น้องประชาชนที่ฟังอยู่นะคะตอนนี้คุณผู้ฟังค่ะทางด้านของด่านศุลกากรระนองเนี่ยเขาจะมีการขายทอดตลาดของกลางค่ะซึ่งของกลางที่เขาจะนำมาขายทอดตลาดในครั้งนี้นะคะเป็นกากถั่วเหลืองค่ะใครที่อยู่ในแวดวงที่แบบต้องใช้ของแบบนี้ต้องแบบต้องการกากถั่วเหลืองอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถไปดำเนินการในการประมูลได้เลยนะคะเพราะว่าด่านศุลกากรระนองเขาจะทำการขายทอดตลาดของกลางนี้จำนวน 4,820 กระสอบค่ะน้ำหนักรวมๆกันแล้วอยู่ที่ประมาณ 193,000 กิโลกรัมนะคะโดยเขาจะทำการขายทอดตลาดโดยใช้วิธีการประมูลด้วยวาจาซึ่งจะเริ่มดำเนินการประมูลในวันศุกร์ที่9ตุลาคมในวันพรุ่งนี้แล้วคุณผู้ฟังตั้งแต่เวลา 10:00 น.จนถึง 12:00 น.นะคะก็จะเริ่มทำการประมูลก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจก็สามารถไปลงทะเบียนก่อนได้ซึ่งใครที่สนใจเขาจะเปิดให้ทุกคนนะคะเริ่มลงทะเบียนไปเดินทางไปได้เลยที่ด่านศุลกากรระนองนะคะอยู่ในตำบลปากน้ำอำเภอเมืองระนองค่ะพรุ่งนี้ก็เดินทางไปได้เลยเขาเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่ช่วง10โมงพอลงทะเบียนเสร็จสิ้นปุ๊บนะคะก็กะระยะเวลาแล้วก็เริ่มทำการประมูลด้วยวาจาต่อได้เลยใครที่เสนอราคาได้สูงสุดก็ได้รับไปนะคะแล้วก็สำหรับใครที่รู้สึกว่าอยากไปดูก่อนนะคะว่าสภาพของกลางที่นำมาทำการประมูลเนี่ยเป็นแบบไหนรูปแบบไหนฉันถูกใจหรือเปล่าคุณก็สามารถไปดูได้นะคะเพราะว่าทางด้านของด่านศุลกากรระนองเนี่ยเขาก็เปิดให้คนที่สนใจเนี่ยเข้าไปชมสินค้าที่ด่านศุลกากรระนองที่ตำบลปากน้ำอำเภอเมืองระนองค่ะสามารถไปชมได้วันนี้นะคะหลังจากจบรายการของเราคุณผู้ฟังเขาจะเริ่มเปิดให้ทุกคนได้เข้าชมสินค้าในช่วงวันในช่วงวันนี้10นาฬิกาจนถึงเที่ยงค่ะที่ด่านศุลกากรระนองเลยถ้าเกิดว่าคุณพอใจคุณก็ดำเนินการในการเข้าการประมูลในวันพรุ่งนี้นะคะก็เป็นข่าวสารที่นำมาฝากแล้วก็ให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันค่ะวันนี้ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกอย่างคุณผู้ฟังทั้งข่าวทั้งเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วมแล้วก็ผลงานเพลงเพราะๆที่เรานำมาฝากกันนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วด้วยคุณผู้ฟังก็สามารถกลับมาติดตามรายการของเราได้ใหม่นะคะในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะหลังจากจบข่าวต้นชั่วโมงก็สามารถมาติดตามกันได้เลยนะคะหมุนมาได้ที่คลื่นความถี่ FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์อันนี้ในพื้นที่ของสวทระนองนะคะแต่พื้นที่จังหวัดอื่นๆก็สามารถติดตามรับฟังได้ผ่านทางเครือข่ายค่ะสวทภูเก็ตสวทพังงาสวทกระบี่สวทตะกั่วป่านะคะสำหรับวันนี้ก่อนจะจากกันไปก็ขอให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุขนะคะมีความสุขในวันนี้ด้วยแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยใครจะเดินทางไปไหนก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยระมัดระวังกันด้วยนะคะส่งกำลังใจให้กับทุกคนกันค่ะวันนี้ลากันไปแล้วนะคะกลับมาจะเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้พบกับดีเจพี่ต๋องวันนี้แนนัทณัฐวดีศรีอภัยและทีมงานสวทระนองลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมชลประทานทยอยปรับลดการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำฝนระลอกใหม่ควบคู่กับการเร่งสูบระบายน้ำท่วมขังอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: สิริสินจินตกรรมงามล้ำเลิศพาบรรเจิดส่องอารามงามสดสีด้วยพระปรีชาสามารถราชนารีขอทรงพระเจริญทวียิ่งยืนนานควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
5: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
1: สถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยาเริ่มมีสัญญาณดีขึ้นกรมชลประทานทยอยปรับลดการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำฝนระลอกใหม่ควบคู่กับเร่งสูบระบายน้ำท่วมขัง
6: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาขณะนี้มีแนวโน้มดีขึ้นและปริมาณน้ำที่ไหลลงมาเริ่มลดลงกรมชลประทานจึงทยอยลดการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาลงมาอยู่ที่ 2,350 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วจะทยอยลดเป็นขั้นบันไดเพื่อไม่ให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเปลี่ยนแปลงเร็วเกินไปพร้อมบริหารน้ำทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกให้สมดุลเพื่อลดปริมาณน้ำที่ไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างและลดระดับน้ำเหนือเขื่อนให้มีพื้นที่ว่างรองรับน้ำจากฝนที่อาจตกเพิ่มในช่วงต่อไปส่วนพื้นที่ที่มีน้ำสะสมยังคงเร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่องทั้งการเปิดปิดประตูระบายน้ำให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำในแต่ละช่วงเดินเครื่องสูบน้ำจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังและเสริมกระสอบทรายจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันน้ำเข้าพื้นที่ชุมชนขณะเดียวกันยังเฝ้าระวังน้ำจากพื้นที่ตอนบนและแม่น้ำนครนายกที่ยังทยอยไหลลงสู่ระบบแม้หลายจุดจะเริ่มทรงตัวและระดับน้ำลดลงแต่เจ้าหน้าที่ยังคงเฝ้าดูสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงและพร้อมรับการระบายน้ำได้ทันทีตามสถานการณ์ปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: กรมการค้าภายในขอความร่วมมือผู้ประกอบการตรึงราคาสินค้าและบริการเตรียมวัสดุอะไหล่และช่างรองรับการฟื้นฟูบ้านเรือนและรถยนต์หลังน้ำลด
7: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในได้ร่วมประชุมกับผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดโดยขอความร่วมมือให้ตรึงราคาสินค้าและบริการบริหารจัดการสต็อกวัสดุอุปกรณ์และอะไหล่ให้เพียงพอพร้อมเติมและกระจายสินค้าไปยังพื้นที่ที่มีความต้องการรวมถึงเตรียมช่างและบริการซ่อมแซมบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและรถยนต์โดยมีผู้ประกอบการที่ให้ความร่วมมือ3กลุ่มหลักได้แก่หมวดวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ทำความสะอาดและหมวดศูนย์บริการและค่ายรถยนต์โดยผู้ประกอบการจะจัดโปรโมชั่นช่วยเหลือประชาชนเช่นส่วนลดสินค้าจำเป็นสำหรับฟื้นฟูบ้านบริการสำรวจตรวจเช็คและซ่อมแซมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือราคาพิเศษและแคมเปญเก่าแลกใหม่ พร้อมเชิญชวนห้างค้าส่งค้าปลีกและร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้างนำสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและสินค้าสำหรับซ่อมแซมบ้านมาร่วมเปิดจุดจำหน่ายในระดับท้องถิ่นจังหวัดและภาคภายใต้โครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพทั้งนี้กรมการค้าภายในจะติดตามความต้องการสินค้าและบริการในแต่ละพื้นที่อย่างใกล้ชิดและประสานผู้ประกอบการเพิ่มเติมหากพบความต้องการเร่งด่วนปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: พาณิชย์อำนาจเจริญติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าวัตถุดิบอาหารเจในช่วงเทศกาลกินเจประจำปี2569
8: นางสาวพรรักกัลปดีหัวหน้ากลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตลาดสดวิชิตศิลป์ร้านอาหารเจและห้างสรรพสินค้าพื้นที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญเพื่อติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพและสินค้าวัตถุดิบอาหารเจจากการตรวจสอบพบว่าผักบุ้งคะน้าวัตถุดิบอาหารเจเช่นโปรตีนเกษตรเจมีการปรับราคาสูงขึ้นเล็กน้อยผู้ประกอบการอาหารเจปรุงสำเร็จยังไม่มีการปรับขึ้นราคาจากปีที่ผ่านมาโดยข้าวราดแกงราคา40-50 บาทก๋วยเตี๋ยวเจราคา40-50 บาทมีการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายชัดเจนไม่พบพฤติกรรมการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาจำหน่ายโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรส่วนปริมาณสินค้าทุกชนิดมีเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนทั้งนี้ได้กำชับให้ผู้ประกอบการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและค่าบริการอย่างถูกต้องชัดเจนหากประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการซื้อขายสินค้าหรือพบเห็นการกระทำผิดสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน1569หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญโทร045-523-054พงศ์สิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
10: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพ.ร.บ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพ.ร.บ.สำคัญเท่าไหร่
11: เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
10: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพ.ร.บ. 1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
12: หากท่านมีความประสงค์ติดต่อด้านงานทะเบียนราษฎร์เทศบาลตำบลรัศดาพร้อมให้บริการเรื่องทะเบียนบ้านการแจ้งย้ายเข้าย้ายออกการแจ้งเกิดแจ้งตายและการคัดสำเนาเอกสารทางทะเบียนด้วยความสะดวกและเป็นกันเองติดต่อขอรับบริการได้ในวันและเวลาราชการณสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาอำเภอเมืองภูเก็ตหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652 5779-85

คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายสวทสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทระนอง FM 107.25 MHz สวทกระบี่ FM 98.5 MHz สวทพังงา FM 100 MHz สวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz สวทภูเก็ต FM 96.75 MHz จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันรายการข่าวสารจากฝั่งทะเลอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตกรมประชาสัมพันธ์ทางคลื่นความถี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.โดยประมาณนะคะโดยในช่วงเวลานี้ยังคงถ่ายทอดสัญญาณร่วมกันในพื้นที่4จังหวัด5สถานีได้แก่สวทภูเก็ตสวทพังงาสวทตะกั่วป่าสวทกระบี่และสวทระนองค่ะและในวันนี้อยู่กับดิฉันเลวดีลีลาลุจิเจริญผู้ดำเนินรายการในช่วงสายวันนี้ค่ะวันนี้นะคะดิฉันจะมาเล่าถึงสถานการณ์ฝนตกหนักทางภาคใต้และการเตรียมความพร้อมการประชุม IMF World Bank 2026ที่กำลังจะมาถึงในสัปดาห์หน้าค่ะก่อนจะมาเล่าข่าวกันนะคะเรามาพักรับฟังสปอตประชาสัมพันธ์กันสักครู่และกลับมาติดตามรายการเล่าข่าวอันดามันกันต่อนะคะ
1: เติมอรรถรสยามสายฟังข่าวสบายสบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวทภูเก็ต
2: วินัยการเงินที่สำคัญที่สุดของวัยเก๋าคือการใจแข็งค่ะเงินเก็บก่อนสุดท้ายอย่าเพิ่งรีบยกให้ลูกหลานจนหมดอย่าไปค้ำประกันให้ใครและห้ามลงเชื้อไส้แปลกๆที่โทรมาชวนลงทุนเด็ดขาดรักษาเงินของเราไว้ใช้ดูแลตนเองเพื่อซักซี่และความมั่นคงในบั้นปลายชีวิตมีวินัยปกป้องเงินออมของคุณเพื่อชีวิตสูงวัยที่พึ่งพาตนเองได้ครอบครัวเรืองสูงวัยมิติด้านเศรษฐกิจ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
4: ์ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191จะป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
5: ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อน
0: สวัสดีค่ะกลับมาติดตามเล่าข่าวช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อนประจำวันนี้ค่ะมาฟังข่าวสถานการณ์ฝนตกหนักทางภาคใต้กันบ้างนะคะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้หลายพื้นที่ต้องเตรียมพร้อมกันเป็นพิเศษเพราะมีการคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักในช่วงวันที่ 9-13 ตุลาคมนี้โดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้เตรียมรับสถานการณ์อย่างเต็มที่สิ่งที่ต้องเน้นย้ำคุณผู้ฟังเป็นพิเศษก็คือเรื่องของอาหารน้ำดื่มและเส้นทางขนส่งนะคะเพราะหากเกิดน้ำท่วมหรือสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้นสิ่งเหล่านี้ถือเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับคุณผู้ฟังโดยรัฐบาลได้กำชับให้แต่ละพื้นที่เตรียมของให้เพียงพออย่างน้อยในช่วง 1-2 วันแรกของการเกิดภัยรวมถึงยังต้องเตรียมถุงยางชีพให้เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยนะคะอีกเรื่องที่ทางรัฐบาลได้มีการเน้นย้ำก็คือการสื่อสารกับประชาชนค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของการระบายน้ำและการทำคันกั้นน้ำเพราะหากแต่ละพื้นที่มีการบริหารจัดการน้ำไม่สอดคล้องกันก็อาจจะเกิดผลกระทบกับพื้นที่ใกล้เคียงได้ค่ะจึงต้องวางแผนการระบายน้ำระหว่างจังหวัดที่มีเส้นทางน้ำเชื่อมต่อกันให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและไร้รอยต่อทางด้านนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้สั่งการให้ทั้ง14จังหวัดภาคใต้จัดทำแผนเผชิญเหตุให้ชัดเจนว่าหากเกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้วแต่ละหน่วยงานจะต้องเข้าไปดูแลในเรื่องใดบ้างพร้อมทั้งขอให้แม่ทัพภาคที่4สนับสนุนกำลังพลและทรัพยากรเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบค่ะส่วนทางด้านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจได้สั่งให้กรมชลประทาน เตรียมความพร้อมในเรื่องของเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำเอาไว้ให้พร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะขณะเดียวกันนะคะในเรื่องของเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยก็มีความคืบหน้าค่ะสำหรับเงินช่วยเหลือครอบครัวเรือนครอบครัวครัวเรือนละ 9,000 บาทล่าสุดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้ตรวจสอบรายชื่อและส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินแล้วกว่า 1,400 ครัวเรือนรวมเป็นเงินกว่า 94 ล้านบาทค่ะและอีกเรื่องที่น่าสนใจนะคะก็คือเรื่องของประกันภัยพิบัติแห่งชาติซึ่งนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้แถลงถึงการเริ่มให้ความคุ้มครองโครงการนี้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาโดยทีมงานจากคปภ.หรือคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทยได้ลงพื้นที่จังหวัดลำพูนและเชียงใหม่เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ประสบภัยในการลงทะเบียนและขอรับความคุ้มครองค่ะสำหรับจังหวัดลำพูนนะคะถือเป็นพื้นที่แรกที่มีการเคลมประกันภัยจากโครงการนี้กรณีที่มีน้ำป่าไหลหลากโดยมีการจ่ายค่าเสียหายความเสียหายเบื้องต้น 10,000 บาทภายใน15วันค่ะส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะคะมีบ้านเรือน2หลังที่ได้รับความเสียหายจากวัตภัยก็ได้รับความเสียหายเบื้องต้น 5,000 บาทขณะที่กรณีผู้เสียชีวิตจากอุทกภัย1รายจะมีวงเงินคุ้มครองอยู่ที่2ล้านบาทต่อคนค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นมาตรการเตรียมความพร้อมของภาครัฐเพื่อรับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้ค่ะสำหรับคุณผู้ฟังที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะคะก็อย่าลืมติดตามข่าวสารและประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเตรียมของใช้ที่จำเป็นและวางแผนการเดินทางไว้ล่วงหน้าค่ะเพราะการเตรียมความพร้อมตั้งแต่เนิ่นๆจะช่วยลดความเสี่ยงและทำให้รับมือกับสถานการณ์ได้ดีขึ้นค่ะคุณผู้ฟังคะอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจเกี่ยวกับการที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมใหญ่ระดับโลกในเดือนตุลาคมนี้ก็คือเหรียญกระสาบและสแตมป์ที่ระลึกนะคะซึ่งถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของประเทศเจ้าภาพในการประชุมระดับนานาชาติและยังเป็นของที่ระลึกที่ได้รับความนิยมจากนักสะสมอีกด้วยค่ะย้อนกลับไปเมื่อปี2534นะคะประเทศไทยได้เคยเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกหรือ IMF World Bank Group Annual Meetings มาแล้วเป็นครั้งแรกนะคะในครั้งนั้นค่ะกระทรวงการคลังก็ได้จัดทำเหรียญกระสาบที่ระลึกมอบให้กับผู้แทนจากประเทศต่างๆขณะที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้จัดทำธนบัตรไทยที่เป็นที่ระลึกค่ะพร้อมกับเข็มกลัดดอกกล้วยไม้มอบให้กับผู้ว่าการธนาคารกลางและภริยาเรียกได้ว่าเป็นของที่ระลึกที่สะท้อนถึงความเป็นไทยได้อย่างสวยงามเลยนะคะโดยเฉพาะเข็มกลัดดอกกล้วยไม้นะคะทำมาจากดอกกล้วยไม้จริงๆเลยค่ะผ่านการเคลือบแบล็คเกอร์และชุบทอง 24K ส่วนธนบัตรที่ระลึกก็จะถูกบรรจุไว้ในอัลบั้มที่ถูกออกแบบเป็นสมุดข่อยทำจากผ้าไหมไทยขณะที่ธนาคารพาณิชย์ต่างๆก็ได้ร่วมกันจัดทำของที่ระลึกทั้งภาพเขียนจากศิลปินชั้นนำถ้วยเบญจรงค์และกรอบรูปต่างๆเพื่อแจกให้กับแขกต่างประเทศนะคะเป็นเสมือนตัวแทนของไมตรีจิตจากประเทศไทยค่ะสำหรับเหรียญกระสาบที่ระลึกการประชุมปี2534เป็นเหรียญโลหะสีขาวทำจากทองแดงผสมนิกเกิลชนิดราคา100บาทค่ะด้านหน้าเหรียญ นะคะก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรัชกาลที่9ค่ะและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับคู่กันนะคะพร้อมกับรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับพระราชอิสริยยศและข้อความระบุปีพุทธศักราช2534ประเทศไทยและราคา100บาทค่ะส่วนด้านหลังนะคะก็จะเป็นสัญลักษณ์ของการประชุมพร้อมข้อความภาษาอังกฤษระบุว่าเป็นการประชุม Annual Meetings ของ Board of Governor ของ World Bank Group และ International Monetary Fund ที่กรุงเทพมหานครนี้ค่ะและประเทศไทยในปี1991หรือพุทธศักราช2534นะคะและที่น่าสนใจในปีนี้นะคะประเทศไทยก็กลับมาเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank Group Annual Meetings อีกครั้งระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ครั้งนี้ก็จะมีเหรียญกระสาบที่ระลึกเช่นเดียวกันค่ะโดยนายอัครุสสนธยานนท์อธิบดีกรมธนารักษ์ได้เปิดเผยว่าเหรียญที่จัดทำขึ้นในปีนี้จะมีขนาดและราคาหน้าเหรียญเท่ากับเหรียญเมื่อปี2534คือราคา100บาทแต่สิ่งที่ต่างกันก็คือพระบรมรูปด้านหน้าเหรียญจะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10 คู่กับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเรียกได้ว่าเป็นการเชื่อมโยงประวัติศาสตร์ของการเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับโลกของประเทศไทยจากเมื่อ35ปีก่อนมาสู่การเป็นเจ้าภาพอีกครั้งในปี2569นี้ค่ะส่วนในเรื่องของตราไปรษณียากรที่ระลึกนะคะเมื่อปี2534ก็ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมประชุมและประชาชนทั่วไปมีการสะสมสแตมป์และประทับตราพิเศษตามวันต่างๆตลอดช่วงการประชุมโดยมีตราสัญลักษณ์ของงานและภาพเหรียญโบราณเป็นส่วนประกอบค่ะขณะที่ตราสัญลักษณ์สำหรับการประชุมในปีนี้นะคะก็จะมีการออกแบบในแนวคิดร่วมสมัยโดยนำลายประจำยามและลายพระแสงจากบนเงินพดด้วงมาผสมเข้ากับลายเส้นที่พลิ้วไหวสื่อถึงกระแสการเงินและการเชื่อมโยงของเศรษฐกิจโลกค่ะทั้งหมดนี้นะคะจึงไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของเหรียญหรือสแตมป์ที่ระลึกเท่านั้นแต่ยังเป็นการนำเอกลักษณ์ของความเป็นไทยมาถ่ายทอดให้ผู้แทนจากทั่วโลกได้เห็นและเป็นเครื่องเตือนใจถึงการที่ประเทศไทยได้มีโอกาสต้อนรับมิตรประเทศบนเวทีเศรษฐกิจโลกนี้ค่ะสำหรับการประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting ปี2569นะคะซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้คาดว่าจะมีผู้แทนจากนานาประเทศเดินทางมาร่วมงานกว่า 15,000 คนและถือเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญที่ประเทศไทยจะได้แสดงถึงศักยภาพบนเวทีโลกค่ะพร้อมสร้างกิจกรรมและเม็ดเงินหมุนเวียนเข้าสู่เศรษฐกิจไทยอีกด้วยค่ะพักฟังเพลงกันสักครู่นะคะ

กำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.5 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีโซโทระนอง FM 107.25 MHz โซโทกระบี่ FM 98.5 MHz โซโทพังงา FM 100 MHz โซโทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz และโซโทภูเก็ต FM 96.75 MHz เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:00 น. ถึง 11:00 น.

0: ช่วงข่าวใต้รายวัน
1: กลับเข้าสู่ช่วงของข่าวใต้รายวันนะคะคุณผู้ฟังคะจังหวัดภูเก็ตยังคงติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการจัดการน้ำอย่างต่อเนื่องโดยวันนี้เป็นวันที่8แล้วนะคะที่มีการประชุมร่วมกับกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อประเมินสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานภัยที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะสำหรับการประชุมเมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมานายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตมอบหมายให้นายวสันต์ชัยทวีวงศ์ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต18ภูเก็ตเข้าร่วมประชุมนะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจังหวัดภูเก็ตการประชุมครั้งนี้มีการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆรวมถึงแนวทางช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติได้เน้นย้ำว่าพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่จะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษและทุกจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดทางภาคใต้ต้องเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการน้ำหากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมขึ้นในพื้นที่ค่ะประเด็นสำคัญก็คือการสร้างเครือข่ายระหว่างจังหวัดและหน่วยงานต่างๆเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือกันเมื่อเกิดเหตุรวมถึงการบริหารจัดการและเร่งระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดค่ะส่วนเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนนะคะหากมีครัวเรือนใดเข้าข่ายได้รับเงินช่วยเหลือก็ขอให้เร่งตรวจสอบและส่งรายชื่อให้กับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็วแต่ต้องมีการตรวจสอบและคัดกรองข้อมูลให้ถูกต้องเรียบร้อยก่อนค่ะขณะนี้นะคะมีครัวเรือนที่ได้รับการช่วยเหลือแล้วกว่า 14,000 ครัวเรือนค่ะรวมวงเงินช่วยเหลือประมาณ94ล้านบาทนอกจากนี้ที่ประชุมยังติดตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับสภาพอากาศที่อาจส่งผลต่อสถานการณ์น้ำรวมถึงสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำสำคัญทางลุ่มน้ำเจ้าพระยาลุ่มน้ำแม่กลองและลุ่มน้ำท่าจีนโดยกรมชลประทานเป็นผู้รายงานข้อมูลค่ะส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดฉะเชิงเทราและปทุมธานีก็ยังมีรายงานปัญหาอุปสรรครวมถึงความต้องการสนับสนุนจากส่วนกลางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรับมือกับสถานการณ์ค่ะซึ่งหน่วยงานต่างๆนะคะทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกระทรวงกลาโหมกรมที่ดินและกระทรวงสาธารณสุขก็ได้รายงานผลการดำเนินงานและการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัยด้วยค่ะซึ่งมีข้อสั่งการสำคัญอยู่3เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องแรกก็คือการเพิ่มมาตรการการสร้างการรับรู้และสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องไปยังประชาชนเพื่อให้ประชาชนรับรู้สถานการณ์และเตรียมตัวได้อย่างเหมาะสมค่ะสำหรับเรื่องที่2นะคะก็คือการป้องกันความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นจากการบริหารจัดการน้ำโดยขอให้หน่วยงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันทำความเข้าใจกับประชาชนอย่างชัดเจนและเรื่องสุดท้ายนะคะก็คือการวางแผนระบายมวลน้ำค่ะโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันกำหนดแผนและดำเนินการอย่างไร้รอยต่อเพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับจังหวัดภูเก็ตนะคะแม้ขณะนี้จะยังมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแต่ทางจังหวัดก็ได้เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์สาธารณภัยอย่างต่อเนื่องโดยเน้นการประสานงานและการทำงานของทุกหน่วยงานค่ะเป้าหมายสำคัญนะคะก็หากเหตุการณ์เกิดขึ้นนะคะก็จะสามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วลดผลกระทบและบริหารจัดการสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะสำหรับประชาชนในพื้นที่นะคะก็ควรที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างต่อเนื่องและเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะในช่วงที่สภาพอากาศยังคงมีความแปรปรวนค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้นะคะจังหวัดภูเก็ตได้เตรียมพร้อมต้อนรับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาร่วม งานประเพณีถือศีลกินผักประจำปี2569ซึ่งปีนี้นะคะได้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคมนี้ค่ะเมื่อช่วงเย็นในวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมานายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานที่ศาลเจ้าหลิมฮูไทซูสามกองพร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนคณะกรรมการศาลเจ้าและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานค่ะเพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแลประชาชนและนักท่องเที่ยวตลอดช่วงเทศกาลผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนห้างร้านและผู้ประกอบการต่างๆร่วมกันสร้างบรรยากาศของจังหวัดภูเก็ตให้สอดคล้องกับประเพณีถือศีลกินผักโดยเฉพาะเรื่องของอาหารขอให้เน้นการใช้พืชผักและงดเว้นการประกอบอาหารที่มีเนื้อสัตว์เพื่อร่วมกันสืบสานประเพณีให้เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ค่ะ นอกจากเรื่องของการถือศีลกินผักแล้วนะคะงานประเพณียังเป็นช่วงเวลาสำคัญในการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังจังหวัดภูเก็ตด้วยค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้ขอให้ชาวภูเก็ตนะคะร่วมกันต้อนรับผู้มาเยือนด้วยไมตรีจิตเพื่อสร้างความประทับใจและทำให้บรรยากาศของเทศกาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะสำหรับจังหวัดภูเก็ตนะคะก็จะมีศาลเจ้าหรืออาร์มที่ร่วมสืบสานประเพณีอยู่ถึง41แห่งโดยในแต่ละแห่งนะคะก็จะมีกิจกรรมแล้วก็พิธีกรรมตามกำหนดการของแต่ละอาร์มซึ่งจังหวัดภูเก็ตนะคะพร้อมสนับสนุนและประสานความร่วมมือในทุกด้านเพื่อให้กิจกรรมเป็นไปตามขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นค่ะขณะเดียวกันนะคะการเตรียมงานในปีนี้ก็จะมีหลายหน่วยงานเข้ามาร่วมกันดูแลค่ะทั้งหน่วยงานส่วนภูมิภาคจำนวน44หน่วยงานหน่วยงานส่วนกลางมากกว่า100หน่วยงานรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น19แห่งและองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตด้วยค่ะเพื่อให้กิจกรรมของแต่ละอาร์มนะคะเป็นไปอย่างเป็นระบบนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการสนับสนุนการจัดงานให้กับศาลเจ้าและอาร์มรวม47แห่งแบ่งเป็นอาร์มในจังหวัดภูเก็ต41แห่งและอาร์มจากจังหวัดพังงาอีก6แห่งค่ะเพื่อใช้ในการประกอบอาหารและจัดกิจกรรมตลอดช่วงประเพณีนี้ค่ะในส่วนของการดูแลความปลอดภัยและให้ความช่วยเหลือประชาชนและนักท่องเที่ยวนะคะจังหวัดภูเก็ตก็ได้เตรียมพร้อมเตรียมช่องทางสำหรับการแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือไว้ด้วยนะคะหากพบปัญหาหรือเหตุขัดข้องก็สามารถประสานส่วนราชการหรือสามารถโทรสายด่วน1567และ1784ได้ค่ะส่วนสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตนะคะจะช่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารรวมถึงช่องทางการติดต่อของแต่ละอาร์มเพื่อให้นักท่องเที่ยวและประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกตลอดช่วงเทศกาลค่ะคุณผู้ฟังคะประเพณีถือศีลกินผักของจังหวัดภูเก็ตนะคะไม่ได้เป็นเพียงเทศกาลสำคัญของทางความเชื่อเท่านั้นแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่อยู่คู่กับจังหวัดภูเก็ตมาอย่างยาวนานค่ะและในปีนี้นะคะก็ถือเป็นโอกาสสำคัญเลยที่ชาวภูเก็ตนะคะจะได้ร่วมการแสดงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติพร้อมกับสร้างบรรยากาศของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้เกิดขึ้นทั่วทั้งจังหวัดค่ะใครที่มีโอกาสเดินทางมาภูเก็ตในช่วงวันที่10ถึง18ตุลาคมนี้ก็สามารถมาร่วมสัมผัสบรรยากาศของประเพณีถือศีลกินผักได้ค่ะแล้วก็ขอให้ทุกท่านร่วมงานกันด้วยความเคารพในขนบธรรมเนียมนะคะพร้อมกันรักษาความสะอาดและความปลอดภัยเพื่อให้เทศกาลสำคัญของภูเก็ตในปีนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและน่าประทับใจค่ะมาฟังข่าวสารจังหวัดระนองกันบ้างนะคะคุณผู้ฟังคะจังหวัดระนองนะคะก็ได้เตรียมงานใหญ่รับลมหนาวกับเทศกาลดนตรีเมืองแห่งสายฝนแสงสีเสียงที่นี่ระนองค่ะซึ่งจะจัดเตรียมที่ภูเขาย่านะคะงานนี้นะคะจะจัดขึ้นที่ภูเขาย่าแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดเพื่อสร้างสีสันให้กับการท่องเที่ยวและดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาเยือนระนองมากขึ้นค่ะล่าสุดนะคะเมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองได้ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานโดยมีนายสีหราชสรรพกุลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองเป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยนายอำเภอเมืองระนองหัวหน้าส่วนราชการตำรวจทหารภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงกันนะคะสำหรับเทศกาลดนตรีเมืองแห่งสายฝนแสงสีเสียงที่นี่ระนองจะมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่31ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้ค่ะณภูเขาย่าตำบลเหงาอำเภอเมืองระนองค่ะวัตถุประสงค์ของงานนะคะก็คือการส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างบรรยากาศและสีสันใหม่ๆให้กับจังหวัดระนองรวมถึงกระตุ้นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในพื้นที่มากขึ้นค่ะซึ่งแน่นอนว่าจะช่วยสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการร้านค้าและประชาชนในพื้นที่อีกด้วยค่ะนายสีหราชสรรพกุลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองเปิดเผยว่าการจัดงานนี้นะคะตั้งใจที่จะผลักดันให้กลายเป็นกิจกรรมประจำปีของจังหวัดแล้วก็อยากจะจัดต่อเนื่องกันทุกปีค่ะแต่มีเป้าหมายที่จะผลักดันให้ถูกบรรจุอยู่ในปฏิทินการท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททนะคะเพื่อให้งานนี้กลายเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวจะต้องจดจำแล้วก็วางแผนการเดินทางมาร่วมงานในจังหวัดระนองค่ะส่วนการประชุมเตรียมงานในครั้งนี้นะคะก็จะมีการคุยกันในหลายเรื่องตั้งแต่การแบ่งพื้นที่และการจัดโซนต่างๆจะมีการจัดเวทีระบบแสงสีเสียงการอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมงานตลอดจนการรักษาความปลอดภัยและการจัดการจราจรค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการเตรียมพื้นที่สำหรับร้านอาหารและสินค้าต่างๆ รวมถึงการจัดกำลังจากเจ้าหน้าที่เพื่อดูแลความเรียบร้อยในแต่ละด้านให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถมาร่วมงานได้อย่างสะดวกและปลอดภัยค่ะส่วนพิธีเปิดอย่างเป็นทางการนะคะก็จะมีขึ้นในวันที่1พฤศจิกายน2569ที่ภูเขาย่าโดยภายในงานนะคะจะมีกิจกรรมดนตรีและความบันเทิงจากศิลปินหลากหลายรูปแบบเลยค่ะรวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวที่จะช่วยสร้างสีสันให้กับจังหวัดระนองค่ะคุณผู้ฟังคะงานนี้ถือเป็นความร่วมมือของหลายภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนตำรวจทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งต่างเข้ามาช่วยกันเตรียมความพร้อมเพื่อให้งานออกมาสนุกและปลอดภัยสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่เดินทางมาร่วมงานค่ะและสามารถผลักดันให้เทศกาลดนตรีเมืองแห่งสายฝนแสงสีเสียงที่นี่ระนองกลายเป็นกิจกรรมประจำปีได้สำเร็จก็จะเป็นอีกหนึ่งสีสันของจังหวัดระนองที่ช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่และสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการและชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะใครที่กำลังมองหาสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมดนตรีแสงสีเสียงและบรรยากาศสวยๆของภูเขาย่านะคะปักหมุดกันไว้ได้เลยค่ะวันที่31ตุลาคมนี้ถึง1พฤศจิกายนขออภัยค่ะวันที่31ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้นะคะพบกันที่ภูเขาย่าจังหวัดระนองค่ะขยับมาที่จังหวัดพังงากันบ้างนะคะคุณผู้ฟังคะดิฉันมีข่าวดีสำหรับน้องๆเยาวชนในจังหวัดพังงานะคะมาฝากกันค่ะสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงานะคะขอเชิญชวนทีมฟุตบอลในจังหวัดพังงาสมัครเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนชายไพมิสเตอร์ยูสคัพ2027นะคะหรือ PMYC ใน3รุ่นอายุได้แก่ U14 U16 และ U18 ค่ะการแข่งขันครั้งนี้นะคะได้เปิดโอกาสให้เยาวชนได้เริ่มต้นเส้นทางการแข่งขันตั้งแต่ระดับอำเภอหรือเขตไปจนถึงระดับจังหวัดระดับภูมิภาคและก้าวเข้าสู่เวทีระดับประเทศค่ะสำหรับรุ่นอายุที่เปิดรับสมัครนะคะU14 จะต้องเกิดวันที่1มกราคม2556หรือหลังจากนั้นสำหรับ U16 นะคะจะต้องเกิดวันที่1มกราคม2554หรือหลังจากนั้นและ U18 นะคะต้องเกิดวันที่1มกราคม2552หรือหลังจากนั้นค่ะนักกีฬาจะต้องมีสัญชาติไทยมีอายุตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยนักกีฬาฟุตบอลอาชีพนะคะก็สามารถเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ได้ค่ะที่สำคัญนะคะนักกีฬา1คนก็สามารถขึ้นทะเบียนได้เพียง1ทีมตลอดฤดูกาลหรือสามารถลงเล่นได้มากกว่า1รุ่นหากตรงตามปีเกิดที่กำหนดค่ะสำหรับทีมที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันนะคะสามารถเป็นได้ทั้งสโมสรสมาชิกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยทีมที่ได้รับการแต่งตั้งจากสมาคมกีฬาจังหวัดสถาบันการศึกษาอะคาเดมี่ฟุตบอลที่ขึ้นทะเบียนรวมถึงทีมองค์กรหรือหน่วยงานที่ได้รับการอนุมัติจากฝ่ายการจัดการแข่งขันค่ะ1ทีมสามารถขึ้นทะเบียนได้ตั้งแต่18ถึง30คนและต้องมีผู้รักษาประตูอย่างน้อย3คนค่ะส่วนการสมัครนะคะก็จะเปิดระบบตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเวลา 9:00 น.เป็นต้นไปและจะปิดรับสมัครนะคะในวันที่31ตุลาคม2569เวลา 18:00 น.นะคะสมัครผ่านเว็บไซต์ PMYCFOTBAL.IN.TH นะคะขั้นตอนการสมัครก็ไม่ยุ่งยากเลยค่ะเริ่มจากผู้ประสานงานทีมนะคะลงทะเบียนและสร้างบัญชีจากนั้นก็เข้าสู่ระบบนะคะเลือกรุ่นการแข่งขันเพิ่มรายชื่อนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมอัปโหลดเอกสารและตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนกดซับมิทเพื่อส่งใบสมัครให้การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดตรวจสอบค่ะย้ำอีกครั้งนะคะว่าให้กดเซฟนะคะถ้าการสมัครนั้นยังไม่สำเร็จห้ามกดสับมิดก่อนนะคะสามารถกดสับมิดได้จะถือว่าการสมัครนั้นเสร็จสมบูรณ์แล้วค่ะและที่สำคัญนะคะโควต้ารอบอำเภอหรือเขตมีจำนวนจำกัดรับสูงสุดเพียง8ทีมต่อพื้นที่ต่อรุ่นเท่านั้นค่ะใครสมัครก่อนก็มีสิทธิ์ก่อนนะคะหากครบ8ทีมแล้วทีมที่สมัครภายหลังจะเข้าสู่บัญชีเวสติ้งลิสต์ทันทีค่ะสำหรับเส้นทางการแข่งขันนะคะเริ่มจากรอบอำเภอหรือเขตจากนั้นทีมที่ผ่านการคัดเลือกนะคะก็จะเข้าสู่รอบจังหวัดก่อนก้าวเข้าสู่รอบภูมิภาคและสุดท้ายก็คือรอบระดับประเทศค่ะเรียกได้ว่าเป็นเส้นทางตั้งแต่อำเภอไปจังหวัดภูมิภาคจนถึงประเทศไทยเปิดโอกาสให้นักฟุตบอลเยาวชนได้พิสูจน์ความสามารถของตัวเองในทุกสนาม และที่น่าสนใจก็คือนักกีฬาจากทีมที่ตกรอบในระดับอำเภอหรือจังหวัดก็ยังมีโอกาสได้รับการคัดเลือกเข้าสู่ทีม All Star เพื่อร่วมการแข่งขันในรอบภูมิภาคได้ด้วยค่ะดังนั้นนะคะนี่ไม่ใช่แค่การแข่งขันฟุตบอลแต่ยังเป็นเวทีสำหรับเก็บเกี่ยวประสบการณ์สร้างความมั่นใจและเปิดโอกาสให้กับเยาวชนได้ก้าวสู่เส้นทางฟุตบอลที่ใหญ่ขึ้นค่ะสำหรับน้องๆและทีมฟุตบอลในจังหวัดพังงาที่พร้อมแล้วเตรียมรายชื่อเตรียมเอกสารและเตรียมทีมให้พร้อมได้เลยค่ะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่1ตุลา2569เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปสมัครทางเว็บไซต์ pmycfootball.in

คมที่ผ่านมานะคะนายอังกูลศิราเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานในพิธีเปิดงานณลานกีฬาหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลกระบี่โดยมีนายสมศักดิ์กิตติธรกูลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนเข้าร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียงกันนะคะบรรยากาศในงานนี้เรียกได้ว่าคึกคักและเต็มไปด้วยสีสันทางวัฒนธรรมค่ะโดยมีกิจกรรมทั้งการประกวดจาดขบวนแห่จาดการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งการทำขนมลารวมถึงการจัดนิทรรศการต่างๆด้วยค่ะกิจกรรมเหล่านี้นะคะไม่ได้เป็นเพียงการแข่งขันหรือความสนุกเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นเวทีให้กับคนในแต่ละชุมชนได้รวมกลุ่มกันสร้างพลังความสามัคคีและถ่ายทอดภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นออกมาด้วยค่ะโดยเฉพาะขบวนแห่จาดนะคะที่จะเคลื่อนเข้าสู่ปารัมพิธีซึ่งสะท้อนให้เห็นความตั้งใจของพี่น้องประชาชนในแต่ละชุมชนที่ร่วมกันเตรียมงานด้วยแรงกายแรงใจกำลังทรัพย์และประสบการณ์ที่สั่งสมและถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่งค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เพื่อช่วยอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและรักษาอัตลักษณ์ของชาวกระบี่ให้อยู่คู่กันตลอดไปอย่างยั่งยืนค่ะนายอังกูลศรีลาเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่กล่าวเปิดงานว่ารู้สึกภูมิใจที่คณะกรรมการการจัดงานให้เกียรติกับการให้ความสำคัญกับการสืบสานประเพณีและสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่อีกหนึ่งความพิเศษของงานประเพณีแห่จาดเดือน10จังหวัดกระบี่ในปีนี้นะคะก็คือจังหวัดกระบี่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานถ้วยรางวัลสำหรับการแข่งขันอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่20ค่ะนับเป็นสิริมงคลและความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดกระบี่และยังเป็นกำลังสำคัญให้กับประชาชนและชุมชนได้ร่วมสืบทอดประเพณีอันดีงามนี้ต่อไปค่ะคุณผู้ฟังคะประเพณีแห่จาดเดือน10ไม่ได้เป็นเพียงงานประเพณีประจำปีเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นพื้นที่ที่คนในชุมชนได้มารวมกลุ่มกันรวมตัวกันได้แสดงฝีมือได้ถ่ายทอดภูมิปัญญาและก็ได้ส่งต่อวัฒนธรรมนะคะจากรุ่นไปสู่รุ่นอีกด้วยค่ะเมื่อขบวนแห่จาดแต่ละขบวนเคลื่อนผ่านไปนะคะก็เหมือนกับการบอกเล่าเรื่องราวของชุมชนผ่านศิลปะความคิดสร้างสรรค์และแรงศรัทธาของคนในพื้นที่ค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งภาพความงดงามของจังหวัดกระบี่นะคะที่สะท้อนให้เห็นว่าเมื่อทุกคนร่วมมือกันประเพณีท้องถิ่นก็จะสามารถดำรงอยู่และก้าวต่อไปได้อย่างสง่างามค่ะทั้งหมดนี้นะคะคือข่าวสารจากพื้นที่ฝั่งอันดามันในช่วงสายวันนี้ค่ะติดตามรายการเล่าข่าวอันดามันได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตคลื่นความถี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์วันนี้ดิฉันเรวดีลีลารุจิเจริญและทีมงานสวทภูเก็ตขอขอบคุณที่ติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ

0: ากนะคะ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนเตรียมรับมือฝนระลอกใหม่และฝนตกหนักบางพื้นที่ช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: สิริสิมจินตกรรมงามล้ำเลิศพาบรรเจิดส่องอารามงามสดสีด้วยพระปรีชาสามารถราชนารีขอทรงพระเจริญทวียิ่งยืนนานควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
4: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
4: หยุดอย่า กดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
4: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
5: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
2: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนเตรียมรับมือฝนระลอกใหม่และฝนตกหนักบางพื้นที่ช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้พร้อมแจ้งเตือนภาคใต้เสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมาก
7: นางสาวิลงรองสุขขานักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการพิเศษกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยถึงสภาพอากาศในช่วงนี้ว่าประเทศไทยตอนบนเริ่มมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในบางแห่งขณะที่ภาคใต้จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่อย่างไรก็ตามในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้คาดว่าจะมีฝนระลอกใหม่เกิดขึ้นเนื่องจากเป็นช่วงปลายฤดูฝนโดยมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนบนและมรสุมภาคตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยซึ่งจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ต่างๆจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากขอให้วางแผนการเดินทางและใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังพร้อมติดตามประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดทางเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาหรือสอบถามได้ที่สายด่วนพยากรณ์อากาศ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
2: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีเร่งดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยหลังกรมสนับสนุนบริการสุขภาพสั่งปิดศูนย์ดูแลในอำเภอท่าม่วงเนื่องจากตรวจพบการกระทำผิดหลายประการ
8: นายธรัตน์เหลืองสะอาดรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเปิดเผยว่าภายหลังกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส.มีคำสั่งปิดศูนย์พักพิงดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงในอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีเนื่องจากตรวจพบการกระทำผิดหลายประการจังหวัดกาญจนบุรีได้เร่งดำเนินการช่วยเหลือและจัดส่งผู้สูงอายุและผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลที่เหมาะสมโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีร่วมกับกรมสุขภาพจิต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทีมแพทย์และสหวิชาชีพเข้าตรวจคัดกรองประเมินอาการและแยกผู้ป่วยเพื่อส่งต่อเข้ารับการรักษาพร้อมประสานญาติให้มารับกลับภูมิลำเนาเบื้องต้นญาติรับผู้สูงอายุและผู้ป่วยกลับแล้ว29รายส่วนที่เหลือมีการนำส่งโรงพยาบาลและสถานดูแลที่เหมาะสมรวม92รายโดยมีเจ้าหน้าที่พยาบาลตำรวจและฝ่ายปกครองคอยอำนวยความสะดวกและประสานญาติอย่างใกล้ชิดขณะนี้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วว่าไม่มีผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยหลงเหลืออยู่ภายในศูนย์ดังกล่าวธิดาทิพย์ ผอมมะลิสวทกาญจนบุรีรายงาน
2: เกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธมีดทำร้ายคนในโรงเรียนสายอาชีพแห่งหนึ่งในเมืองออสโตรเลกาของโปแลนด์ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บ9รายสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายมาริอุสราฟาแฟงโกสกี้ผู้ว่าราชการรัฐมาโซเวียของโปแลนด์เมื่อวานนี้โดยระบุว่าเกิดเหตุคนร้ายเพศชายวัย19ปีใช้อาวุธมีดทำร้ายประชาชนในโรงเรียนสายอาชีพแห่งหนึ่งในเมืองออสโตเลกาทางตะวันออกเฉียงเหนือของโปแลนด์ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บ9รายในจำนวนนี้เป็นเด็กนักเรียน5รายครู2รายและคนที่อยู่ในเหตุการณ์อีก2รายก่อนที่คนร้ายพยายามใช้อาวุธมีดทำร้ายร่างกายตัวเองจนได้รับบาดเจ็บนอกจากนี้ยังพบระเบิดแสวงเครื่องทำเองในกระเป๋าของคนร้ายด้านนายพาเวลนีเวียดอมสกี้นายกเทศมนตรีเมืองออสโตรเลกากล่าวว่าสถานการณ์ทั้งหมดอยู่ภายใต้การควบคุมแล้วและจะให้การสนับสนุนการดูแลสภาพจิตใจของผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมระงับการเรียนการสอนของโรงเรียนทั้งหมดในเมืองเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีการประกาศเพิ่มเติมปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
0: พี่น้องเฮ้อขับรถอย่าว่างแต่ถึงเร็วชีวิตคนเรามันสำคัญกว่านั้นขี่รถขับรถต้องระวังขาดเข้มขัดให้เรียบร้อยใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งไฟแดงก็หยุดอย่าไปฟื้นมือถือก็เก็บไว้ก่อนอย่าเล่นตอนขับอย่าคิดว่าไม่พลื้ออุบัติเหตุมันเกิดได้ทุกเวลาขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎจราจรเพื่อตัวเราเองแล้วก็คนที่รออยู่ที่บ้านด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดพังงา
9: สวัสดีครับ
10: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุหวัดดีหวัดดีบายดีไหม
11: แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
12: การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพยาละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
13: เนี่ยขอฝากว่าอย่างนี้แหละว่าจงแก้ปัญหาทั้งหมดทั้งสิ้น

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11:10 น.ถึง12:00 น.ทางสวทพังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทระนองและสวทตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าวสำคัญ

0: ที่รักครับผมสัญญานะว่าจะดูแลคุณตลอดไปจะไม่ให้ใครมาทำร้ายคุณได้เลยแม้แต่นิดเดียว
1: อุ๊ยผู้ชายรักเราอ่ะอยากจะปกป้องเราด้วยโอนเงินให้ใช้สักหน่อยดีกว่า
0: ขอบคุณที่โอนเงินครับยอดเงิน 50,000 บาทของคุณถูกโอนไปยังบัญชีม้าเรียบร้อยแล้ว
1: คนที่บอกว่าจะปกป้องคุณทุกอย่างอาจจะต้องการแค่อย่างเดียวก็คือเงินในบัญชีของคุณยังไงล่ะมิจฉาชีพมาในทุกรูปแบบทั้งสายจากตำรวจปลอมลิงก์กดรับรางวัลหรือแชทหลอกให้รักจำไว้ให้ดีไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนและอย่า กดลิงก์แปลกๆเด็ดขาดด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะประจำวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับปุณรัตน์ทิติพัสโสภิตค่ะรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้นะคะพบกันทางสถานีวิทยุ FM 100 MHz ค่ะแล้วก็คุณผู้ฟังนะคะยังสามารถรับชมรับฟังค่ะได้ทาง Facebook Live สวท.พังงาเรดิโอค่ะและขอทักทายคุณผู้ฟังนะคะจากสถานีเครือข่ายกันด้วยค่ะไม่ว่าจะรับฟังจากสวท.ตะกั่วป่าสวท.กระบี่สวท.ภูเก็ตและสวท.ระนองค่ะสำหรับในวันนี้ค่ะก็พบกับข่าวสารสำคัญค่ะตลอดจนมาตรการช่วยเหลือจากทางภาครัฐนะคะที่เรานะคะตั้งใจนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันอย่างเต็มอิ่มเช่นเคยค่ะรายละเอียดทั้งหมดจะเป็นอย่างไรนะคะติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะ
1: คุณกำลังรีบไปไหนคะไปหาลูกค้าไปหาเพื่อนหรือแค่ไม่อยากเสียเวลาบนถนนรู้ไหมว่าทุกๆ10กิโลเมตรที่เพิ่มขึ้นบนหน้าปัดรถสายตาคุณจะแคบลงการตัดสินใจจะช้าลงและโอกาสที่จะกลับบ้านก็ลดน้อยลงตามไปด้วยถนนไม่ใช่พื้นที่ส่วนตัวแต่คือที่ที่เราใช้ร่วมกับคนที่เรารักและคนอื่นเขาก็มีคนรออยู่ที่บ้านเหมือนกันลดเร็วลดเสี่ยงเลี่ยงอุบัติเหตุไม่ต้องเร็วที่สุดแค่กลับให้ถึงบ้านก็พอแล้วด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดพังงา

0: กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับปุณรัตน์นะคะแล้วก็รายการร้อยเรื่องอนามันค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้นะคะมาดูกันในเรื่องราวของคณะรัฐมนตรีค่ะเห็นชอบเพิ่มพื้นที่ประสบภัยจังหวัดสมุทรสงครามนะคะแล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีค่ะได้กำชับทุกจังหวัดค่ะเร่งส่งรายชื่อให้ปภ.นะคะเพื่อให้ธนาคารออมสินโอนเงินเยียวยาให้ประชาชนเร็วที่สุดค่ะคณะรัฐมนตรีค่ะได้มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะคะในช่วงปี2569ค่ะกรณีบ้านถูกน้ำท่วมนะคะตั้งแต่7วันขึ้นไปค่ะโดยได้รับเงินนะคะ 9,000 บาทต่อครัวเรือนค่ะแล้วก็ในกรณีน้ำล้อมตามหลักเกณฑ์ 5,000 บาทค่ะจำนวน41จังหวัดค่ะโดยอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณ558,739,000 บาทค่ะจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นค่ะวันที่22กันยายน2569คณะรัฐมนตรีค่ะมีมติให้จ่ายเงินช่วยเหลือสำหรับภัยที่เกิดตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2569นะคะถึง30กันยายน2569เท่านั้นค่ะจากนั้นค่ะในวันที่29กันยายน2569ค่ะคณะรัฐมนตรีค่ะได้เห็นชอบเพิ่มพื้นที่อีก24จังหวัดค่ะและกรุงเทพมหานครนะคะรวมเป็น65จังหวัดและกรุงเทพมหานครค่ะโดยอนุมัติงบประมาณวงเงิน 4,731 ล้านบาท 666,600 บาทค่ะและในวันที่30กันยายน2569ค่ะจังหวัดสมุทรสงครามค่ะก็ได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยนะคะเนื่องจากเกิดอุทกภัยจากฝนตกหนักค่ะซึ่งมีครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจำนวน 22,357 ครัวเรือนค่ะวันที่6ตุลาคม2569คณะรัฐมนตรีค่ะจึงมีมติเห็นชอบเพิ่มจังหวัดสมุทรสงครามเป็นจังหวัดประสบภัยนะคะให้ได้รับเงินเยียวยา 9,000 บาทต่อครัวเรือนตามหลักเกณฑ์จากวงเงินที่เคยได้รับการอนุมัติไว้แล้วค่ะซึ่งกรณีดังกล่าวนะคะยังไม่เข้าเกณฑ์ความคุ้มครองภายใต้โครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติค่ะเนื่องจากเกิดอุทกภัยก่อนวันที่1ตุลาคม2569ค่ะและนอกจากนี้ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติค่ะได้สั่งการให้เร่งจ่ายเงินเยียวยาให้ถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดค่ะซึ่งในปัจจุบันนะคะมีผู้ลงทะเบียนแล้วค่ะจาก60จังหวัดกว่า 1.2 ล้านคนค่ะและให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะหรือปภ.ค่ะประสานธนาคารออมสินค่ะเร่งโอนเงินให้ประชาชนตามลำดับรายชื่อกำชับให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งสำรวจและส่งรายชื่อผู้ประสบภัยมายังปภ.ค่ะซึ่งมี2จังหวัดที่ยื่นเข้ามาที่ปภ.แล้วนะคะได้แก่จังหวัดสระแก้วและจังหวัดกระบี่ค่ะปภ.ค่ะก็จะส่งข้อมูลไปยังธนาคารออมสินค่ะเพื่อให้ธนาคารออมสินนะคะได้โอนเงินเข้าบัญชีผู้ประสบภัยได้ภายในวันที่8ตุลาคม2569ค่ะก็คือวันนี้นั่นเองนะคะคุณผู้ฟังคะก็เรียกได้ว่าภาครัฐค่ะก็ได้เร่งมือกันอย่างเต็มที่เลยนะคะเพื่อให้เงินเยียวยาแล้วก็มาตรการช่วยเหลือต่างๆไปถึงมือพี่น้องผู้ประสบภัยโดยเร็วที่สุดค่ะคุณผู้ฟังท่านไหนคะที่อยู่ในพื้นที่เป้าหมายนะคะก็อย่าลืมตรวจสอบสิทธิ์แล้วก็ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้นะคะในหลายพื้นที่ค่ะก็เริ่มเข้าสู่ช่วงฟื้นฟูหลังน้ำลดกันแล้วนะคะทางภาครัฐค่ะโดยสคบและภาคเอกชนค่ะก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะได้จัดเต็มกับมาตรการช่วยเหลือค่ะทั้งลดค่าซ่อมรถนะคะค่าใช้จ่ายภายในบ้านแล้วก็บรรเทาภาระหนี้สินค่ะด้านนางสาวสุภมาศอิสราภักดีค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะหรือสคบค่ะได้เปิดเผยความคืบหน้า9มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยค่ะว่าจากข้อมูลณวันที่6ตุลาคม2569ค่ะมีผู้ใช้สิทธิ์ช่วยเหลือด้านซ่อมรถผ่านสมาคมอู่กลางการประกันภัยแล้วกว่า649คันค่ะและผู้ใช้สิทธิ์มาตรการของโฮมโปร 11,185 รายค่ะ พร้อมสั่งการให้สคบนะคะได้ติดตามการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อให้พี่น้องประชาชนค่ะลดค่าใช้จ่ายและก็ฟื้นฟูความเสียหายได้โดยเร็วที่สุดค่ะนางสาวสุภมาศก็ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าด้านรถยกค่ะได้ประสานกองบัญชาการตำรวจนครบาลช่วยขนย้ายรถในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะมาตั้งแต่วันที่27กันยายน2569แล้วค่ะโดยประชาชนค่ะติดต่อได้ที่สายด่วน1197และก็จะมีการปล่อยแถวขบวนรถยกช่วยเหลือน้ำท่วมอีกอย่างต่อเนื่องค่ะพร้อมนี้นะคะได้ประสานกรมการค้าภายในนะคะตรวจสอบค่าบริการให้เป็นธรรมค่ะไม่ถือโอกาสขึ้นราคาเอาเปรียบประชาชนนะคะส่วนสมาคมอู่กลางการประกันภัยให้ประเมินราคาซ่อมฟรีค่ะลดค่าอะไหล่แท้พร้อมรับประกันนะคะแล้วก็ลดค่าแรงทำสีตัวถังร้อยละ20ค่ะแล้วก็รับประกันคุณภาพสี1ปีค่ะโดยประเมินความคุ้มค่าก่อนซ่อมแล้วก็ติดตามปัญหาคิวซ่อมกับการจัดหาอะไหล่ด้วยค่ะในด้านภาระหนี้นะคะธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะได้มีมาตรการพักชำระเงินต้นลดหรือพักดอกเบี้ยค่ะลดค่างวดนะคะแล้วก็ขยายเวลาชำระหนี้ค่ะและสินเชื่อเพื่อฟื้นฟูนะคะตามเงื่อนไขของแต่ละสถาบันการเงินค่ะในส่วนของคปภ.ค่ะก็ได้เร่งรัดบริษัทประกันภัยให้เยียวยาตามกรมธรรม์นะคะผู้มีปัญหาการเคลมประกันติดต่อสายด่วน1186ค่ะในขณะที่ผู้ผลิตรถยนต์หลายยี่ห้อนะคะมีส่วนลดค่าอะไหล่ค่าแรงและตรวจสภาพรถฟรีตามเงื่อนไขของแต่ละบริษัทค่ะส่วนสมาคมรถเช่าไทยนะคะมีแนวทางยกเว้นค่าเสียหายส่วนแรกกรณีรถเช่าเสียหายจากอุทกภัยและจัดรถทดแทนระหว่างสัญญาเช่าค่ะโดยความเสียหายส่วนที่เหลือนะคะเป็นไปตามเงื่อนไขการรับประกันค่ะสำหรับมาตรการช่วยเหลือสำหรับผู้เช่าที่อยู่อาศัยนะคะได้กำชับผู้ประกอบธุรกิจไม่เอาเปรียบค่าเช่านะคะหรือริบเงินประกันโดยไม่เป็นธรรมค่ะพร้อมชี้แจงหลักกฎหมายกรณีบ้านเช่าเสียหายจากน้ำท่วมอันเป็นเหตุสุดวิสัยว่าการซ่อมแซมใหญ่หรือที่จำเป็นเพื่อกลับเข้าอยู่อาศัยเป็นหน้าที่ของผู้ให้เช่าค่ะส่วนผู้เช่านะคะรับผิดชอบการดูแลตามปกติและซ่อมแซมเล็กน้อยสำหรับสิทธิ์รับเงินเยียวยาของรัฐค่ะต้องพิจารณาว่าใครเป็นผู้เสียหายทรัพย์สินเป็นของฝ่ายใดและเข้าเงื่อนไขของโครงการใดค่ะโดยให้ท้องถิ่นนะคะหรือสำนักงานเขตตรวจสอบความเสียหายและหลักฐานประกอบเป็นรายกรณีค่ะในด้านการฟื้นฟูบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะผู้ประกอบธุรกิจหลายรายนะคะขานรับนโยบายจัดแคมเปญช่วยเหลือผู้ประสบภัยค่ะอาทิเช่นค่ะโฮมโปรเปิดสิทธิ์ซ่อมฟรีมูลค่าสูงสุด 1,600 บาทค่ะและสำรวจปรับปรุงบ้านกับระบบน้ำและไฟฟ้าฟรี500สิทธิ์ค่ะในส่วนของซัมซุงค่ะได้ยกเว้นค่าแรงตรวจเช็คและซ่อมนะคะพร้อมลดค่าอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและโทรศัพท์มือถือที่เสียหายจากน้ำท่วมร้อยละ50ค่ะจนถึงวันที่31ตุลาคม2569ค่ะในส่วนคิวช่างนะคะเตรียมตรวจบ้านในโซนบางกะปิและรามคำแหงวันที่10ตุลาคม2569เป้าหมาย50หลังค่ะพร้อมบริการสำรวจบ้านแล้วก็ตรวจระบบไฟฟ้าฟรีค่ะนอกจากนี้ค่ะ Realme นะคะก็มีบริการซ่อมฟรีบางรุ่นค่ะแล้วก็ลดค่าอะไหล่ด้วยค่ะด้าน Oppo ค่ะเปิดสิทธิ์เปลี่ยนแบตเตอรี่เริ่มต้น400บาทค่ะในขณะที่ไทยวัสดุนะคะลดราคาอุปกรณ์รับมือและฟื้นฟูหลังน้ำท่วมค่ะและ Power Bank และ Power Buy ค่ะรับเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าแลกส่วนลดสูงสุด 10,000 บาทค่ะทางนี้ก็เป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละบริษัทค่ะค่ะและนางสาวสุภมาศค่ะก็ได้กล่าวเพิ่มเติมค่ะว่าสคบค่ะยังเร่งแก้ไขเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยการยกเลิกที่พักการเดินทางคอนเสิร์ตและบริการอื่นๆค่ะพร้อมมีกำหนดร่วมประชุมกับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยและบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนค่ะเพื่อติดตามการช่วยเหลือผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาเที่ยวบินและสัมภาระตกค้างค่ะซึ่งเป้าหมายก็คือการช่วยลดภาระให้ประชาชนนะคะกลับมาใช้ชีวิตและประกอบอาชีพได้โดยเร็วค่ะจึงให้สคบค่ะติดตามทั้งการเข้าถึงความช่วยเหลือและการแก้ไขปัญหาที่ติดขัดค่ะจึงขอให้ผู้ประกอบธุรกิจนะคะแจ้งราคาและเงื่อนไขให้ชัดเจนค่ะหากประชาชนนะคะไม่ได้รับความเป็นธรรมค่ะสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนสคบ1166ค่ะแอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์สคบหรือสคบจังหวัด ทั่วประเทศค่ะคุณผู้ฟังคะก็ถือเป็นมาตรการที่ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนได้เยอะเลยนะคะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะแล้วกลับมารับฟังกันต่อค่ะ
1: เคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อนไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
2: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
1: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
2: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
1: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการค่ะคุณผู้ฟังค่ะช่วงนี้ค่ะมาดูกับความภาคภูมิใจของประเทศไทยเรากันบ้างค่ะกับการเตรียมเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกนะคะหรือ2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ค่ะงานนี้ค่ะยกเอาซอฟต์พาวเวอร์ไทยค่ะทั้งอาหารรสเลิศและผ้าไทยสุดประณีตไปอวดโฉมชาวโลกกันค่ะซึ่งไทยนะคะก็จะเปิดบ้านต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางนักวิชาการและผู้บริหารสถาบันการเงินจากทั่วโลกค่ะมาร่วมหารือแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับทิศทางเศรษฐกิจการเงินโลกนะคะในวันที่12-18ตุลาคม2569นี้ค่ะณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์การประชุมระดับโลกครั้งนี้นะคะจึงเปรียบเสมือนโอลิมปิกทางการเงินเลยค่ะอีกทั้งนะคะก็ยังเป็นโอกาสสำคัญนะคะที่ประเทศไทยค่ะจะได้ถ่ายทอดอัตลักษณ์ความคิดสร้างสรรค์แล้วก็เสน่ห์ทางวัฒนธรรมค่ะที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์นะคะซึ่งก็จะช่วยสร้างความประทับใจแล้วก็เป็นภาพจำที่ดีของประเทศไทยค่ะผ่านสายตานานาชาติค่ะทั้งผ้าไทยนะคะที่จะถูกนำมาตกแต่งสถานที่จัดประชุมค่ะหรือทำเป็นของที่ระลึกนะคะแล้วก็วัตถุดิบบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ค่ะหรือสินค้า GI ค่ะที่จะถูกนำมารังสรรค์เป็นเมนูต่างๆเพื่อให้ได้ลิ้มลองกันนะคะซึ่งหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ค่ะที่สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยมายาวนานก็คืออาหารไทยค่ะซึ่งได้รับการยอมรับในระดับโลกทั้งด้านรสชาติความหลากหลายและเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมค่ะคุณทรงพลกิตติคุณวัจนะเชฟผู้บริหารศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะหัวหน้าทีมเชฟของการประชุมครั้งนี้นะคะตั้งใจจะบอกเล่าเรื่องราวของประเทศไทยวัฒนธรรมความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรและความหลากหลายของวัตถุดิบจากทุกภูมิภาคผ่านอาหารแต่ละจานกว่า 70% ของวัตถุดิบทั้งหมดที่นำมาใช้ในงานนี้ค่ะโดยจัดหามาจากชุมชนท้องถิ่นและเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อความยั่งยืนนะคะโดยสอดแทรกวัตถุดิบไทยเข้าไปในเมนูต่างๆค่ะเช่นเมนูข้าวค่ะที่เสิร์ฟในแต่ละวันก็จะหมุนเวียนสายพันธุ์จากพื้นที่ต่างๆค่ะเช่นข้าวหอมมะลิจากพะเยาข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้และข้าวสังหยดจากพัทลุงค่ะซึ่งนอกจากจะเป็นอาหารหลักนะคะที่พร้อมเสิร์ฟทุกมื้ออาหารแล้วค่ะก็ยังมีการนำมาทำเป็นข้าวยำหัวใจไทยค่ะเมนูที่นำข้าวและวัตถุดิบขึ้นชื่อจากทั่วประเทศนะคะมาทำเป็นเมนูที่รับประทานง่ายแต่แฝงไว้ด้วยเรื่องราวของผืนดินท้องทะเลและจิตวิญญาณของเหล่าเกษตรกรไทยค่ะโดยจะเตรียม QR code ค่ะเพื่อให้ผู้เข้าร่วมนะคะสามารถสแกนอ่านและทำความเข้าใจวัตถุดิบได้วัตถุดิบไทยได้มากขึ้นค่ะโดยวัตถุดิบ GI อีกอย่างนะคะที่นำมาใช้ก็คือปลานิลค่ะจากอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะพื้นที่พัฒนาการเลี้ยงปลานิลจนกลายเป็นศูนย์กลางการเพาะพันธุ์และการเลี้ยงปลาอย่างครบวงจรค่ะด้วยคุณภาพน้ำและก็สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมค่ะทำให้ปลานิลที่ได้จากแหล่งนี้นะคะมีคุณภาพสูงเนื้อแน่นค่ะเมื่อนำไปทำเป็นปลานิลรายเอ็ดลนไฟค่ะกินกับซอสมิโซะจากเขาใหญ่นะคะก็จะยกระดับปลานิลที่คนไทยคุ้นเคยค่ะไปเป็นเมนูพรีเมียมเทียบชั้นวัตถุดิบสากลค่ะปลานิลค่ะได้รับการเปรียบเปรยว่าเป็นปลาของพ่อค่ะเนื่องจากช่วงปี2509ค่ะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรค่ะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานลูกปลานิลซึ่งเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายและโตไวให้แก่กรมประมงค่ะเพื่อได้นำไปขยายพันธุ์แล้วก็แจกจ่ายให้แก่ราษฎรเป็นการสร้างแหล่งสารอาหารโปรตีนที่ราคาถูกและเข้าถึงง่ายสำหรับทุกคนค่ะซึ่งไม่เพียงแค่เมนูหลักนะคะแต่เชฟทรงพลค่ะก็ยังและทีมค่ะก็ยังได้สร้างสรรค์ขนมและของว่างขึ้นมาใหม่ค่ะสำหรับการประชุมครั้งนี้โดยเฉพาะค่ะผ่านการสอดแทรกรสชาติและวัตถุดิบของไทยลงไปในทุกๆคำค่ะเพื่อให้เป็นความทรงจำที่น่าประทับใจค่ะ เช่นแซนด์วิชไก่ย่างเบตงและมาโยน้ำมันตะไคร้ค่ะทาร์ตรากูเนื้อวากิวสกลนครทาร์ตช็อกโกแลตจากนครศรีธรรมราชใส่ถั่วแมคคาเดเมียและครีมวานิลาจากโครงการหลวงค่ะรวมไปถึงข้าวเหนียวมะม่วงนะคะเมนูซอฟต์พาวเวอร์ระดับตำนานที่ทั่วโลกหลงรักค่ะซึ่งถูกนำเสนอใหม่ในรูปแบบที่ทันสมัยนะคะแต่ก็ยังคงรสชาติหอมหวานแบบดั้งเดิมปิดท้ายด้วยรถเข็นขายผลไม้ GI สดใหม่ตามฤดูกาลค่ะจัดเสิร์ฟภายในศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ตลอดช่วงการจัดประชุมในรูปแบบรถเข็นขายผลไม้แบบไทยๆค่ะนอกจากเป็นวัฒนธรรมไทยแลนด์องลี่แล้วนะคะยังส่งตรงรายได้สู่ชาวสวนผลไม้โดยตรงเลยค่ะในส่วนของเสน่ห์ไทยบนผืนผ้านะคะอีกหนึ่งสิ่งที่สะท้อนความเป็นไทยได้อย่างชัดเจนค่ะก็คือผ้าไทยค่ะซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมนะคะที่รวบรวมทั้งงานหัตถศิลป์วิถีชีวิตและภูมิปัญญาของชุมชนจากทั่วประเทศค่ะโดยมีการคัดสรรผ้าทอและผ้าพื้นเมืองจาก21จังหวัด26ชุมชนรวม37ลายอัตลักษณ์ค่ะเพื่อนำมาตกแต่งนะคะรวมถึงใช้เป็นวัสดุดูดซับเสียงในห้องประชุมด้วยค่ะผ้าทอมือที่วิจิตรบรรจงเหล่านี้นะคะก็เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกค่ะได้สัมผัสความประณีตของงานหัตถกรรมลวดลายที่บอกเล่าเรื่องราวและเอกลักษณ์ของแต่ละชุมชนผ่านผ้าแต่ละผืนค่ะในแต่ละภูมิภาคของไทยค่ะผ้าบาติกเขียนมือลวดลายบุปผาบรมราชินีนาถนะคะจากกลุ่มบาติกเดินนาราจังหวัดปัตตานีค่ะเป็นหนึ่งในผ้าไทยที่ถูกคัดเลือกมาใช้นะคะซึ่งลวดลายที่อ่อนช้อยบนผืนผ้าถูกวาดขึ้นด้วยเทียนและอุปกรณ์จันติ้งค่ะซึ่งเป็นทักษะที่ต้องใช้ความชำนาญสูงค่ะก่อนที่จะลงสีออกมาเป็นลายเครือเถาเข้ากับดอกไม้ทรงโปรดของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะและดอกไม้พระราชทานนามได้แก่กุหลาบสีเหลืองทองดอกกล้วยไม้สีอ่อนรวมถึงดอกไม้โทนสีม่วงและชมพูเข้มที่สะท้อนถึงความประณีตงดงามแบบไทยค่ะด้านคุณรอวิยะฮายียามาค่ะผู้ก่อตั้งกลุ่มบาติกเดินาราได้กล่าวค่ะว่างานหัตถกรรมท้องถิ่นค่ะเป็นหนึ่งในงานภูมิปัญญาที่มีคุณค่าและเป็นส่วนหนึ่งของซอฟต์พาวเวอร์ค่ะเพราะฉะนั้นค่ะการที่ผลงานของเราจะถูกนำเสนอในงานการประชุมครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญที่จะแสดงศักยภาพของคนในท้องถิ่นค่ะสิ่งเหล่านี้ค่ะที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงท่านทรงงานมาตลอดพระชนชีพของพระองค์ท่านท่านสนับสนุนให้ชาวบ้านทำงานหัตถกรรมและนำสินค้าของชาวบ้านไปนำเสนอให้คนทั่วโลกได้เห็นค่ะเราจึงรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้นำสินค้าท้องถิ่นมาจัดแสดงสู่สายตาชาวโลกอีกครั้งค่ะด้านตัวแทนผ้าไทยจากภาคเหนือนะคะคือผ้าทอไทยหรือลวดลายค่ะเกาะยอดและแมงมุมจากกลุ่มทอผ้าไทยหรือตำบลศรีดอนชัยอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายค่ะโดยลายเกาะยอดนะคะเป็นลวดลายโบราณมีลักษณะลายคล้ายยอดหน่อกล้วยที่พุ่งขึ้นสู่ด้านบนค่ะสื่อถึงความเป็นเลิศความสำเร็จและความก้าวหน้าในชีวิตค่ะอีกทั้งนะคะก็ยังสะท้อนถึงความเป็นหนึ่งเดียวและความเข้มแข็งของคนในชุมชนค่ะชาวไทยลือค่ะเชื่อว่าต้นกล้วยนะคะเป็นพืชมงคลที่เจริญเติบโตได้ง่ายแตกหน่อได้รวดเร็วค่ะจึงเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกด้วยค่ะส่วนลายแมงมุมค่ะเป็นลวดลายโบราณจากกลุ่มทอผ้าไทยลือเช่นกันค่ะซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากใยแมงมุมนะคะที่เชื่อมโยงเป็นโครงข่ายสื่อถึงความผูกพันความสามัคคีแล้วก็สายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของครอบครัวและชุมชนค่ะและผ้าขาวม้าไทยลวดลายช้างบ้านหาเซียวนะคะจากกลุ่มผ้าทอบ้านหาเซียวตำบลหาเซียวอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยค่ะผ้าทอลายนี้นะคะก็ใช้เทคนิคการทอลายขีดซึ่งต้องเป็นผู้ที่มีความแม่นยำสูงค่ะลวดลายช้างเล็กๆบนผืนผ้ามีรายละเอียดตับประคับค่ะหรือที่นั่งบนหลังช้างนะคะลวดลายนี้นะคะก็ชวนให้ระลึกถึงยุคสมัยที่ช้างเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจและเป็นพาหนะสำคัญในการเดินทางและการค้าขายค่ะคุณผู้ฟังคะก็เป็นหนึ่งโอกาสสำคัญนะคะที่ประเทศไทยของเราค่ะจะได้แสดงศักยภาพแล้วก็เอกลักษณ์ของความเป็นไทยให้เวทีโลกได้ประทับใจค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวช่วงนี้พักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะ
1: ได้ยิน
0: เสียงสั่นสะเทือนแบบนี้อย่าเพิ่งตกใจหมอบลงทันทีบังศีรษะไว้และเกาะขาโต๊ะให้แน่นเมื่อความรุนแรงหยุดลงค่อยๆนำทุกคนออกจากอาคารอย่างเป็นระเบียบทางบันไดหนีไฟความตื่นตระหนกทำให้เราหลงทางแต่สติจะพาเราปลอดภัยรับมือแผ่นดินไหวอย่างถูกวิธีด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วค่ะคุณผู้ฟังทางททสำนักงานจังหวัดพังงาค่ะเชิญร่วมงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดพังงาประจำปี2569สัมผัสเส้นทาง9อาร์ม9ศรัทธา9เมนูเด็ดค่ะพังงาค่ะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงาค่ะขอเชิญชวนค่ะนักท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ประชาชนร่วมงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดพังงาประจำปี2569ค่ะในระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคม2569ค่ะณศาลเจ้าและพื้นที่จัดกิจกรรมทั่วจังหวัดพังงาค่ะเพื่อร่วมสืบสานประเพณีอันทรงคุณค่าซึ่งสะท้อนถึงความศรัทธาวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดพังงาค่ะที่สืบทอดต่อเนื่องมาอย่างยาวนานค่ะและนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีกิจกรรมสะสมตราประทับไหว้พระเก้าอาร์มเก้าศรัทธาค่ะกิจกรรมส่งเสริมการเข้าพักร่วมกับโรงแรมในจังหวัดพังงากว่า50แห่งกิจกรรมอิ่มบุญ9บาทในพื้นที่ต่างๆทั่วจังหวัดค่ะตลอดการชมขบวนแห่พระรอบเมืองและพิธีกรรมสำคัญของศาลเจ้าต่างๆนะคะซึ่งก็ถือเป็นไฮไลท์สำคัญของงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดพังงาค่ะโดยผู้ที่สนใจนะคะสามารถร่วมงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดพังงาประจำปี2569ระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคม2569ค่ะณศาลเจ้าและพื้นที่จัดกิจกรรมทั่วจังหวัดพังงาค่ะโดยคุณผู้ฟังนะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททนะคะสำนักงานพังงาโทรศัพท์076-413-400-2ค่ะหรือ Facebook Page ททสำนักงานพังงาค่ะ TAT พังงาออฟฟิศค่ะคุณผู้ฟังคะใครที่กำลังมองหาเส้นทางอิ่มบุญอิ่มใจนะคะแล้วก็ได้ซึมซับวัฒนธรรมท้องถิ่นค่ะพลาดไม่ได้เลยนะคะกับงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดพังงาค่ะคุณผู้ฟังคะเราก็มาร่วมสัมผัสพลังแห่งศรัทธากันเยอะๆนะคะคุณผู้ฟังคะปิดท้ายกันด้วยพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะภาคใต้นะคะมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะส่วนประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงแต่ก็ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ส่วนมากบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางและตอนล่างของภาคตะวันออกค่ะจึงขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้นะคะระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝน

0: ที่ตกสะสมค่ะซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมได้ค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะบริเวณจังหวัดระนองและจังหวัดพังงาค่ะอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสค่ะลมตะวันตกเฉียงเหนือค่ะความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะค่ะคุณผู้ฟังค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะก็คือสถานการณ์และข่าวสารจากทางภาครัฐค่ะที่ได้นำมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันในวันนี้ค่ะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ได้ติดตามรับฟังรายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: พี่บ้าวพี่บ้าวนี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบาย่าไปออกงานช่วยไม้ช่วยไม
2: ้ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะช่วยมา
1: เคบาย่าเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรานกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
2: อ๋อเคบาย่าเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน
1: ใช่แล้วจ้าพี
2: ่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยาเริ่มมีสัญญาณดีขึ้นกรมชลประทานทยอยปรับลดการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างรัฐบาลเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่สภาผู้ว่าการธนาคารโลกและ IMF ปี2569พร้อมประกาศมาตรการปรับรูปแบบการทำงานและวันหยุดพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครทางการรัสเซียยืนยันไม่พบความเสี่ยงที่จะเกิดการระบาดของเชื้อกาฬโรคหลังกรณีการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยต่อต้านกาฬโรคในไซบีเรียอรวรรณพรนังทำผลงานยอดเยี่ยมโค่นมือหนึ่งของโลกในการแข่งขันเทเบิลเทนนิสรายการไชน่าสมาร์ท2026ที่ประเทศจีนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: สถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยาเริ่มมีสัญญาณดีขึ้นกรมชลประทานทยอยปรับลดการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาขณะนี้มีแนวโน้มดีขึ้นและปริมาณน้ำที่ไหลลงมาเริ่มลดลงกรมชลประทานจึงทยอยลดการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาลงมาอยู่ที่ 2,350 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วจะทยอยลดเป็นขั้นบันไดเพื่อไม่ให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเปลี่ยนแปลงเร็วเกินไปพร้อมบริหารน้ำทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกให้สมดุลเพื่อลดปริมาณน้ำที่ไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างและลดระดับน้ำเหนือเขื่อนให้มีพื้นที่ว่างรองรับน้ำจากฝนที่อาจตกเพิ่มในช่วงต่อไปส่วนพื้นที่ที่มีน้ำสะสมยังคงเร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่องทั้งการเปิดปิดประตูระบายน้ำให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำในแต่ละช่วงเดินเครื่องสูบน้ำจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังและเสริมกระสอบทรายจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันน้ำเข้าพื้นที่ชุมชนขณะเดียวกันยังเฝ้าระวังน้ำจากพื้นที่ตอนบนและแม่น้ำนครนายกที่ยังทยอยไหลเข้าสู่ระบบแม้หลายจุดจะเริ่มทรงตัวและระดับน้ำลดลงแต่เจ้าหน้าที่ยังคงเฝ้าดูสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงและพร้อมปรับการระบายน้ำได้ทันทีตามสถานการณ์ทั้งนี้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง13ตุลาคมเป็นช่วงที่ต้องเฝ้าระวังเนื่องจากคาดหลายพื้นที่ของประเทศไทยจะมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งด้านนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงภาพรวมการบริหารจัดการน้ำประจำวันโดยระบุว่าปริมาณฝนที่ตกในช่วงที่ผ่านมายังอยู่ในเกณฑ์ที่คาดการและสามารถบริหารจัดการได้สำหรับระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาปรับตัวลดลงตามลำดับส่งผลให้พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีและกรุงเทพมหานครสถานการณ์เริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติการจะจรเดินรถได้ตามปกติเกือบ 100% แล้วโดยเจ้าหน้าที่กำลังเร่งระบายน้ำขังเพื่อคืนพื้นที่ให้ประชาชนฟื้นฟูบ้านเรือนอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันตกได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดราชบุรีจังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดเพชรบุรีเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่ที่จะตกหนักช่วงวันที่10ถึง12ตุลาคมนี้โดยเฉพาะพื้นที่ท้ายเขื่อนศรีนครินทร์เขื่อนวชิราลงกรณ์และเขื่อนแก่งกระจานแม้ปัจจุบันเขื่อนต่างๆจะยังมีศักยภาพรองรับน้ำได้แต่ขอให้ประชาชนที่ยกของขึ้นที่สูงไว้แล้วยังคงยกของไว้ก่อนเพื่อความไม่ประมาทส่วนพื้นที่อำเภอบางคนทีและอำเภออัมพวาได้ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพิ่มเติมรวม12เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่ทะเล
2: ในส่วนของภาคตะวันตกวันที่10ถึง11ตามการคาดการณ์จะมีฝนตกลงมาเติมที่จังหวัดกาญจนบุรีเขื่อน2เขื่อนนี้ที่ตอนนี้มีการบริหารจัดการคือเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ์ก็มีน้ำลดลงแล้วก็มีพื้นที่ที่จะรับน้ำได้เพิ่มเติมรวมถึงที่ท้ายเขื่อนแม่กลองเนี่ยน้ำก็ดูจะไม่ล้นตลิ่งออกมาแล้วก็ยังมีพื้นที่ที่รับน้ำได้แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากฝนในสัปดาห์หน้าเนี่ยเราต้องติดตามอย่างใกล้ชิดพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามก็ให้มีการเฝ้าระวังประกาศแจ้งเตือนจากพื้นที่แล้วก็สำหรับบ้านเรือนที่ได้มีการยกของไว้เหนือน้ำเนี่ยก็อย่าเพิ่งยกของกลับมาไว้ที่เดิมนะครับให้เตรียมการไว้อย่างใกล้ชิดอีกครั้งหนึ่ง
1: สำหรับพื้นที่ภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดนครนายกและจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งเป็นจุดที่รับน้ำลงสู่แม่น้ำบางปะกงระดับน้ำเริ่มลดลงอย่างช้าๆขอให้ประชาชน ริมแม่น้ำเฝ้าระวังน้ำล้นคันกั้นน้ำอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้หลังวันที่13ตุลาคมเป็นต้นไปฝนจะเริ่มเคลื่อนตัวลงสู่ภาคใต้ทั้งนี้รัฐบาลได้เตรียมความพร้อมมาตรการจ่ายเงินชดเชยเยียวยาผู้ประสบภัยผ่านทาง3ช่องทางได้แก่เงินทดรองราชการเงินงบกลางตามมติคณะรัฐมนตรีและเงินประกันภัยพิบัติแห่งชาติโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะเร่งแจงรายละเอียดการช่วยเหลือต่อไปศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินผลกระทบอุทกภัย31จังหวัดรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกระทบเศรษฐกิจ 22,000 ถึง 30,000 ล้านบาทชี้กระทบ GDP เพียงร้อยละ 0.1 นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้เปิดเผยถึงการประเมินความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่31จังหวัดซึ่งรวมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมาโดยคาดการมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจโดยรวมไว้ที่ประมาณ 22,000 ล้านบาทถึง 30,000 ล้านบาทโดยแบ่งเป็นความเสียหายในเขตกรุงเทพมหานครประมาณ 10,000 ล้านบาทปริมณฑล 3,000 ล้านบาทและอีกกว่า 9,000 ล้านบาทกระจายอยู่ในภูมิภาคซึ่งภาคบริการและการจับจ่ายใช้สอยได้รับผลกระทบมากที่สุดราว 13,000 ล้านบาทขณะที่ภาคการเกษตรมีพื้นที่ได้รับผลกระทบประมาณ 1,600,000 ไร่หรือคิดเป็นเพียงร้อยละ1ของพื้นที่เกษตรกรรมทั้งหมดประเมินความเสียหายราว 1,000 ล้านบาทเนื่องจากระดับน้ำเริ่มลดลงและไม่ท่วมขังข้ามสัปดาห์เช่นเดียวกับภาคอุตสาหกรรมที่มีนิคมอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบเพียง1แห่งเท่านั้นผลกระทบดังกล่าวคิดเป็นเพียงร้อยละ 0.1 ของ GDP จึงยังคงเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจไทยในปีนี้ไว้ที่ร้อยละ 2.2 ถึง 2.5 และคาดการว่าจะฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่องในไตรมาสที่4โดยได้รับปัจจัยหนุนจากการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวคาดการนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยเดือนละ2,500,000คนถึง3,000,000คนการส่งออกขยายตัวได้ดีอย่างต่อเนื่องในระดับร้อยละ15ถึงร้อยละ20มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐโครงการไทยช่วยไทยพลัสวงเงิน 40,000 ล้านบาทและงบปรับโครงสร้างพลังงานวงเงิน 200,000 ล้านบาทการสร้างความเชื่อมั่นการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศซึ่งมีผู้นำและสื่อมวลชนทั่วโลกเดินทางเข้าร่วมซึ่งจะช่วยสะท้อนภาพลักษณ์ความพร้อมของประเทศไทย
3: ประเมินว่าความเสียหายนี้จะมีผลทบต่อการขยายตัวเศรษฐกิจเพียงแค่ 0.1% ก็เลยทำให้มหาวิทยาลัยไทยก็ยังคิดว่าเศรษฐกิจไทยในปีนี้เนี่ยมีโอกาสเติบโตประมาณ 2.2% ถึง 2.5% และถ้ามาตรการเยียวยาฟื้นฟูเกิดขึ้นโดยภาครัฐหรือว่าประชาชนที่ได้รับเงินชดเชยจากบริษัทประกันตลอดจนการที่ประชาชนบางส่วนก็เริ่มซ่อมแซมอาคารหรือว่าทรัพย์สินต่างๆเนี่ยเศรษฐกิจไทยก็น่าจะพร้อมฟื้นตัวภายใต้ไตรมาสที่ 4ที่จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเดือนละประมาณ 2.5 ถึง 3 ล้านคน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ออกประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ของประเทศช่วงวันที่10ถึง12ตุลาคมนี้
4: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ได้ออกประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งหลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการสภาพอากาศพบความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนบนขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทำให้ประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเบื้องต้นได้ประเมินวิเคราะห์สถานการณ์น้ำพบว่ามีพื้นที่เสี่ยงต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันช่วงวันที่10ถึง12ตุลาคม2569ในพื้นที่จังหวัดน่านกรุงเทพมหานครสมุทรสาครระยองจันทบุรีตราดสมุทรสงครามกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังพัทลุงสตูลสงขลายะลาและนราธิวาสรวมถึงเฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่มีปริมาณน้ำมากกว่า180ของความจุเก็บกักได้แก่อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลและอ่างเก็บน้ำประแสจังหวัดระยองอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา จังหวัดปราจีนบุรีอ่างเก็บน้ำวชิราลงกรณ์และอ่างเก็บน้ำศรีนครินทร์จังหวัดกาญจนบุรีอ่างเก็บน้ำแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีอ่างเก็บน้ำปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและจังหวัดซักซ้อมแผนเผชิญเหตุรับฝนตกหนัก 9-13 ตุลาคมนี้
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากสาธารณรัฐสิงคโปร์เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและวางมาตรการรับมือฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่9โดยเปิดเผยว่าแม้ภาพรวมปริมาณฝนในพื้นที่ตอนบนของประเทศเริ่มมีแนวโน้มลดลงแต่จากการแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าในช่วงวันที่ 9-13 ตุลาคมนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้จึงสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งวางแผนบริหารจัดการน้ำซักซ้อมแผนเผชิญเหตุและเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรบุคลากรและเครื่องจักรกลสาธารณภัยอย่างเต็มกำลังพร้อมกำชับให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และจังหวัดบูรณาการข้อมูลการพยากรณ์อากาศระยะสั้นหรือ Nowcast ของนายเสรีสุภราทิตย์ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตรองประธานมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติร่วมกับข้อมูลการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการประเมินสถานการณ์ล่วงหน้า 6-12 ชั่วโมงพร้อมปรับรูปแบบการสื่อสารแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนเข้าใจระดับความเสี่ยงได้ง่ายและทั่วถึง
6: กรมอุตุก็ยังเตือนว่าช่วงวันที่9-13 ตุลาคมทางภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลรวมถึงภาคใต้อาจจะมีฝนเพิ่มและฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งวันนี้จึงเป็นช่วงเวลาสำคัญที่จะต้องร่วมกันเร่งวางแผนการระบายน้ำเพื่อเตรียมพื้นที่รับน้ำและแจ้งเตือนซักซ้อมความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนเราอาจจะรวมเรื่องของ Nowcast ของท่านอาจารย์เสรีซึ่งผมได้ขอให้ท่านได้ปรับรูปแบบของการทำความเข้าใจให้กับประชาชนในวงกว้างเพราะว่าน้ำค้าที่มันเปรียบเป็นเหมือนส่วนขยายของการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา
5: สำหรับพื้นที่ที่คาดการณ์ว่าอาจเกิดน้ำท่วมสูงให้เร่งอพยพประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางออกนอกพื้นที่ทันทีส่วนสถานการณ์ลุ่มน้ำบางปะกงในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราได้สั่งการให้เร่งติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพื่อเร่งการระบายลงสู่ทะเลขณะที่พื้นที่ภาคใต้ให้ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุขั้นสูงสุดโดยกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติจะจัดประชุมติดตามสถานการณ์ทุกวันในเวลา 8:30 นาทีเพื่อให้รัฐบาลเหล่าทัพและตำรวจสนับสนุนการปฏิบัติงานในแต่ละพื้นที่ได้อย่างทันท่วงทีชนัญชิดาสันทองรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมความพร้อมรับมือและป้องกันอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้มั่นใจระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้รวดเร็วหากเกิดฝนตกหนักต่อเนื่อง
7: นายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงภาพรวมของสถานการณ์และการรับมืออุทกภัยในช่วงมรสุมและแนวทางการเยียวยาเกษตรกรว่าขณะนี้ประเทศไทยยังคงอยู่ในช่วงปลายฤดูฝนและจากการติดตามสภาพอากาศพบว่ากลุ่มฝนมีแนวโน้มเคลื่อนตัวลงสู่พื้นที่ภาคใต้โดยเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความแข็งแรงของประตูระบายน้ำคันกั้นน้ำและจัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือสูบน้ำกระจายไว้ในจุดเสี่ยงพร้อมได้ทำการพร่องน้ำระบายน้ำและจัดเตรียมพื้นที่รับน้ำไว้ล่วงหน้าอย่างไรก็ตามหากเกิดภาวะฝนตกต่อเนื่องยาวนานจนเกินความสามารถในการรองรับของลำน้ำและอ่างเก็บน้ำอาจส่งผลให้เกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำหลากได้จึงขอให้ประชาชนติดตามการแจ้งเตือนและข้อมูลจากภาครัฐเพื่อป้องกันการสับสนในส่วนการฟื้นฟูและเยียวยากระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการเตรียมความพร้อมให้ทุกหน่วยงานเข้าช่วยเหลือประชาชนทั้งในระยะเผชิญเหตุและระยะฟื้นฟู
8: ในส่วนของพื้นที่การเกษตรนะครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานในกำกับสังกัดกระทรวงนะครับได้เข้าไปเร่งฟื้นฟูนะครับพื้นที่หลังประสบภัยนะครับขณะนี้ก็ขอส่งกำลังใจให้กับพี่น้องเกษตรกรและพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภาวะทุกข์ภัยในปัจจุบันนี้ด้วยนะครับแล้วก็พี่น้องชาวใต้ตามฤดูกาลของเราตุลาพฤศจิกาก็เป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องรับมรสุมเป็นพื้นที่ถัดไปนะครับก็ขอให้เฝ้าระวังเหตุการณ์และก็รับฟังการแจ้งเตือนต่างๆของทางราชการครับ
7: ด้านนายธวัชชัยไตรวารีผู้อำนวยการส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทานกล่าวว่า สำหรับพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญอย่างอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลากรมชลประทานได้มีการพร่องน้ำในอ่างเก็บน้ำล่วงหน้าเช่นอ่างเก็บน้ำคลองอู่ตะเภาซึ่งปัจจุบันมีปริมาณน้ำเก็บกักเหลือต่ำกว่าร้อยละ10เพื่อเตรียมพื้นที่รองรับน้ำใหม่ในส่วนของคลองภูมิหน้าดำริขณะนี้ได้มีการซ่อมแซมและอุดรอยรั่วในโครงสร้างหลักเรียบร้อยแล้วซึ่งจะทำให้อำเภอหาดใหญ่มีศักยภาพในการระบายน้ำได้สูงสุดถึง 1,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่หากเกิดฝนตกหนักเกินศักยภาพจนน้ำล้นตลิ่งคาดว่าจะสามารถเร่งระบายน้ำออกจากเมืองหาดใหญ่ได้ภายในระยะเวลาประมาณ3วันชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรมการค้าภายในขอความร่วมมือผู้ประกอบการตรึงราคาสินค้าและบริการเตรียมวัสดุอะไหล่และช่างรองรับการฟื้นฟูบ้านเรือนและรถยนต์หลังน้ำลดนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในประชุมร่วมกับผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดโดยขอความร่วมมือให้ตรึงราคาสินค้าและบริการบริหารจัดการสต็อกวัสดุอุปกรณ์และอะไหล่ให้เพียงพอพร้อมเติมและกระจายสินค้าไปยังพื้นที่ที่มีความต้องการเตรียมช่างและบริการซ่อมบ้านเรือนเครื่องใช้ไฟฟ้าและรถยนต์มีผู้ประกอบการให้ความร่วมมือ3กลุ่มหลักได้แก่หมวดวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอาทิโฮมโปรดูโฮมและไทยวัสดุหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ทำความสะอาดอาทิพาวเวอร์บายและพาวเวอร์มอลและหมวดศูนย์บริการและค่ายรถยนต์อาทิบีควิกโตโยต้าและอีซูซุโดยผู้ประกอบการจะจัดโปรโมชั่นช่วยเหลือประชาชนเช่นส่วนลดสินค้าจำเป็นสำหรับฟื้นฟูบ้านบริการสำรวจตรวจเช็คและซ่อมแซมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือราคาพิเศษและแคมเปญเก่าแลกใหม่พร้อมเชิญชวนห้างค้าส่งค้าปลีกและร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้างนำสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและสินค้าสำหรับซ่อมแซมบ้านมาร่วมเปิดจุดจำหน่ายในระดับท้องถิ่นจังหวัดและภาคภายใต้โครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพพร้อมเชิญชวนภาคเอกชนของจำเป็นช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั้งนี้กรมการค้าภายในจะติดตามความต้องการสินค้าและบริการในแต่ละพื้นที่อย่างใกล้ชิดและประสานผู้ประกอบการเพิ่มเติมหากพบความต้องการเร่งด่วนธนาคารออมสินโอนจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมแล้วกว่า 27,000 รายจำนวนเงินกว่า246ล้านบาทขอให้ผู้ประสบภัยตรวจสอบการผูกบัญชีพร้อมเพย์ให้เรียบร้อยเพื่อรับเงินเยียวยาในรอบต่อไปนายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเปิดเผยว่าธนาคารออมสินดำเนินการโอนจ่ายเยียวยาแก่ประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมเงินเยียวยาแก่ประชาชนแล้วจำนวน 27,320 รายณวันที่7ตุลาคม2569คิดเป็นวงเงินรวมกว่า246ล้านบาทจากงบประมาณรวม 4,700 ล้านบาทสำหรับรายชื่อผู้มีสิทธิ์ส่วนที่เหลือยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งธนาคารพร้อมดำเนินการโอนเงินทันทีที่ได้รับข้อมูลในแต่ละรอบทั้งนี้เพื่อความรวดเร็วในการรับเงินเยียวยาธนาคารขอแนะนำให้ผู้ประสบภัยเร่งตรวจสอบและผูกบัญชีพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักให้เรียบร้อยโดยผู้ที่ผูกพร้อมเพย์กับธนาคารออมสินจะสามารถรับเงินได้ทันทีหลังปภ.ส่งข้อมูลส่วนบัญชีต่างธนาคารจะใช้เวลาดำเนินการโอนภายใน1วันสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ GSB Contact Center โทร1115
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์รัฐบาลเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่สภาผู้ว่าการธนาคารโลกและ IMF ปี2569พร้อมประกาศมาตรการปรับรูปแบบการทำงานและวันหยุดพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่ออำนวยความสะดวกและลดปัญหาการจราจร
10: นางสาวพอทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 15,000 คนจาก190ประเทศทั่วโลกซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ทุกหน่วยงานร่วมกันจัดงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเพื่อแสดงศักยภาพแสดงความเชื่อมั่นและกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าการลงทุนรวมถึงการท่องเที่ยวของประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรและการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญรัฐบาลจึงกำหนดมาตรการสำหรับส่วนราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานครระหว่างวันที่12ถึง16ตุลาคม2569ดังนี้วันจันทร์ที่12ตุลาคมให้ปฏิบัติงานนอกสถานที่หรือ Work From Home วันอังคารที่13ตุลาคมวันหยุดราชการวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันพุธที่14และวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมให้ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งหรือ Work From Home วันที่16ตุลาคมกำหนดให้เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษสำหรับภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจไม่ได้กำหนดให้เป็นวันหยุดโดยอัตโนมัติโดยขอความร่วมมือพิจารณาตามความเหมาะสมขณะที่สถาบันการเงินและธนาคารในเขตกรุงเทพมหานครกำหนดหยุดทำการเป็นกรณีพิเศษทั้งนี้หน่วยงานให้บริการประชาชนที่จำเป็นเช่นโรงพยาบาลและสถานีตำรวจยังคงมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามปกตินอกจากนี้การประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์ดังกล่าวจะเลื่อนไปประชุมในวันพุธที่14ตุลาคม2569แทนจึงขอให้พี่น้องประชาชนวางแผนการเดินทางและติดต่อราชการล่วงหน้าในช่วงเวลาดังกล่าวศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: กรมธนารักษ์เปิดจำหน่ายจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569เริ่มต้น100บาท
11: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากรมธนารักษ์ได้จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569หรือ IMF World Bank Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งปรากฏเป็นลวดลายด้านหน้าเหรียญตลอดจนเผยแพร่ชื่อเสียงของประเทศผ่านตราสัญลักษณ์ของการประชุมปรากฏเป็นลวดลายด้านหลังเหรียญโดยรูปแบบเป็นเหรียญโลหะสีขาวทองแดงผสมนิกเกิลชนิดราคาหน้าเหรียญ100บาทแบ่งเป็น2ประเภทได้แก่ประเภทขัดเงาราคาจำหน่าย700บาทผลิตไม่เกิน 30,000 เหรียญและประเภทธรรมดาราคาจ่ายแลก100บาทผลิตไม่เกิน 200,000 เหรียญ
12: วันนี้เนี่ยทางกรมธนารักษ์ก็ได้ทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกซึ่งผมเชื่อว่าจะทรงคุณค่าและจะเป็นหน้าหนึ่งที่บันทึกประวัติศาสตร์ของเศรษฐกิจโลกทีเดียวว่าได้มีการจัดงานของสภาผู้ว่าการที่มีทั้งผู้นำทางเศรษฐกิจและการเงินโลกมาที่เมืองไทยถึงครั้งที่สองก็อยากเชิญชวนประชาชนนะครับที่สนใจในเรื่องเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กรมธนารักษ์ทุกที่นะครับแล้วก็ทางออนไลน์ผมถือว่าเหรียญนี้จะเป็นเหรียญที่ทรงคุณค่าและสะท้อนประวัติศาสตร์ที่ประเทศไทยมีศักยภาพในการเป็นผู้นำเศรษฐกิจและการเงินโลก
11: ประชาชนและนักสะสมสามารถติดต่อขอจำหน่ายและจ่ายแลกได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปผ่านช่องทางส่วนกลางณกองบริหารเงินตราจังหวัดปทุมธานีหน่วยจ่ายแลกถนนจักรพงษ์และถนนพระรามที่6กรุงเทพมหานครสำนักงานธนารักษ์พื้นที่76แห่งทั่วประเทศตลอดจนช่องทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.treasury.go.th และแอปพลิเคชัน TRD e-commerce สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ call center กรมธนารักษ์020594999ปฏิพลสถาพรมารายงาน
0: ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเตรียมใช้เวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยสู่แหล่งทุนในตะวันออกกลางและอาเซียน
13: นายทวีลาบริธาภิรมย์กรรมการและผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเตรียมใช้เวทีการประชุมประจำปีจะพาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569จัดสัมมนาภายใต้หัวข้อการเงินอิสลามจากความเข้มแข็งในยามวิกฤตสู่การเงินเพื่อการเปลี่ยนผ่านในวันที่14ตุลาคมนี้เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเงินอิสลามในฐานะส่วนหนึ่งของระบบการเงินและเชื่อมโยงการเงินอิสลามของไทยกับเครือข่ายในตะวันออกกลางและอาเซียนเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยเข้าถึงเครือข่ายทางธุรกิจและแหล่งทุนมากขึ้นการสัมมนาครั้งนี้จะมีประธานธนาคารอิสลามเพื่อการพัฒนากล่าวปาฐกถาพิเศษพร้อมผู้บริหารด้านการเงินอิสลามจากมาเลเซียอินโดนีเซียและบรูไนเข้าร่วมเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการเงินอิสลามโดยไทยมีศักยภาพด้านอาหารการแปรรูปอาหารการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจฮาลาลซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับตลาดการเงินอิสลามในภูมิภาคได
14: ้ในช่วงการจัดงาน World Bank ของประเทศไทยเนี่ยจริงๆก็เป็นโอกาสดีเราก็เลยมีความคิดที่จะจัดไซต์อีเวนต์ตรงกับวันที่14ตุลาคมในช่วงเช้าการสัมมนาครั้งนี้ที่คนจากหลายภูมิภาคในโลกมานั่งอยู่ด้วยกันครึ่งวันและคนต่างๆเหล่านั้นมาเล่าให้ฟังว่าในประเทศเขามันมีประสบการณ์การเงินอิสลามไปไกลมากน้อยแค่ไหนเราก็จะได้มีภาพใหม่ของการเงินอิสลามว่ามันไม่ใช่เรื่องเฉพาะศาสนามันไม่ใช่เรื่องเฉพาะพี่น้องมุสลิมมันเป็นเรื่องของทั้งโลกผมคิดว่าคำสุดท้ายที่เราบอกว่าการเงินอิสลามเนี่ยมันก็คงอยู่ในฐานะส่วนหนึ่งของระบบการเงินนะดังนั้นอยากให้ประเทศไทยเนี่ยสร้างเรื่องพวกนี้ให้แข็งแรงขึ้นให้ได้
13: กรรมการและผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยกล่าวอีกว่าการจัดสัมมนาภายใต้การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569จะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระยะยาวกับประเทศในอาเซียนและตะวันออกกลางและสร้างการรับรู้ถึงศักยภาพของไทยในการพัฒนาการเงินอิสลามควบคู่กับเศรษฐกิจฮาลาลปุริมปราศโสภาภาครายงาน
0: กระทรวงการต่างประเทศยืนยันข่าวที่อ้างว่าสหรัฐต้องการให้ไทยยุติความพยายามรุกล้ำดินแดนกัมพูชาเป็นข่าวบิดเบือนซึ่งไทยยังคงปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมอย่างเคร่งครัด
15: นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงกรณีที่กัมพูชารายงานข่าวการให้สัมภาษณ์ของนายกรัฐมนตรีกัมพูชาว่าสหรัฐผลักดันให้ไทยยุติการดำเนินการที่จะเพิ่มความตึงเครียดหรือพยายามรุกล้ำดินแดนกัมพูชารวมถึงกัมพูชาเรียกร้องให้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการเขตแดนร่วมหรือ JBC ไทยกัมพูชานั้นในห้วงที่ผ่านมาผลการหารือระหว่างผู้แทนระดับสูงของไทยกับสหรัฐโดยเฉพาะการพบหารือระหว่างรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐที่นครนิวยอร์กเมื่อวันที่24กันยายนที่ผ่านมาและการหารือครั้งล่าสุดกับเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยเมื่อวันที่5ตุลาคมไม่ได้มีลักษณะตามรายงานข่าวดังกล่าวกรณีนี้จึงเป็นอีกครั้งหนึ่งที่สะท้อนถึงความพยายามของกัมพูชาที่มักปิดเบือนข้อเท็จจริงเพื่อประโยชน์ทางการเมืองภายในเป็นประจำซึ่งไม่เป็นประโยชน์ต่อการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและบั่นทอนบรรยากาศความพยายามแก้ไขปัญหาร่วมกันไทยยืนยันว่ายึดมั่นในการแก้ไขปัญหากับกัมพูชาโดยสันติผ่านการพูดคุยหารือและกลไกทวิภาคีที่มีอยู่และที่ผ่านมาฝ่ายไทยเคารพและปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมอย่างเคร่งครัดปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: พาณิชย์จังหวัดเพชรบุรีติดตามสถานการณ์ราคาผักและไข่ไก่ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีด้านปริมาณราคาในช่วงเทศกาลกินเจและผลกระทบจากน้ำท่วมพร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าในราคาที่เป็นธรรมและไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้า
16: สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรีโดยกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ราคาผักและไข่ไก่ณอำเภอบ้านแหลมอำเภอเมืองอำเภอท่าหยางและอำเภอชะอำทางด้านปริมาณราคาในช่วงเทศกาลกินเจและผลกระทบจากน้ำท่วมพร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าในราคาที่เป็นธรรมและไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าและต้องปิดป้ายแสดงราคาสินค้าให้ชัดเจนให้ผู้บริโภคได้เปรียบเทียบราคาก่อนตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการค้าได้รับทราบกรณีไม่ปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายปลีกสินค้าและค่าบริการมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพ.ศ. 2542ส่วนกรณีจำหน่ายสินค้าในราคาสูงเกินสมควรมีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา 29 หากประชาชนพบการจำหน่ายสินค้าในราคาที่ไม่เป็นธรรมไม่ปิดป้ายแสดงราคาหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเครื่องชั่งสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569ณภัสวรรณมีลิสวท.เพชรบุรีรายงาน
0: ก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงาเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมกิจกรรมถือศีลกินผักจังหวัดพังงาภายใต้แนวคิดศรัทธานำทางเส้นทางนำเที่ยวพังงาสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งศรัทธาอิ่มบุญอิ่มใจถือศีลกินผักพังงา9วัน9คืน
17: นายอุทิศลิ่มสกุลผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงากล่าวว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงากำหนดจัดกิจกรรมถือศีลกินผักจังหวัดพังงาภายใต้แนวคิดศรัทธานำทางเส้นทางนำเที่ยวพังงาสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งศรัทธาอิ่มบุญอิ่มใจถือศีลกินผัก9วัน9คืนในระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคม2569โดยนำเสนอ9อาม9พร9อาม9เมนูและกิจกรรมอิ่มบุญ9บาทโดยมีศาลเจ้าทั่วทั้งจังหวัดพังงาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งนี้มีการจัดทำพาสปอร์ตเส้นทางการเดินทางไปยังศาลเจ้าของแต่ละอำเภอด้วยโดยหากนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมครบ10ศาลเจ้าจะได้รับของที่ระลึกจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงาผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงายังได้กล่าวต่อไปด้วยว่านักท่องเที่ยวเข้าพัก50โรงแรมที่ร่วมรายการระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคม2569จะได้รับเสื้อกุยเฮงจากททพังงา1ตัวต่อ1การเข้าพักโดยสามารถสแกน QR Code โรงแรมที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ที่หน้าเพจ Facebook ททสำนักงานพังงา TAT พังงา Office ฉัตรชัยจิตจำนงสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามประเทศครับ
18: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับรอสโปเตรฟนาซอหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคและกำกับดูแลด้านสาธารณสุขของรัสเซียออกแถลงการเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าหน่วยงานกำลังทยอยยกเลิกมาตรการป้องกันที่ประกาศไปก่อนหน้านี้หลังจากประเมินแล้วว่าไม่มีความเสี่ยงที่จะเกิดการระบาดของเชื้อกาฬโรคจากเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่หญิงที่ทำงานในห้องปฏิบัติการของสถาบันวิจัยต่อต้านกาฬโรคในแคว้นอิคุตภูมิภาคไซบีเรียของรัสเซียเสียชีวิตการติดเชื้อกาฬโรคปอดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วรอสโปเตรฟนาซอยืนยันว่าไม่พบการติดเชื้อกาฬโรคในกลุ่มบุคคลที่สัมผัสใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่รายดังกล่าวและปล่อยให้ผู้ที่ถูกกักตัวเพื่อเข้าเฝ้าระวังทางการแพทย์เกือบร้อยละ90หลังผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการไม่พบเชื้อก่อโรคที่เป็นอันตรายแต่อย่างใด
0: นายโทชิฮิโรคิตามุระโฆษกกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นเปิดเผยว่ารัฐบาลญี่ปุ่นดำเนินการยื่นข้อเรียกร้องให้ทางการจีนให้เกียรตินางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นหลังนายกัวเจียคุนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนเรียกนางทาคาอิจิโดยไม่ระบุตำแหน่งนายกรัฐมนตรีระหว่างการแถลงข่าวเมื่อเดือนที่แล้วโดยนายคิตามุระย้ำว่าแม้ทั้งสองประเทศจะมีจุดยืนแตกต่างกันแต่ควรให้เกียรติผู้นำของอีกประเทศตามธรรมเนียมทางการทูตทั้งนี้ในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาญี่ปุ่นพยายามลดความตึงเครียดทางการทูตกับจีนโดยให้สมาชิกรัฐสภาญี่ปุ่นเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการเพื่อหารือและปรับความเข้าใจระดับทวิภาคีขณะที่นายกรัฐมนตรีทาคาอิจิกล่าวระหว่างการแถลงนโยบายล่าสุดเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาที่ระบุว่าจีนเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่สำคัญพร้อมยืนยันว่าจะพัฒนาความสัมพันธ์กับจีนให้ดียิ่งขึ้น
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านักเรียนหลายร้อยคนออกชุมนุมตามท้องถนนในเมืองลีแยดทางตะวันออกของเบลเยียมเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลปรับปรุงระบบการศึกษาโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาที่พุ่งสูงขึ้นห้องเรียนแออัดและความยากลำบากในการเข้าถึงสื่อการเรียนการสอนด้านทางการเบลเยียมออกคำแนะนำให้ผู้ประกอบการร้านค้าปิดทำการก่อนกำหนดหลังประเมินว่าจะเกิดเหตุจราจลขณะเดียวกันเตือนให้ประชาชนหลีกเลี่ยงพื้นที่ในกลางเมืองเนื่องจากการชุมนุมประท้วงส่งผลให้การจราจรติดขัดรุนแรงการชุมนุมประท้วงของนักเรียนในเบลเยียมครั้งนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากการชุมนุมประท้วงครั้งใหญ่ของนักเรียนในฝรั่งเศสที่ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาด้านสภาพแวดล้อมการศึกษาอย่างไรก็ตามตำรวจปราบจราจรของฝรั่งเศสใช้ความรุนแรงกับกลุ่มผู้ชุมนุมซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักเรียนชั้นมัธยมจนหลายฝ่ายกล่าวหาว่าทางการฝรั่งเศสใช้กำลังเกินกว่าเหตุในการสลายการชุมนุม
0: กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐเผยแพร่ร่างมาตรการทำกำหนดให้นักศึกษาชาวต่างชาติที่ถือวีซ่า F1 ซึ่งเป็นวีซ่าสำหรับการเดินทางไปศึกษาต่อในสหรัฐแบบเต็มเวลาจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียม $70,000หากต้องการฝึกงานภาคปฏิบัติในสหรัฐและจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มอีก $30,000หากต้องการฝึกงานเพิ่มเติมขณะที่ปัจจุบันค่าธรรมเนียมในการฝึกงานอยู่ที่$535โดยกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐระบุว่ามาตรการนี้มีจุดประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตในระบบการตรวจคนเข้าเมืองและเพื่อคุ้มครองแรงงานชาวอเมริกันอย่างไรก็ตามร่างมาตรการดังกล่าวยังไม่มีผลบังคับใช้เนื่องจากต้องเปิดรับความคิดเห็นเป็นเวลา30 วันและหากมีการประกาศมาตรการฉบับสมบูรณ์รัฐบาลสหรัฐจะให้เวลาสถานศึกษานักศึกษาและนายจ้างเตรียมตัวอีก60 วันก่อนเริ่มบังคับใช้มาตรการดังกล่าวต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
19: การแข่งขันเทเบิลเทนนิสรายการไชน่าสแมช2026ที่กรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในประเภทหญิงเดี่ยวรอบ2อรวรรณภารนังมือ101ของโลกทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะซุนอิงชามือ1ของโลกจากจีน3-1เกม81 11-4 12-10 และ12-10 ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายไปพบกับโฮโนกะฮาชิโมโตะมือ14ของโลกจากญี่ปุ่นต่อไปแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์500รายการอาร์กติกโอเพ่นที่ประเทศฟินแลนด์ในรอบแรกชายเดี่ยววิวกุลวุฒิวิทิสารเจ้าของเหรียญทองเอเชียนเกม2026และมือ1ของโลกชาวไทยยังฟอร์มร้อนแรงไล่ตบเอาชนะจูซวนเฉินมือ44ของโลกจากจีน2เกมรวด 21-19และ 21-9 ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายไปพบกับเวิงฮงหยางมือ26ของโลกจากจีนในวันนี้ด้านชายคู่พีรชัยสุขพันธ์กับภักพลธีระรัศกุลคู่มือ34ของโลกเอาชนะดาเนียลลุนการ์ดกับแมทเวสเตอร์การ์ดคู่มือ13ของโลกจากเดนมาร์ก2-1เกม 21-17 18-21 และ 21-17ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายไปเจอกับคริสโตเฟอร์กับแมทธิวกิมลี่คู่มือ33ของโลกจากสกอตแลนด์ในวันนี้การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียนรายการช้อปปี้ครับ2026ถึง2027รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดแรกบุรีรัมย์ยูไนเต็ดตัวแทนจากไทยแชมป์เก่า2สมัยเปิดบ้านทำได้แค่เสมอบอร์เนียว FC ซามารินดาตัวแทนจากอินโดนีเซีย0-0แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันราชบุรี FC ตัวแทนจากไทยอีก1ทีมเปิดบ้านเสมอโฮจิมินห์ซิตี้ตัวแทนจากเวียดนาม1-1แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนสำหรับในวันนี้ยังมีตัวแทนจากไทยลงสนามในกลุ่ม B การท่าเรือ FC พบกับเพอร์ซิปบันดุงตัวแทนจากอินโดนีเซียในเวลา 19:00 นถ่ายทอดสดทาง True Vision Nowลีโอเนลเมสซี่ลงเล่นเป็นนัดสุดท้ายในนามทีมชาติอาร์เจนตินาในเกมฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์พบกับเบนินโดยในนาทีที่10มีการหยุดเกมชั่วคราวเพื่อให้แฟนบอล 85,000 คนยืนปรบมือเป็นเกียรติให้กับเมสซี่และในการแข่งขันเจ้าตัวยังคงฟอร์มยอดเยี่ยมตลอดทั้งเกมทำ2แอสซิสต์และ1ประตูพาทีมเอาชนะเบนิน3-0เป็นการอำลาทีมชาติอาร์เจนตินาอย่างยิ่งใหญ่สำหรับเมสซี่ลงสนามให้ทีมชาติอาร์เจนตินารวม208นัดทำได้126ประตูและ69แอสซิสต์พร้อมมีส่วนสำคัญในการพาทีมคว้าแชมป์โคปาอเมริกา2สมัยและแชมป์ฟุตบอลโลก1สมัยทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเตรียมลงสนามทำการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบคัดเลือกรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม F นัดที่2พบกับมาเก๊าในวันนี้เวลา 19:00 นถ่ายทอดสดทาง YouTube BG Sport มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีจัดพิธีมอบเงินรางวัลแก่นักกีฬาของมหาวิทยาลัย10คนที่เป็นตัวแทนทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ณหอประชุม BTU Hall มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีซึ่งนักกีฬาที่ได้เหรียญทองเอเชียนเกมมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีมอบเงินรางวัลให้ 100,000 บาทเหรียญเงิน 50,000 บาทและเหรียญทองแดง 30,000 บาทโดยมีศาสตราจารย์บังออนเบญจาธิกุลอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีและศาสตราจารย์พิเศษดวงฤทธิ์เบญจาธิกุลชัยรุ่งเรืองรองอธิการบดีเป็นประธานมอบรางวัลโดยนักกีฬาที่ได้เหรียญทองได้แก่บิลภูริพลบุญสอนนักกรีฑาทีมชาติไทยคว้า2เหรียญทอง1เหรียญเงินจากการแข่งขันวิ่ง100เมตร200เมตรและวิ่งผัดผสม 4x100 เมตรรวมถึงวิวกุลวุฒิวิทิสาร จากแบดมินตันชายเดี่ยวจิรติจันเลียงจากเทคบอลอติการคงแก้วจากตะกร้อทีมชุดหญิงภูตะวันโสภาจากตะกร้อทีมเดี่ยวชายและกันจุฑาภัทรบุญซ่อนจาก MMA ส่วนเหรียญเงินได้แก่นาวินปินทสูตรจากเทควันโดภูมิเซ่และมณีวันบุตรสุวรรณคาราเต้รุ่นน้ำหนัก68กิโลกรัมขึ้นไปหญิงส่วนเหรียญทองแดงได้แก่นุชนาสิงห์ฉลาดจากยูยิสูรุ่น52กิโลกรัมหญิงและเฉลิมพลเจริญกิจอมรจากแบดมินตันทีมชายรวมเป็นเงิน 960,000 บาทจากผลงานคว้าไป7เหรียญทอง4เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงกัญญารัตน์ขุนเมืองนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชวนแฟนกีฬาร่วมงานมหกรรมหนังสือ Book Expo Thailand 2026ติดตามได้จากรายงาน
20: นันทกรวุฒิชัยพรกุลนายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยโบกัญญารัตน์ขุนเมืองนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยตำแหน่งบอลเร็วร่วมแถลงข่าวมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่31 Book Expo Thailand 2026โดยโบกัญญารัตน์ขุนเมืองเปิดเผยว่าหนังสือที่ชื่นชอบคือหนังสือที่ผ่อนคลายจิตใจและหนังสือว่าด้วยหลักการใช้ชีวิตเพราะช่วยจัดระเบียบความคิดเติมกำลังใจจากการแข่งขันพร้อมชวนนักอ่านทุกวัยออกค้นพบเรื่องราวความคิดและแรงบันดาลใจใหม่ๆภายใต้แนวคิด Unread Message คุณได้รับข้อความใหม่ก่อนเปิดงานอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่23ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนณฮอลล์ 5-7 ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์กัญญารัตน์ขุนเมืองนักตบสาวไทยกล่าวเชิญชวนแฟนกีฬามาร่วมงานมหกรรมหนังสือ Book Expo Thailand ครั้งนี้มีหนังสือกีฬาและหนังสืออื่นๆมากมายและฝากเชียร์วอลเลย์บอลไทยกันต่อไปด้วย
21: อยากให้คนที่อาจจะยังไม่เคยมาอะไรเงี้ยค่ะก็อยากเชิญชวนให้มาแล้วก็อยากให้แฟนคลับวอลเลย์บอลละกันค่ะเข้ามาเดินแล้วก็เข้ามาชมกันเยอะๆค่ะก็หวังว่าจะได้อะไรกลับไปปีนี้เป็นปีที่หนูว่าวอลเลย์บอลเป็นปีที่ประสบความสำเร็จมากค่ะแล้วก็ขอบคุณแฟนวอลเลย์บอลแล้วก็แฟนกีฬาทุกคนที่สนับสนุนกีฬาวอลเลย์แล้วก็ติดตามมาโดยตลอดค่ะก็หลังจากนี้ก็จะจบรายการทีมชาติค่ะก็จะเป็นการไปเล่นลีกต่างประเทศหรือว่าการเล่นลีกในไทยก็อยากฝากให้แฟนวอลเลย์บอลทุกคนก็เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะแล้วก็สนับสนุนกีฬาวอลเลย์บอลด้วยค่ะ
20: สำหรับนักตบสาวไทยหลังจบจากภารกิจทีมชาติไทยก็จะไปแข่งขันลีกอาชีพกับต้นสังกัดต่างๆโดยวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกฤดูกาล 2026-2027 จะเริ่มแข่งขันช่วงปลายปีนี้พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
19: นายไมตรีคงเรืองนายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าทัพนักกีฬาพาราไทยมีความพร้อมเต็มร้อยโดยเตรียมออกเดินทางสู่นาโกย่าในวันที่11ตุลาคมนี้เป้าหมายเหรียญทองของสมาคมนอกเหนือจากวิลแชร์เรซซิ่งที่หวัง6เหรียญทองแล้วยังมีเทเบิลเทนนิสและฟันดาบที่ตั้งเป้าไว้ประเภทละ4เหรียญทองรวมไปถึงยิงปืนและยกน้ำหนักที่มีลุ้นเหรียญรางวัลเช่นเดียวกันขณะที่กลุ่มนักกีฬาดาวรุ่งสายเลือดใหม่ก็มีศักยภาพดีพอที่จะแจ้งเกิดในระดับเอเชียครั้งนี้สำหรับศึกเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026จะจัดขึ้นระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมชิงชัย492เหรียญทองจาก18ชนิดกีฬาปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
22: สิริสิงห์จินตกรรมงามล้ำเลิศพาบรรเจิดส่องอารามงามสดสีด้วยพระปรีชาสามารถราชนารีขอทรงพระเจริญทวียิ่งยืนนานควรมิควรแล้วแต่จะโปรดกล้าวกระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
23: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: 12:44 รับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งส่วนประเทศไทยตอนบนมีฝนน้อยแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ส่วนมากบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้ ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านอ่าวไทยและภาคใต้สำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยอันหนึ่งในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลทำให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากอุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:17 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.48 เมตรและเวลา 18:11 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.96 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:38 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 93 เซนติเมตรและเวลา 11:59 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 89 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:14 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:03 นาที
1: ต่อไปติดตามรับฟังข่าวบริการครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่บัญชี 174-0-19713-2 และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปกรมการขนส่งทางบก อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้รถที่ประสบปัญหาแผ่นป้ายทะเบียนสูญหายจากการขับรถผ่านพื้นที่น้ำท่วมหรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีสูญหายหรือชำรุดโดยลดขั้นตอนให้สามารถขอออกใบแทนได้โดยไม่ต้องนำใบคู่มือจดทะเบียนรถหรือเล่มทะเบียนรถฉบับจริงไปแสดงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยให้ผู้ถือกรรมสิทธิ์เจ้าของรถหรืออยู่ระหว่างการเช่าซื้อกับสถาบันการเงินนำสำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถในกรณีไม่มีสำเนาใบคู่มือให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของเจ้าของรถหรือหนังสือมอบอำนาจมีค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถแผ่นละ100บาทค่าคำขอ5บาทสามารถยื่นขอดำเนินการได้ที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศภายในวันที่30พฤศจิกายน2569กรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

0: งอายุ www.dop.go.th สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน7อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชาเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน2อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชาและเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน4อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขาวิชาการบัญชีการเงินและการธนาคารหรือเทียบเท่าเปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ที่ m-society.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่26ตุลาคม2569กรมที่ดินรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการจำนวน3อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน1อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน6อัตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน10อัตราเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานจำนวน1อัตราและเปิดรับสมัครสำหรับผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานและตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมที่ดิน www.dol.go.th หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการหรือที่ dol.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่29ตุลาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปติดตามรับฟังบทความประจำวันครับ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องแสงเลเซอร์อันตรายมากกว่าที่คิดท่านผู้ฟังคะปัจจุบันชีวิตประจำวันของคนเรามักจะใกล้กับแสงเลเซอร์มากกว่าที่คาดคิดเนื่องด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นทำให้สิ่งของหลายๆประเภทมีความเกี่ยวข้องกับแสงเลเซอร์อาทิอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของเล่นเด็กเครื่องมือวัดระยะไปจนถึงอุปกรณ์นวัตกรรมอย่างตัวชี้เลเซอร์ซึ่งอุปกรณ์ลำแสงดังกล่าวหากใช้ผิดวัตถุประสงค์อาจจะส่งผลกระทบกับร่างกายโดยเฉพาะดวงตาได้ค่ะข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบ.ระบุว่าจากอันตรายดังกล่าวจึงได้ออกประกาศให้ผลิตภัณฑ์ที่มีแสงเลเซอร์เป็นส่วนประกอบเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลากเพื่อสร้างมาตรฐานความปลอดภัยและให้ข้อมูลการใช้งานที่ถูกต้องแก่ประชาชนประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้กับสินค้าทุกชนิดที่มีแหล่งกำเนิดแสงเลเซอร์โดยกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดทำฉลากภาษาไทยที่อ่านง่ายและชัดเจนซึ่งต้องระบุสาระสำคัญอันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ผู้บริโภคพึงทราบได้แก่ชื่อประเภทสินค้าเครื่องหมายการค้าของผู้ผลิตหรือผู้นำเข้ารวมถึงสถานที่ประกอบการและประเทศที่ผลิตข้อมูลทางเทคนิคเพื่อความปลอดภัยต้องระบุระดับความอันตรายของแสงเลเซอร์ค่าความยาวคลื่นและค่ากำลังเลเซอร์สูงสุดอย่างชัดเจนรวมถึงรายละเอียดการใช้งานและวันผลิตวิธีใช้ข้อแนะนำคำเตือนราคาและวันเดือนปีที่ผลิตหรือหมดอายุนอกจากนี้ต้องมีข้อความคำเตือนที่ต้องปรากฏบนผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้เลเซอร์ระดับ4ซึ่งมีความเข้มแสงสูงกฎหมายบังคับให้ระบุข้อความที่แจ้งเตือนถึงความอันตรายว่าอันตรายจากลำแสงเลเซอร์อาจทำให้ตาบอดหรือตาบอดสนิทพร้อมข้อห้ามสำคัญคือห้ามจ้องมองลำแสงโดยตรงและข้อควรระวังสำหรับเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีที่ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ปกครองเสมอโดยตัวอักษรบนฉลากต้องมีความสูงไม่น้อยกว่า2มิลลิเมตรหากผู้ประกอบธุรกิจขายสินค้าที่ควบคุมฉลากโดยไม่มีฉลากหรือแสดงข้อความบนฉลากไม่ถูกต้องต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและในกรณีผู้ผลิตเพื่อขายหรือผู้สั่งหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับจบบทความประจำวันเรื่องแสงเลเซอร์อันตรายมาก

0: ว่าที่คิดเรียบเรียงโดยอานนท์นันตสุคนภูมิรัฐมีลักษณะนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th ติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
1: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
2: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999 บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ขอให้ทุกท่านร่วมมือร่วมใจกันอย่างมั่นคงแน่วแน่และหากมีอุปสรรคปัญหาใดๆเกิดขึ้นก็เผชิญปัญหาอย่างผู้มีสติมีปัญญาและร่วมกันคิดอ่านปฏิบัติแก้ไขด้วยเหตุผลด้วยหลักวิชาและด้วยความบริสุทธิ์จริงใจรวมกำลังความรู้ความสามารถของทุกคนทุกฝ่ายมาใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสมทันต่อเหตุการณ์พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวันบรรณาธิการข่าวชโลธรจัญญาและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

ชีวิตทั่วทิศถิ่นไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทย

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะวันนี้เราพบกันในวันพฤหัสบดีค่ะวันนี้วันที่8ตุลาคม2569วันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสารติสกุลค่ะ
0: และสีส้มเพ็ญประภัยวงเสงี่ยมนะคะกลับมาจัดรายการหลังจากห่างหายกันไป1ปีนะก็คิดถึงคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะกลับมารับฟังกันได้นะคะทุกวันพฤหัสแบบนี้นะคะสีส้มก็จะกลับมาจัดรายการทั่วทิศถิ่นไทยอีกครั้งนึงนั่นเองค่ะรายการของเรานะคะรับฟังได้ทาง FM ค่ะสวท. FM 92.5 MHz นะคะ AM 891 kHz และเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศค่ะรวมถึงที่ Facebook Live ด้วยนะคะเข้ามาชมกันได้ค่ะทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะเข้ามากดไลค์กดแชร์รวมถึงทิ้งคำถามกันได้วันนี้พูดคุยกันถึงเรื่องของการเกษตรกันด้วยค่ะ
1: ค่ะวันนี้เรื่องของการเกษตรนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของการเตรียมพร้อมที่จะจัดงานซึ่งจะมีขึ้นในวันที่10ถึง13ตุลาคมนี้นะคะเนื่องในโอกาสวันสำคัญนั่นก็คือวันนวมินทรมหาราชนะคะ13ตุลาคมค่ะสำหรับกิจกรรมนี้นะคะโอ้โหจะบอกว่าใครที่พลาดเนี่ยเรียกว่าคุยกับใครไม่รู้เรื่องเลยนะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจบครบอยู่ที่เดียวเลยค่ะในงานนี้พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติที่จังหวัดปทุมธานีนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่ค่ะท่านรองสำเภางามเฉยนะคะท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานการเกษตรพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานีจะมาอัปเดตให้ฟังด้วยนะคะสำหรับการเตรียมความพร้อมว่าตอนนี้เนี่ยการเตรียมงานไปถึงไหนแล้วกี่เปอร์เซ็นต์แล้วและมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจด้วยส่วนในช่วงนี้ค่ะเป็นเรื่องของการผลักดันเรื่องซอฟต์พาวเวอร์แล้วกันนะเพราะว่าเป็นประจำที่รายการทั่วทิศถิ่นไทยเนี่ยมาเจอคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนั้นเราก็จะนำเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์มาส่งต่อคุณผู้ฟังนะคะแต่วันนี้จะให้น้องส้มเป็นน้องใหม่ในช่วงปีใหม่นี้นะคะมาใหม่ๆเนี่ยก็ให้ทำงานเลยค่ะพาไปเที่ยวกันหน่อย
0: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะพาไปที่จังหวัดสุรินทร์บ้านเกิดของพี่กบ
1: ดิฉันเอง
0: นั่นเองนะคะที่บริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดีศรีนรงค์จางวางค่
1: ะ
0: ที่นี่นะคะเมื่อวานนี้เขามีการจัดงานไปนั่นก็คืองานประเพณีแซนโดนตาบูชาบรรพบุรุษประจำปี2569ต้องบอกเป็นงานใหญ่พี่กบอย่างพี่กบเคยไปร่วมงานไหมคะ
1: ใช่เคยร่วมงานเพราะว่าตั้งแต่เด็กๆเนี่ยคนที่อยู่ในพื้นที่ก็จะมีจริงๆแล้วเขาเรียกว่าประเพณีของชาวเขมรในท้องถิ่นก็คือจังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์ศรีสะเกษที่จะมีประเพณีแบบนี้คล้ายๆกับว่าเป็นวันศาสตร์อ่ะคล้ายกับวันศาสตร์แต่ว่าอันนี้เป็นวันศาสตร์ของเขมรศาสตร์ของชาวไทยเชื้อสายลาวก็มีเนาะอันนี้ของเขมรกัมพูชาไม่ใช่กัมพูชาสุรินทร์ศรีสะเกษและบุรีรัมย์ใช่ค่ะ
0: ประมาณนี้นะคะก็งานครั้งนี้นะคะเป็นจัดงานใหญ่เป็นครั้งที่21แล้วค่ะเพื่อสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสุรินทร
1: ์
0: พร้อมส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและประชาชนได้เรียนรู้และมีส่วนร่วมในการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมของบรรพบุรุษให้คงอยู่สืบไปนะคะกิจกรรมภายในงานค่ะก็มีการแสดงแล้วก็กิจกรรมวัฒนธรรมหลากหลายไม่ว่าจะเป็นพิธีแซนดนตานะคะพิธีจูนดนตาพิธีสงฆ์ขบวนแห่รอบเมืองนะคะนิทรรศการการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านรวมไปถึงกิจกรรมสร้างสีสันอย่างการแข่งขันขูดมะพร้าวค่ะก็เป็นการจัดกิจกรรมท่ามกลางบรรยากาศสนุกสนานแล้วก็คึกคักกันเลยคนสุรินทร์ก็ชอบเรื่องสนุกสนานแบบนี้นะคะก็มาร่วมงานกันอย่างคึกคักกันเลยนะ
1: คะ
0: งานแซนดนตานะคะเป็นประเพณีที่จะจัดขึ้นในวันแรม14ค่ำเดือน10เพื่อให้ลูกหลานได้กลับมารวมญาติกันค่ะเตรียมเครื่องเส้นไหว้เพื่อแสดงความระลึกถึงและความกตัญญูต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับและในวันรุ่งขึ้นก็จะนำอาหารข้าวหวานและเครื่องไทยธรรมไปทำบุญที่วัดเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษนะคะงานนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นงานใหญ่นะใครที่เพิ่งเห็นนะการบรรยากาศการจัดกิจกรรมแบบนี้ไปปีหน้าสนใจนะก็อาจจะต้องดูปฏิทินกันสักหน่อยว่าช่วงนี้ถึงประเพณีแซนดนตาแล้วอยากจะไปเที่ยวสุรินทร์ก็สามารถไปได
1: ้โอกาสจะพาน้องส้มไปนะน้องส้มต้องประทับใจแน่นอนเพราะว่าไปจังหวัดสุรินทร์เนี่ยต้องเจอน้องช้างสัญลักษณ์ของจังหวัดสุรินทร์นะคะช้างประจำจังหวัดแล้วก็เดือนหน้าก็มีงานสำคัญอีก วันช้างสุรินทร
0: ์ว้าว
1: งานช้างเขาเรียกงานช้างสุรินทร์ไม่ใช่วันช้างงานช้างสุรินทร์นะคะเขาจะจัดหลายวันเลยเป็นงานประเพณีนะคะเป็นประจำทุกๆปีเนี่ยก็จะมีโอ้โหจะบอกว่านักท่องเที่ยวเนี่ยไม่ใช่แค่ชาวไทยนะส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นชาวต่างชาติก็จะเดินทางมาเพราะว่าเขาจะต้องมาพักข้างแรมก่อนก็จะจองโรงแรมแต่ว่าใครจะไปในช่วงงานช้างสุรินทร์เนี่ยต้องแพลนไว้ล่วงหน้านะเพราะว่าที่พักอาจจะเต็มได้เตรียมไว้ให้พร้อมนะคะมาดูกันหน่อยค่ะข่าวสารวันนี้นะคะอัปเดตเรื่องของการประชุมที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะคะได้เป็นประธานไปในช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะที่กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะคะเพื่อติดตามสถานการณ์แล้วก็การให้การช่วยเหลือซึ่งมีมาตรการออกมาแล้วนะคะว่าจะต้องมีการเยียวยายังไงบ้างมีมาตรการอะไรบ้างสำหรับผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมนะคะเอาพูดเป็นภาษาบ้านๆก็คือภัยน้ำท่วมนี่แหละน
0: ะ
1: มีการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เนื่องจากว่าท่านนายกเนี่ยไม่ได้อยู่ในประเทศไทยท่านเดินทางไปทำภารกิจที่สิงคโปร์นะคะมีการประชุมที่นั่นซึ่งเมื่อช่วงเช้านะคะก็มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดเข้าร่วมประชุมด้วยนะคะแล้วก็หน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมด้วยเช่นกันค่ะท่านนายกอนุทินนะคะท่านก็บอกว่าต้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามาร่วมประชุมในครั้งนี้นะคะคือการประชุมเนี่ยต่อเนื่องมาเป็นเวลา9วันแล้วค่ะสำหรับสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยฝนในพื้นที่ตอนบนของไทยแนวโน้มลดลงค่ะแต่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยยังมีการประกาศแจ้งเตือนนะคะว่าในช่วงวันพรุ่งนี้ก็จะการประกาศเนี่ยสังเกตดูไหมเขาจะประกาศเป็นช่วง
0: ๆ
1: เป็นรายสัปดาห์ก็มีนะคะในวันพรุ่งนี้9ตุลาคมไปจนถึง13ตุลาคมภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็ภาคใต้อาจจะมีฝนเพิ่มขึ้นค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ทุกภาคส่วนน่าจะต้องร่วมแรงร่วมใจกันค่ะที่จะมาทำหน้าที่นะคะในการทำงานโดยเฉพาะเรื่องของการบริหารจัดการน้ำต้องวางแผนการระบายน้ำให้ดีเพื่อที่จะรองรับน้ำฝนที่จะมาในช่วงนี้แหละค่ะรวมไปถึงมีการแจ้งซักซ้อมความเข้าใจกับประชาชนก่อนที่ฝนระลอกใหม่นั้นจะมาถึงด้วยนะคะจะสังเกตได้ว่าทางหน่วยงานภาครัฐหรือว่าสื่อต่างๆเนี่ยก็ออกประโคมข่าวออกมานะว่าเดี๋ยวในช่วงนี้จะมีฝนมาเพราะฉะนั้นประชาชนที่ติดตามข่าวสารเขาก็จะได้เตรียมความพร้อมค่ะสำหรับข้อสั่งการท่านนายกรัฐมนตรีเขาก็มีข้อสั่งการนะคะให้ทุกหน่วยงานแล้วก็ทุกจังหวัดเนี่ยดำเนินการ8ประเด็นสำคัญค่ะประเด็นเรื่องแรกนะคะเป็นเรื่องของด้านสาธารณสุขซึ่งได้กำชับให้กระทรวงสาธารณสุขนั้นเตรียมเรื่องของการดูแลสุขภาพสำหรับพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่เพื่อที่จะรับมือปัญหาสุขภาพแล้วก็การติดเชื้อซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้ในช่วงที่น้ำลดค่ะ2ก็คือการจัดการซากสัตว์นะคะหลังจากที่น้ำท่วมเนี่ยจะสังเกตได้ว่าหลายจังหวัดก็มีปัญหาว่าสัตว์ตายนะสัตว์ที่เลี้ยงอยู่ในฟาร์มอย่างฟาร์มสุกรนะในบางจังหวัดก็น้ำท่วมแล้วก็เสียชีวิตตายนะคะดำเนินการจัดการกับซากสัตว์ให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลแล้วก็หลักวิชาการด้วยส่วนการควบคุมโรคระบาดและสิ่งแวดล้อมนะคะก็กำหนดเป็นแนวทางป้องกันแล้วก็จะให้ในการดูแลสิ่งแวดล้อมแล้วก็ไม่ให้เกิดความเดือดร้อนกับประชาชนเพิ่มเติมค่ะแล้วก็มีการรับมือกับฝนตกหนักเฉียบพลันให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดเนี่ยไปติดตามสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องนะคะใน 3-6 ชั่วโมงข้างหน้าอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดค่ะแล้วก็กำชับชุดปฏิบัติการเนี่ยพร้อมเตรียมพร้อมเสมอที่จะเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีส่วนเรื่องของการจัดการบริหารจัดการน้ำนะคะการจัดการสิ่งกีดขวางทางน้ำเนี่ยท่านก็บอกว่าต้องเร่งรัดเลยนะสำรวจแล้วก็แก้ไขปัญหาหรือว่าพื้นที่ไหนเนี่ยมีสิ่งกีดขวางทางน้ำจะได้จัดการให้เรียบร้อยนะคะเพื่อให้ระบบสามารถที่จะระบายน้ำได้ดีได้คล่องตัวค่ะส่วนการเตรียมรับมือในพื้นที่ภาคใต้ก็ให้แต่ละจังหวัดเนี่ยประเมินความเสี่ยงพื้นที่เสี่ยงออกมาจะได้ปรับปรุงระบบการระบายน้ำแล้วก็เตรียมทรัพยากรให้พร้อมบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในพื้นที่เพื่อให้เกิดการทำงานที่ไม่ซ้ำซ้อนนะคะจะได้บริหารจัดการได้คล่องตัวสำหรับการอพยพนะคะแล้วก็การจัดตั้งศูนย์เตรียมความพร้อมเตรียมแผนอพยพมีการแจ้งเตือนประชาชนมีการประชาสัมพันธ์ช่องทางแจ้งเหตุฉุกเฉินรายงานผลต่อเนื่องโดยเฉพาะในส่วนกลางนะคะแล้วก็มีการจัดตั้งศูนย์เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยพิบัติเพื่อที่จะทำงานได้มีเอกภาพมากยิ่งขึ้นค่ะและสุดท้ายเลยนะคะที่ขาดไม่ได้เรื่องของการเยียวยาก็มีการเร่งรัดจ่ายเงินเยียวยาค่ะ ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดแล้วก็รวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต้องจัดตั้งทีมเฉพาะกิจเร่งสำรวจครัวเรือนขึ้นมาค่ะแล้วก็ทยอยส่งรายชื่อสำหรับผู้ประสบภัยให้กับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อให้ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนั้นจัดเตรียมแล้วก็โอนเงินเยียวยาทันทีไม่ต้องรอให้น้ำลดทั้งหมดซึ่งหน่วยงานที่จะต้องโอนเงินให้กับท่านคนที่แจ้งเรื่องไปก็คือธนาคารออมสินจะโอนเข้าบัญชีโดยตรงนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ตอนนี้เนี่ยน้ำท่วมอยู่เข้าหลักเกณฑ์นะคะเตรียมได้เลยค่ะแจ้งเหตุได้เลยนะจะได้รับเงินเยียวยาค่ะ
0: ค่ะก็ไปดำเนินการให้เรียบร้อยนะคะผ่านทางแอปพลิเคชันก็สร้างความสะดวกให้กับหลายๆท่านในการขอรับเงินเยียวยากันด้วยนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไปที่อีกหนึ่งเรื่องนะคะตอนนี้นะคะอาทิตย์หน้าเราจะมีการประชุมสำคัญนะคะการประชุมของ IMF Annual นะคะประจำปีเนี่ยก็ทำให้ทางกรมธนารักษ์ค่ะมีการเปิดจำหน่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569นะคะต้อนรับการประชุมการประชุมกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569หรือว่า IMF World Bank Annual Meeting นะคะระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะซึ่งจะปรากฏเป็นลวดลายที่ด้านหน้าเหรียญ นะคะตลอดจนเผยแพร่ชื่อเสียงของประเทศผ่านตราสัญลักษณ์ของการประชุมปรากฏเป็นลวดลายที่ด้านหลังเหรียญค่ะโดยรูปแบบนะคะก็จะเป็นเหรียญโลหะสีขาวทองแดงผสมนิกเกิลนะคะชนิดราคาหน้าเหรียญ100บาทค่ะแบ่งเป็น2ประเภทนะคะก็คือประเภทขัดเงาราคาจำหน่าย700บาทนะคะแล้วก็ประเภทธรรมดาราคาไม่ราคาจ่ายแรก100บาทผลิตไม่เกิน 200,000 เหรียญ นะคะใครที่เป็นนักสะสมก็สามารถไปขอจำหน่ายและจ่ายแลกได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะคะผ่านช่องทางส่วนกลางของกองบริหารเงินตราที่จังหวัดปทุมธานีนะคะหรือว่าหน่วยจ่ายแลกที่ถนนจักรพงษ์และที่ถนนพระรามที่6กรุงเทพมหานครก็ได้เช่นเดียวกันหรือที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ทั้ง76แห่งทั่วประเทศค่ะใครสนใจแบบใครเป็นนักสะสมจริงๆเพราะว่าครั้งนี้เนี่ย IMF เนี่ยที่เขามาประชุมครั้งนี้เนี่ยครั้งที่แล้ว35ปีนะครั้งนี้กว่าจะมาไม่ใช่ใกล้ๆนะคะ
1: แล้วมีผู้นำจากผู้นำทางแต่ละประเทศเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงวันที่12ถึง16นะคะทางคณะรัฐมนตรีก็ประกาศออกมาแล้วว่า16เนี่ยเป็นวันหยุดนะวันหยุดพิเศษสำหรับคนที่อยู่ส่วนกลางนะกรุงเทพมหานครเน
0: า
1: ะ
0: เท่านั้นนะคะไม่ใช่ทั่วประเทศ
1: ใช่ไม่ใช่ทั่วประเทศนะแล้วก็12นะคะไปจนถึงช่วงวันที่16เนี่ยบริษัทหรือว่าหน่วยงานไหนที่เขาจะมีการ work from home นะคะก็จะได้ดำเนินการต่อไปค่ะ
0: ค่ะ
1: ส่วนอีกเรื่องนึงนะคะระหว่างรอสายที่จะมาอ้าวสายมาแล้วใช่ไหมคะอ่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเรื่องของการจัดงานที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จังหวัดปทุมธานีกันหน่อยค่ะเพราะว่าใกล้จะถึงงานแล้วงานเนี่ยจะมีขึ้นในวันเสาร์นี้ค่ะคุณส้มเสาร์อาทิตย์แล้วก็จันทร์ถึงวันอังคารวันที่13ตุลาคมนะคะก็เรียกได้ว่าจัดค่อนข้างยาวนานนะคะซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรการเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจังหวัดปทุมธานีค่ะคุณสำเภางามเฉยนะคะจะมาพูดคุยกับเราแล้วก็อัปเดตเรื่องของการจัดงานค่ะว่าคืบหน้าไปแค่ไหนแล้วค่ะตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะไปทักทายกันค่ะสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีผู้จัดแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทางบ้านทั้งออนไลน์และก็ผ่านวิทยุค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะท่านรองคะตอนนี้การจัดงานรูปแบบของการจัดงานเนี่ยคืบหน้าไปแค่ไหนแล้วคะ
2: ก็เกือบ 100% แล้วค่ะตอนนี้พี่น้องเครือข่ายที่เป็นเกษตรกรต้นแบบรวมทั้งเครือข่ายภาคีก็เริ่มเข้ามาจัดเทศกาลในพื้นที่แล้วค่ะแล้วก็เราก็เตรียมร้านค้าเครือข่ายที่เป็นสินค้าท้องถิ่นของกินปลอดภัยของใช้คุณภาพในการรอบนี้ก็เกือบ200ร้านค้าค่ะ
1: ค่อนข้างเยอะนะคะก็คือเยอะเหมือนเดิมแหละแต่ว่าคอนเซปต์ในการจัดงานครั้งนี้เห็นบอกว่าพิเศษเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะเพราะว่าเป็นงานที่เนื่องในวันน้ำมวมินทรมหาราชด้วยค่ะเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรนะคะแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะภายใต้แนวคิดสายทานฟื้นป่า2ส ระเมตตาสถิตกลางใจประชาชนค่ะ
1: ค่ะกิจกรรมในงานมีอะไรบ้างคะท่านรองคะ
2: กิจกรรมในงานหลากหลายมากเลยนะคะเอาเป็นไฮไลท์ไปแล้วกันนะคะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: อันดับแรกก็คือที่ไม่ควรพลาดเลยก็คือนิทรรศการคู่พระบารมีสิทธิกลางใจนะก็เป็นการย้อนรำลึกเรื่องราวพระราชกรณียกิจทั้งสองพระองค์ที่ทรงงานอย่างหนักเพื่อความสุขความผาสุกของพระสงฆ์นิกรของพระองค์นะคะก็เป็นการสะท้อนพระราชจริยวัตรของพระองค์นะคะที่ร่วมกันดูแลทุกสุขของพระสงฆ์นิกรของพระองค์เพื่อให้คุณภาพชีวิตของพระสงฆ์นิกรเนี่ยดีขึ้นแล้วก็ทำในหลายพื้นที่ของประเทศไทยด้วยนะคะอันนี้เป็นนิทรรศการชุดแรกนะคะชุดที่สองจะเป็นนิทรรศการจากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์นะคะเราใช้ชื่อว่าสายธารผืนป่าพลิกชีวาฟื้นชีวิตที่ยั่งยืนนะคะก็เป็นการนำเสนอเรื่องราวของผู้ปฏิบัติจริงนั่นก็คือกลุ่มเกษตรกรเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรที่เป็นผู้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้งแนวพระราชดำริในการดูแลผืนป่าและก็รักษาน้ำต้นน้ำลำธารนะคะในการที่จะสร้างอาชีพและสร้างรายได้นะคะก็มาเรียนรู้ด้วยกันนะคะก็มีสี่ฐานนิทรรศการสำหรับชุดนี้นะคะก็จะมีเรื่องของกินจากป่านะคะการรักษาผืนป่าการรักษาพันธุกรรมพืชเอาไว้เนี่ยสร้างความหลากหลายและทำให้เขามีอาชีพและมีรายได้อย่างไรนะคะมีเรื่องข้าวปลาหยุกยาอาหารจากป่าเรื่องผ้าเรื่องของที่อยู่อาศัยเรื่องเครื่องนุ่งห่มอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวที่ได้จากการเรียนรู้แล้วก็นำไปปรับประยุกต์ใช้นะก็เป็นการมาเรียนรู้แล้วก็คนที่เข้ามาเรียนรู้ในพื้นที่นี้ก็จะได้แนวคิดได้ไอเดียเอาไปปรับใช้ให้มันเหมาะกับวิถีของตนเองได้นะคะในส่วนที่สองส่วนถัดมาจะเป็นนิทรรศการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วก็หน่วยงานภาคีความร่วมมือนะคะอันนี้ก็จะมีหลากหลายนะคะเป็นหน่วยงานในกระทรวงเกษตรที่ทำงานสนองโครงการพระราชดำริหรือว่าทำงานตามโครงการแนวพระราชดำรินะคะก็มาเรียนรู้กันได
1: ้
2: ที่สำคัญไม่ควรพลาดเลยกับคอกาแฟนะรอบนี้เรามีมากกว่า30ร้านกาแฟเพราะอะไรสิ่งที่ทั้งสองพระองค์ทำตรงขึ้นไปพื้นที่ดอยที่ยากลำบากไปดูต้นกาแฟไปดูต้นชานำโกโก้มาปลูกในพื้นที่ที่สูงเนี่ยสร้างให้เกิดเศรษฐกิจของประเทศแล้วก็แผ่นดินนี้มหาศาลนะคะฉะนั้นนิทรรศการชุดนี้ก็แสดงให้เห็นว่าจากเรื่องราวที่พระองค์ทรงงานอย่างหนักแล้วให้พระสงฆ์นิกรเอาไปประยุกต์ใช้ก็เกิดขึ้นในเรื่องของชากาแฟและโกโก้นะคะในรอบนี้มีมากกว่า30ร้านนะคะที่จะมาถ่ายทอดองค์ความรู้แล้วก็ผลิตภัณฑ์แล้วก็เปิดโอกาสให้พูดคุยและแลกเปลี่ยนบนเส้นทางการสร้างมูลค่าจากกาแฟและชาโกโก้นะก็มาชิมกันได้นะคะในงานนี้แล้วก็พิเศษวันที่13ก็จะมีกิจกรรมน้อมรำลึกนะคะตั้งแต่เช้าก็คือ8โมงเช้าเราจะมีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์39รูปนะถวายเป็นพระราชกุศลสำหรับทั้งสองพระองค์ในเวลา8นาฬิกานะคะแล้วก็เวลา14นาฬิกาเราก็จะมีกิจกรรมน้อมรำลึกพร้อมกับรับฟังบทเพลงแห่งความทรงจำโดยอาจารย์ธนิษฐ์ศรีกลิ่นดีศิลปินแห่งชาติแล้วก็คุณรวงข้าวอัญชนานะนี่ก็จะเป็นกิจกรรมพิเศษสำหรับวันที่13แล้วก็พลาดไม่ได้นะคะสำหรับสินค้าขาดทุนคือกำไรมีวันเดียวเท่านั้นก็คือวันที่13ตุลาคมนะมีตั้งแต่ราคา9บาทนะคะทุกร้านก็จะมีกิจกรรมนี้นะคะสำหรับคนที่สนใจวันที่13เป็นพิเศษจริงๆนะคะแล้วก็อยากจะเชิญชวนให้มาร่วมกับกิจกรรมน้อมรำลึกก็คือวางดอกไม้หน้าพระบรมรูปของพระองค์ทั้งสองพระองค์ค่ะ
0: ค่ะยังมีกิจกรรมอะไรอีกไหมคะ
2: โอ้ยอีกเยอะมากวิชาของแผ่นดินน่าจะมีคนกำลังรอฟังอยู่ว่าวิชาของแผ่นดินมีอะไรบ้าง
1: ใช่ค่ะ
2: ทั้ง4วันนะคะมีมากกว่า16หลักสูตรนะคะก
1: ็เยอะมาก
2: ใช่ค่ะก็จะมีทุกวันนะคะ4วันเลยนะคะสำหรับวันที่10ตุลานะคะก็วิชาแรกก็จะเป็นเรื่องราวของวานิลาไทยพืชเล็กแต่มูลค่าไม่เล็กนั่นเองนะคะคือมูลค่าเขาใหญ่โตมากก็มาเรียนรู้กับอาจารย์ได้เวลา10โมงถึง12นาฬิกานะแล้วก็เวลา11นาฬิกาถึง12นาฬิกา30จะเป็นเรื่องของหน่อไม้ฝรั่งกับการขยายพันธุ์นะคะอันนี้ปลูกง่ายปลูกในกระถางก็ได้นะคะอย่างท่านผู้จัดสามารถเอาพันหน่อไม้ฝรั่งไปปลูกในกระถางสัก 2-3 กระถางก็เก็บกินได้ตลอดปีค่ะ
1: ว้าวหน่อไม้ฝรั่งนะ
2: ใช่ค่ะจริงๆเราปลูกไว้สัก 2-3 กอก็ได้กินทั้งปีแล้วค่ะในกระถางแล้วก็เขาลักษณะต้นเขาก็เป็นไม้ประดับได้ด้วยค่ะ
1: สวยอ่ะคล้ายๆไผ่ไ ไผ่อะไรนะคะที
0: ่ไผ่มงคล
1: ไผ่มงคลน่ะคล้ายๆเลย
2: ใช่ใช่คล้ายๆค่ะก็เป็นใบเขาเล็กๆคล้ายผักชีอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้น
1: ค่ะปลูกง่ายไหมคะหน่อไม้ฝรั่ง
2: ปลูกไม่ยากนะที่เราปลูกในกระถางก็ไม่ยากเกินไปค่ะ
1: ค่ะค่ะต่อไปค่ะ
2: แล้วก็บ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสามโมงครึ่งจะเป็นเกษตรทำเป็นขายเป็นเห็นกำไรนะกับอาจารย์พิมพ์ใจดวงเนตรดาวทูเอิร์ธฟาร์มเซนนะคะก็มาเรียนรู้กับอาจารย์ได้นะคะว่าเราปลูกแล้วเราก็ขายได้ยังไงเราทำให้ได้กำไรได้ยังไงมาร่วมกันเรียนรู้เรื่องของการคิดต้นทุนการวางแผนและการต่อยอดผลผลิตนะคะแล้วก็วิชาสุดท้ายสำหรับวันที่10จะเป็นเรื่องของการขยายพันธุ์วานิลานะคะก็มาเรียนรู้ได้สำหรับคนที่ชอบกลิ่นวานิลานะคะก็มาเรียนรู้ได้เส้นทางของความหอมวานิลามาจากไหนนะคะก็จากอาจารย์สวนแม่หม่อนนะคะจากอาจารย์ภาพรโตอินสวนแม่หม่อนจังหวัดนครราชสีมานะคะวันที่11ก็4วิชาเช่นกันค่ะ10โมงถึง12นาฬิกาก็จะเป็นพลิกผลผลิตสร้างธุรกิจนะโดยอาจารย์ดร.ฉันทวรรณเอ่งชวนนะคะก็เป็นอาจารย์จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนะคะอาจารย์จากหลักสูตรบริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะคะชุมพรนะคะ
1: อ
2: ันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของเรียนรู้ออกแบบผลผลิตไปสู่การเพิ่มมูลค่าแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะก็มาเรียนรู้กับอาจารย์ได้แล้วก็เวลา11นาฬิกาถึง12นาฬิกาครึ่งจะเป็นโปรไบโอติกมีคุณหมักให้ดีนะคะดื่มได้คุณนะคะจากอาจารย์พิมพ์ใจเหมือนกันค่ะก็มาเรียนรู้นะคะว่าโปรไบโอติกมีผลยังไงผู้จัดทั้งสองหรือท่านผู้ฟังทางบ้านกำลังมีปัญหา
1: เรื่องสุขภาพ
2: ที่กระเพาะอาหารหรือเปล่าระบบการขับถ่ายหรือเปล่านะมาเรียนรู้เรื่องโปรไบโอติกที่มีคุณนะคะมากผลผลิตที่มีอยู่ในครัวหรือหลังบ้านเราแล้วสร้างโปรไบโอติกจากธรรมชาติให้ดูแลสุขภาพร่างกายเรายังไงก็มาเรียนรู้กับอาจารย์ได้นะคะแล้วก็บ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสามโมงครึ่งจะเป็นรู้จักดินปลูกดินให้มีชีวิตคนนี้เป็นมืออาชีพในการสร้างดินให้มีชีวิตนะคะก็มาเรียนรู้กับอาจารย์ปวริศนะคะวงเครือสอนได้ค่ะอาจารย์มาจากสกลนครนะคะแล้วก็วิชาสุดท้ายก็จะเป็นพืชผลไทยสู่เมนูมัทฉะนะคะมัทฉะไม่ใช่ทำจากชาอย่างเดียวนะคะ มีพืชพันธุ์ไทยสามารถทำมัทฉะได้ไม่ว่าจะเป็นตำลึงไม่ว่าจะเป็นใบเตยอะไรเงี้ยค่ะก็มาเรียนรู้กับอาจารย์ได้นะแปรรูปพืชพันธุ์ที่มีลักษณะสีเขียวให้เป็นเมนูมัทฉะอร่อยอร่อยได้ค่ะ
1: นะคะใครที่ชอบมัทฉะนะ ลองไปดูน่าจะน่าสนใจนะเพราะว่าใบเตยเนี่ยมันหอมอยู่แล้วพอมาทำมัทฉะเนี่ยมันจะมีความหอมมันมีความรู้สึกว่าเวลาได้ดื่มชาที่มันมีความหอมเงี้ยรู้สึกว่าอารมณ์ดีนะอ่ะก็ไปได
2: ้
1: ค่ะวันที่12ค่ะ
2: ใจด้วยค่ะ
1: ค่ะ12ค่ะ
2: วันที่12ค่ะวิชาแรกก็จะเป็นสวนชวนเที่ยวสร้างรายได้นะอาจารย์จิตติมนต์อึ้งสถิตถาวรนะจากสวนสุขสัมผัสอันนี้เคยไปสวนอาจารย์มาแล้วนะคะ
1: ค่ะ
2: แล้วก็เป็นสวนที่อบอุ่นมากนะก็มาเรียนรู้ว่าเรามีแปลงเกษตรเล็กๆนะสำหรับคนที่มีแปลงเกษตรแล้วสนใจจะทำสวนเราให้เป็นที่ท่องเที่ยวมาพูดคุยกับอาจารย์ได้นะตั้งแต่10โมงเช้าถึง12นาฬิกานะคะ
1: ค่ะ
2: แล้วก็บ่ายโมงครึ่งแต่วิชาที่2จะเป็น11นาฬิกาถึง12นาฬิกาครึ่งนะคะก็จะเป็นจากดินเก่าสู่ดินมีชีวิตก็คือเป็นการฝึกปฏิบัตินะคะอาจารย์ปวริศจะมาถ่ายทอดเทคนิคและวิธีการนั่นเองในการปรุงดินให้มีชีวิตนะคะแล้วก็บ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสามโมงครึ่งก็จะเป็นฟาร์มทูเทเบิลนะคะโดยอาจารย์อัญชรีอัศววิมลนะคะก็จะเป็นการจริงๆอันนี้อาจารย์จบพยาบาลเนาะแต่อาจารย์ก็มาทางเกษตรมาเรียนรู้กับอาจารย์ได้ว่าจากคุณค่าที่เราทำมันมาสู่บนโต๊ะอาหารที่มันมีมูลค่าได้อย่างไรมาเรียนรู้กับอาจารย์ได้นะคะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แล้วก็บ่ายวิชาสุดท้ายจะเป็นปฏิบัติการนะก็จะเป็นโยเกิร์ตโฮมเมดนะคะก็เรียนรู้กับอาจารย์จิตติมนได้นะก็เป็นการเอาว่านหางจระเข้นะคะมาทำเป็นโยเกิร์ตร่วมกันให้มันมีเอกลักษณ์และอร่อยได้อย่างไรค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะกรุบกรุบ
1: ค่ะ
2: กรุบกรุบค่ะใช่ค่ะแล้วก็วันที่13ก็4วิชาเช่นกัน2วิชาแผ่นดินแล้วก็2วิชาปฏิบัติการนะคะก็10โมงเช้าถึง12นาฬิกาจะเป็นเกษตรนอกตำราใครเป็นแฟนคลับอาจารย์ปาชัยปัญหาอาจารย์กลับมาแล้วนะคะจากหลังจากที่อาจารย์ไปอยู่สกลนะคะอาจารย์ก็ไปปลูกปั้มที่นั่นแล้วก็นำองค์ความรู้ใหม่ๆมาแบ่งปันเราได้เราแล้วนะคะตอนนี้ก็ใครเป็นแฟนคลับอาจารย์ก็ตามมาได้นะคะ
1: ค่ะ
2: แล้วก็ตอนบ่ายโมงครึ่งวิชาของแผ่นดินอีกวิชาหนึ่งก็จะเป็นกินอาหารเป็นยานะก็อันนี้มาเรียนรู้เรื่องราวของการใช้พืชพันธุ์ท้องถิ่น กินอย่างไรให้เป็นยาแล้วกินอย่างไรให้เป็นอาหารที่อร่อยด้วยนะคะ
0: ค่ะ
2: แล้วก็เวลา 11:00 น.สำหรับอบรมปฏิบัติการค่ะก็จะเป็นการทำเรื่องน้ำนัวซอสผลไม้นะคะกับอาจารย์ลภัสดานะคะก็มาเรียนรู้กับอาจารย์ได้ว่าทำอย่างไรโดยไม้มาทำเป็นซอสเราไม่ต้องไปหาซื้อซอสเองแต่เราหาผลผลิตที่มีอยู่ในแปลงในสวนของเรามาทำเป็นซอสกินกันค่ะ
1: ค่ะ
2: แล้วก็วิชาฝึกอบรมปฏิบัติการวิชาสุดท้ายก็จะเป็นผักหวานนะคะขยายพันธุ์พืชเห็นผลนะคะโดยอาจารย์อัฐพลแก้วอำไพอันนี้จะเป็นเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ที่จังหวัดสระบุรีที่นี่มีแปลงผักหวานเยอะมากนะปลูกทำธรรมชาติเขาปลูกขึ้นตลอดเวลาแล้วเราปลูกยังไงไม่ขึ้นมาเรียนรู้กับอาจารย์ได้ดูเทคนิคง่ายๆใหม่ๆจากอาจารย์
1: ค่ะ
2: อันนี้ก็จะเป็นวิชาของแผ่นดินทั้งหมดเลยค่ะ
1: ค่ะท่านรองคะเรียนรู้ฟรีไหมคะทุกหลักสูตรเริ่มตั้งแต่กี่โมงคะ
2: เรียนรู้ฟรีทุกหลักสูตรไม่มีค่าใช้จ่ายอันนี้คือเฉพาะวิชาของแผ่นดินนะคะในกำหนดการในรายละเอียดใน Facebook ในเว็บไซต์ยังมีวิชาที่อยู่ในฐานการเรียนรู้ของเครือข่ายพิพิธภัณฑ์และก็ฐานเรียนรู้เรื่องของกาแฟด้วยนะคะจะมีเวิร์กช็อปตลอดทั้งวันเลยค่ะเข้ามาช่วงไหนก็คือเปิดตั้งแต่ 8:00 นไปจนถึง 5:00 นค่ะ
1: ค่ะต้องลงทะเบียนมั้ยคะท่านรองคะ
2: ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนครึ่งชั่วโมงค่ะทุกวิชา
1: คือ walk in เข้าไปก็สามารถลงทะเบียนได้เลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ walk in เข้ามาแล้วก็ลงทะเบียนได้เลยค่ะพื้นที่ด้านในเราจัดกว้างมากค่ะวันรอบนี้ค่ะเพราะว่าเป็นงานมหกรรม4วันค่ะ
1: ค่ะ
2: แต่ที่พลาดไม่ได้สำหรับคุณพ่อคุณแม่คุณน้องคุณหนูเราเปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์5พิพิธภัณฑ์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเลยนะคะมีทั้งภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่น3มิติมีทั้ง Immersive Art มีทั้งดิจิทัล Art มีเปิดให้เข้าชมแล้วก็มีอยู่1อาคารที่เรายังไม่เคยเปิดเลย
1: ค่ะ
2: รอบนี้เราก็จะเปิดให้เข้าชมค่ะ
0: ค่ะเป็นอาคารอะไรคะท่านรองคะ
2: เป็นอาคารพิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพรที่เราปรับปรุงใหม่ค่ะ
1: นี่พิพิธภัณฑ์ใหม่เลยนะเป็นตัวอาคารแล้วก็เย็นมากๆเลยนะคะใครที่เคยไปเนี่ยจะประทับใจแน่นอนเคยไป2รอบแล้วอากาศดีมากแล้วก็ต้นไม้ในบริเวณพิพิธภัณฑ์เนี่ยต้นไม้ใหญ่ๆค่อนข้างเยอะด้วยนะคะ
2: ใช
1: ่
2: ค่ะ
1: แต่อยากให้ท่านรองฝากเชิญชวนหน่อยค่ะว่าใครที่สนใจจะไปสามารถเดินทางได้ทางไหนบ้างคะ
2: ค่ะก็อยากจะเชิญชวนคนไทยมาร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านวันที่10ถึงวันที่13ตุลาคม2569นะคะก็ตั้งแต่ 8:00 นถึง 5:00 นนะคะมีร้านค้ามีร้านอาหารมีกิจกรรมให้ทำหลากหลายนะคะที่สำคัญอยากจะบอกอีกอันหนึ่งเรามีประกวดถ่ายภาพในความทรงจำด้วยมีของรางวัลและมีเงินรางวัลมอบให้ด้วยนะคะ อันนี้ก็มาร่วมกันได้มีกิจกรรมมิวเซียมพอยต์สแกนสะสมแต้มแรกของที่ระลึกในทุกๆจุดของเรานะมีกิจกรรมแชร์เช็คอินรับของที่ระลึกนะคะเรามีของที่ระลึกเยอะมากนะคะก็อยากจะเชิญชวนคนไทยมาที่นี่นะคะพิพิธภัณฑ์ตั้งอยู่ที่ถนนพหลโยธินขาเข้ากรุงเทพนะคะถ้ามาจากกรุงเทพเลยธรรมศาสตร์รังสิตมาประมาณ 5-6 กิโลก็จะถึงพิพิธภัณฑ์เกษตรนะคะอันนี้ก็จะมาไม่ยากค่ะสำหรับท่านที่มารถสาธารณะท่านสามารถมาลงรถที่บริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ปทุมธานีแล้วก็เดินข้ามสะพานลอยมาเราจะมีรถนำชมของพิพิธภัณฑ์พาท่านเข้าจากถนนพหลโยธินเข้ามาได้ในพิพิธภัณฑ์นะคะสำหรับท่านที่เอารถมาเรามีพื้นที่จอดรถให้กับทุกท่านค่ะ
0: ค่ะในช่วงหยุดยาแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนก็แนะนำไปที่นี่เลยค่ะพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจังหวัดปทุมธานีกับงานในความทรงจำนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคุณสำเภางามเฉยที่มาร่วมพูดคุยกันในวันนี้ขอบคุณนะคะ
1: ขอบคุณค่ะท่านรองค่ะ
2: ค
1: ่ะสวัสดีค่ะอ่ะ 13:30 นเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันค่ะช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกับอาจารย์ทองธรรมดาซึ่งวันนี้นะคะท่านก็จะคุยต่อเนื่องแหละเรื่องของการจัดงาน
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าท่านอาจารย์ทองเองก็จะไปตั้งบูธที่นั่นอยู่แล้วเรื่องของการนำต้นไม้มาฝากกันด้วยแล้วก็จะมีอะไรพิเศษแจกกับแฟนรายการทั่วทิศถิ่นไทยบ้านเดี๋ยวไปอัปเดตกันในช่วงหน้าช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะ
0: ค่ะ
3: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
4: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริ เป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติทรงเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ทรงมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอแสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของพระสุกรณิกรไทยตลอดไป
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง

0: ค่ะ 13:36 น.ค่ะกลับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราไปคุยกันกับอาจารย์ทองธรรมดากันในเรื่องของการเกษตรนะคะอาจารย์น่าจะอยู่ที่งานที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติแล้วนะตอนนี้นะคะเพราะว่าก็ใกล้ถึงเวลางานกันแล้วด้วยใช่ไหมคะพี่กบ
1: ระหว่างรออาจารย์นะคะมาทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยค่ะใครที่เข้ามาแล้วนะคะผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็สามารถทักทายกันได้นะคะวันนี้ใครจะฝากคำถามอาจารย์ทองเรามีเวลาแค่ประมาณ20 นาทีได้เนาะ
0: ค่ะ
1: ก็ฝากคำถามมาได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวอาจารย์ทองก็จะมาคุยกันเรื่องของกล้วยหอมแดงใครเคยเห็นกล้วยหอมแดงอ้าวอัปเดตมาหน่อยนะคะคอมเมนต์มาในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหน่อยค่ะว่ากล้วยหอมแดงรสชาติเป็นยังไงปลูกยากไหมแล้วใครปลูกแล้วรอดบ้างอัปเดตมาได้ค่ะเพราะว่าตอนนี้อาจารย์ทองธรรมดามาอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะไปพูดคุยกันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะ
2: คร
0: ับ
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
0: ค่ะ
1: อาจารย์ตอนนี้น้องส้มมาทำหน้าที่ดำเนินรายการวันแรกค่ะ
2: กลับมาแล้วเหรอ
1: กลับมาแล้วค่ะกลับมาแล้วค่ะอาจารย์ตอนนี้อาจารย์อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ไหมคะ
2: อยู่ครับอยู่คร
1: ับค่ะเตรียมความพร้อมโอ้จัดของอยู่วันนี้เอามากี่ตันคะ
2: ก็รอบนี้เนี่ยเนื่องจากมันมีเรื่องของน้ำท่วมเนาะ
1: ค่ะ
2: จะเอามาไม่เยอะมากเอามาแค่5 คันรถ
0: นี่มาเยอะแล้ว
1: ไม่เยอะนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไม่เยอะเลย
2: กันแหละ
1: ค่ะ5 คันรถเนี่ยมีเป็นแบบมีเสริมพวกเมล็ดพันธุ์มาด้วยไหมคะ
2: อ๋อมีแน่นอนครับพวกเมล็ดพันธุ์นี่เราก็มีมาแจกให้กับมิตรแฟนเพลงรายการด้วยครับ
1: ทั่วทิศถิ่นไทยเนาะกติกาไม่ต้องยาก
2: มาจากจะแค่บอกอะไรล่ะ
1: คอนเซปต์ของอาจารย์ทอง
2: ครับผม
1: สโลแกน
2: แล้วก็เนื่องจากวันที่13เนา
1: ะ
2: วันรำลึกถึงพ่อหลวงนะครับรัชกาลที่9นะครับที่สวนที่ร้านนะครับก็จะมีต้นไม้ราคา9 บาท
1: ค่ะ
2: นะครับให้กับคนที่มาซื้อของนะครับยกตัวอย่างเช่นส้มโอต้นละ9 บาทมะนาวต้นละ9 บาทอะไรอย่างเงี้ยนะก็วันที่13นะครับเราจะขาย9 บาทนะครับแต่ท่านไม่ใช่จ้องจะมาซื้อ9 บาทอย่างเดียวเนาะท่านก็ช่วยซื้ออย่างอื่นด้วยแล้วก็ซื้อ9 บาทพ่วงไปอย่างเงี้ยเนาะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ครับก็แบ่งๆกันนะเพราะว่ามีไม่เยอะนะครับมีมาประมาณ100 กว่าต้น
1: อันนี้เฉพาะวันที่13วันเดียวนะคะอาจารย์
2: ครับก็มาเลือกซื้อได้เลยนะครับแล้วก็อย่างที่น้องบอกว่ากล้วยหอมแดงเนา
1: ะ
2: กล้วยหอมแดงเนี่ยมีมาแค่10 กว่าหน่อเนาะ
1: มีมาด้วย
2: มีเพิ่งขยายได้ไม่เยอะแล้วเพราะว่ารอบแรกที่เราไปซื้อมาปลูกเนี่ยมันหน่อละ500เน
1: า
2: ะ
1: ว้าวค่ะอาจารย์เอาพันธุ์มาจากไหนคะกล้วยหอมแดง
2: ก็เราก็ลูกศิษย์คนนึงอยู่ขอนแก่น
1: ค่ะ
2: เอามาขายให้หน่อละ500 บาทแล้วเราก็มาปลูกขยายเสร็จแล้วก็เอามาที่งานตรงเนี้ยแล้วเราก็คิดว่าเราจะตั้งราคาสัก150 บาทจาก500นะคงไม่แพงอ่ะเน
1: าะค่ะจ๊ะอย่าบอกราคาเดี๋ยวผิดกฎ
2: อันนี้
1: นั้นหลังไม้นั้นหลังไม้
0: ค่ะอาจารย์คะแล้วกล้วยหอมแดงน
2: ี
1: ่ค่ะ
2: พิเศษเลยที่น้องบอกนะว่ากล้วยหอมเนี่ยมันชอบดินร่วนนะครับชอบชื้นไม่ชอบแกะห้ามน้ำขังเด็ดขาดนะครับแล้วก็ไม่ควรจะลองพื้นด้วยขี้วัวนะครับเพราะว่าถ้าลองพื้นด้วยขี้วัวหรือปุ๋ยที่มีธาตุไนโตรเจนสูงเนี่ยโอกาสกระจายพายจะเยอะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับฉะนั้นเนี่ยควรจะทำให้ดินเป็นดินร่วนๆนะครับดินเหนียวก็ปรุงให้เป็นดินร่วนแล้วก็ยกเป็นโคกขึ้นมาแล้วให้ปลูกนะครับไม่ใช่ประเภทไปขุดหลุมแล้วปลูกเลยแล้วเดี๋ยวเวลามีปัญหาก็โทรมาแล้วอาจารย์ทำยังไงดีนะครับไปทำยังไงได้แล้วมันปลูกไม่ตั้งนานแล้ว
1: คือค่ะเวลาขุดหลุมเนี่ยคือห้ามขุดแล้วปลูกลงไปมันเหมือนฝังเขาไปอยู่ในนั้นอะเวลาน้ำมามันก็จบเหมือนกันใช่ไหมคะ
2: เราต้องเตรียมดินให้ดีก่อนนะถ้าเราดินเดียวเนี่ย เราก็ต้องปรุงให้เป็นเป็นร่วนนะครับโดยการใส่พวกไอยาเปรตานแล้วก็ยกเป็นโคกนะครับทำเป็นโคกทำเป็นลูกปลูกขึ้นมาแล้วให้ปลูกนะครับจะไม่ใช่ขุดแล้วก็เอาหน่อจ่อมไปแล้วก็ปลูกเลยมันง่ายไปอย่างนั้นนี่บางคนก็บอกมันชื่อกล้วย
0: คิดว่าจะกล้วย
1: มันก็ไม่กล้วยเหมือนชื่อใช่ไหม
2: ทุกอย่างมันมีเรื่องขององค์ความรู้เนาะถ้าปลูกอย่างนั้นนะมันก็อาจจะได้แต่ดูชื่นชมระยะหนึ่งแล้วเดี๋ยวมันก็ทยอยตาย
1: ค่ะค่ะอาจารย์พออาจารย์เอารูปขึ้นเนี่ยทีมงานเอารูปขึ้นกล้วยหอมแดงคุณผู้ฟังเนี่ยทักทายมาค่อนข้างเยอะนะบอกว่าจองคุณข้าวหอมบอกว่าจองกล้วยหอมแดงค่ะอาจารย์และอีกท่านหนึ่งนะคะคุณลำบอกว่าไม่เคยเห็นเลยอยากจะรู้ว่ารสชาติเนี่ยมันเหมือนหอมทองไหมคะ
2: รสชาติมีความหอมแต่จะหอมคนละอย่างนะมันจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
1: ค่ะ
2: คร
1: ับ หวานนะคะหวานเท่าไหม
2: หวานหวานนะหวานครับ
1: อ๋อหวานรับรองการันตีความหวานแต่ว่าความหอมอาจจะต่างกัน
0: นิดหน่อย
2: สีสันจะออกต้นลำต้นเนี่ยคือสีแดงเลย
1: ค่ะ
2: ครับครับผม
1: อาจารย์แล้ว
2: ต้องบอกก่อนว่าไม่รับจอง
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: มาก่อนได้ก่อนนะ
2: รับจองเนี่ยเป็นเรื่องแน่ๆเลยแล้วคนที่ไม่ได้ก็จะหมด
1: ค่ะ
2: ก็ต้องมารุ่นกันเอานะครับว่าใครมาก่อนได้ก่อนแล้วอย่าโทรมานะครับ
1: ค่ะไม่รับโทรด้วย
2: นะครับ
1: ช่วงนี้
2: ใจอ่อนครับ
0: ช่วงนี้หญิงจำนวนจำกัดเพิ่งพ้นมาได้สิบกว่าโล
2: จะมาอ้างว่าเป็นแฟนรายการเป็นเอฟซีอะไรไม่ต้องอ้าง
1: ไม่ได้ไม่ได้
2: เพราะว่าถ้าให้คนหนึ่งอีกคนหนึ่งไม่ได้เดี๋ยวก็โดนบ่นอีก
1: ใช
2: ่ครับ
1: ครับแต่ที่แน่ๆที่แน่ๆใครไปหาจานทองครั้งนี้เนี่ยมีของที่ระลึกให้นะคะจะเป็นเมล็ดพันธุ์หรือว่าต้นไม้ก็ต้องไปลุ้นกันเอานะ แต่ต้องตามสโลแกนอาจารย์ทองให้ได้นะเกษตรดีที่เหมาะสมประโยชน์สูงประหยัดสุดคุณยังจำได้ไหม
0: เกษตรดีที่เหมาะสมประโยชน์สูงประหยัดสุด
1: เมื่อก่อนเขาจะจำได้แม่นนะอันนี้ต้องเท้าความก่อนเพราะว่าเพิ่งกลับมาอาจารย์ทองถามนิดนึงค่ะว่าคุณผู้ฟังเขาฝากถามว่ากล้วยเจ้ากล้วยหอมแดงเนี่ยความโด่งเนี่ยจะเทียบเท่ากับกล้วยหอมทองไหมคะ
2: จำนวนดีจะมากกว่านะครับจำนวนดีจะมากกว่าส่วนผลก็ไม่ต่างกัน
1: ค่ะ
2: ครับก็จะต่างกันเรื่องของสีสันและรสชาติหน่อย
1: ค่ะความนิยมในท้องตลาดนะคะอาจารย
2: ์ยังมีผลิตภัณฑ์น้อยมากก็เลยทำให้ยังไม่มีวางขายในตลาดเนาะแต่ถ้าเอาไปวางขายเนี่ยจากสีสันที่โดดเด่นเนาะ
1: ค่ะ
2: โอ้โหคงต้องแย่งกันนะ
1: โอ้อาจารย์นี่เป็นแบบอันนี้ใหม่เลยนะถ้ากบปลูกเนี่ยกบจะปลูกกล้วยหอมแดงและมะม่วงอ่ะพันอะไรที่มันออกแดงๆอ่ะคะอาจารย์และมันมีมะนาวที่มันออกแดงๆด้วยนะคุณ
2: จริงมีลูกมาขายด้วยนะมะนาวแดงเน
1: ี่
2: ย
1: เนี่ยมะนาวแดงกล้วยหอมแดง
0: เซ็ตใช่ไหมคะ
1: แล้วมะม่วงอะไรนะคะอาจารย์ที่มันออกแดงๆอ่ะ
2: งาช้างแดง
1: ช้างแดง
2: แล้วก็แดงจักรพรรดิ
1: แปลกแต่จริงนี่ขึ้นป้ายเลย
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: ค่ะอันนี้ก็เรียกว่าสร้างรายได้สร้างรายได้ที่มันเป็นแบบรูปแบบใหม่ที่เป็นผลไม้ที่หายากแต่ว่าสามารถปลูกได้สามารถหามาปลูกได้แต่ว่าต้องไปในงานนี้เท่านั้นเพราะว่ามีจำนวนจำกัดนะคะ
0: ค่ะอาจารย์สำหรับในเรื่องของอากาศล่ะคะกล้วยหอมแดงตรงนี้เนี่ยดินคล้ายๆกับกล้วยหอมธรรมดาแล้วอากาศนี่ก็คือปลูกได้ทุกภูมิอากาศเลยไหมคะ
2: ก็ร้อนชื้นนะครับก็เหมาะกับบ้านเรา
1: ใช่
2: ร้อนช
1: ื
2: ้นอยู่แล้วนะครับก็ใช้ได้ครับโอเคไม่มีใครปัญหา
1: ค่ะ
2: นะครับ
1: ค่ะอาจารย์คะขออนุญาตเราเปิดสายไปด้วยเลยได้ไหมคะเพราะว่าเวลาจำกัดเนาะเพราะว่าคุณผู้ฟังหลายท่านอาจจะรออาจารย์อยู่ด้วยนะคะวันนี้เห็นบอกว่าอาจารย์ทองจะมาไหมอาจารย์ทองจะมาไหมมาแน่นอนนะคะยกเว้นแต่ว่าเนี่ยอาจารย์แบบติดภารกิจแบบจริงๆเลยปกติแล้วท่านก็จะไม่ค่อยไปไหนหรอก
0: ค่ะดูเบอร์หน่อยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเปิดสาย
1: 02-276-9718นะคะโทรเข้ามาได้ค่ะที่เบอร์02-276-9718นะคะเบอร์นี้สายว่างอยู่นะทีมงานหลังไมค์ของเราหล่อมากเลยค่ะต้องโทรเข้ามานะจะได้รู้ว่าหล่อแค่ไหนเสียงหล่อด้วยนะ น้องเอิร์ธรัชภาสรัตนบ้านกรวยนะคะเป็นผู้ดำเนินรายการอีกคลื่นหนึ่งเหมือนกันนะคะ
0: ใช่นะคะ
2: ระหว่างรอสายเนา
1: ะ
2: ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงเนา
1: ะ
2: ลองกำเพาที่บอกตะกี้เนา
1: ะ
2: คืออยากให้มาเที่ยวงานนี้เนาะ โดยเฉพาะเรื่องของวิชาอบรมเนาะโอ้เป็นวิชาที่น่าสนใจเยอะมากๆนะครับ
0: อ
2: ย่างที่รองสำเภาได้พูดไปแล้วแล้วโดยเฉพาะวันที่12นะครับ12เนี่ยตั้งแต่10โมงเช้าถึงเที่ยงเนี่ยอาจารย์กิตติมนหรือคุณดาเนี่ยซึ่งเป็นลูกศิษย์ผมคนหนึ่งที่อยู่ขอนแก่นเนาะคนที่เก่งมากๆนะ
1: ฮะ
2: สามารถทำหม่อนให้ออกต้นหนึ่งเป็น10กิโลเลยนะ
0: ว้าว
2: ออกหม่อนดกมากดกจนกิ่งจะหักนะ
1: โอ้นี่น่าสนใจที่บ้านนี่ว่าดกแล้วนะเราอยากได้ดกเป็นแบบว่ามองแทบไม่เห็นใบเลยแบบ
0: ขนาดนั้น
1: จริงนะเพราะว่ารสชาติดีด้วย
0: นะ
1: อาจารย์ขออนุญาตขออนุญาตก่อนเดี๋ยวขอขั้นก่อนมีสายมาแล้วเดี๋ยวจะไม่ทันนะคะจากร้อยเอ็ดค่ะคุณคำพุร้อยเอ็ดสะกดผิดนะคุณรัชภาคไปที่คุณคำพุค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: ค่ะใช่เลยค่ะ
3: ผมอยากถามว่าผมปลูกละมุดนี่มันออกดอกแล้วมันไม่ติดผลนี่มันจะทำยังไงครับ
1: ละมุด
2: มันออกดอกแต่ไม่ติดผลแล้วช่วงที่ออกดอกคุณทำยังไงกับมันมั่ง
3: ผมเอามาปลูกมันมีดอกมาแล้วก็ผมมาปลูกแล้ววันนี้ดอกชุดสองกำลังขึ้นกำลังจะบานผมอยากให้มันติดผลนะมันไม่ติดจะทำยังไงมันถึงจะติด
2: ชุดแรกที่ติดต้นมาคือร่วงไปหมดแล้ว
3: ครับผม
2: อันนี้เป็นชุดที่สอง
3: ครับผม
2: ดอกแล้วกำลังจะบาน
3: ครับ
2: ชุดแรกที่มันร่วงไปอย่าไปโทษตัวเองก็ไม่ได้เนาะเพราะว่าเอาเวลาเราลงไปปลูกใหม่เนี่ยรากมันสะเทือ นนะครับรากมันสะเทือนโอกาสที่ดอกจะร่วงก็เป็นเรื่องของธรรมดาและการที่ไปเจอกระดินใหม่มันจะต้องปรับสภาพเนาะฉะนั้นเนี่ยช่วงที่กำลังดอกหนึ่งคืออย่าลดน้ำเยอะนะครับแต่ก็ห้ามขาดน้ำ
3: ครับ
2: สองคือห้ามใส่ปุ๋ยเด็ดขาด
3: ครับ
2: นะฮะสามขณะที่ดอกบานห้ามฉีดยาหรือฮอร์โมนทุกชนิดเพราะมันจะทำให้ละอองเกสรเปียกและผสมไม่ติด
3: คร
2: ับ นะครับก็คือถ้าจะฉีดต้องฉีดก่อนที่ดอกจะบานแล้วก็ดอกร่วงแล้วนะครับหลังจากนั้นก็ฉีดนะครับแล้วถ้ากลัวว่ามันจะร่วงอีกก็หายาขั้วเหนียวไปฉีดช่วยมันครับครับผม
1: แล้วต้อง
3: อะไรขั้วเหนียวครับ
0: ยาขั้วเหนียวค่ะ
2: ยาขั้วเหนียวก็จะไปซื้อที่ร้านก็ได้ที่ร้านเขาก็มีขายเนาะไปถึงก็บอกเขาว่ายาขั้วเหนียว
3: คร
2: ับนะครับหรือถ้าจะทำเองก็เหล้าขาว50ซีซีเครื่องดื่มบำรุงกำลัง2ช้อนน้ำตาล2ช้อนยี่ห้อไหนก็ได้นะครับแล้วก็ผสมน้ำ20ลิตรฉีดช่วงเช้าแดดอ่อน
3: ครับ
2: ครับก็จะลดการหลุดร่วงได้ครับ
3: มะนาวก็ไม่เป็นดอกเอาปลูกแล้วเอามะนาวตอนมาไม่ออกดอกนี่ครับ
1: ปลูกนานยังคะ
2: ไม่ออกดอกก็เพราะว่า
3: ปลูกนานแล้วครับ
2: น้ำเยอะไปแล้วก็จะใส่ปุ๋ยคอกมันก็ไม่ออกดอกก็ปลูกแล้วคือคุณไม่ได้ใส่ปุ๋ยให้มันดอกค
1: ุ
2: ณได้ใส่ปุ๋ยอะไรให้มันมั่ง
1: ใส่ปุ๋ยอะไรไป
3: ไม่ใส่ปุ๋ยครับ
1: ไม่ใส่เลย
0: ปลูกตามธรรมชาติ
1: มันก็ไม่ออก
2: ผมก็จะถามกลับแล้วว่าคนปลูกกินข้าวไหม
1: ถูกใจ
3: กินอยู่ครับ
2: ถ้าคนปลูกกินข้าวก็ต้นไม้ก็ต้องกินปุ๋ยนะครับถ้าคนปลูกกินข้าวต้นไม้ก็ต้องกินปุ๋ยถ้าปุ๋ยที่จะทำให้มันดอกก็คือปุ๋ย824/24นะครับวันหลังถ้ามีคนโทรมาถามอีกว่าทำไมไม่ออกดอกแล้วไม่เคยใส่ปุ๋ยเลยนี่ผมจะเรียกค่าปรับแล้วนะครับ
3: ครับครับ
1: โอเคนะคะไปปรับตามนี้เนาะ
3: ครับขอบคุณครับ

0: ช่วงเยอะๆนี่บางทีถูกมากเลยนะโลละ20บาท
1: โอ้โหอาจารย์ช่วงนี้จะบอกว่าผลไม้ถูกมากๆลองกองมังคุดนะคะ
2: เรากิน
1: ฝรั่งตอนนี้ฝรั่งถูก
2: แต่บางอย่างก็ไม่ถูกเพราะว่าเรื่องของน้ำท่วมเนาะทำให้ท่วมหลายๆพื้นที่อันนี้ผักก็แพงก็มีเหมือนกัน
1: มันก็ยังไม่แพงมันก็ยังไม่ถึงว่าแพงขนาดนั้นนะแต่บางแค่บางพื้นที่เท่านั้นคือต้องบอกว่าบางพื้นที่เท่านั้นค่ะ
0: แล้วก็บางชนิด
1: ใช่แต่ว่าในภาพรวมปีนี้เนี่ยคนไทย2ปีที่ผ่านมาปีที่ผ่านมาแล้วก็ปีนี้ที่คุณไม่อยู่นะดิฉันได้กินผลไม้ที่ถูกราคาถูกแล้วก็ทุเรียนก็ถูกคุณไม่ทัน
2: ดิฉันบอกเลยดิฉันเตรียมกลับมาเมืองไทยเพื่อมากินผลไม้ไทย
1: กินผลไม้ไทยใช่ไหมคุณย้ำเบอร์ย้ำเบอร
2: ์โทรศัพท์เข้ามาได้นะคะคุณผู้ฟัง022769718นะคะ022769718โทรศัพท์เข้ามาสอบถามอาจารย์ได้นะน่าจะอีกสัก1-2สายนะคะรีบโทรเข้ามาได้เลยค่ะอาจารย์ทองคะต่อค่ะกับเรื่องของ
0: งานสายของานต่ออีกนิดนะคร
1: ับ ได้เลยค่ะได้ค่ะ
0: วันที่12เนาะอาจารย์จิตติมนหรือคุณดาเนี่ยเนาะเกี่ยวกับเรื่องเขาจะมาเล่าเรื่องของสวนเขาสว
1: นหม่อนหม่อน
0: นะครับ
1: คือ
0: สวนดีมากนะครับแล้ววันที่13เนาะเขาจะวันที่12ช่วงบ่ายช่วงเช้าเนี่ยเขาจะเกี่ยวกับเรื่องสวนช่วงบ่ายก็จะทำเกี่ยวกับเรื่องของโยเกิร์ตนะครับสอนให้ทำโยเกิร์ตกินเองนะครับเป็นคนที่เก่งมากเก่งหลายๆเรื่องนะครับทำอะไรสารพัดรูปแบบนะครับสอบถามได้ทุกเรื่องส่วนวันที่13ช่วงเช้าเจอกับอาจารย์ปา
1: อาจารย์ปามาแล้ว
0: อาจารย์ปาก็ลูกศิษย์ผม
1: ลูกศิษย์อาจารย์ทองนี่แหละใช
0: ่ก็เก่งเรียกว่าเป็นคนเก่งคนนึงแต่แล้วช่วงบ่ายเนี่ยนะครับช่วงบ่ายอาจารย์การบ่าย 2:30 ถึง 4:00 เนี่ยเจอกับอาจารย์อัตพลผมจะเรียกแกว่าดร.อัตคนนี้เก่งเรื่องผักหวานมากการปลูกผักหวานป่าทำยังไงไม่ให้มันตายนอกจากนั้นเนี่ยแกยังเอาผักหวานป่าไปทำข้าวเกรียบ
1: โอ้ยน่าสนใจ
2: เห็นบ่อยเห็นเยอะมาก
0: งานนี้น่าจะมีมาให้ชิมด้วยข้าวเกรียบผักหวานป่า
2: เดี๋ยวติดตาม
1: กันเดี๋ยวจะ
0: ทำ
1: มัดคุณส้มไปด้วย
0: ทำชาผักหวานป่าทำอะไรคนนี้ก็ลูกศิษย์ผมเหมือนกันก็เก่งคนนี้ก็เก่งมาก
1: ค่ะค่ะอาจารย
0: ์วันที่12-13ก็อย่าง
2: เดี๋ยวก่อนค่ะอาจารย์สักครู่นะคะ
1: ขออนุญาตเข้ามา
2: สายค่ะ
1: จากฉะเชิงเทราค่ะคุณศักดิ์คุณทวีศักดิ์นะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: เชิญเลยค่ะ
3: ผมขอคุยกับอาจารย์ทองหน่อยครับ
1: จ้าเชิญเลยค่ะ
3: ผมถามอาจารย์ทองว่ารู้จักไปต้นไม้ของอินโดนีเซียไหมครับ
2: ต้นไหน
1: ต้นอะไรคะ
3: คีเปครับ
2: คีเปโออ
1: าจารย์ค่ะ
0: สวนก็มีปลูกครับ
1: แล้วยังไงต่อคะคุณทวีศักดิ
3: ์ผมอยากทราบการดูแลรักษาผม
1: ปลูกเหรอคะ
3: แล้วยิ่งปลูกมันยิ่งเล็กกงฮะ
2: ยิ่งปลูกยิ่งเล็ก
1: ต้นอะไรนะคะ
2: คีเป
3: คีเปครับ
1: คีเป
2: ที่มีกลิ่นหอมๆใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ยิ่งปลูกยิ่งเล็กลง
3: ครับ
0: องคุณเป็นคนแรกในโลกเลยนะ
3: ครับ
0: ต้นไม้นี่ถ้ามันไม่โตขึ้นมันก็เท่าเดิมนะ
3: มันเล็กลงนะมันหดลง
0: ถ้าเล็กลงเนี่ยแสดงว่าคุณนี่จะต้องมีอะไรพิเศษแล้วล่ะที่ไปทำให้ต้นไม้เล็กลงได้
3: ไม่ใช่ครับผมก็ดูแลอย่างดี
0: ก่อนปลูกไหมคุณได้เตรียมดินก่อนปลูกไหมเตรียมดินก่อนปลูกไหม
3: เตรียมก่อนครับ
0: เตรียมยังไง
3: ซื้อดินซื้อมาแล้วมาผสมอีกนะ
0: ฮะอ๋อซื้อดินปลูกมา
3: ครับ
0: เตรียมดินอย่างดีเลยเนาะซื้อดินสูงผสมร่วม
3: ซื้อดินอย่าง
0: แล้วผมเคยบอกไปหลายครั้งแล้วนะว่าดินถุงที่ซื้อมาแต่มันใช้ไม่ได้
3: นะครับ
1: มันต้องเตรียมยังไงคะอาจารย
0: ์ดินถุงเนี่ยส่วนใหญ่เขาไม่ได้หมักเนาะเขาเอาอะไรมาผสมแล้วก็ใส่ถุงเย็บมาขายเลยนะครับพอเราไปปลูกเนี่ยมันจะเกิดการหมักเนาะพอเรารดน้ำเนี่ยมันจะเกิดความชื้นเกิดการหมักเกิดความร้อนเกิดกรดต้นไม้ก็จะไม่โตนะครับบางทีก็เหลืองแล้วก็ตายนะครับของคุณไม่เหลืองแล้วก็ไม่ถึงจะตายนี่ก็ถือว่าเป็นบุญแล้วเนาะ
3: ผมหมักแล้วเราทิ้งไว้ประมาณ 2-3 เดือนนะ
0: หม
3: ัก
0: ย
3: ัง
0: ไง
3: ก็ใส่กองมาคุกแล้วก็หมักแล้วเอาผ้าไปติดคลุมแล้วก็เวลาจะปลูกก็เอาไปเสริมไอ้ดินที่ตรงที่ปลูกไปอ่ะ
0: แล้วดินเดิมคุณเป็นดินอะไร
3: ดินธรรมดาเนี่ย

0: ดินธรรมดาผมรู้นะครับ
1: อาจารย์
0: ดินเหนียวดินร่วนดินทราย
1: อาจารย์ถ้าเริ่มใหม่เลยถ้าสมมติว่าต้องเริ่มใหม่เลยคุณทวีศักดิ์ต้องเตรียมดินยังไงบ้างคะแนะนำเลยค
0: ่ะจริงต้นไม้ชอบดินร่วนเนาะ
1: ชอบดินร่วน
0: ก็ดีจะเป็นดินร่วนก็ทำโคกก็หน่อยก็ดีมันชอบดินไม่ชอบแฉะนะครับแล้วก็ผสมที่ขอบที่หลังเก่าผสมร่วมไปครับ
2: ผมทำโคกไว้สูงเลยครับประมาณฟุตนึงครับ
1: ค่ะ
0: แล้วเวลาปลูกอย่าปลูกลึกปลูกเสมอดินเดิมในถุงแล้วก็ดูด้วยว่าต้นที่เราซื้อมารากขดไหม
2: ไม่ขดครับ
0: แล้วต้นลึกเปล่า
2: ไม่ลึกครับเสมออ
0: ย่างนี้
2: เสมอหน้าดิน
0: ครับโตมาหลังไม้เวลามันจะหมดเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้เวลาหมดแล้ว
0: ไม่ได้มันไม่ถ้าทำถูกทุกอย่างแล้วไม่โตมันเป็นไปไม่ได้
2: ผมขอเบอร์
1: ได้เดี๋ยวคุณทวีศักดิ์ฟังทางวิทยุนะถือสายเราฟังทางวิทยุนะคะเดี๋ยวให้อาจารย์ทองฝากทิ้งท้ายเลยค่ะพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อนะคะใช่แล้วค่ะอาจารย์คะ
0: ฝากมาเที่ยวงานกันเนาะวันที่10 ถึง 13แล้วก็อย่าลืมมาฟังอบรมเนาะมีวิชาของแผ่นดินความรู้เยอะแยะนะครับท้ายสุดก็คือถ้าใครมีปัญหาโทรมาหาผมที่0611242859 0611242859 8โมงเช้าไม่เกิน5โมงเย็นนะครับโทรมาได้แล้วเบอร์นี้เป็น ID Line เนาะสามารถถ่ายรูปแล้วก็ส่งไลน์มาหาผมได้นะครับผมจะได้เห็นภาพจะได้รู้ว่าคุณทำผิดยังไงนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับงานวันที่10 ถึง 13ครับมาเจอกันที่งานได้ครับแล้วก็มารับของแจกแล้วก็มารับมาซื้อสินค้าเอาบาทได้ครับครับผม
1: ค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ทองนะคะอาจารย์ทองธรรมดาจากอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์คะ
3: ขอบคุณค่ะ
0: ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: ค่ะเกษตรดีที่เหมาะสมประโยชน์สูงประหยัดสุดนะคะตามคอนเซ็ปต์ของอาจารย์นั่นเองค่
1: ะ
3: ติดตามรายการทุกที่ถิ่นไทยได้ทุกวันจันทร์อังคารแล้วก็พฤหัสศุกร์นะคะเวลาบ่ายโมงโดยประมาณถึงบ่ายสองนะคะส่วนวันนี้นะคะดิฉันเพ็ญประภัยวงศ์เสงี่ยมค่ะ
1: กบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะพร้อมทุนชัยคำรอดนะคะแล้วก็สายชนีสังแล้วก็ยังมีรัชภาครัตนบ้างกรวยค่ะคุณแดนอัคคเดชคัมภีระนะคะลาไปก่อนค่ะคุณฟิวเดชตอนชัยสดาด้วยนะคะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: มงคลชีวิต38ประการตอนที่7ความเป็นพหูสูตรหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยืนยันจะเร่งตรวจสอบข้อมูลผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับจากท้องถิ่นภายใน1วันทำการเพื่อให้ธนาคารออมสินโอนเงินถึงมือผู้ประสบภัยโดยเร็วที่สุดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: สิริสินจินตกรรมงามล้ำเลิศพาบรรเจิดส่องอารามงามสดสีด้วยพระปรีชาสามารถราชนารีขอทรงพระเจริญทวียิ่งยืนนานควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
5: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
6: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยืนยันจะเร่งตรวจสอบข้อมูลผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับจากท้องถิ่นภายใน1วันทำการเพื่อให้ธนาคารออมสินโอนเงินถึงมือผู้ประสบภัยโดยเร็วที่สุดและวันนี้เริ่มโอนเงินล็อตแรกแล้ว 8,219 ครัวเรือน
7: นางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แถลงผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยว่าการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตามมติคณะรัฐมนตรีรวมทั้งสิ้น66จังหวัดมีวงเงิน 9,000 บาทกรณีทรัพย์สินเสียหายและ 5,000 บาทกรณีน้ำล้อมเกิน7วันซึ่งปภ.ได้ส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินเพื่อเร่งโอนเงินแล้วภายในวันนี้จำนวน 8,219 ครัวเรือนเป็นพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการสระแก้วตากจันทบุรีและแม่ฮ่องสอนรวม 68,300,000 บาททั้งนี้กำชับให้ท้องถิ่นเร่งส่งข้อมูลการลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาให้ปภ.จากนั้นปภ.จะใช้เวลาเพียง1วันทำการส่งต่อข้อมูลให้ธนาคารออมสินเพื่อให้ประชาชนได้รับเงินเยียวยาเร็วที่สุดส่วนการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐมียอดจำนวน 1,422,167 ครัวเรือนผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: ขนส่งจังหวัดแพร่ลดขั้นตอนช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมทำป้ายทะเบียนป้ายภาษีใหม่ไม่ต้องใช้เล่มจริง
8: นางสาวดารารัตน์ดาวเวียงกันขนส่งจังหวัดแพร่เปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมและกรมการขนส่งทางบกห่วงใยผู้ใช้รถที่ประสบปัญหาแผ่นป้ายทะเบียนหรือป้ายภาษีสูญหายและชำรุดจากการลุยน้ำท่วมจึงออกหนึ่งมาตรการพิเศษช่วยเหลือพี่น้องประชาชนซึ่งสามารถขอออกใบทะเบียนแทนได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้เล่มทะเบียนรถตัวจริงเพียงใช้สำเนาเล่มทะเบียนหรือบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงเท่านั้นสำหรับค่าธรรมเนียมป้ายทะเบียนใหม่อยู่ที่แผ่นละ100บาทค่าคำขอ5บาทติดต่อได้ที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศส่วนกรณีที่เล่มทะเบียนรถหายหากเป็นรถที่ผ่อนหมดแล้วสามารถยื่นคัดเล่มใหม่ได้ที่สำนักงานขนส่งในพื้นที่รับผิดชอบค่าธรรมเนียม55บาทและสำหรับรถที่ยังติดไฟแนนซ์สามารถขอใบรับรองรายการจดทะเบียนแทนได้ทั่วประเทศ มีค่าธรรมเนียมรถยนต์75บาทและรถจักรยานยนต์35บาททางนี้มาตรการผ่อนปลนลดขั้นตอนพิเศษนี้สามารถติดต่อดำเนินการได้จนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569นี้เท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่หรือสำนักงานขนส่งใกล้บ้านทุกแห่งประมูลภิกิจทีมข่าวสวท.แพร่รายงาน
1: มาเลเซียสั่งปิดโรงเรียนทั่วรัฐยะโฮเป็นเวลา2วันหลังเผชิญปัญหาหมอกควันที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนนายแพทย์มูฮัมหมัดนาคิบมัดกาซาลีประธานคณะกรรมการการศึกษาและสารสนเทศของรัฐยะโฮของมาเลเซียออกแถลงการเมื่อวานนี้โดยระบุว่ามาเลเซียสั่งปิดการเรียนการสอนในโรงเรียนทุกแห่งทั่วรัฐยะโฮเป็นเวลา2วันตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่8ตุลาคมนี้เป็นต้นไปตามคำสั่งของตุนกูอิสมาอิลสุลต่านอิบราฮิมผู้สำเร็จราชการรัฐยะโฮเพื่อเป็นมาตรการป้องกันและปกป้องสุขภาพของเด็กนักเรียนหลังหลายพื้นที่ของรัฐยะโฮมีดัชนีคุณภาพอากาศแต่ระดับที่ไม่ส่งผลดีต่อสุขภาพนายนาคิปกล่าวเพิ่มเติมว่ามาเลเซียยังจัดให้มีการเรียนการสอนที่บ้านแทนเพื่อความต่อเนื่องในการเรียนของเด็กนักเรียนพร้อมขอความร่วมมือจากบรรดานายจ้างในการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบรวมถึงจัดตารางงานอย่างสมเหตุสมผลตามความเหมาะสมของแต่ละองค์กร1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
9: โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางเปิดให้บริการห้องปฏิบัติการขยายหลอดเลือดหัวใจที่ตีบตันด้วยบอลลูนใส่ขดลวดในจังหวัดกระบี่โดยทีมแพทย์ชำนาญการโรคหัวใจตลอด24ชั่วโมงหากท่านมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกเหมือนมีอะไรมาทับร้าวขึ้นไปถึงคางหรือแขนหอบเหนื่อยหายใจติดขัดตัวเย็นหมดสติเข้าข่ายภาวะหัวใจขาดเลือดฉุกเฉินวิกฤตใช้สิทธิ์ยูเซฟโดยไม่ต้องสำรองจ่ายหรือใช้สิทธิ์สุขภาพอื่นๆโทร075-850-111โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางเราดูแลด้วยใจ
10: ร่วมพัฒนาเทศบาลเมืองกระบี่เป็นเมืองแห่งคุณภาพกับรายการเทศบาลเมืองกระบี่360องศา

สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะในวันพฤหัสนะคะบ่าย 2:15 โดยประมาณไปจนถึงเวลาบ่าย 3นะคะกับรายการเทศบาลเมืองกระบี่360องศาค่ะดิฉันอมรรัตน์หาญชนะนะคะนักประชาสัมพันธ์ชำนาญการจากเทศบาลเมืองกระบี่วันนี้รับหน้าที่ในการบอกเล่าข่าวสารเรื่องราวต่างๆทั้งที่เราได้ดำเนินการกันไปแล้วแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่เราอยากจะเชิญชวนมาสู่คุณผู้ฟังด้วยนะคะเราก็มีข่าวสารมากมายทีเดียวค่ะเริ่มกันที่เมื่อวันศุกร์นะคะวันศุกร์สัปดาห์ที่แล้วค่ะท่านนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่นะคะท่านก็ได้มอบหมายค่ะให้ท่านหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลนะคะคุณวรเวชแสงสีค่ะได้ไปเป็นผู้แทนท่านนะคะในการร่วมกิจกรรมคิกออฟโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนนะคะซึ่งงานนี้ค่ะจัดขึ้นที่ห้องประชุมช้างเผือกค่ะในเวลา 10:30 นองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่นะคะซึ่งก็มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ค่ะท่านอังกูลศรีลาเทวากูลนะคะท่านเป็นประธานในพิธีนะคะแล้วก็มีผู้แทนจากหน่วยงานราชการนะคะผู้แทนจากฝ่ายปกครองนะคะแล้วรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจังหวัดกระบี่เลยค่ะเข้าร่วมในพิธีนะคะโครงการนี้ค่ะก็เป็นโครงการที่จัดขึ้นค่ะเพื่อสร้างหลักประกันแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนนะคะที่ได้รับจากเหตุอุทกภัยวาตภัยแผ่นดินไหวนะคะสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิเงื่อนไขที่จะได้รับความคุ้มครองด้วยรวมถึงขั้นตอนในการขอรับค่าสินไหมทดแทนต่างๆนะคะเพื่อให้หน่วยงานแล้วก็ผู้นำท้องถิ่นท้องที่นะคะได้สามารถนำข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะคะไปใช้ประยุกต์นะคะแล้วก็อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนนะคะเพื่อที่ให้ประชาชนได้สามารถเข้าถึงสิทธิเหล่านี้ได้อย่างถูกต้องแล้วก็รวดเร็วที่สุดเท่าที่ส่วนราชการต่างๆจะทำได้นะคะวันศุกร์ที่2เช่นกันค่ะก็มีโอกาสดีๆนะคะที่เทศบาลเมืองกระบี่ค่ะได้มีโอกาสได้ต้อนรับนะคะเจ้าหน้าที่ที่โอนย้ายมาใหม่นะคะเพื่อที่มาช่วยกันในการทำงานให้แก่เทศบาลเมืองกระบี่ในการดูแลประชาชนนะคะโดยท่านนายกเทศมนตรีค่ะท่านอิทธิชัยตันบุตรค่ะพร้อมด้วยคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็เจ้าหน้าที่นะคะได้ไปร่วมต้อนรับทั้งสองท่านที่โอนย้ายมานะคะได้แก่คุณอุดมพรเรืองอ่อนนะคะย้ายมาดำรงตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการนะคะสังกัดสำนักปลัดค่ะนิติกรเนี่ยนะคะก็จะทำงานเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายให้ความรู้แล้วก็ช่วยดูแลในเรื่องของสิทธิประโยชน์ต่างๆให้แก่ประชาชนนะคะแล้วก็อีกหนึ่งท่านก็คือคุณนนละนีนะคะจิรพิทักษ์พลนะคะมาในตำแหน่งของนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการนะคะสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมนะคะก็ดูแลในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะคะให้แก่ประชาชนเช่นกันค่ะซึ่งเทศบาลเมืองกระบี่นะคะก็ยินดีเสมอค่ะที่มีใครนะคะโอนย้ายหรือมาร่วมปฏิบัติงานกับเรานะคะเพื่อที่จะด้วยช่วยกันได้ขับเคลื่อนนะคะในการปฏิบัติงานนะคะแล้วก็ดูแลบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองกระบี่นะคะเมื่อวันเสาร์นะคะวันเสาร์เราก็มีงานเช่นกันค่ะท่านนายกเรานะคะท่านนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ค่ะในฐานะของเจ้าของพื้นที่เรียกง่ายๆว่าเจ้าของพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองกระบี่นะคะท่านก็ได้ไปร่วมกิจกรรมกระบี่อันดามันฮาลานเฟสติวัล2026นะคะส่งโครงการที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวนะคะฮาลานซึ่งดิฉันเองนะคะก็มีโอกาสได้ไปเดินดิฉันเป็นไทยพุทธนะคะแต่ดิฉันก็ชื่นชอบในอาหารฮาลานหลายๆอย่างเช่นกันนะคะก็มีโอกาสได้ไปเดินชมนะคะมีอาหารอร่อยหลายๆอย่างค่ะแล้วก็มีการให้ความรู้ต่างๆที่เกี่ยวกับด้านอาหารฮาลานแล้วก็ความรู้ด้านศาสนาอิสลามด้วยนะคะซึ่งในวันที่3ตุลาคม2569ค่ะเวลาวันนั้นน่าจะประมาณ 17:00 นนะคะท่านนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ค่ะท่านอิทธิชัยตันบูดนะคะนายกโกอิดนะคะพร้อมด้วยท่านรองนายกค่ะท่านสุพันธ์ภูมิพมรหรือว่ารองอามนะคะท่านก็ไปร่วมในพิธีเปิดดังกล่าวนี้นะคะมีท่านสุวิทย์สุริยวงศ์ค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะคะเป็นประธานในพิธีค่ะก็ได้กล่าวชื่นชมนะคะแล้วก็กล่าวถึงกิจการกิจ
กิจการฮาลานของจังหวัดกระบี่นะคะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะก็จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมสินค้าบริการอาหารฮาลานนะคะสนับสนุนผู้ประกอบการส่งเสริมการท่องเที่ยวของฮาลานในจังหวัดกระบี่นะคะมีการจำหน่ายทั้งสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์งานฝีมือนะคะมีการจำหน่ายอาหารค่ะผลิตภัณฑ์ฮาลานรวมถึงการนำเสนอศักยภาพด้านฮาลานของจังหวัดกระบี่นะคะเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจแล้วก็เชื่อมโยงเรื่องการท่องเที่ยวด้วยนะคะท่านใดที่สนใจก็อาจจะต้องรออาจจะต้องรอโอกาสหน้านะคะเพราะว่ากิจกรรมนี้ค่ะก็เสร็จสิ้นไปเมื่อวันที่6ตุลาคมนะคะก็เรียกว่าประมาณ5วันนะคะ2ถึง6ตุลาคมก็นับว่าเป็นอีก1กิจกรรมดีๆนะคะที่หลากหลายในเรื่องของอาหารฮาลาลแล้วก็ผลิตภัณฑ์ฮาลาลค่ะเมื่อวันที่4ตุลาคมที่ผ่านมาวันอาทิตย์นะคะก็มีเรื่องราวดีๆเช่นกันค่ะกลุ่มจิตอาสาปันสุขนะคะในนามของกลุ่มคนเทศบาลเมืองกระบี่สร้างวิถีปันสุขค่ะร่วมส่งต่อเตียงผู้ป่วยช่วยเหลือประชาชนนะคะเมื่อวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนะคะก็ทางเทศบาลนะคะโดยกลุ่มคนจิตอาสาค่ะก็ได้รับการประสานจากผู้ป่วยนะคะว่าอยากได้เตียงนะคะสำหรับผู้ป่วยนะคะท่านรองนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ค่ะท่านรองเปียกหรือท่านอดิศักดิ์ฮิรันนะคะท่านก็ได้ประสานไปยังเจ้าหน้าที่นะคะที่ดูแลในเรื่องของเตียงผู้ป่วยนะคะให้จัดเตรียมเตียงนะคะที่เราได้รับจากผู้ที่มีจิตศรัทธานะคะเพื่อที่จะนำเตียงนี้นะคะไปส่งต่อให้ผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้นะคะซึ่งถ้าท่านไหนนะคะประสงค์ที่จะทำบุญในรูปแบบใหม่ๆนะคะด้วยการมอบสิ่งของหรืออาจจะเป็นทุนก็ได้หรืออาจจะเป็นเตียงอาจจะเป็นแพมเพิร์สก็ได้นะคะจะมอบให้กับเทศบาลเมืองกระบี่ในนามของกลุ่มคนเทศบาลเมืองกระบี่สร้างวิถีปันสุขนะคะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะเพื่อที่กลุ่มคนเทศบาลเมืองกระบี่ค่ะจะได้นำสิ่งของจำเป็นต้องใช้เหล่านี้นะคะไปมอบให้แก่ผู้ที่มีความจำเป็นต้องใช้ผู้ที่อาจจะเป็นผู้ป่วยติดเตียงอาจจะเป็นผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือว่าอาจจะเป็นผู้ที่ขาดแคลนนะคะก็เทศบาลยินดีที่จะเป็นสะพานบุญส่งต่อนะคะก็สามารถติดต่อไปได้นะคะที่กองสวัสดิการสังคมนะคะชั้น3สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่นะคะหรือโทรศัพท์ไปได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0756-23753นะคะหรือว่าจะนำสิ่งของไปมอบให้แก่กลุ่มคนเทศบาลเมืองกระบี่ได้ที่สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่เลยก็ได้นะคะก็นับว่าเป็นเรื่องราวดีๆอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะของเทศบาลเมืองกระบี่ค่ะเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาค่ะในทุกๆวันจันทร์นะคะหน่วยงานราชการค่ะทุกวันจันทร์ของวันจันทร์ต้นเดือนนะคะของทุกเดือนค่ะก็หน่วยงานราชการค่ะก็จะมีกิจกรรมที่ส่งเสริมในเรื่องของการรักชาตินะคะด้วยการจัดกิจกรรมร่วมเคารพธงชาตินะคะเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาค่ะเวลา 8:00 น.ตรงเลยเวลาเคารพธงชาตินะคะชาวเทศบาลเมืองกระบี่นะคะก็พร้อมใจกันนะคะทั้งสวมใส่ชุดข้าราชการนะคะสีกากีหรือว่าสวมใส่ชุดปฏิบัติงานนะคะพร้อมใจกันเคารพธงชาตินะคะแล้วเราก็จัดกิจกรรมนี้เดือนละ1ครั้งแต่เมื่อปลายเดือนที่แล้วนะคะมีวันธงชาติไทยด้วยนะคะเราก็ได้จัดกิจกรรมนี้1ครั้งเช่นกันนะคะเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความรักต่อชาติศาสนาแล้วก็พระมหากษัตริย์ด้วยนะคะเป็นกิจกรรมที่สำนึกถึงความเป็นไทยนะคะสำนึกถึงความเป็นชาตินะคะก็เป็นกิจกรรมที่น่ายินดีนะคะสำหรับคนในประเทศไทยนะคะที่เชื่อว่าทุกท่านค่ะก็ล้วนแต่รักทั้งชาติศาสนาแล้วก็มหากษัตริย์ไปด้วยกันค่ะตอนนี้ก็พักกันสักครู่หนึ่งนะคะฟังสัก2บทเพลงแล้วก็เดี๋ยวเรามาพบกันในเบรกถัดไปค่ะ

ลินเลยนะคะเธอคือนางฟ้าในใจค่ะของคุณแบงค์วงแคลสนะคะก็เป็นศิลปินคนหนึ่งที่น่าจะอยู่ในยุครุ่นราวคราวเดียวกับดิฉันนะคะก็ประมาณน่าจะประมาณยุค90กว่าๆนะคะก็เรียกว่าเป็นเพลงที่ไพเราะแล้วก็มีความหมายมากๆทีเดียวค่ะมาถึงข่าวสารต่างๆของเทศบาลเมืองกระบี่กันต่อดีกว่าค่ะวันนี้นะคะก็มีในเรื่องของกิจกรรมสตรีทอาร์ตคิงภูมิพลด้วยนะคะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะดิฉันแล้วก็ทีมงานประชาสัมพันธ์ของเทศบาลเมืองกระบี่ค่ะก็มีโอกาสได้ไปเก็บภาพนะคะแล้วก็ไปดูเรื่องราวของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนะคะโดยกลุ่มศิลปะนะคะที่มาช่วยในเรื่องนี้ก็คือมูลนิธิสานต่อที่พ่อทำนะคะรวมกับเทศบาลเมืองกระบี่แล้วก็อีกหลายภาคส่วนของจังหวัดกระบี่นะคะมากิจกรรมวาดภาพ99ปีภูมิพลมหาราชันนะคะศิลปะบอกเล่าเรื่องราวพ่อของแผ่นดินนะคะผ่านปลายผู้กันค่ะซึ่งก็เริ่มสร้างสรรค์ผลงานกันนะคะตั้งแต่วันที่1ที่ผ่านมาแล้วก็จะเสร็จสิ้นในวันที่13ตุลาคมนี้นะคะณบริเวณถนนมหาราชซอย3ค่ะแล้วก็ในวันที่13ตุลาคมนะคะนอกจากที่จะเป็นวันสุดท้ายของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะแล้วนะคะก็จะมีกิจกรรมนะคะน้อมรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่9ของเราด้วยนะคะมีการร่วมกันจัดนิทรรศการนะคะเรื่องเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่9นะคะมีการฟังเสวนานะคะในเรื่องที่เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระองค์นะคะมีการร่วมกันร้องเพลงชาตินะคะจุดเทียนน้อมรำลึกนะคะแล้วก็อยากจะเชิญชวนนะคะให้ทุกท่านนะคะไปร่วมกันในกิจกรรมนี้นะคะโดยสวมใส่เสื้อสีเหลืองนะคะไปลงทะเบียนได้เพื่อร่วมกิจกรรมนะคะตั้งแต่เวลา 16:30 นนะคะแล้วก็จะมีกิจกรรม เสวนาประมาณช่วง 17:00 นถึง 18:00 นนะคะพอ 18:00 นตรงนะคะเราก็จะร้องเพลงชาติกันนะคะหลังจากนั้นก็จะเป็นการร่วมกันจุดเทียนน้อมรำลึกนะคะก็อยากให้ไปกันเยอะๆนะคะที่ถนนมหาราชซอย3นะคะบริเวณธนาคาร TTB นะคะติดริมถนนใหญ่เลยก็มองเข้าไปนะคะถ้าขาออกเมืองมองเข้าไปในซอยก็คืออยู่ติดถนนปากซอยเลยนะคะมหาราชซอย3ค่ะมาถึงอีกกิจกรรมหนึ่งนะคะปีนี้ค่ะก็เทศบาลได้วางแนวทางในการจัดรูปแบบงานลอยกระทงนะคะในมิติใหม่นะคะอันดับแรกก็คือเราจะเปลี่ยนสถานที่จัดงานนะคะไปจัดกันที่ท่าเทียบเรือหินขวางนะคะซึ่งบริเวณนั้นก็มีธรรมชาติที่สวยงามมากเลยนะคะเราก็จะไปจัดกันในช่วงของวันลอยกระทงนะคะแล้วก็จะมีกิจกรรมลอยกระทงตรงนั้นนะคะโดยกิจกรรมลอยกระทงค่ะเราก็จะเน้นทั้งในเรื่องของการร่วมกันสืบสานอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทงอันงดงามของคนไทยด้วยนะคะแต่เราก็จะจัดในรูปแบบที่สนุกสนานนะคะสร้างความสุขให้แก่ประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวด้วยนะคะรวมถึงมีการส่งเสริมให้มีเกิดการจับจ่ายใช้สอยนะคะสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยก็คือจะมีการออกร้านนะคะจำหน่ายสินค้านะคะทั้งสินค้าชุมชนแล้วก็สินค้าที่น่าซื้อนะคะซึ่งก็เดี๋ยวมีความคืบหน้ายังไงว่าจัดตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนเวลาเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ดิฉันก็จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะทั้งในทางเพจเทศบาลแล้วก็การมาบอกเล่าสู่รายการแบบนี้นะคะก็ติดตามกันนะคะกับงานลอยกระทงเทศบาลเมืองกระบี่ประจำปี2569ค่ะสืบสานทั้งประเพณีไทยส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจและสร้างความสนุกสนานสร้างความสุขให้แก่ประชาชนไปพร้อมๆกันค่ะเมื่อวันที่5ตุลาคมนะคะก็มีอีกหนึ่งเรื่องราวสำคัญก็คือการจัดเตรียมพื้นที่เพื่อเตรียมถวายดอกไม้จันทร์นะคะซึ่งท่านสุวิทย์สุริยวงศ์ค่ะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ค่ะท่านก็ได้นะคะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆนะคะในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์นี้นะคะลงพื้นที่กันที่บริเวณสวนสาธารณะทาราค่ะซึ่งท่านนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่นะคะพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของเทศบาลอีกหลายๆกองฝ่ายนะคะก็ได้ร่วมลงพื้นที่เพื่อดูสถานที่ที่เหมาะสมนะคะว่าตรงไหนนะคะที่จะเป็นพื้นที่ที่จะติดตั้งการจัดงานต่างๆนะคะเพื่อร่วมแสดงความ
ร่วมถวายความอาลัยนะคะแล้วก็น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะซึ่งการลงพื้นที่ค่ะก็ดูความพร้อมในเรื่องต่างๆหลายเรื่องเลยทั้งเรื่องของสถานที่นะคะเรื่องการเตรียมการในการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนด้วยการจัดระเบียบพื้นที่นะคะการดูแลเรื่องความปลอดภัยการบริหารจัดการด้านการจราจรนะคะรวมถึงดูความเรียบร้อยนะคะแล้วก็ความสมพระเกียรติด้วยนะคะแล้วก็อยากให้พื้นที่สวนสาธารณะทารานะคะสามารถเป็นพื้นที่ที่รองรับประชาชนทั้งจังหวัดกระบี่นะคะในการที่จะมาร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์นะคะในส่วนของเรื่องนี้ก็ยังมีการเตรียมการอีกหลายๆประเด็นเช่นกันนะคะก็จะมานำเสนอนะคะเรื่องราวความคืบหน้าต่างๆในโอกาสถัดไปค่ะและวันที่5ตุลาคมเช่นกันนะคะก็มีกิจกรรมศิลปะด้วยค่ะมีการจัดกิจกรรมนะคะ You are unique to second by all art กระบี่นะคะถ่ายทอดความสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะผ่านผลงานศิลป์นะคะในเวลา 16:00 นที่ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามันค่ะซึ่งท่านนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ค่ะท่านก็ได้ไปเป็นประธานในกิจกรรมนี้นะคะเปิดพื้นที่ให้ศิลปินแล้วก็ผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะนะคะได้ร่วมกันถ่ายทอดแนวคิดมุมมองความเป็นเอกลักษณ์ผ่านผลงานศิลป์ที่หลากหลายรูปแบบนะคะซึ่งก็สามารถไปชมกิจกรรมกันได้นะคะที่ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามันนะคะก็เปิดให้ชมฟรีค่ะจะได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดแนวคิดมุมมองด้านศิลปะกันด้วยนะคะไปชมกันได้ฟรีเลยนะคะที่ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามันค่ะมาถึงอีกหนึ่งข่าวนะคะวันที่6ตุลาคมค่ะที่ผ่านมาค่ะก็มีเหตุเพลิงไหม้แต่ว่าเป็นเพลิงไหม้เล็กน้อยนะคะบริเวณบ้านพักครูโรงเรียนอมาตย์นะคะเป็นการไหม้ในส่วนของห้องนอนค่ะก็มีความเสียหายไม่มากค่ะหลักๆก็จะเป็นเครื่องนอนนะคะแล้วก็ชุดนอนชุดเครื่องนอนที่นอนนะคะก็ไหม้นะคะแล้วก็ทางงานป้องกันค่ะก็ฝากเตือนมานิดนึงนะคะเพราะว่าสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ครั้งนี้นะคะก็เกิดจากการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านะคะอย่างที่เราทุกคนน่าจะใช้กันก็คือเครื่องชาร์จโทรศัพท์นะคะสายชาร์จโทรศัพท์ที่เสียบทิ้งไว้เป็นเวลานานนะคะจนพลังงานความร้อนสะสมนะคะทำให้เกิดเพลิงไหม้ขึ้นมานะคะแต่ว่าก็โชคดีค่ะที่ เกิดเพลิงไหม้แค่เล็กน้อยไม่มากนะคะแต่ยังไงก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะก็อยากจะเล่าถึง เรื่องส่วนตัวดิฉันเองนะคะดิฉันก็เคยฝากเพื่อนซื้อนะคะอุปกรณ์สายชาร์จที่ไม่ค่อยได้มาตรฐานนะคะเพราะว่าเห็นแก่ว่าราคาไม่แพงก็ซื้อมาแล้วก็เสียบชาร์จไว้นะคะที่บ้านแล้วก็ออกไปทำธุระข้างนอกเวลาไม่นานมากก็ประมาณชั่วโมงนึงกลับมาโชคดีนะคะที่สายชาร์จมันดีดออกมาจากปลั๊กจากเต้ารับนะคะตัวปลั๊กแต่ว่าตัวเต้ารับนะคะก็ไหม้ไปแล้วไหม้ผนังไปนิดหน่อยแต่ก็โชคดีที่ไม่ได้ลุกลามไหม้อย่างอื่นนะคะก็จึงอยากจะฝากว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการชาร์จโทรศัพท์หรือการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆนะคะก็อยากให้ระมัดระวังนะคะอะไรที่ไม่จำเป็นก็อาจจะต้องถอดปลั๊กปิดสวิตช์หรือว่าปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านั้นนะคะอย่างถูกวิธีนะคะเพื่อที่จะลดความสูญเสียในการเกิดอัคคีภัยนะคะมาถึงข่าวฝากประชาสัมพันธ์หนึ่งเรื่องนะคะสำนักงานพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ค่ะก็เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้ช่วยคนพิการนะคะ Personal Assistant นะคะPA ระหว่างวันที่1ถึง15ตุลาคมนะคะก็ยังสมัครกันได้อยู่นะคะผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะอายุ18ปีขึ้นไปค่ะมีความสนใจแล้วก็มีความใส่ใจในเรื่องการดูแลช่วยเหลือคนพิการค่ะซึ่งถ้าผู้ไหนที่ผ่านการอบรมนะคะจะได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานชั่วโมงละ60บาทนะคะมีการสอบสัมภาษณ์ด้วยนะคะในวันที่20ตุลาคม2569ค่ะการอบรมเนี้ยค่ะเป็นการอบรมฟรีนะคะแต่ว่าเมื่อเรามีความรู้ในเรื่องนี้แล้วเราก็สามารถนำความรู้เหล่านี้ค่ะไปใช้ในการต่ออาชีพให้แก่เราได้นะคะก็ย้ำนะคะว่าถ้าน้องๆท่านไหนนะคะอายุเกิน18ปีนะคะสุขภาพแข็งแรงแล้วก็สนใจในเรื่องของการดูแลช่วยเหลือคนพิการนะคะก็ไปร่วมสมัครนะคะแล้วก็อบรมกันได้นะคะพักกันอีกสักช่วงนึงแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันช่วงสุดท้ายค่ะ

ค่ะก็มาถึงอีกช่วงหนึ่งนะคะก็น่าจะเป็นช่วงสุดท้ายแล้วนะคะเวลาผ่านไปรวดเร็วมากเลยค่ะก็ยังมีข่าวสารอีกหลายข่าวทีเดียวค่ะที่จะมาบอกเล่าสู่คุณผู้ฟังนะคะเมื่อวันที่6ตุลาคมนะคะแล้วก็วันที่7ด้วยนะคะมีกิจกรรมเกี่ยวกับจัดเดือน10นะคะอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่คู่ชุมชนนะคะโดยในวันที่6ตุลาคมค่ะเวลาประมาณ 4:40 นะคะที่โรงเรียนเทศบาล2คลองจิหลาดค่ะท่านนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ค่ะท่านก็เป็นประธานในกิจกรรมทำบุญแห่จ่าเดือน10นะคะเพื่อร่วมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นค่ะและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณีที่มีคุณค่าของชุมชนนะคะก็มีทั้งคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการสมาชิกสภานะคะเจ้าหน้าที่เทศบาลนะคะก็ได้ไปร่วมกันในเรื่องของการทำบุญจัดเดือน10ด้วยนะคะการทำจัดเดือน10ค่ะก็เป็นศิลปะพื้นถิ่นนะคะของคนใต้ที่เราน่าจะเห็นกันมาตั้งแต่เรายังตัวเล็กตัวน้อยกันเลยนะคะดิฉันก็เมื่อก่อนก็มีคุณปู่นะคะที่มีความสามารถในเรื่องของการทำจัดด้วยนะคะก็เรียกว่าเป็นความภาคภูมิใจของครอบครัวแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของคนใต้นะคะต่อจากนั้นค่ะในวันที่7ตุลาคมนะคะก็คือเมื่อวานค่ะหลังจากที่ทางเทศบาลเมืองกระบี่นะคะโดยโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกระบี่ค่ะ4แห่งเลยนะคะเทศบาล1 2 3 4นะคะก็ได้ร่วมกันทําจัดด้วยนะคะเรียกว่าสวยงามมากๆทีเดียวนะคะแล้วก็ร่วมส่งประกวดนะคะเพื่อชิงถ้วยพระราชทานประจำปี2569ค่ะเป็นถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้านะคะกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดานะคะสยามบรมราชกุมารีนะคะโดยกิจกรรมการประกวดจัดเนี่ยค่ะก็จัดขึ้นนะคะที่ลานกิจกรรมศูนย์การค้าเซ็นทรัลนะคะโดยเมื่อเย็นวันที่7นะคะก็คือเมื่อวานก็มีการแห่จัดจากอาคารแพลทินัมฮอลล์นะคะไปยังศูนย์การค้าเซ็นทรัลนะคะแล้วก็ตอนนี้ค่ะก็กำลังดำเนินการในเรื่องของการมอบรางวัลกันอยู่ก็แววๆมาว่าในส่วนของเทศบาลเมืองกระ

0: ตั้งหน้าเปรตปลูกหน้ารึมมันคนอยู่ตู้ไหนผัวงั้นเห็นหมู่บ้านเนี่ยคนอยู่ตู้ไหนผัวงั้นเขาตั้งหน้าดนแล้วรึมจากคนนี้ครับเราเนี่ยอันนี้นายผัวมาอยู่ข้างตัวข้างตัวกันแล้วก็ทำกรุ้งแต่ว่านายผัวไปเนี่ยฉันจะวักมือเด็ดยันทำยิ้มมาฉันนี่มานี่ช่องคนช่างคนสง่าบาดยังใส่ปลาวิ่งเงินมูบาดเลี้ยงชุบไปนอนแหงเหยาะเปรตแล้วก็ตีตาปูห้าลูกไว้ตายแล้วที่นี่กูทำเปลือยเนี่ยไอ้วงมึงก็รู้อยู่แล้วกูวันกลางคืนอย่างน้อยที่สุดแต่ซ่อมซ่อมมดนู่นแล้วกูเหี่ยว แล้วกูนะนอนเพลย์อยู่ไหนเนี่ยแล้วก็อย่าลุ่มใหม่เหี่ยวลุ่มใหม่เหี่ยวก็มันจะลุ่มพื้นแล้วจะลุ่มดำลงที่ตายเหี่ยวตายทุ่นที่ตายจำงวยนะแล้วกูลุ่มกันไปทางนี้ตายเนี่ยแล้วกูทำเพลย์ได้เหี่ยวได้ดอกเหี่ยวดอกเช้าคุณหมูหมูนี่เหี่ยวบาดใจก็ได้ตายโหงอยู่มันนั้นแล้วกูกัดไม่ได้ได้ดูเก้อเดือนเหี่ยวนัดกัดอื่นกัดได้กูกันไหนกัดเหี่ยวกับกัดอยากกินมากเนี่ยกวดข้าวดีว่าเอาไว้ไรให้สกีดอย่างชัวร์นู
1: ่นเอ้าควรรีโพเอ้าเอ้า
0: สี่คนสี่หน่วยกวดนี่ปุ๋นี่กูเหี่ยวไม่ทันได้สักครึ่งเต็มนี
1: ่ก็กูเหี่ยวแล้วเช้าเนี่ย
0: ไอ้มึงพออย่างจัวโดก็ไอ้นุชแล้วกูล่ะโลกกูทำเปลือยยาวได้หน่อยแก้ว
1: หมูตายโง
0: ่เพื่อนก็ทำให้เล็กบินอยู่บนวันอย่างทำได้แล้วกูทำเปลือยยาวได้โดกูก็ยิ่งไม่ใช่เมื่อไหร่นุชไอ้เว้ามันมากลงได้ลูก
1: รวยเขากระจุกเข้าไปลึกๆเหยียดใจบ้างมวยตายมันโม่กันนะกูบาดกันนะ

0: Ngài Phạm Nữ Việt Hoàng Tên Đuôn Chuyên Ca Thầy.
1: นี่นครกาฬเวศหรือไหนใช้เร็วครับนครกาฬเวศนายชื่ออะไรยศทองเป็นบุคคลสังเกตการตามประกาศรับสั่งหรือตามพระราชดำริของพระเจ้าเทศินพระราชาแห่งนครกาฬเวศนี่พวกมาเลยสิปัญญาใช่ไหมครับจำได้เหรอจำได้เหรอทำไมถึงจำได้เหรอเพราะว่าเป็นบุคคลใกล้ชิดครับแน่นอนแหมเอ้ยไอ้เรื่องกันวัดสมากูนี่ล่ะนี่ปากตู้ไปดูกี่ปากตู้ก็มาเข้าปากตู้กูนี่วันนี้นะครับคุณชายคุณเป็นใครมาจากไหนที่เป็นคนที่โชคดีได้พวงมาเลยที่วีซีปัญญาลาธิดาของเนื้อหัวล่ะครับก็เราชื่อขนองกันนายขนองชายขนองมาจากไม่มีสารนะครับคือผมจำเป็นที่จะต้องท่ามอย่าห้าวหยดทองเสื้อไม่เป็นไรหรอกก็เรารู้ว่านายเนี่ยนะเป็นมิตรกับเราทุกตองตีสุดครับก็เราชื่อขนองเป็นลูกของท่านเศรษฐีชูดุกแห่งตำบลนาลันทาวันหนึ่งกำลังที่จะคิดบัญชีรับจ่ายกับพ่อไอ้พวงมาลัยพวกนี้เสือกไปสวมมือเราเข้าครั้งแรกเราก็ชักรำคาญสอดมันเท่าไหร่ก็ไม่รู้จัก

0: ังหวะเป็นพวงมาลัยทีวีสีปัญญาถึงนำเข้ามาแหมตาลูกเซฟตี้ครับนี่นะเฮ้ยคุณดีได้กับคุณดีคุณพี่กันได้กับคุณปริศเอ้ยพี่เองกับหลวงผูกแล่และกูเดียดกับพบกับเปล่าหนาวไอ้นี่เพื่อนกับพบไอ้นู่หนาวเหมือนกันนั่นนะนี่แหละแหละแหละลูกศิษย์
1: ครับก็วายกันตอนนี้ก่อนพี่น้องตัดวกวังนั่งปรีชาเช้าวันรินนะครับมาในเรื่องลูกทอรพีวายกันเท่านี้ก่อนเราคอยติดตามตบลูกต่อรื้อในช่วงของอาจารย์สมบูรณ์นะครับพี่น้องควังพี่น้องติดตามกันได้นะครับก่อนจะกวากไว้เล่าวันตะตายวันละคำนะครับวันนี้มาในคำว่าเล่าเล่าพี่น้องเล่าเล่านี่พระเจ้ากลางไม่ถึงอาการเชื่อเปล่าความปิดพลาดความไม่เรียบร้อยนะครับพระตาตายก็ว่าเล่าเล่าเล่าเล่านะครับควากันเอาไว้พี่น้องควากันเอาไว้นะครับจักเดียวฟังข้าวต้นชะบงตบลูกต่อรือรายการท่องเที่ยวที่ศิลปินพื้นบ้านช่วงทุกสัปดาห์ช่วงอาจารย์สมบูรณ์พี่น้องควังพี่น้องติดตามคนใดวันนี้เวลาหมดนะครับลากันไปก่อนไว้กันเท่านี้สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีการย้ายในอำเภอบ้านสร้างยืนยันเน้นผลประโยชน์ประชาชนในพื้นที่วิกฤตน้ำท่วมเป็นหลักอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: สิริสินจินตกรรมงามล้ำเลิศพาบรรเจิดส่องอารามงามสดสีด้วยพระปรีชาสามารถราชนารีขอทรงพระเจริญทวียิ่งยืนนานควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดกล้าวกระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมาถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโอน144ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
5: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
1: โฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีการย้ายในอำเภอบ้านสร้างยืนยันเน้นผลประโยชน์ประชาชนในพื้นที่วิกฤตน้ำท่วมเป็นหลักและผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด
7: ในเอกภพเพียงพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีที่เสียงวิพากษ์วิจารณ์และการโพสต์ข้อความของอดีตข้าราชการระดับสูงกรณีคำสั่งย้ายในอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีเข้าช่วยราชการที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทันหันโดยชี้แจงว่าพื้นที่อำเภอบ้านสร้างเป็นจุดรับน้ำสำคัญที่ไหลมาจากจังหวัดนครนายกและปราจีนบุรีก่อนลงสู่แม่น้ำบางปะกงซึ่งเป็นพื้นที่วิกฤตที่ต้องการการบริหารจัดการและบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วนอย่างเคร่งครัดและรวดเร็วเพื่อความปลอดภัยและช่วยเหลือเยียวยาประชาชนทั้งนี้รายละเอียดและเหตุผลของคำสั่งย้ายดังกล่าวผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้บังคับบัญชาในพื้นที่เป็นผู้เสนอเรื่องตามขั้นตอนจึงต้องผ่านการตรวจค้นข้อมูลและมีเหตุผลที่ชัดเจนในการรับมือกับสถานการณ์พร้อมปฏิเสธกระแสข่าวในโซเชียลมีเดียที่มีการเชื่อมโยงกับประเด็นการก่อสร้างโครงการระบบกำจัดขยะโดยยืนยันว่าการทำงานในภาวะวิกฤตต้องเน้นผลสัมฤทธิ์ในการช่วยเหลือประชาชนเป็นสำคัญตัดสินประการรายงาน
1: อธิบดีกรมการปกครองย้ำบทบาทในอำเภอเป็นผู้จัดการพื้นที่และผู้บัญชาการเหตุการณ์โดยยึดความปลอดภัยประชาชนเป็นหลัก
8: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองกล่าวถึงภารกิจของฝ่ายปกครองในการแก้ไขปัญหาสาธารณภัยโดยเฉพาะหัวใจสำคัญของบทบาทในอำเภอว่าคือการทำหน้าที่เป็นผู้จัดการพื้นที่และผู้บัญชาการเหตุการณ์เพื่อบริหารจัดการสถานการณ์ในภาพรวมอย่างเป็นระบบซึ่งมีความสำคัญยิ่งกว่าการลงพื้นที่แจกจ่ายสิ่งของบรรเทาทุกข์เพียงอย่างเดียวโดยภารกิจหลักครอบคลุมตั้งแต่การอำนวยการและประสานการทำงานของทุกหน่วยงานในพื้นที่ให้เปลี่ยนไปในทิศทางเดียวกันการประเมินสถานการณ์วางแผนป้องกันไม่ให้ผลกระทบขยายวงกว้างการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าตลอดจนการอำนวยการระบายน้ำให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ ขณะเดียวกันการลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนยังคงเป็นภารกิจสำคัญที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องจึงต้องดำเนินการอย่างทั่วถึงจัดสรรความช่วยเหลือให้ตรงกับความเดือดร้อนโดยยึดความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลักมากกว่าภาพลักษณ์ส่วนบุคคลพร้อมเน้นย้ำให้ในอำเภอทั่วประเทศปฏิบัติหน้าที่ผู้บัญชาการเหตุการณ์อย่างเต็มกำลังทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนว่าเมื่อเกิดปัญหาในอำเภอพึ่งได้เสมอชนัญชิดาสันทองรายงาน
1: ผู้ประกอบการร้านค้าในตลาดสดระนองธานีเตรียมสินค้าและวัตถุดิบรองรับความต้องการของประชาชนในเทศกาลกินเจปีนี้อย่างคึกคัก
9: เข้าสู่ช่วงก่อนเทศกาลกินเจบรรยากาศตามตลาดและร้านค้าในพื้นที่จังหวัดระนองเริ่มคึกคักผู้ประกอบการต่างทยอยเตรียมสินค้าและวัตถุดิบรองรับความต้องการของประชาชนโดยเฉพาะผักสดเต้าหู้โปรตีนเกษตรและวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหารเจอย่างไรก็ตามผู้ค้าหลายรายสะท้อนว่าราคาสินค้าบางชนิดปรับตัวสูงขึ้นโดยเฉพาะผักสดซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญในช่วงเทศกาลส่งผลให้ต้นทุนเพิ่มขึ้นขณะที่ประชาชนบางส่วนมีกำลังซื้อลดลงและต้องระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้นด้านร้านอาหารเจผู้ประกอบการต้องปรับตัวด้วยการเลือกใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพราคาเหมาะสมและนำมาประกอบอาหารได้หลากหลายเมนูพร้อมจัดเมนูหลายระดับราคาเพื่อให้สอดคล้องกับกำลังซื้อของประชาชนทั้งนี้เทศกาลกินเจในปีนี้ทั้งผู้ค้าร้านอาหารและผู้บริโภคในพื้นที่จังหวัดระนองต่างต้องปรับตัวตามสถานการณ์ค่าครองชีพโดยประชาชนเน้นเลือกซื้อสินค้าตามความจำเป็นและเปรียบเทียบราคาขณะที่ผู้ประกอบการเร่งบริหารต้นทุนเพื่อสามารถจำหน่ายสินค้าและอาหารเจในราคาที่ประชาชนเข้าถึงได้คือคลิปเรืองระยนต์สปทระนองรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
5: รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
10: สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเลยนะครับเข้าสู่รายการ5แยกข่าวทางโสทภูเก็ต FM 96.5 MHz ครับเราเชื่อมโยงเครือข่ายนะครับ7จังหวัดภาคใต้ตอนบน10สถานีด้วยกันครับโดยวันนี้นะครับอยู่กันในวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคม2569ครับอยู่กับทีมงานโสทภูเก็ตนำโดยกระผมนะครับน้องดิววสุรัตน์วีรศัยนะครับรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ครับควบคุมเทคนิคโดยท่านบุญชูมาศนนท์นายช่างไฟฟ้าอาวุโสนะครับรวมไปถึงควบคุมการผลิตโดยท่านดัชนีสัจจาบุญทวีผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตครับรายการ5แยกข่าวนะครับสามารถเจอกันได้ทุกวันวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา 16:00 นถึง 17:00 นโดยประมาณครับซึ่งรายการอำนวยการผลิตทั้ง7จังหวัด10สถานีโดยท่านผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ท่านสุพลเคี่ยมการครับทั้งนี้นะครับใน1ชั่วโมงนี้เราจะแบ่งเป็น2รายการด้วยกันครับครึ่งชั่วโมงแรกจะเป็นรายการ5แยกข่าวนะครับและครึ่งชั่วโมงหลังจะเป็นรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงครับติดตามได้จากสวทเบตงนะครับวันนี้ทั้ง2ช่วงขออภัยครับทั้ง3ช่วงในวันนี้นะครับเราจะไปพูดถึงในเรื่องของมาตรการช่วยเหลือน้ำท่วมการลดปัญหาภาระต่างๆรวมไปถึงการบรรเทาทุกข์ด้วยนะครับผมจากท่านสุภมาศอิสรภักดีนะครับรวมไปถึงในเรื่องของการเตือนในเรื่องของมิจฉาชีพที่จะมาใช้ความใจดีของคนไทยของเราเนี่ยแหละครับมาหลอกลวงเรานะครับผมเพราะฉะนั้นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามกันในช่วงต่อๆไปนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับ
5: ช่วงรู้เรื่องรัฐท่านข่าวป้าย
10: เอาละครับผมมาเข้าสู่ในช่วงของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้กันนะครับในช่วงนี้นะครับเราจะมาสรุปข่าวใหญ่ที่เป็นในเรื่องของมาตรการช่วยน้ำท่วมครับ เราจะมีก้าวในการช่วยนำท่วมที่ลดภาระบรรเทาทุกข์ของประชาชนกันนะครับซึ่งตอนนี้นะครับท่านสุภาพอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับท่านก็ได้กำกับดูแลในเรื่องของการมาตรการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ภัยต่างๆนะครับจากรัฐบาลเองสู่ประชาชนนะครับมาตรการที่จะมาพูดในวันนี้จะเน้นในเรื่องหลักๆแล้วการที่จะครอบคลุมเรื่องส่วนใหญ่ของประชาชนทุกคนที่อาจจะเจอในเรื่องของอุทกภัยต่างๆแล้วก็ประสบปัญหานะครับเรื่องแรกเลยนะครับคือรถยนต์รถจักรยานยนต์ต่างๆที่เสียหายนะครับผมทางกรุงเทพมหานครนะครับก็จะมีการนำรถยกนะครับผมไปช่วยนะครับโดยจะทำการคุมราคาไม่ให้แพงเกินไม่มีการเรียกชาร์จเกินจำนวนที่ควรจะเป็นนะครับหรือง่ายก็คือว่าการคุมราคานั่นเองนะครับผมนอกจากนี้นะครับจะมีการประเมินค่าซ่อมฟรีแล้วก็ลดค่าแรงทำสีลงอีก 20% นะครับค่ารถรวมถึงรถเช่าต่างๆเนี่ยจะจัดส่วนลดแล้วก็มีรถสำรองให้กับประชาชนหลายๆที่เลยนะครับผมซึ่งส่วนนี้ผมมองว่าเป็นเรื่องที่ดีสำหรับประชาชนทุกๆคนที่ต้องเรียกว่ารถเสียหายนะครับถ้ารถเราเสียหายเนี่ยโอเคเรามีการควบคุมราคาให้ไม่แพงเกินไปแล้วก็มีการได้ส่วนลดในการทำแก้ไขเรื่องของสีรถต่างๆนะครับผมตรงนี้จะช่วยได้เยอะเลยนะครับนอกจากนี้นะครับมีในเรื่องของมาตรการพักหนี้ประกันครับก็ทางธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับได้ให้พักชำระเงินต้นลดดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ขยายหนี้ออกไปนะครับผมขยายระยะเวลาในการจ่ายหนี้นะครับรวมไปถึงคปภ.นะครับก็มีการเร่งเคลมประกันให้ด้วยนะครับผมถ้ามีการติดปัญหาเนี่ยสามารถโทรสายด่วนได้เลยนะครับ1186ครับผมนอกจากนี้นะครับถ้าพูดไปถึงเรื่องของเรื่องบ้านเช่านะครับผมน้ำท่วมเนี่ยคือเหตุสุดวิสัยเลยนะครับเจ้าของบ้านจะต้องเป็นคนจ่ายค่าซ่อมใหญ่อันนี้คือเน้นย้ำมาแล้วนะครับผมห้ามมีการริบเงินประกันหรือขึ้นค่าเช่าเด็ดขาดครับย้ำนะครับผมใครที่ไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยกำลังเช่าบ้านอยู่แล้วฉันจะต้องเป็นคนซ่อมไหมไม่ใช่นะครับเจ้าของบ้านจะต้องเป็นคนจ่ายค่าซ่อมใหญ่นะครับผมอันนี้เน้นย้ำกันเลยนะครับใครที่โดนโกงนะครับผมหรือว่ามีคนมาพูดว่าเนี่ยจริงๆเราจะต้องซ่อมนะถึงเราจะไม่ใช่เจ้าของบ้านโทรสายด่วนหาสคบได้เลยนะครับผมเดี๋ยวสคบจะลงมาจัดการเองนะครับท่านสุภมาศท่านก็ได้เน้นย้ำไว้อย่างแบบสุดๆเลยนะครับว่าจะต้องให้ระมัดระวังในเรื่องของสิทธิต่างๆนะครับสุดท้ายเลยนะครับมีในเรื่องของโปรซ่อมบ้านแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าแบบช่ำๆมาให้เลยนะครับอย่างแรกเลยนะครับคือโฮมโปรเนี่ยมีมาตรการซ่อมฟรีสูงสุด 1,600 บาทแล้วก็ตรวจน้ำกับไฟนะครับผมฟรีเลยนะครับทางด้านซัมซุงเนี่ยก็ลดค่าอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็มือถือ 50% ถึงสิ้นเดือนนี้นะครับหรือก็คือ31ตุลาคมครับแล้วก็ต่อมานะครับคือมีเรื่องของโปรของคิวช่างนะครับก็ทางช่างเองก็จะตรวจบ้านนะครับฟรีนะครับผมในส่วนบริเวณบางกะปิถึงรามคำแหงครับและสุดท้ายสามารถนำเครื่องเก่าแลกส่วนลดสูงสุดถึง 10,000 บาทครับตรงนี้คือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับผมเราไม่ได้บังคับนะครับว่าจะต้องไปใช้บริการหรือว่าจะต้องไปที่นั้นที่นี้เท่านั้นนะครับผมเป็นตัวเลือกเพื่อช่วยในเรื่องของการลดภาระค่าของชีพแล้วก็บรรเทาทุกข์นะครับผมก็ใครที่ย้ำนะครับว่าถ้าถูกเอาเปรียบท่านสุภมาศบอกว่าจะเร่งเอาผิดนะครับจะคืนความถูกต้องยุติธรรมให้นะครับผมถ้าถูกเอาเปรียบนะครับโทรสายด่วนสคบ1166ได้ทันทีครับนี่คือเรื่องที่อยากจะเน้นย้ำกันอย่างชัดเจนแล้วก็ให้ทุกคนได้รับทราบกันนะครับส่วนมาตรการหลักอื่นสามารถติดตามเพิ่มเติมต่อได้จากสื่อทุกช่องทางของกรมประชาสัมพันธ์ได้ทุกหน่วยเลยนะครับเดี๋ยวเราก็ไปในช่วงต่อไปกันนะครับผมซึ่งเราจะไปเน้นย้ำในเรื่องของสแกมเมอร์กันนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ
11: ช่วง PRD Service
10: เอาละครับผมมาเข้าสู่ช่วงของ PRD Service นะครับช่วงนี้เราก็อย่างที่ได้บอกไปในช่วงที่แล้วนะครับว่าจะมาเตือนในเรื่องของสแกมเมอร์แล้วก็มิจฉาชีพกันนะครับก็เรามีทริคดีๆนะครับในการที่จะมาเตือนกันมาย้ำนะครับว่า ถ้าเราเจอ4เช็คลิสต์นี้นะครับให้หยุดทำการกระทำต่างๆทันทีนะครับผมเพราะนั่นคือสัญญาณเตือนว่ามิจฉาชีพมาแล้วครับอย่างแรกเลยนะครับผมไม่ว่าจะเราจะโอนเงินช่วยน้ำท่วมหรือว่ามีคนโทรเข้ามาว่ารีบจ่ายเงินเลยนะตำรวจกำลังจะเข้าจับอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเราเจอการกระทำที่เร่งให้รีบทำต้องโอนต้องส่งเอกสารต้องส่งสำเนาบัตรประชาชนเดี๋ยวนี้ให้คิดไว้ก่อนเลยนะครับว่าไม่น่าจะใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลภาครัฐนะครับเพราะการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่แล้วจะไม่มีการโทรและจะไม่มีการเร่งเอกสารใดๆนะครับผมเพราะทุกขั้นตอนจะอยู่ในการดำเนินการที่เป็นระเบียบแล้วก็ตามกฎหมายนะครับอย่างที่สองคือขู่ให้กลัวครับอันนี้เจ้าหน้าที่รัฐไม่มีทางทำแน่นอนนะครับผมให้ตีไปเลยครับว่าเป็นมิจฉาชีพแน่นอน3นะครับแลด้วยผลประโยชน์อันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ชัดเจนเลยนะครับว่าเป็นมิจฉาชีพแน่นอนนะครับและสุดท้ายเลยคือขอข้อมูลหรือเงินครับย้ำกันให้ชัดๆอีกครั้งนึงนะครับว่าเจ้าหน้าที่ภาครัฐไม่มีการโทรเรียกเก็บเงินหรือส่งเป็นเมสเซจไปนะครับว่าให้ทำการดำเนินการชำระเงินต่างๆไม่มีทางนะครับผมฉันว่าถ้าเจอตีไปเลยครับว่าเป็นมิจฉาชีพแน่นอนนะครับเพราะต้องเน้นย้ำกันในช่วงนี้เพราะว่าสถานการณ์น้ำท่วมครับมิจฉาชีพใช้ความใจดีของคนไทยมาหลอกลวงคนไทยด้วยกันเองครับใช้ความใจดีนี่แหละครับว่าโอ้โหคนไทยเราใจดีมากเดี๋ยวจะโอนเงินเข้าไปช่วยเปิดช่องทางการโอนเงินครับแต่ช่องทางที่โอนเงินไปดันเป็นมิจฉาชีพปลายสายเป็นมิจฉาชีพครับใครที่กำลังจะโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยต่างๆในพื้นที่ต่างๆนะครับผมให้เราเช็คกันให้ดีนะครับว่าปลายทางที่เราโอนเงินไปนะครับเป็นใครเป็นสมาคมเป็นบุคคลเป็นนิติบุคคลเป็นใครนะครับเราต้องเช็คให้แน่ใจนะครับมีตัวตนอยู่จริงหรือไม่นะครับและสุดท้ายแล้วเงินที่เราจะนำไปโอนไปนะครับผมจะไปถึงมือประชาชนที่ประสบทุกข์ได้ยากหรือไม่นะครับผมอันนี้เราต้องเช็คกันให้ดีนะครับเอาละครับผมก็เตือนภัยด้านมิจฉาชีพกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืม4เช็คลิสต์ง่ายๆนะครับผมเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเราจะไปพบกับช่วงที่เป็นช่วงใหม่แกะกล่องเลยนะครับเรียกว่าเป็นช่วงที่มีข้อมูลความรู้ต่างๆมากมายนะครับช่วงวันนี้มีประเด็นครับวันนี้นะครับดำเนินรายการโดยพี่อ้อมน้อมและบางรีนนะครับผมจะมาแจ้งถึงสถานการณ์แจ้งเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากในบริเวณภาคใต้ตอนบนทั้ง7จังหวัดนะครับผมเดี๋ยวเนื้อหาจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวไปพบกันในช่วงต่อไปนะครับพักกันสักครู่ครับ
12: จับตาเรื่องเด่นเกาะติดเรื่องสำคัญรู้ทันสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นเพราะทุกวันมีเรื่องที่ต้องรู้และทุกประเด็นมีความหมายในช่วงวันนี้มีประเด็น

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงวันนี้มีประเด็นนะคะวันนี้อ้อมล้อมมาพร้อมกับ
1: บังหลินครับผม
0: บังหลินมาจากที่ไหนเอ่ย
1: ครับส่วนส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เชิงพื้นที่ครับสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ครับ
0: จะได้เห็นคณะคาปานะคะกับบังหลินปกติก็เห็นทาง TikTok กับเมียเนาะ
1: ครับปกติจะอยู่หลังกล้องครับ
0: แต่ว่าตอนนี้มาหน้ากล้องแล้วนะคะมาที่จะบอกให้แก่ชมทุกท่านได้รับรู้ข่าวสารค่ะวันนี้เราจะมาคุยเรื่องอะไรกันคะ
1: วันนี้เกี่ยวกับสภาพอากาศนะตอนนี้หลายๆพื้นที่ก็น้ำท่วมนะครับผมก็วันนี้เราจะมาดูว่าในพื้นที่ของเราเนี่ยในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยมีจุดเสี่ยงหรือว่ามันมีปริมาณน้ำฝนแบบไหนอะไรยังไงครับ
0: เพราะว่าเห็นว่าพยากรณ์อากาศในช่วงนี้เขาแจ้งเตือนในส่วนของภาคใต้อยู่ใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: บางทีมีอะไรมาฝากบอกคุณผู้ชมคุณฟังบ้างค่ะ
1: ครับผมก็วันนี้ก็เริ่มต้นกันที่ประกาศอุตุนิยมวิทยานะครับผมภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับผมฉบับที่2นะครับเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับจะมีฝนกระทบในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569นี้นะครับผม
0: คร
1: ับ ก็บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนนะครับผมอีกระดับหนึ่งนะครับจะไปเสริมลงมาปกคลุมนะครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้นะครับส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคตะวันออกนะครับและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางครับพัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้ลักษณะเช่นนี้นะครับทำให้ในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนะครับบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับโดยฝนตกหลายพื้นที่นะครับและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นะครับชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสนะครับขอให้ประชาชนนะครับระวังอันตรายที่เกิดจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับและปริมาณฝนที่สะสมซึ่งอาจทำให้พื้นที่เสี่ยงภัยเกิดน้ำท่วมฉับพลันนะครับและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขานะครับและพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับ
0: แสดงว่าตั้งแต่9ถึง13ถึง13นี่ก็คือวันอังคารหน้านะวันสงกรานต์ยาววันอาทิตย์ค่ะบางหลีนหลายคนไปวัดนะระมัดระวังเรื่องของฝนตกหนักด้วยนะคะ
1: ส่งกายานี่คือชักพระนะครับหรือว่าคนละวันกัน
0: ไม่ใช่คนละวันกันค่ะชักพระนี่จะเป็นปลายเดือนตุลาคมส่งไปยายคือเขารักตายายมาแล้วตอนนี้ตายายอยู่บ้านแล้วแล้วก็คือส่งตายายวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนี่เองปกติถ้าเราว่างมีนะคะรับตายาย
1: เคยเห็นนะครับเคยเห็นแต่ว่าเขาไม่ได้แบบเหมือนกับที่นครศรีธรรมราช
0: ไม่ได้ยิ่งใหญ่ไม่ได้
1: แล้วตายายมารอบนี้ไม่รู้ว่าจะได้มาอาบน้ำฝนหรือเปล่าคร
0: ับ ใช่แล้วค่ะเพราะว่าฝนตกฉับเหลือเกินนะคะอันนี้ลงไปในพื้นที่แต่ละจังหวัดหน่อยได้ไหมคะเพราะว่าประจำให้ยายของเราใน7จังหวัดภาคใต้ตอนบน
1: ใช่ครับแล้วก็เรามาดูกันนะครับว่าภาคใต้ตอนภาคใต้ตอนบนของเราเนี่ยแต่ละจังหวัดจะมีสภาพอากาศเป็นอย่างไรตายายจะได้อาบน้ำฝนหรือเปล่าหรือว่าที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับที่จังหวัดภูเก็ตตอนนี้ก็มีเทศกาลสูสีกินผักเรามาดูกันนะครับว่าเทพเจ้าแต่ละเทพเจ้าเนี่ย
0: จะ
1: ได้อาบน้ำหรือเปล่านะครับผมนะโอเคเจอแล้วครับชุมพรนะครับผมถึงชุมพรแล้วนะครับผมชุมพรนะครับผมอันนี้จากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับผมชุมพรนะครับผมเวลา13นาฬิกาถึง16นาฬิกานะครับผมจะมีฝนฟ้าคะนองและก็ฝนตกปานกลางนะครับผมสำหรับวันนี้แล้วก็เวลา16นาฬิกาถึง19นาฬิกานะครับผมจะมีฝนฟ้าคะนองเล็กน้อยนะครับผมแล้วก็19นาฬิกาถึง4ทุ่มนะครับผมก็จะมีฝนฟ้าคะนองเล็กน้อยครับผมแล้วก็มีต้นไม้ไม่มีฝนแสดงว่าก็สามารถตัดยางได้กรีดยางได้นั้นก็แสดงความยินดีกับชาวชุมพรก่อนนะครับต่อไปนะครับ
0: คือจะทำราดหน้าไหม
1: ราดหน้าก็คือไอ้ฝนไอ
0: ้ตัดยางไปแล้ว
1: ก็เหมือนกับว่าพอตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ฝนตกเรียบร้อยเลยล้นบล็อกครับ โอเคนครศรีธรรมราชก่อนนะครับผมนครศรีธรรมราชก็เวลา 13:00 นถึง 16:00 นนะครับผมก็จะมีฝนฟ้าคะนองฝนปานกลางนะครับผมแล้วก็16:00 นถึง 19:00 นก็จะมีฝนฟ้าคะนองเล็กน้อยนะครับผมส่วน 1:00 นถึง 16:00 นนะครับผมก็จะมีฝนตกเล็กน้อยนะครับผมแล้วก็คือพูดง่ายๆว่าตลอดเวลาตั้งแต่ 19:00 นจนถึง 7:00 นของวันพรุ่งนี้ก็คือจะมีฝนตกเล็กน้อยก็ถ้าสมมติว่าใครติดยาก็เสี่ยงดวงนิดนึงนะครับผม
0: เพราะว่ามีฝนตกปกเป็กใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ปกเป็กนะครับผมตามนั้นเลยครับผม
0: ต่อไปเป็นจังหวัด
1: ต่อไปเป็นจังหวัดสุราษฎร์ธานีเรามาดูกันนะครับว่าจะได้กรีดยางอย่างสบายใจหรือเปล่านะครับผมครับก็เริ่มตั้งแต่13:00 นถึง16:00 นก็จะมีฝนฟ้าคะนองปานกลางนะครับผมแล้วก็16:00 นถึง19:00 นก็จะมีฝนฟ้าคะนองเล็กน้อยครับแล้วก็19:00 นถึง16:00 นก็จะมีฝนเล็กน้อยนะครับผมแล้วก็16:00 นจนถึง13:00 นนะว่าเราเรียกว่า13:00 นนะครับผมก็จะมีฝนฟ้าฝนปานกลางก็คือมีฝนอยู่นะครับผมแล้วก็13:00 นจนถึง14:00 นนะครับผมก็จะมีฝนปานกลางส่วน14:00 นถึง7:00 นเช้าก็จะมีฝนเล็กน้อยก็อันนี้ก็อาจจะแสดงความเสียใจนิดนึงนะครับผม
0: กีดยาง
1: ไม่ได้กีดยางนะครับ
0: อย่างเราเนี่ยอยู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะจะเห็นว่า2วันที่ผ่านมาฝนตกกลางคืนทั้ง2วันเลยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่โดยเฉพาะเมื่อคืนนะครับฝนตกหนักมากในบริเวณสาราป่าเนี่ยสาราการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับจะมีฝนตกมากนะครับผมต่อไปก็จะเป็นจังหวัดภูเก็ตนะครับผมจังหวัดภูเก็ตนะครับส่วนใหญ่จะไม่มีฝนนะครับจังหวัดภูเก็ตก็คืออ
0: ันดามัน
1: ใช่สงสัยก็คือสิงห์พิมพ์ปากเป็ดพระเจ้าเป็ดพระเจ้าไม่อยากอาบน้ำนะครับผมก็เลยไม่มีฝนนะครับผมส่วนใหญ่จะไม่มีฝนจะมีฝนเล็กน้อยช่วง16:00 นถึง19:00 นก็คือจะมีฝนแค่เล็กน้อยแล้วก็4:00 นเช้าจนถึง7:00 นเช้าของวันพรุ่งนี้นะครับจะมีฝนเล็กน้อยครับผมก็จะไม่มีฝนก็ถ้าใครกรีดยางก็แสดงความดีใจด้วยนะครับผมมันได้กรีดยางแน่นอนนะครับ
0: ต้องเร่งหน่อยแล้วล่ะเพราะเวลาใกล้หมดแล้วค
1: ่
0: ะ
1: ใกล้เวลาใกล้หมดแล้วนะครับผมเสียดายจังครับ
0: ยังต่อให้ทุกท่าน
1: เสียได้แล้วครับผมก็คืออยากรายงานแบบว่าจะได้กรีดยางได้อะไรแบบนี้นะครับผมก็จังหวัดกระบี่นะครับก็คือจะมีฝนฟ้าคะนองนะครับผมเป็นส่วนมากมีฝนมีฝนฟ้าคะนองเป็นส่วนมากนะครับผมร้อยละ 40% ของพื้นที่นะครับ 40% ของพื้นที่นะครับผมแล้วก็ไปจังหวัดพังงาเลยนะครับผมก็จะมีเมฆเป็นส่วนมากนะครับผมร้อยละ 40% ของพื้นที่นะครับผมส่วนจังหวัดระนองก็เช่นกันครับผมมีเมฆเป็นส่วนมากแล้วก็มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40% ของพื้นที่นะครับส่วนจังหวัดภูเก็ตก็พอกันไปแล้วเมื่อกี้
0: ใช่แล้วค่ะช่วงเวลาที่บางพูดมาเนี่ยส่วนมากก็ตกช่วงเย็นนะช่วงเลิกเรียนเลิกทำงานเนี่ยค่ะก็ต้องวางแผนกันสักนิดนึงนะคะเพราะว่าส่วนมากเนี่ยฝนตกรถก็จะติดเพราะว่าคนที่เขาขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาก็จะเดือดร้อนเกินกันนะคะ
1: ใช่ครับเพราะฝนก็เลิกงานด้วยครับเขาก็เลยตกช่วงเลิกงานเขาก็จะเลิกงานแล้วเขาก็เลยตกก่อน
0: โอเคค่ะวันนี้มีประเด็นก็มีมาฝากคุณผู้ฟังนะคะในเรื่องราวนี้ค่ะวันนี้เราสองคนอ้อมล้อมและ
1: บันหมีครับผมก็
0: ลาไปก่อนค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: เอาละครับจบไปแล้วนะครับกับ3ช่วงในรายการ5แยกข่าวนะครับผมเดี๋ยวในครึ่งชั่วโมงต่อไปนะครับเราจะไปพบกับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะครับผมจากสวทเวตงครับวันนี้นะครับก็หมดเวลากันลงมาแล้วนะครับกับรายการ5แยกข่าวในช่วงครึ่งชั่วโมงแรกนะครับวันนี้นะครับน้องดิววสุรัตน์วีระสายนะครับผมรวมไปถึงทีมงานสวทภูเก็ตนะครับขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอเบตงจังหวัดยะลาผลิตรายการค่ะดิฉันกนิกาจิรพันทิพย์และคุณตวนสุริยะอาเบรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะควบคุมการผลิตโดยนางสาวซาริฮะจิดิวราแมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอเบตงจังหวัดยะลาอำนวยการผลิตโดยนางมุจรินทร์ทองนวลผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6กรมประชาสัมพันธ์ค่ะรายการนี้จัดทำขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ
2: คุณผู้ฟังคะถ้าพูดถึงผ้าไหมไทยหลายคนอาจนึกถึงความสวยงามความประณีตและลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นแต่เบื้องหลังผ้าไหมหนึ่งผืนยังมีเรื่องราวของชีวิตและความผูกพันของผู้คนอยู่ด้วยเพราะในอดีตการทอผ้าไหมไม่ได้เป็นเพียงงานฝีมือที่สืบทอดกันในครอบครัวแต่ยังเป็นอาชีพที่สร้างรายได้และสร้างความมั่นคงให้กับหลายครอบครัวจากพระราชสารุไทยที่ทรงห่วงใยในความเป็นอยู่ของราษฎรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงส่งเสริมการทอผ้าไหมและศิลปาชีพควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ลวดลายผ้าไหมไทยและภูมิปัญญาของชาวบ้านผ้าไหมจึงไม่ได้เป็นเพียงผืนผ้าแต่เป็นเหมือนสายใยที่เชื่อมโยงพระราชห่วงใยเข้ากับชีวิตของราษฎรติดตามเรื่องราวนี้ได้ในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

0: นับตั้งแต่ปี2513ที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถตามเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเยี่ยมราษฎรที่จังหวัดนครพนมหลังประสบอุทกภัยทำให้นาข้าวเสียหายครั้งนั้นได้ทอดพระเนตรสภาพชีวิตของราษฎรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีความยากลำบากทรงสังเกตว่าชาวบ้านที่รอนั่งเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จนั้นสวมใส่ผ้าไหมที่ทอเองลวดลายและสีสันสวยงามนับเป็นจุดเริ่มต้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีพระราชเสวนีให้ส่งเสริมการทอผ้าไหมไว้เป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ครอบครัวอย่างที่ประสบปัญหาการเกษตรตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ต้องการให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดี
1: นั่นคือสิ่งน่าปลื้มใจที่ขณะนี้ชาวไทยและชาวต่างประเทศหันมานิยมศิลปะหัตถกรรมเพิ่มขึ้นเป็นระดับระดับโดยเฉพาะผ้าที่ทอด้วยมือซึ่งหากเราร่วมมือกันศึกษาอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งทอของเราให้มีคุณค่า ยิ่งขึ้นศิลปะหัตถกรรมเหล่านี้ก็จะสืบทอดเป็นมรดกชิ้นงามทางวัฒนธรรมไปจนถึงลูกหลานของเราในอนาคต
0: ถึงแม้จะมีอุปสรรคต่างๆในระยะแรกทั้งการใช้เส้นไหมจากต่างประเทศมาผสมทำให้คุณภาพผ้าไหมลดลงหรือพันไหมที่ไม่เหมาะสมแต่จากสายพระเนตรอันยาวไกล

0: ส่งทุ่มเทและพลิกฟื้นให้ผ้าไหมไทยกลับมามีคุณภาพงดงามเป็นที่นิยมและเป็นที่ต้องการของตลาดที่สำคัญผ้าไหมไทยคือภูมิปัญญาท้องถิ่นที่บอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ของไทยผ่านลวดลายผ้าไหมประกอบกับภาพคุ้นตาที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงฉลองพระองค์ผ้าไหมอย่างงดงามในทุกที่ทุกโอกาสทั้งในประเทศโดยเฉพาะเมื่อเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศจนได้รับการถวายพระราชสมัญญาในฐานะพระมารดาแห่งไหมไทยจนได้รับการยกย่องเทิดพระเกียรติจากหน่วยงานโลกอาทิเมื่อปี2535องค์การยูเนสโกได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญทองโบโรพุทโธและประกาศเกียรติคุณในฐานะที่ทรงส่งเสริมงานด้านศิลปะและการสร้างสรรค์โดยเฉพาะงานด้านหัตถกรรมสิ่งทอรวมทั้งอนุรักษ์ฟื้นฟูผ้าไทยไม่ให้สูญหายรวมถึงยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนผู้ยากไร้ในชนบทเช่นเดียวกับคณะกรรมการหม่อนไหมสากลหรือ ISC ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลหลุยส์ปาสเตอร์เมื่อวันที่21กันยายน2545เพื่อเทิดพระเกียรติคุณที่ทรงมีต่อวงการหม่อนไหมของโลกในปี2550สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้พระราชทานเครื่องหมายตรานกยูงพระราชทานเพื่อให้เป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย4ชนิดได้แก่ตรานกยูงพระราชทานสีทองสีเงินสีน้ำเงินและสีเขียวซึ่งจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยในต่างประเทศแล้ว35ประเทศ
1: พระองค์ท่านก็รับสั่งว่างานของพระองค์ท่านต้องต่อเนื่องนะคะต้องทำอย่างต่อเนื่องดูแลสมาชิกศิลปชีพให้เขามีความสามารถแสดงความสามารถออกมาให้ได้มากขึ้นพระองค์ท่านทรงทำเนี่ยตั้งแต่ต้องเรียกว่าเชียร์ให้คนทำแล้วก็มาการตลาดด้วยแต่การตลาดของพระองค์ท่านเนี่ยไม่ได้มาคูณเท่านั้นเท่านี้เป็นกำไรนะฮะซื้อมาแพงมาขายเทียบกันไม่ได้นะฮะแต่อยากให้คนได้รู้จักผ้าที่เป็นฝีมือของเพื่อนร่วมชาติด้วยกันเนี่ยแล้วก็ใช้ซื้อและเป็นยังไงนะคะ
0: ถึงแม้ขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจะไม่เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรเหมือนแต่ก่อนแต่พระราชกรณียกิจเพื่อคนไทยยังคงสืบสานต่อไปนานเท่านานดังเช่นผ้าไหมไทยสายใยรักจากพระราชินีสู่ราษฎร

0: ุณผู้ฟังคะจากเรื่องราวของผ้าไหมไทยที่เราได้ย้อนชมกันในวันนี้จะเห็นว่าผ้าไหมหนึ่งผืนไม่ได้มีเพียงความงดงามของลวดลายหากแต่ยังเต็มไปด้วยภูมิปัญญาฝีมือและชีวิตของผู้คนที่อยู่เบื้องหลังค่ะพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยในความเป็นอยู่ของราษฎรทำให้ผ้าไหมไทยได้รับการส่งเสริมและสืบสานจนกลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าและเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนและนี่คืออีกหนึ่งเรื่องราวที่สะท้อนถึงสายใยแห่งพระเมตตาที่ยังคงสืบสานต่อจากรุ่นสู่รุ่นค่ะ
1: และในช่วงตามรอยพระเมตตาเราจะพาทุกท่านย้อนกลับไปติดตามเรื่องราวของราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านหรืออรบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2547ในช่วงที่ประชาชนต้องใช้ชีวิตท่ามกลางสถานการณ์ความไม่สงบความหวาดระแวงและความไม่มั่นใจในความปลอดภัยด้วยพระมหากรุณาธิคุณและพระราชห่วงใยในความทุกข์ของราษฎรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชสวนีให้จัดตั้งกลุ่มเพื่อให้คนในหมู่บ้านสามารถช่วยกันดูแลและป้องกันในชุมชนของตนเองจากพระราชสวนีในครั้งนั้นจึงได้เกิดพลังของประชาชนที่เรียกว่าราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านเรื่องราวของความห่วงใยความร่วมมือและพลังของคนในชุมชนติดตามได้ในช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ

0: ด้วยน้ำพระราชหฤทัยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงห่วงใยราษฎรทั่วทุกภูมิภาคโดยไม่จำกัดเชื้อชาติศาสนาดังจะเห็นได้จากหลากหลายพระราชกรณียกิจที่ได้เสด็จพระราชดำเนินไปนั้นล้วนเป็นพื้นที่ในถิ่นทุรกันดารห่างไกลความเจริญทั้งโดยเสด็จเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยทรงมีพระราชประสงค์ให้ราษฎรทั่วทุกภูมิภาคสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขในทุกครั้งที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสจับประทับแรมณพระตำหนักทักษิณราชนิเวศเป็นระยะเวลาหลายเดือนเพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการช่วยเหลือราษฎรให้พ้นจากความทุกข์ยากและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในการเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานที่จังหวัดนราธิวาสเมื่อปีพุทธศักราช2547สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรและทรงพบว่าราษฎรในจังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาส3จังหวัดปลายด้ามขวานของไทยมีความหวาดกลัวจนไม่สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติขาดรายได้เนื่องจากเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นรายวันจึงได้พระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรมีพระราชสวนีให้หน่วยงานข้าราชการทหารในพื้นที่ร่วมมือกันฝึกเพื่อให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการรักษาชีวิตและทรัพย์สินทั้งของส่วนตัวและส่วนรวมอีกทั้งเพื่อป้องกันตนเองครอบครัวและคนในหมู่บ้านให้ปลอดภัยจึงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถขึ้นนับตั้งแต่นั้นมา
1: จะปกปิดตนและร่วมใจในการพัฒนาท้องถิ่น
2: เมื่อได้ฟังคำปราบปริยากรของท่านทั้งหลายว่าจะมีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่คุ้มครองป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของเพื่อนร่วมชาติตลอดจนช่วยกันรักษาทรัพยากรของประเทศไว้ให้คงอยู่ตลอดไปทำให้ข้าพเจ้าเกิดความอุ่นใจขึ้นมาว่าในยามที่ประเทศชาติประสบเพศภัยอันจะกระทบกระเทือนถึงความมั่นคงของชาติท่านทั้งหลายจะเข้ามาช่วยกันแก้ไขปัญหาและร่วมกันพิทักษ์รักษาประเทศชาติให้รอดพ้นจากภัยนั้นได้
0: ทหารรักษาพระองค์ตลอดจนหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ได้สนองพระราชสวนีดำเนินการเปิดการฝึกกองร้อยราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านทั้งเพศชายและเพศหญิงโดยไม่กำหนดว่าเป็นชาวพุทธหรือมุสลิมเป็นชุดแรกในทันทีเมื่อช่วงเดือนกันยายนพุทธศักราช2547เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ราษฎรในพื้นที่ให้รู้จักการใช้อาวุธเพื่อป้องกันตนเองตลอดจนการเข้าเวรยามรักษาหมู่บ้านในช่วงกลางวันและยามวิกาลเพื่อให้ราษฎรในพื้นที่รู้สึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
3: ฝึกการใช้อาวุธนะครับว่าคือถ้าถืออาวุธแล้วใช้ไม่เป็นมันก็ไม่เกิดประโยชน์มันก็เหมือนกับท่อนไม้ธรรมดาก็ฝึกให้เขารู้จักว่าใช้ยังไงมันจะปลอดภัยนะครับไม่นำเอาไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องแล้วเราไม่ต้องการให้เขาไปรุกรานใครใช้เพื่อป้องกันหมู่บ้านและป้องกันทรัพย์สินของตนเองเท่านั้นนะครับให้ใช้เวลาที่ออกไปประกอบอาชีพก็ให้มีจัดเป็นเวรยามเฝ้าเวลาไปกรีดยางอย่างนี้เป็นต้น
0: โครงการราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านได้ดำเนินการฝึกให้กับราษฎรตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมาอย่างต่อเนื่องนับจากปี2547จนถึงปัจจุบันนี้เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐและประชาชนสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านรวมทั้งปลูกฝังความรักถิ่นฐานบ้านเกิดราษฎรที่ได้รับโอกาสในการฝึกรู้สึกภาคภูมิใจที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถไม่ทอดทิ้งประชาชนแม้จะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลสุดปลายด้ามขวานของไทย
4: มีความกล้าขึ้นเข้มแข็งขึ้นนะคะรักถิ่นฐานตามที่พระองค์ท่านทรงดำรัสไว้ว่าห้ามทิ้งถิ่นฐานนะคะ
0: จนถึงวันนี้โครงการราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า12ปีส่งผลให้ราษฎรส่วนใหญ่มีความมั่นใจในการปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของตนเองและครอบครัวทำให้เกิดความร่มเย็นแก่ราษฎรที่ปลายด้ามขวานของไทย

0: จากเรื่องราวที่เราได้ย้อนกลับไปชมกันในวันนี้นะคะจะเห็นถึงความร่วมมือของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลความปลอดภัยของชุมชนและเรื่องราวของราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านหรืออรบ.ยังสะท้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระราชหฤทัยทรงห่วงใยของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อประสบกันนิกรค่ะ
1: คุณผู้ฟังคะวันนี้ช่วงสานต่อพระราชปณิธานจิตอาสา904ได้ร่วมกันถ่ายทอดความรู้การประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ให้กับหน่วยงานต่างๆรวมถึงสถานศึกษาเด็กและเยาวชนเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่มีความหมายเบื้องหลังดอกไม้จันทร์แต่ละดอกจึงไม่ได้มีเพียงฝีมือและความตั้งใจแต่ยังสะท้อนถึงพลังของคนในชุมชนที่พร้อมใจกันทำความดีและร่วมกันสืบสานสิ่งที่มีคุณค่าวันนี้คุณมัทรรสดีเสมอจะเล่าถึงที่มาและความสำคัญของการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์การทำงานของจิตอาสา904และการเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมกิจกรรมตลอดเดือนตุลาคมนี้ติดตามรายละเอียดได้ทั้งหมดในช่วงสานต่อพระราชปณิธานค่ะ
2: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
3: สวัสดีค่ะชื่อนางมัทรรสดีเสมอเป็นจิตอาสา904นะคะตำแหน่งหัวหน้าจิตอาสาภาคประชาชนจังหวัดยะลาค่ะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ที่จะใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่16ธันวาคม2569ครั้งนี้นะคะในส่วนของอำเภอเบตงนะคะครั้งนี้เนี่ยอำเภอมีเป้าหมายที่จะจัดทำดอกจัดการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ให้ได้ 30,000 ดอกนะคะเพื่อใช้ถวายดอกไม้จันทร์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพนะคะตัวฉันเองเนี่ยในฐานะที่เป็นหัวหน้าทีมวิทยากรจิตอาสาดอกไม้จันทร์นะคะก็รับผิดชอบที่จะสอนงานให้กับทุกหน่วยงานทุกองค์กรเลยนะคะที่อยากจะเข้ามามีส่วนร่วมในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อถวายความอาลัยแล้วก็เพื่อที่จะแสดงออกถึงความจงรักภักดีนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยส่วนตัวแล้วนะคะ9ปีเมื่อครั้ง9ปีที่แล้วเมื่อสมัยพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพของในหลวงรัชกาลที่9นะคะครั้งนั้นก็ได้มีโอกาสได้รับเกียรติจากทางอำเภอเบตงให้เป็นหัวหน้าคณะทำงานผลิตประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เช่นกันนะคะครั้งนี้ก็เหมือนกันก็เลยถือเป็นเกียรตินะคะที่ได้รับโอกาสดีๆอย่างนี้นะคะก็ความประทับใจหรือแรงบันดาลใจนะคะก็ด้วยความที่ตัวเองเนี่ยเป็นวิทยากรจิตอาสา904อยู่แล้วนะคะแล้วก็ทั้งทีมงานด้วยที่เป็นภาคประชาชนทั้งหมดเลยนะคะเราไม่ได้มีส่วนราชการเข้ามาร่วมด้วยตรงนี้นะคะเป็นชาวบ้านแต่ว่า เรามีโอกาสที่ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีนะคะเป็นการร่วมกันถวายความอาลัยนะคะคณะทีมงานทั้งหมดก็ณ เวลานี้คือเราทำงานในเชิงรุกนะคะก็คือโชคดีที่ว่ามีประสบการณ์ในเรื่องการหาวัสดุในการทำดอกไม้จันทร์นะคะรู้ว่าพอถึงช่วงที่หลายๆหน่วยงานนะคะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปกครองหรือท้องถิ่นเนี่ยเขาจะเริ่มทำราคาวัสดุในท้องตลาดก็เริ่มขยับสูงขึ้นนะคะส่วนตัวเนี่ยโชคดีตรงที่ว่าเราเตรียมวัสดุอุปกรณ์ได้ก่อนในราคาที่ปกติแล้วก็ได้ค่อนข้างเยอะนะคะก็เลย มีความพร้อมในการที่จะเข้าไปสนับสนุนนะคะตอนนี้เราทำงานในเชิงรุกในลักษณะที่ว่าเข้าไปตามชุมชนนะคะสถานศึกษาทุกแห่งที่ขอมานะคะหลายๆชุมชนเขาไม่ได้มีโอกาสที่จะเข้าถึงกิจกรรมของฝ่ายปกครองหรือว่าท้องถิ่นนะคะที่ได้รับคำสั่งให้มีการผลิตประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์นะคะทีมวิทยากรจิตอาสาเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะเข้าไปสนับสนุนตรงนั้นนะคะทั้งไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษาหรือชุมชนหรือหน่วยงานร้องขอมานะคะซึ่งการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์นี้นะคะเราจะเริ่มทำจริงๆทีมวิทยากรเราทำมานานแล้วนะคะประมาณ2สัปดาห์ละนะคะควบคู่ไปกับการเป็นวิทยากรนะคะดอกไม้จันทร์ที่เราประดิษฐ์เนี่ยค่ะเราจะทำจนถึงวันที่31ตุลาคมนะคะแล้วก็รวบรวมส่งทางอำเภอน่าจะประมาณวันที่4พฤศจิกายนนะคะให้ครบจำนวน 30,000 ดอกเพื่อที่จะใช้เตรียมใช้ในพระราชพิธีนะคะขอแจ้งประชาสัมพันธ์นะคะว่าไม่ว่าจะเป็นกลุ่มชาวบ้านสถานศึกษาหรือว่าหน่วยงานไหนถ้าสนใจที่จะมีส่วนร่วมในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อถวายความอาลัยเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีในครั้งนี้นะคะขอให้แจ้งมาได้เลยนะคะเรายินดีที่จะเข้าไปสนับสนุนทั้งทีมวิทยากรทั้งวัสดุอุปกรณ์ทุกอย่างนะคะขอให้แจ้งมาด้วยแต่จากนี้เป็นต้นไปนะคะสถานที่ที่ทุกคนสามารถเข้ามาช่วยกันมาเรียนรู้และมาช่วยกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ได้ก็คือสำนักงานกิ่งกาชาดอำเภอเบตงนะคะอยู่ที่บ้านพักในอำเภอตรงนี้จะเปิดทุกวันนะคะโดยจะมีสมาชิกกิ่งกาชาดจะมีป้าๆพี่ๆหลายๆคนที่ว่างนะคะก็จะมาช่วยกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ตรงนั้นใครที่จะเข้าไปเรียนรู้และมีความต้องการอยากจะมีส่วนร่วมในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อถวายความอาลัยแสดงออกถึงความจงรักภักดีก็เรียนเชิญนะคะสุดท้ายนี้นะคะในฐานะที่เป็นคนไทยคนหนึ่งที่เป็นประสบนิกรและก็เป็นจิตอาสา904ซึ่งทำงานถวายเป็นจิตอาสา904ซึ่งทำงานตรงนี้มาต่อเนื่องตลอดนะคะก็ขอเชิญชวนทุกคนนะคะขอให้มาร่วมกันนะคะเราเป็นคนไทยมีชีวิตอยู่ภายใต้พระบรมโพธิสมภารนะคะก็เป็นโอกาสหนึ่งที่เราสามารถได้แสดงออกนะคะนอกจากการเป็นคนดีแล้วการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อถวายความอาลัยเพื่อแสดงความจงรักภักดีเป็นอีกช่องทางหนึ่งยังไงก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะ
0: คุณผู้ฟังคะจากเรื่องราวที่เราได้รับฟังกันในวันนี้จะเห็นได้ว่าดอกไม้จันทร์แต่ละดอกไม่ได้เกิดขึ้นจากฝีมือของใครคนใดคนหนึ่งแต่เกิดจากความร่วมมือความตั้งใจและหัวใจของคนในชุมชนที่ต้องการมีส่วนร่วมในช่วงเวลาแห่งความอาลัยค่ะการถ่ายทอดความรู้จากจิตอาสา904จึงไม่ใช่เพียงการสอนให้ประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์แต่ยังเป็นการส่งต่อความรู้

0: รายการนี้ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ
1: วันนี้ดิฉันต่วนสุรยาอาเบดและคุณกนิกาจิรพันธิตพร้อมทีมงานสวทเบตงลาทุกท่านไปก่อนพรุ่งนี้ติดตามชมรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงกับสวทระยองค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ยมือของคุณสถานีวิทยุและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ทอดพระเนตรการฝึกทำการบินเดี่ยวกับเครื่องบินขับไล่แบบ20กริปเพนของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นครั้งแรกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: สิริสินจินตกรรมงามล้ำเลิศพาบรรเจิดส่องอารามงามสดสีด้วยพระปรีชาสามารถราชนารีขอทรงพระเจริญทวียิ่งยืนนานควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ทอดพระเนตรการฝึกทำการบินเดี่ยวกับเครื่องบินขับไล่แบบ20กริปเพนของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นครั้งแรกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ทอดพระเนตรการฝึกทำการบินเดี่ยวกับเครื่องบินขับไล่แบบ20หรือกริปเพนของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นครั้งแรกณกองบิน7อำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรการวิ่งขึ้นและลงของเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนตามแผนการฝึกในการฝึกทำการบินของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเมื่อเสร็จสิ้นการฝึกบินเรียบร้อยแล้วสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงจากเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานช่อดอกไม้แสดงความยินดีและทรงประดับเครื่องหมายกริปเพนออเดอร์โกลเด้นแพทช์อันเป็นเครื่องหมายอาร์มปักสีทองทรงเกียรติที่มอบให้กับผู้ที่ผ่านการทำการบินกับเครื่องบินขับไล่ JAS 39 Gripen พระราชทานแก่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้เตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยพร้อมใช้โดรนพระราชทานส่งสิ่งของช่วยพื้นที่เข้าถึงยาก
7: นาวาเอกบัญญัติวงจำปาผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือและผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้เปิดเผยว่าหน่วยได้ตรวจความพร้อมกำลังพลยุทโธปกรณ์และศูนย์บรรเทาสาธารณภัยณค่ายจุฬาภรณ์อำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อรองรับสถานการณ์สาธารณภัยโดยเฉพาะอุทกภัยในช่วงฤดูฝนสำหรับพื้นที่ชายแดนอำเภอตากใบและสุไหงโกลกมีหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ33รับผิดชอบและสามารถสนับสนุนกำลังพลและอุปกรณ์เข้าช่วยเหลือได้ทันทีโดยการปฏิบัติจะประเมินสถานการณ์และให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและความเดือดร้อนของประชาชนเป็นอันดับแรก นอกจากนี้กองทัพเรือยังได้จัดสรรโดรนบรรทุกสิ่งของที่ได้รับพระราชทานให้แก่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้จำนวน1ลำเพื่อใช้ลำเลียงสิ่งของจำเป็นไปยังพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่และยานพาหนะเข้าถึงได้ยากพร้อมยืนยันว่าหน่วยมีความพร้อมและเตรียมกำลังรองรับสถานการณ์ตลอดเวลาปภิชานันท์เทพลักษณ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขสั่งการให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมกับพื้นที่ดำเนินการเชิงรุกตั้งศูนย์พักพิงทางการแพทย์ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางอย่างเหมาะสม
8: นายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าขณะนี้สถานการณ์อุทกภัยและมวลน้ำหลากลุ่มน้ำบางปะกงได้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างสถานบริการสาธารณสุขที่ต้องเฝ้าระวังอุทกภัยในช่วง 3-5 วันนี้คือโรงพยาบาลพุทธโสธรและโรงพยาบาลบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งขณะนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทราได้ร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงและฝ่ายปกครองดำเนินการเชิงรุกเข้าช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยเข้ามาอยู่ในความดูแลของโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเครือข่ายโดยตรงและได้จัดตั้งศูนย์พักพิงทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลบางคล้าดูแลกลุ่มเปราะบางเป็นผู้สูงอายุ90ปีขึ้นไปผู้ป่วยติดเตียงและผู้ป่วยโรคเรื้อรังแล้ว139รายสำหรับผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวอาการไม่รุนแรงหรือช่วยเหลือตนเองได้ระดับ1จะเคลื่อนย้ายไปดูแลที่โรงพยาบาลวัดสมานรัตนารามขณะที่ผู้ป่วยกลุ่มสีเหลืองและสีแดงคือผู้ป่วยหนักหรือต้องได้รับการดูแลทางการแพทย์ระดับสูงจะส่งต่อไปยังโรงพยาบาลบางปะกงโดยมีทีมแพทย์โรงพยาบาลพุทธโสธรร่วมปฏิบัติการตลอดจนประสานโรงพยาบาลเอกชนในพื้นที่เพื่อสำรองเตียง ICU และเตียงสามัญเพิ่มเติมรองรับกรณีฉุกเฉินนฤมลอุดมพรรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
10: โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางเปิดให้บริการห้องปฏิบัติการขยายหลอดเลือดหัวใจที่ตีบตันด้วยบอลลูนใส่ขดลวดในจังหวัดกระบี่โดยทีมแพทย์ชำนาญการโรคหัวใจตลอด24ชั่วโมงหากท่านมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกเหมือนมีอะไรมาทับร้าวขึ้นไปถึงคางหรือแขนหอบเหนื่อยหายใจติดขัดตัวเย็นหมดสติเข้าข่ายภาวะหัวใจขาดเลือดฉุกเฉินวิกฤตใช้สิทธิ์ยูเซฟโดยไม่ต้องสำรองจ่ายหรือใช้สิทธิ์สุขภาพอื่นๆโทร0758501111โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางเราดูแลด้วยใจ
11: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปรับฟังในการบ้านนี้มีสุขค่ะ

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการบ้านนี้มีสุขกับพี่นีน่าค่ะทางสวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะวันนี้ก็จะนำเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ฟังไปจนถึงเวลา 18 นาฬิกากันอีกเช่นเคยนะคะค่ะคุณฟังคะช่วงนี้ใกล้จะถึงช่วงไฮซีซั่นแล้วนะคะก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านด้วยรอยยิ้มและไมตรีดังคำขวัญที่ว่ากระบี่เมืองน่าอยู่ผู้คนน่ารักนะคะให้ทุกการเดินทางเต็มไปด้วยความประทับใจและความสุขตลอดเส้นทางค่ะที่ทุกท่านได้มาร่วมสัมผัสธรรมชาติที่สวยงามวัฒนธรรมอบอุ่นและมนต์เสน่ห์ของเมืองกระบี่กันนะคะและช่วงนี้เรามาพักฟังเพลงกันสัก2บทเพลงก่อนนะคะก่อนที่จะไปติดตามรายละเอียดในแต่ละช่วงกันค่ะ

มาถึงช่วงเก็บมาฝากค่ะช่วงเก็บมาฝากวันนี้จะมาให้กำลังใจและมีข้อคิดดีๆมาฝากคุณผู้ฟังในหัวข้อใจที่เข้มแข็งกว่าความเหนื่อยล้าค่ะคุณผู้ฟังคะชีวิตคนเรานะคะไม่ได้ราบรื่นทุกวันบางวันฟ้าสว่างบางวันฝนตกบางวันเรายิ้มได้กว้างแต่บางวันก็แค่ขอให้ผ่านไปได้ก็พอนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่เราควรจำไว้ก็คือไม่มีวันที่แย่ไปตลอดและไม่มีคืนที่มืดไปตลอดชีวิตนะคะเมื่อเรามีลมหายใจอยู่ก็แปลว่าเรายังมีโอกาสเริ่มต้นใหม่ได้เสมออย่าดูถูกตัวเองเพียงเพราะวันนี้ยังไม่ถึงเส้นชัยทุกก้าวเล็กๆที่คนเดินอยู่ตอนนี้คือการเดินทางสู่ความสำเร็จในวันข้างหน้าเหนื่อยได้หยุดพักได้แต่ห้ามหมดหวังนะคะเพราะว่ากำลังใจที่ดีที่สุดคือใจของเรานี่เองค่ะทั้งหมดนี้ก็คือหัวข้อที่นำมาฝากคุณผู้ฟังใจที่เข้มแข็งกว่าความเหนื่อยล้าค่ะ

0: ช่วงเอาข่าวมาเล่าม
1: าถึงช่วงเอาข่าวมาเล่าค่ะข่าวที่นำมาฝากคุณผู้ฟังวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับนายกรัฐมนตรีสั่งรับมือฝนตกหนักภาคใต้ 9-13 ตุลาคมเจเซตคิกออฟประกันภัยพิบัติแห่งชาติประเดิมจ่ายค่าสินไหมผู้ประสบภัยลำพูนเชียงใหม่ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดภาคใต้เตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนักช่วงวันที่9-13ตุลาคม2569โดยเฉพาะอาหารน้ำดื่มและเส้นทางขนส่งสร้างเครือข่ายซัพพลายเชนให้มีวัตถุดิบและน้ำดื่มเพียงพอในช่วง 1-2 วันแรกของการเกิดภัยจะเตรียมถุงยังชีพให้เหมาะสมกับสถานการณ์การช่วยเหลือรวดเร็วทั่วถึงและเป็นไปในทิศทางเดียวกันพร้อมทั้งสั่งการให้เพิ่มการสื่อสารสร้างการรับรู้แก่ประชาชนป้องกันความขัดแย้งจากการระบายน้ำและการทำคันกั้นน้ำและวางแผนระบายน้ำระหว่างจังหวัดที่มีเส้นทางน้ำเชื่อมต่อกันแบบไร้รอยต่อด้านนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะสั่งการ14จังหวัดภาคใต้จะทำแผนเผชิญเหตุแบ่งมอบภารกิจอย่างชัดเจนพร้อมขอให้แม่ทัพภาคที่4สนับสนุนกำลังพลและทรัพยากรในการช่วยเหลือทุกจังหวัดนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้กรมชลประทานเตรียมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำรองรับฝนตกหนักด้านการจ่ายเงินเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้ตรวจสอบข้อมูลรายชื่อผู้ได้รับเงินเยียวยาและส่งให้ธนาคารออมสินแล้วกว่า 1,400 ครัวเรือนเป็นเงิน 94 ล้านบาทขณะที่นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้แถลงข่าวประกันภัยพิบัติแห่งชาติซึ่งเริ่มคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569โดยทีมคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.และสมาคมประกันวินาศภัยได้เดินทางไปยังจังหวัดลำพูนและเชียงใหม่เพื่ออำนวยความสะดวกในการช่วยลงทะเบียนให้กับผู้ประสบภัยโดยจังหวัดลำพูนเป็นพื้นที่แรกที่ใช้ในการเคลมประกันจากโครงการกรณีน้ำป่าไหลหลากจ่ายค่าความเสียหายเบื้องต้น 10,000 บาทภายใน15วันและจังหวัดเชียงใหม่บ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจากวัตภัยจำนวน2หลังจ่ายเป็นค่าความเสียหายเบื้องต้น 5,000 บาทและมีผู้เสียชีวิตจากอุทกภัย1รายวงเงินคุ้มครอง2ล้านบาทต่อคนค่ะ

0: ่องนิทานพาเพลิน
1: ขอเชิญน้องๆก้าวเข้ามาในห้องสมุดนิทานห้องแห่งจินตนาการห้องแห่งความสนุกสุขสันต์กับพวกเราชาวริทึนไลบรารี
2: นิทานชุดคนแคระผจญยักษ์เกเร
3: ณดินแดนมหัศจรรย์อันเต็มไปด้วยสิ่งแปลกประหลาดมากมายมียักษ์เกเรตัวหนึ่งอาศัยอยู่ที่ถ้ำใหญ่ในภูเขาด้วยความที่มันมีหน้าตาน่าเกลียดน่ากลัวและความที่มีนิสัยเกเรทำให้ใครๆแถวนั้นต่างพากันหวาดกลัวกันไปหมดทุกๆวันมันจะออกมาจากถ้ำแล้วก็เดินทางออกไปไกลๆเพื่อที่จะหาอาหารมากินแต่วันนี้มันได้ออกเดินทางมาไกลไปหน่อยจนหลงเข้าไปในหมู่บ้านของคนแคระ
4: เฮ้ยวันนี้เราเดินไม่ต้องไกลแล้วนะทำไมยังไม่มีอาหารให้กินสักนิดเลยหิวหิวหิวทำไมถึงได้หิวอย่างนี้นะ
5: เอ็นี่พวกเรานั่นมันเจ้ายักษ์จอมเกเรที่นาท่าทางมันกำลังโมโหอะไรมาซะด้วยนะ
6: ลุงนะสิเห็นทีพวกเราจะแย่กันแล้วล่ะคราวเนี้ยรีบหนีกันเถอะ
4: ยืดเดี๋ยวนี้นะจะบอกคนแค่ตัวกระเจ๋วเหลว
5: ท่านยักษ์อย่าทำอะไรกับคนแค่ตัวกระจ้อยร้อยอย่างข้าเลยนะได้โปรดเถอะพวกข้าหัวแล้ว
4: ชัดชัดชัดชาก็ข้ากำลังหิวนี่อยากจะกินอะไรมากๆพวกเจ้ามีอะไรให้ข้ากินไหม
5: พวกข้าไม่มีอะไรท่านกินนะท่านยักษ
4: ์พวกเจ้าคนแค่อวดดีกล้าขัดคำสั่งยักษ์ใหญ่อย่างข้าหรือถ้าอย่างนั้นข้าจะเอาเท้าเหยียบบ้านเรือนพืชไร่ของพวกเจ้าให้หมดเดี๋ยวนี้เลยนี่นะนี่นะนี่นะเห็นผลการขัดคำสั่งของยักษ์ใหญ่อย่างข้าหรือยัง
3: เมื่อเจ้ายักษ์โมโหหิวได้ใช้เท้าเหยียบทำลายบ้านเรือนพืชไร่พังเสียหายจนเป็นที่พอใจแล้วมันจึงได้เดินออกไปจากหมู่บ้านของคนแคระปล่อยให้พวกคนแคระมากมายพากันเศร้าโศกเสียใจไปตามๆกัน
4: แหมวันนี้มันช่างสดชื่นซะจริงๆเลยอากาศก็ดีอย่างเนี้ยชักคันมือคันเท้าอยากจะออกจากถ้ำไปแกล้งคนซะแล้วสิเราอ้อนึกออกแล้วเรากลับไปสั่งสอนเจ้าพวกคนแคระวันนี้อีกทีดีกว่าเอ๊ะทำไมวันนี้รู้สึกคันหูอย่างนี้นะเหมือนมีตัวอะไรเดินเข้าในหูของเราเลย
6: เธอเจ้ายักษ์อันธพาลจอมเกเรข้าคือพญามดแดงตอนเนี้ยข้ากำลังอยู่ในรูหูของเจ้า
4: น้อยแน่เจ้าพญามดแดงตัวน้อยเจ้านี่ช่างบ่อาจยิ่งนักไม่รู้หรือว่าข้าเนี่ยยิ่งใหญ่ขนาดไหน
6: ข้าไม่สนว่าเจ้าจะยิ่งใหญ่แค่ไหนแต่เจ้าอ่ะบังอาจมาเหยียบทำลายรังมดแดงของข้าทำให้หลังของข้าเนี่ยพินาศเสียหายเจ้าจะต้องได้รับผลแห่งกรรมที่เจ้าได้ทำเอาไว้นี่เนี่ยข้าจะกัดข้างในรูหูของเจ้าเลย
4: โอ้ยอย่ากัดข้าสิอย่ากัดข้านี่รีบออกไปจากหูของข้าเดี๋ยวนี้นะโอ้ย
6: ไม่มีทางหรอกเจ้ายักษ์เกเรข้าไม่ยอมปล่อยเจ้าจะตายไปต่อหน้าข้า
4: ใครก็ได้ช่วยทีข้าเจ็บทรมานจะตายอยู่แล้วยกโทษให้ยักษ์อย่างข้าด้วยเถิดท่านพญามดแดงโอ้ยข้าไม่ได้ตั้งใจจะเดินไปเหยียบร่างของพวกเจ้าเลย
6: ไม่มีทางออกเถิดยักษ์เกเรถึงร้องให้ตายก็ไม่มีใครมาช่วยเจ้าได้หรอก
3: เสียงร้องของเจ้ายักษ์เกเรโหยหวนเจ็บปวดดังไปไกลจนถึงกลุ่มคนแค่เลยทีเดียว
5: โอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ๊นั่นมันเสียงของเจ้ายักษ์เกเรนี่นาทำไมมันถึงได้นอนดิ้นไปดิ้นมาร้องด้วยความเจ็บปวดอย่างนี้นะ
6: สำนำหน้าคงจะเจอดีให้แล้วดิ พวกเราเดินไปดูมันดีกว่า
7: โอ้ช่วยด้วยช่วยด้วยพญามดแดงมันอยู่ในรูหูของข้ามันจะกัดให้ข้าตายไปเลยช่วยข้าเถิดช่วยข้าเถิดคนแค่ทั้งหลายช่วยข้านะ
5: เป็นยังไงล่ะท่านยักษ์ผู้ยิ่งใหญ่แล้วเวลาท่านแกล้งผู้อื่นท่านรู้สึกอย่างนี้บ้างหรือเปล่าล่ะฮะ
7: โอ้ยยังมัวแต่พูดอยู่เลยนะท่านคนแกล้งช่วยข้าด้วยข้าจะทนไม่ไหวอยู่แล้วนะโอ้ย
3: หัวหน้าคนแคร์บอกให้เจ้ายักษ์นอนนิ่งๆแล้วมันก็ปีนเข้าไปตกลงกับพญามดแดงในรูหูของยักษ์พญามดแดงเห็นแก่ความมีน้ำใจของคนแคร์มันจึงยอมออกมาเจ้ายักษ์ดีใจมากรีบวิ่งกลับถ้ำทันทีหลังจากเหตุการณ์ผ่านไปไม่นานที่หมู่บ้านคนแคร์ก็เกิดเรื่องขึ้น
5: ท่านทั้งหลายน่าคงจะรู้แล้วสินะว่าพวกเราทุกคนในหมู่บ้านน่ะคงจะต้องอยู่ที่นี่ต่อไปได้อีกไม่นานเพราะน้ำสำหรับกินและใช้ที่เราตักขึ้นมาจากแม่น้ำน่ะกำลังจะแห้งหมดไป
6: ก็หมายความว่าถ้าพวกเราไม่รีบอพยพย้ายไปอยู่ที่อื่นเราก็คงอดน้ำตายอยู่ที่นี่ใช่ไหมล่ะท่านหัวหน้า
5: ถูกแล้วล่ะท่านพวกเราน่ะไม่มีทางเลือกทางใดอีกแล้วนะข้าขอให้พวกท่านทุกคนนะเตรียมเก็บข้าวเก็บของกันให้พร้อมพรุ่งนี้พวกเราจะอพยพไปจากที่นี่พร้อมกัน
6: เอ๊ะนั่นมันเสียงเจ้ายักษ์เกเรนี่นะดูเหมือนว่ามันกำลังจะเดินทางมาทางนี้ซะด้วย
4: สวัสดีท่านคนแค่ทั้งหลาย
5: เจ้ายักษ์เกเรจะมาที่นี่ทำไมอีกนะฮะจะยังไม่เข็ดอีกเหรอ
4: โอ้ท่านคนแกล้งวันนี้ข้ามาดีนะข้าไม่ได้มารังแกพวกท่านซะหน่อย
5: แล้วมาที่นี่ทำไมอีกล่ะ
4: ก็เพราะวันนั้นน่ะหลังจากที่ท่านช่วยข้าเอาไว้ข้าเกิดความกลัวและก็ความอับอายที่ข้าต้องมาแพ้มดตัวกระจิ๋วและก็คนแค่ตัวกระจ้อยร่อยอย่างพวกท่านเนี่ยข้าก็เลยรีบเพ่นกลับถ้ำโดยที่ไม่ได้กล่าวคำขอบคุณเลยสักคำวันนี้ข้าเดินทางมาเพื่อขอบคุณที่ท่านได้ช่วยชีวิตยักษ์ตัวโตอย่างข้าเนี่ย
5: ไม่เป็นไรหรอกเจ้ายักษ์พวกเราน่ะได้ลืมเรื่องนี้ไปหมดแล้วแหละแล้วก็ไม่ได้คิดแค้นเคืองอะไรท่านอีกด้วย
4: ข้าน่ะซึ่งน้ำใจของพวกท่านทุกคนจริงๆเลยเอาล่ะตอนนี้ข้ารู้ว่าพวกท่านทุกคนกำลังลำบากเนื่องจากแม่น้ำเกิดตื้นเขินแห้งไม่มีน้ำไหลข้าอยากจะขออาสาช่วยพวกท่านเองคิดว่าข้าทำเพื่อตอบแทนบุญคุณของพวกท่านก่อนแล้วกัน
5: แล้วเจ้าจะช่วยพวกเราได้ยังไงกันล่ะหอเจ้ายักษ
4: ์เอาเถอะขอให้ดูฝีมือยักษ์อย่างข้าก่อนแล้วกันนะ
3: แล้วเจ้ายักษ์เกเรก็เดินไปที่แม่น้ำมันใช้มือที่ทรงพลังของมันขุดดินขุดทรายจำนวนมากมายขึ้นมากองไว้ที่ชายฝั่งทำให้แม่น้ำลึกขึ้นแล้วก็มีน้ำไหลมามากมายกว่าเดิม
6: เฮ้ยจิ๋วเฮ้ยแล้วเ
3: ฮ้และตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเจ้ายักษ์เกเรก็กลับใจกลายเป็นเจ้ายักษ์ใจดีคอยช่วยเหลือคนอื่นๆที่เดือดร้อนและมันก็ออกจากถ้ำเพื่อมาเยี่ยมเยียนเพื่อนคนแคร์ของมันทุกวันและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

คุณผู้ฟังคะเวลาของรายการบ้านนี้มีสุขก็หมดลงอีกแล้วนะคะวันนี้หวังว่าข้อคิดดีๆเรื่องราวอบอุ่นใจจะช่วยเพิ่มพลังให้ทุกคนยิ้มได้นะคะและมีแรงสู้กับวันพรุ่งนี้กันอีกครั้งนะคะอย่าลืมค่ะความสุขเล็กๆเริ่มได้จากหัวใจของเราเองนะคะดูแลสุขภาพกายและคนที่คุณรักให้ดีนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้นะคะกับเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกันอีกในรายการบ้านนี้มีสุขขอให้ทุกบ้านเป็นบ้านที่มีความสุขนะคะ

0: สารคดีเทิดพระเกียรติวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์8ตุลาคม2569พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ประสูติเมื่อวันที่8ตุลาคมพุทธศักราช2525พระองค์เป็นพระธิดาในสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเป็นพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเข้ารับการศึกษาระดับอนุบาลที่โรงเรียนจิตรดาจากนั้นประทับณรัฐแมริแลนด์ประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยทรงสนพระทัยด้านศิลปะไทยส่งเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาภาพพิมพ์สำเร็จการศึกษาด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ2และระดับปริญญาโทสาขาศิลปะไทยจากคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ณมหาวิทยาลัยศิลปากรภายหลังสำเร็จการศึกษาพระองค์มีพระปณิธานมุ่งมั่นในการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยโดยทรงนำความรู้และใช้พระปรีชาสามารถประกอบพระกรณียกิจเกี่ยวกับงานศิลปะและพระพุทธศาสนาอาทิการจัดประมูลภาพฝีพระหัตถ์เพื่อช่วยเหลือสุนัขจรจัดการทรงงานบูรณะพระวิหารปรับภูมิทัศน์วัดวาอารามทรงทุ่มเทพระวรกายดูแลการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังพระวิหารวัดหนองน้ำขุ่นจังหวัดระยองด้วยพระองค์เองสะท้อนถึงพระวิริยะอุตสาหะและน้ำพระทัยที่ทรงทุ่มเทเพื่อจรรงศิลปะวัฒนธรรมและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาพระกรณียกิจนานัปการของพระองค์นับเป็นคุณูปการต่อวงการศิลปะไทยและเป็นแรงบันดาลใจในการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่สืบไป
1: มงคลชีวิต38ประการตอนที่11การบำรุงบิดามารดาหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: กลับมาติดตามกันครับ 18:00 น.กับอีก5 นาทีที่นี่ครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเราอยู่ด้วยกันที่นี่ 17:00 น.ถึง 19:00 น.ต้องบอกว่าเป็นเวลาที่หลายๆคนเลิกงานนะครับก็เดินทางอยู่บนรถก็มีบางคนออกกำลังกายบางคนก็เตรียมที่จะเริ่มงานในช่วงค่ำก็มีเช่นเดียวกันดังนั้นครับทุกกิจกรรมในแต่ละวันก็คุยข่าวกันแล้วก็ถือว่าเป็นช่วงสำคัญในห่วงที่หลายๆคนก็ติดตามเรื่องของสภาพภูมิอากาศสภาพฝนต่างๆนะครับที่นำเรียนแจ้งกับพี่น้องประชาชนแล้วตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วนะครับว่าจะมีฝนระลอกใหม่ในการประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาระหว่างวันที่10ถึง13ตุลาคมอย่างที่บอกไปรัฐบาลครับก็เร่งบริหารจัดการน้ำทั่วประเทศนะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนได้ติดตามข้อมูลข่าวสารโดยการแถลงข่าวจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมนะครับหรือว่า JICC Joint Information and Communication Center ได้มีการแถลงทุกวันนะครับที่เราได้ติดตามข่าวกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องสภาพภูมิอากาศนะครับปริมาณฝนน้ำท่วมพื้นที่ที่ต้องระวังการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ต่างๆโดยสรุปนะครับตั้งแต่เรื่องของการติดตามแน่นอนครับสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็จะมีเรื่องของฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องเพราะว่าเป็นช่วงการเปลี่ยนฤดูนะครับจะเข้าสู่ฤดูหนาวในช่วงของนี่แหละปลายเดือนตุลาคมใช่ไหมครับหลายพื้นที่แต่บางคนก็บอกว่าหนาวแล้วนะคุณบอลช่วงเช้าๆเนี่ยก็เริ่มเย็นๆแล้วเหมือนกันเพราะว่าเปลี่ยนช่วงปลายฝนแล้วก็เข้าสู่ต้นหนาวนะครับในช่วงของพฤศจิกาในเดือนหน้าแล้วก็ธันวาคมนะครับดังนั้นเนี่ยอากาศจะแปรปรวนนะครับก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักเฝ้าระวังดินโคลนถล่มนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาบอกฝนจะเคลื่อนจากภาคกลางสู่ภาคตะวันตกแล้วก็ภาคใต้ตอนล่างโดยเฉพาะที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษครับคือนครศรีธรรมราชจังหวัดสงขลานะครับในช่วงสัปดาห์ที่จะถึงนี้เฝ้าระวังฝั่งทะเลอันดามันก็จะมีฝนตกชุกนะครับพื้นที่ภาคกลางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะมีฝนลดลงก่อนที่จะกลับมามีฝนอีกในช่วงของวันที่11แล้วก็ยาวไปจนถึง13ตุลาคมคือฝนเนี่ยคุณผู้ฟังจะกระจายนะครับไปทั่วเลยในช่วงของสัปดาห์หน้านะครับทางด้านของโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ย้ำด้วยว่าสัปดาห์นี้นะครับเป็นช่วงสำคัญต่อเนื่องสัปดาห์หน้าจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับโดยเฉพาะภาคใต้นะครับปลายสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็เสาร์อาทิตย์รายาวไปถึงสัปดาห์หน้าเลยเขาบอกว่าชุมพรลงไปต้องเฝ้าระวังเลยนะครับอันนี้คือย้ำชุมพรลงไปถึงภาคใต้ตอนล่างหลายพื้นที่ตอนนี้ครับก็ได้มีการสั่งการเฝ้าระวังแล้วก็ป้องกันสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับในช่วงของวันที่10ที่จะถึงนี้ครับ10ตุลาคมจนถึงนู่นเลยครับ13ตุลาคมแล้วก็ยังมีพื้นที่ภาคตะวันตกนอกเหนือจากภาคใต้นะครับก็มีภาคตะวันตกที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสาครสมุทรสงครามนะครับจังหวัดที่บอกไปเหล่านี้เนี่ยต้องเฝ้าระวังเสาร์อาทิตย์นี้แล้วก็วันจันทร์วันอังคารวันพุธนะครับที่จะถึงให้พี่น้องประชาชนครับติดตามข้อมูลติดตามข่าวสารเรื่องของการบริหารจัดการน้ำการแจ้งเตือนภัยนะครับแล้วก็เรื่องอีกเรื่องนึงครับคือบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาปริมาณน้ำเหนือที่ไหลลงสู่จังหวัดนครสวรรค์มีแนวโน้มลดลงครับแต่ก็ยังคงระบายน้ำในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่ระดับน้ำเนี่ยลดลงจาก 17.30 เมตรเหลือ 16.88 เมตรเป้าหมายลดระดับลงสู่ 16.50 เมตรเพื่อรองรับน้ำเหนือนะครับที่หลายคนบอกว่าคุณบอลเดี๋ยวน้ำเหนือก็จะมาในช่วงสัปดาห์ที่จะถึงนี้แล้วก็มีฝนที่จะตกลงมาเพิ่มในระยะต่อไปด้วยดังนั้นครับก็ต้องติดตามข้อมูลติดตามข่าวติดตามรายการอย่างใกล้ชิดมาดูอีกเรื่องนึงครับที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ครับต้องบอกว่าปริมาณน้ำเต็มความจุแต่ยังคง กำหนดอัตราการระบายน้ำในระดับเดิมการบริหารจัดการน้ำลงสู่เขื่อนพระราม6นะครับในพื้นที่รับน้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาณเวลานี้ก็ยังคงมีน้ำท่วมขังพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาระดับน้ำครับคุณผู้ฟังต้องบอกว่าลดลงอย่างช้าๆแล้วก็ระดับน้ำที่พระนครศรีอยุธยาทรงตัวนะครับในส่วนของแม่น้ำเจ้าพระยาที่ไหลผ่านพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดปทุมธานีจังหวัดนนทบุรีกรุงเทพมหานครก่อนที่จะไหลลงสู่อ่าวไทยระดับน้ำครับยังอยู่ต่ำกว่าระดับคันกั้นน้ำพอสมควรโดยปริมาณบริเวณกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับระดับน้ำต่ำกว่าคันกั้นน้ำประมาณ1เมตรคุณผู้ฟังภาคตะวันตกเขื่อนวชิราลงกรณ์นะครับมีปริมาณน้ำกักเก็บร้อยละ98เขื่อนศรีนครินทร์ครับมีปริมาณน้ำร้อยละ90มีการบริหารจัดการมีการพร่องน้ำออกจากเขื่อนปริมาณนะครับซึ่งต้องบอกว่าพร่องน้ำออกจากเขื่อนเนี่ยมากกว่าปริมาณน้ำที่ไหลเข้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเขื่อนวชิราลงกรณ์ก็เพื่อการรองรับปริมาณฝนที่จะเพิ่มขึ้นในสัปดาห์หน้าอย่างที่นำเรียนกันว่าสัปดาห์หน้าตั้งแต่วันที่10ยาวไปจนถึง13 14ฝนจะตกนะครับดังนั้นก็ต้องมีการบริหารจัดการน้ำมาดูในเขื่อนแม่กลองครับเขื่อนแม่กลองก็เป็นอีกจุดสำคัญเขื่อนแม่กลองตรงนี้ครับเขาบอกว่ามีการปรับลดอัตราการระบายน้ำส่งผลให้พื้นที่บริเวณแม่น้ำแม่กลองใน2จังหวัดมีระดับน้ำเนี่ยต่ำกว่าตลิ่งนะฮะซึ่งที่พื้นที่อีกเรื่องนึงคือเพชรบุรีเขื่อนแก่งกระจานมีปริมาณน้ำเต็มความจุกรมชลประทานครับจึงเริ่มบริหารจัดการระบายน้ำแล้วทั้งนี้เนื่องจากคาดว่าฝนจะตกในสัปดาห์หน้าด้วยนะครับจึงขอให้พี่น้องประชาชนติดตามข่าวสารติดตามข้อมูลติดตามรายละเอียดแล้วก็การเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีแล้วก็อำเภอหนองยะปล่องด้วยนะครับในส่วนของภาคตะวันออกครับที่ปราจีนบุรีระดับน้ำในอำเภอเมืองปราจีนบุรีตอนนี้ณล่าสุดแนวโน้มลดลงนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าพื้นที่นะครับในหลายๆจุดมวลน้ำก็ทยอยนะครับที่จะเคลื่อนไปเรื่อยๆนะครับซึ่งก็มีการบริหารจัดการน้ำอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อที่จะทำให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับได้กลับมาใช้ชีวิตโดยเร็วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลายๆคนที่บอกว่าก็ยังคงต้องเฝ้าระวังนะครับเพราะว่าจะมีฝนตกอย่างต่อเนื่องในห้วงสัปดาห์ที่จะถึงนี้ด้วยนะครับจากการแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็ศูนย์ JICC Joint Information นะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นศูนย์สำคัญ Joint Information Communication Center นะครับย้ำเลยว่าแจ้งเตือนประชาชนที่ฉะเชิงเทราด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่8อำเภอนะครับก็ต้องเฝ้าระวังริมแม่น้ำบางปะกงที่ฉะเชิงเทรานะครับก็ต้องติดตามข้อมูลติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะครับนี่คือภาพรวมทั้งหมดครับที่จะให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันทุกวันนะครับอย่างที่บอกกันว่าเราจะอัปเดตกันนะครับช่วง18นาฬิกาแบบนี้ให้เห็นภาพตลอดทั้งวันแล้วก็การเตรียมในส่วนของวันพรุ่งนี้นะครับข่าวสารบางคนบอกว่าคุณบอลช่วงค่ำเป็นยังไงนะครับกลางคืนฝนจะตกไหมอย่างไรนะครับนี่ก็เป็นการเล่าให้ฟังทั้งหมดเลยในจุดแต่ละจุดที่สำคัญนะครับซึ่งต้องบอกว่าใครที่ติดตามอยู่ต้องบอกรัฐบาลตอนนี้ก็เร่งบริหารจัดการน้ำทั่วประเทศเพื่อรับมือฝนระลอกใหม่ที่จะตกอย่างต่อเนื่องในห้วงเวลาของวันที่9นะครับก็คือพรุ่งนี้ยาวครับไปจนถึง13ตุลาคมเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงแล้วก็การแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนอีกเรื่องนึงนะครับที่ต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องคือเรื่องสำคัญที่พี่น้องประชาชนได้ติดตามข้อมูลกันที่จังหวัดสมุทรสงครามก็เร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับโดยจากศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลครับนายเอกภพเพียรพิเศษซึ่งท่านเป็นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการติดตามเรื่องสำคัญครับเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลเรื่องการช่วยเหลือการเยียวยาและก็การฟื้นฟูนะครับล่าสุดครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้เพิ่มเติมพื้นที่ในการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบทุกภัยที่สมุทรสงครามด้วยจากที่นำเรียนกันนะครับเพื่อที่จะให้ความช่วยเหลือพี่น้องที่เดือดร้อนจากอุทกภัยนะครับซึ่งต้องบอกว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญนะครับที่หลายๆพื้นที่ครับต้องติดตามแล้วก็ทราบข้อมูลทราบข่าวสารกันนะครับเดี๋ยวใครที่กำลังติดตามกันอยู่เดี๋ยวพักกันสักครู่นึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้าครับก็จะมีการนำเรื่องราวสำคัญมาเล่าให้ฟังกันในช่วงของวิกฤตเรื่องของอุทกภัยทางด้านของการเคหะแห่งชาติก็เตรียมส่งต่อความ ห่วงใยฝ่าวิกฤตน้ำท่วมไปด้วยกันนะครับเดี๋ยวมีเรื่องสำคัญมาเล่าให้ฟังต่อพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ปฏิบัติการรีเอ็กซเรย์เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
7: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
6: พบปอแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส1386
7: ร่วมกันรีเอ็กซเรย์เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
6: ไม่เสพ
7: ไม่ขาย
6: ไม่ทำลายอนาคต
7: คลิกไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
7: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
6: หยุดอย่า กดอย่าโอน
7: ก่อนเชื่อเช็ค ก่อน
6: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
7: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
0: จับประเด็น VIP
1: กลับมาติดตามกันครับ18:18คุณผู้ฟังกำลังอยู่กับบอลสกันแก้วประจันที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงเย็นๆแบบนี้ครับ17:00 น.ถึง 19:00 น.ก็อยู่กับคุณผู้ฟังนะครับไม่ว่าจะเป็นการขับรถอยู่บางท่านก็ถึงบ้านแล้วนะครับก็ส่งทุกท่านถึงบ้านด้วยความปลอดภัยหลังจากที่วันนี้ก็ไปทำงานกันมายังคงต้องติดตามกันครับเรื่องราวของสถานการณ์น้ำนะครับในทุกๆจุดของประเทศไทยของเรานะครับก็ติดกันที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับแล้วก็ร่วมส่งกำลังใจให้กับพี่น้องในทุกๆจุดด้วยโดยจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งครับพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลล่าสุดครับในจุดสำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นเคหะคลองจันใช่ไหมครับที่มีปัญหาอยู่เรื่องของน้ำท่วมแล้วก็ชุมชนเคหะล่มเกล้าด้วยวันนี้ครับผู้ว่าการเคหะแห่งชาติท่านทวีพงษ์วิชัยดิษฐ์ครับท่านจะมาเข้าสายการเคหะแห่งชาติครับพร้อมส่งต่อกำลังใจแล้วก็ความห่วงใยฝ่าวิกฤตน้ำท่วมไปด้วยกันตอนนี้ท่านอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับ
8: ครับสวัสดีครับผมสวัสดีคุณผู้ชมครับ
1: ครับยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยบนต้องนำเรียนแบบนี้ครับว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ทั้งกทม.ปริมณฑลนะครับในส่วนของการเคหะแห่งชาติครับมีพี่น้องประชาชนจุดไหนบ้างครับที่ได้รับผลกระทบครับ
8: จริงๆในบรรดาน้ำท่วมทั้งหมดนะครับมันจะครอบคลุมประมาณ43โครงการของการเคหะนะครับทั้งในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลและรวมถึงต่างจังหวัดด้วยนะครับแต่ว่าที่หนักๆก็คือจะ6โครงการใหญ่ๆก็จะมีที่คลองจันทน์นะครับมีที่ร่มเกล้านะครับซึ่งก็ครอบคลุมพี่น้องหลายแสนคนนะครับประมาณหลายหมื่นห้องด้วยนะครับก็ตอนนี้ในส่วนเบื้องต้นนะครับหลังจากที่คลองจันทน้ำเริ่มลดนะครับสิ่งที่การแข่งชาติได้เริ่มเข้าไปฟื้นฟูนะครับก็จะเป็นเรื่องระบบน้ำนะครับเนื่องจากว่าตอนน้ำท่วมเนี่ยปั๊มน้ำมันจมอยู่ตรงชั้นหนึ่งเลยครับเพราะเนื่องจากเป็นอาคารสูงก็ต้องใช้เครื่องปั๊มก็ได้รับความร่วมมือจากชมรมช่างไทยจิตอาสาครับซึ่งมีพี่น้องนักวิชาการนะครับมีทั้งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าภูมิภาคประปานครหลวงประปาภูมิภาคนะครับสมาคมช่างนะครับมารวมตัวกันกว่า300คน300ชีวิตนะครับลงพื้นที่นะครับฟื้นฟูปั๊มน้ำนะครับกว่า120ตัวนะครับให้กลับมาทำงานได้ตามปกตินะครับแล้วก็ทางการไฟฟ้าก็ได้เข้ามาช่วยนะครับในการที่จะมาดูเรื่องของระบบปลั๊กไฟนะครับให้การทำงานของไฟกลับเข้าสู่สภาพให้เร็วที่สุดนะครับเพื่อให้พี่น้องสามารถกลับคืนสู่สภาพได้เร็วที่สุดนะครับในส่วนที่ฟื้นฟูนะครับ แล้วก็ในส่วนที่เยียวยาตอนนี้เราก็เตรียมมาตรการในการที่จะปลอดค่าเช่านะครับทั้งค่าเช่าบ้านนะครับแล้วก็ค่าเช่าซื้อนะครับที่ทางพี่น้องได้ผ่อนกับการเคหะนะครับ
1: ครับ
8: ตอนนี้ก็กำลังพิจารณาอยู่เนื่องจากว่ามีพี่น้องที่ได้รับผลกระทบแตกต่างกันนะครับก็จะเข้าไปช่วยเหลือให้ได้ดีที่สุดนะครับถ้าลดภาระให้กับพี่น้องประชาชนมากที่สุดครับ
1: ครับ
8: อย่างน้อย2เดือน3เดือนเนี้ยก็ต้องปลอดทุกอย่างนะครับเพื่อให้พี่น้องสามารถตั้งต้นตั้งชีวิตได้นะครับแล้วก็ในส่วนการแข่งชาติเองเราก็ทำหนังสือถึง3ธนาคารด้วยนะครับมีกรุงไทยออมสินธนาคารสงเคราะห์นะครับที่จะขอความอนุเคราะห์นะครับขอสินเชื
1: ่
8: ออัตราดอกเบี้ยสงเคราะห์เลยนะครับก็คือเรียกว่าช่วยกันเต็มที่นะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถมีวงเงินในการที่จะมาซ่อมแซมบ้านนะครับและรวมถึงวงเงินที่จะมาทำเรื่องของอาชีพต่อนะครับเพราะต้องเรียนว่าตรงคลองจันทน์เน
1: ี่
8: ยส่วนใหญ่เป็นบ้านขายไปตั้ง40ปีแล้วนะครับก็จะไม่มีเรื่องค่าช่วงค่าเช่าอะไรนะครับแต่ว่าพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยประกอบอาชีพนะครับค้าขายอยู่รอบคลองจันทน์เลยนะครับจากเหตุการณ์น้ำท่วมเนี่ยเรียกว่าได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงนะครับบางคนก็สิ้นเนื้อประดาตัวเลยนะครับแต่ว่าการแข่งขันจะเข้าไปช่วยให้ได้มากที่สุดนะครับตอนวันนี้ก็เริ่มเห็นแล้วว่าพี่น้องก็เริ่มมาขายของกันได้ตามปกติมากขึ้นนะครับแต่ก็ยังมีสภาพจิตใจที่ยังต้องเผชิญไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
1: บางคนขวัญเสียนะท่านเนาะขวัญเสียเนาะจากน้ำท่วม
8: เสียมากครับใช่ครับใช่ครับแล้วก็มีพนักงานของเราเองก็อยู่ในคลองจันทน์ก็เยอะครับแล้วก็ในส่วนของร่มกล้าวตอนนี้ก็กำลังเร่งเข้าไปจัดการเรื่องปั๊มน้ำนะครับให้กลับมาใช้ได้ตามปกตินะครับแล้วก็เรื่องไฟเนื่องจากว่าที่ร่มกล้าวจะหนักกว่าที่คลองจันทน์ครับเพราะว่าพื้นที่คลองจันทน์ในด้านล่างจะเป็นที่โล่งแต่พื้นที่ร่มกล้าวชั้นหนึ่งเนี่ยเป็นห้องพักด้วยนะครับก็คงต้องเข้าไปจัดการเรื่องปลั๊กเรื่องความปลอดภัยในเรื่องของไฟนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เกิดอาการไฟฟ้ารั่วนะครับหรือว่าส่งผลกระทบกับพี่น้องประชาชนครับก็พยายามเร่งดำเนินการทุกๆส่วนครับเพื่อให้พี่น้องสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติให้เร็วที่สุดครับ
1: ครับแสดงว่าที่แฟลตคลองจันทน์ที่เคหะชุมชนคลองจันทน์ตอนนี้ก็เท่าที่ฟังดูคือดีขึ้นกว่าที่เคหะชุมชนร่มเกล้าที่ร่มเกล้าจุดที่ยังคงน่าเป็นห่วงอยู่ตอนนี้ในวันที่8วันนี้ครับมีจุดไหนที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ
8: ก็จะเป็นจุดที่อยู่ทางด้านในที่น้ำยังไม่ลดเต็มที่นะครับเพราะว่าคือสภาพบ้านของเคหะคือเคหะตอนที่มาสร้างที่ร่มเกล้าเนี่ยเราจะเป็นโครงการแรกๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นโครงการใหม่ๆที่มาสร้างเป็นหมู่บ้านเพิ่มเติมเป็นอาคารพาณิชย์เพิ่มเติมส่วนราชการเพิ่มเติมเนี่ยทุกคนถมสูงหมดเลยครับพอถมสูงหมดเลยปุ๊บไอ้บ้านโครงการของเคหะก็กลายเป็นบ
1: ่อ
8: นะครับมันก็จะต้องมีกระบวนการที่ต้องเข้าไปสูบน้ำเพื่อระบายเพิ่มครับก็เป็นเรื่องที่เราก็ต้องวางแผนระยะยาวร่วมกับทางกทม.เพิ่มเติมด้วยนะครับเพราะว่าพื้นที่ร่มเกล้าหลายส่วนเนี่ยมันเป็นเหมือนแอ่งนะครับคงต้องมีการปรับปรุงถนนให้สูงขึ้นนะครับแล้วคงจะต้องทำเขื่อนรอบร่มเกล้าเลยนะครับเพราะว่าดูจากพื้นที่คราวนี้ที่ท่วมเนี่ยครับร่มเกล้าเนี่ยมันเข้าได้3ทางเข้าจากทางถนนร่มเกล้าเลยนะครับหรือเข้าจากทางถนนร่มเกล้าตัดใหม
1: ่
8: นะครับหรือว่าเข้าจากถนนรามคำแหงตรงฝั่งวิชีนนะครับ
1: ก็ได้
8: ใช่ใช่เพราะสามเส้นทางเนี่ยก็ต่อไปก็ต้องวางแผนร่วมกับทางกทมนะครับเพราะว่าบางส่วนเนี่ยน้ำเข้ามาสภาพก็เหมือนมารอระบายครับ
1: ครับ
8: พอรอระบายเสร็จปุ๊บถ้าพื้นที่ตรงไหนต่ำเนี่ย มันก็จะต้องมีกระบวนการที่ต้องไปดูด้วยจะสูบน้ำยังไงจะผันน้ำยังไงต่ออนาคตด้วยครับเพื่อป้องกันปัญหาจะไม่ให้เกิดซ้ำกับเดิมครับ
1: นี่คือความห่วงใยนะครับจากท่านผู้ว่าการเคหะแห่งชาติที่ส่งทั้งกำลังใจส่งทั้งความห่วงใยด้วยในช่วงที่ตอนนั้นเลยย้อนกลับไปนิดนึงตอนที่น้ำท่วมหนักๆเลยเห็นบอกว่าทางการเคหะแห่งชาติเนี่ยก็เต็มที่ในการเข้าไปช่วยเหลือผู้พักอาศัย
8: เล่า
1: ให้ฟังหน่อยครับ
8: ครับได้ครับก็ในช่วงพอหลังจากฝนตกหนักวันศุกร์ใช่ไหมครับ
1: ครับ
8: พอวันเสาร์เริ่มท่วมนะครับพอเราเริ่มทราบวันอาทิตย์เนี่ยเราก็รวมตัวกันเลยนะครับตั้งครัวกลางนะครับที่วัดบางเตยซึ่งอยู่ห่างจากเคหะสัก3กิโลนะครับเป็นพื้นที่สูงแล้วก็ได้ความอนุเคราะห์จากท่านเจ้าอาวาสนะครับหลวงพี่ในวัดทุกคนก็มาช่วยนะครับอาหารมื้อแรกเนี่ยหุงข้าวโดยท่านเจ้าอาวาสเลยครับแล้วก็เครื่องครัวกะเพรากล่องแรกนี่ก็หลวงพี่ก็มาช่วยผัดให้นะครับคือทุกคนก็มารวมพลังกันณวันนั้นนะครับหลังจากนั้นเราได้ผลิตข้าวได้วันละประมาณ700ถึง800กล่
1: อง
8: นะครับซึ่งไม่เพียงพอกับพี่น้องที่ติดอยู่ในคลองจันแล้วก็ร่มเก้านะครับแต่หลังจากนั้นก็ได้มีพระมหากรุณาธิคุณนะครับชมมูลนิธิเพื่อนพึ่งพานะครับได้มาตั้งครัวกลางนะครับตั้งครัวพระราชทานที่วัดคลองเตยวัดบางเตยด้วยนะครับก็ทำให้กำลังการผลิตข้าวเราสามารถขยับขึ้นมาได้วันละ 5,000 กล่องนะครับก็สามารถที่จะกระจายให้กับพี่น้องในคลองจันได้อย่างเหมาะสมนะครับแต่ก็การขนของก็ลำบากมาก
1: ครับ
8: ถ้าเกิดเคยไปคลองจันจะนึกภาพไม่ออกตอนน้ำท่วมเลยครับว่าเข้าไปในเสร็จแต่ละเสร็จเนี่ยต้องเอาเรือเข้าไปส่งข้าวถึงบันไดเลยครับมันท่วมสูงขนาดนั้นนะครับ
1: ครับ
8: มิดหลังคา
1: หลายส่วนมิดหลังคาเลยใช่ไหม
8: ใช่ใช่ครับคือโดยสภาพของพื้นที่คลองจันนะครับรอบเนี่ยถนนไม่ว่าจะเป็นสีบูรพานะครับถนนนวมินทร์นะครับหรือว่าถนนหน้าที่ด้านเนี่ยกทมขยับขึ้นมาหลายครั้งแล้วถ้ายืนอยู่ในเคหะเนี่ยบางทีระดับถนนอยู่ประมาณเอวแล้วครับ
1: โอ้เป็นแอ่งตัวใช่ไหมตรงนั้นมันเป็นแอ่ง
8: ใช่เป็นแอ่งเลยครับ
1: แอ่ง
8: แต่ที่ผ่านมาเราไม่ค่อยเจอประสบปัญหาน้ำท่วมเพราะมันจะมีคลองลำพองพวยนะครับแล้วก็ปลายทางเป็นคลองแสนแสบที่จะใช้ในการระบายน้ำนะครับแต่วันนั้นเนี่ยก็ต้องยอมรับว่า
1: ฝนมันหนักจริงๆฝนตกหนัก
8: จริงๆแล้วก็ปกติเวลาฝนตกที่เคหะนะครับ น้ำมันจะไหลออกไปทางคลองแสนแส
1: บ
8: มันเป็นตามสภาพพื้นที่นะครับแต่วันนั้นอ่ะพอฝนตกหนักเนี่ยน้ำมันไม่ไหลไปทางที่ตอนเริ่มท่วมครับมันไหลไปทางสนามกีฬาครับมันไหลตรงข้ามกับฝั่งคอแสนแสบเลยนะครับแต่ก็เห็นได้ว่าวันที่กทมเร่งระบายน้ำออกวันอังคารบ่ายครับ
1: ครับ
8: เพราะว่าคอแสนแสบเริ่มยุบนะครับก็ใช้เวลาแค่วันนิดๆก็สามารถทำให้พื้นที่กลับมาสู่สภาพสมบูรณ์ได้กว่า 95% ยังมีขังอยู่บางจุดนิดหน่อยแค่นั้นเองครับ
1: ครับ
8: ก็เลยเห็นว่าจริงๆแล้วถ้ามีกระบวนการวางแผนที่ดีนะครับดูการผันน้ำที่เหมาะสมนะครับแล้วก็ดูความเชื่อมโยงของคลองก็คืออย่างที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระองค์ท่านตรัสเสมอครับน้ำต้องมีที่ให้เขาอยู่กับน้ำต้องมีที่ให้เขาไปถ้ามีสองส่วนนี้แล้วน้องน้ำจะไม่มารบกวนเรานะครับแต่ปัญหาที่ผ่านมาก็น้องน้ำจะมาแวะเวียนเยี่ยมเยียนทักทายพักผ่อนกับเราอยู่นานก็เพราะไม่มีที่ให้เขาไปครับแล้วก็ไม่มีทางให้เขาไป
1: ครับ
8: ครับก็คงต้องบริหารการความร่วมมือกันมากขึ้นนะครับตัวการขายเองก็อนาคตก็มองว่าภัยธรรมชาติเนี่ยเราคงหลีกหนีไม่ได้เราคงต้องอยู่กับเขานะครับก็อนาคตแบบบ้านเราก็คงจะต้องให้ชั้นหนึ่งได้สูงนะครับแล้วก็ไม่เป็นที่พักอาศัยแล้วก็มีช่องทางหรือว่าสิ่งอำนวยความสะดวกที่สามารถเกิดน้ำท่วมขึ้นมาก็จะต้องเป็นทางเดินเรือที่ปลอดภัยด้วยครับ
1: นี่นะครับแนวทางเห็นบอกว่าเมื่อกี้นี้ท่านผู้ว่าการเคหะแห่งชาติเองเล่าให้ฟังว่ามีการบูรณาการทุกๆหน่วยงานภาครัฐภาคีเครือข่ายทั้งมูลนิธิอาสาเพื่อพึ่งพายามยากการร่วมไม้ร่วมมือกันมีภาคส่วนใดบ้างที่เข้ามาช่วยตรงนี้ครับ
8: แทบทุกภาคส่วนเลยนะครับต้องขอบคุณทางพี่ๆทหารด้วยนะครับกองทัพภาคที่1นะครับก็เข้ามาช่วยแล้วก็ได้จัดกำลังนะครับสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องที่อาคารคลองจันเนี่ยทางขึ้นอาคารจะมีประมาณ3ทางนะครับก็ทุกช่องทางเนี่ยมีพี่ๆทหารมานั่งเฝ้านะครับดูแลความสะดวกนะครับมีผู้ป่วยหรือว่าอาหารน้ำอาหารมาเสริมสุดก็มาช่วยดูแลอย่างดีต้องขอบคุณพี่ๆทหารนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่ๆรัฐวิสาหกิจทุกภาคส่วนเลยนะครับที่มาช่วยอย่างรวดเร็วตอนวันที่เริ่มประปาขาดนะครับทางประปานครหลวงก็มาต่อสายตรงนะครับเพื่อบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้องทันทีนะครับทั้งในส่วนที่คลองจันแล้วก็ในส่วนของร่มเก้านะครับแล้วก็พอหลังจากไอ น้ำเริ่มแห้งนะครับเราเริ่มซ่อมปั๊มเพื่อให้กลับมาทำงานได้ตามปกติก็ได้บรรดาพี่ๆจากช่างแทบจะทุกส่วนราชการของรัฐวิสาหกิจมาช่วยกันนะครับทั้ง3การไฟฟ้าทั้ง2การประปานะครับแล้วก็ยังมีบริษัทภาคเอกชนนะครับที่เราจะต้องเอาเครื่องปั๊มไปอบแห้งนะครับก่อนที่กลับมาบรรจุแล้วก็ซ่อมเปลี่ยนอะไรใหม่เนี่ยก็ได้รับจากภาคเอกชนนะครับมาช่วยอย่างเต็มที่ก็ขอบคุณมากๆเลยครับทำให้วันนี้เห็นเลยว่าวันที่เราเผชิญวิกฤตนะครับในทุกครั้งก็จะมีความร่วมมือดีๆนะครับมีโอกาสดีๆในการที่จะทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่นะครับรวมถึงกทมด้วยนะครับวันนี้กทมก็ขอพื้นที่เกหะบางพื้นที่ที่จะเอาขยะมากองก่อนเพื่อที่จะเก็บรวบรวมนะครับเราก็เอาไปความสะดวกนะครับพื้นที่ดินตรงไหนที่เป็นพื้นที่ว่างสามารถสูบน้ำได้เราก็พร้อมให้เป็นแหล่งรับน้ำให้นะครับก็ทุกอย่างเพื่อที่จะคลี่คลายปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนครับ
1: ครับนี่คือความร่วมมือทุกภาคส่วนจริงๆนะครับ
8: ใช่ครับแล้วก็ที่สำคัญท่านรัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับท่านนิกรสมกลางนะครับท่านก็กำกับติดตามตลอดนะครับแล้วกำชับให้ดูแลพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดีนะครับรวมถึงท่านยศนันท์นะครับท่านก็ได้นำเอาเรื่องของโดรนมาส่งอาหารเพราะว่าในพื้นที่ร่มกล้าบางพื้นที่มันเข้าไปไม่ได้จริงครับ
1: น้ำเข้าไปยาก
8: ครับเข้าไปส่งยากแล้วก็มีการมัดจุดกันแล้วก็นำโดรนขนทั้งอาหารยาน้ำนะครับก็สามารถอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องในร่มกล้าได้นะครับท่านยศนันท์ก็ได้ลงมาช่วยเต็มที่แล้วก็ท่านนายกอนุทินนะครับท่านก็ให้ความสำคัญลงมาทั้งพื้นที่คลองจันลงมาทั้งที่ร่มเกล้านะครับแล้วกำชับให้ทุกส่วนราชการช่วยในเต็มที่ก็จะเห็นได้ว่าประมาณมันพุทธอาคารพุทธหลังจากที่น้ำท่วมมันเสาครับ
1: ครับ
8: อาหารเริ่มเพียงพอกับพี่น้องประชาชนเพราะว่าทุกภาคส่วนลงมาช่วยกันนะครับมีครัวพระราชทาน
1: ครับ
8: จะมีที่เพื่อนพึ่งพานะครับมีครัวเคลื่อนที่จากปภนะครับจากกรมโยธาธิการคือทุกคนแทบจะเรียกว่าขนสัมภาระกำลังมาเพื่อที่จะช่วยคลี่คลายปัญหาให้กับพี่น้องครับ
1: ครับนี่คือความร่วมมือน้ำท่วมก็ไม่สู้น้ำใจคนไทยเนาะที่เราจะฝ่าฟันวิกฤตไปด้วยกันนอกเหนือจากนี้ครับเราเห็นภาพแล้วแหละว่าตอนนี้สถานการณ์เริ่มดีขึ้นตามลำดับแล้วด้วยเห็นบอกว่ามีมาตรการในการช่วยเหลือผู้เช่าแล้วก็ผู้ซื้อบ้านของการเคหะออกมาด้วยในช่วงของอุทกภัยมาตรการยังไงบ้างครับ
8: ครับก็ตอนนี้กำลังเร่งดูรายละเอียดนะครับเมื่อกี้ที่เราให้ฟังคร่าวๆว่าจะต้องปลอดค่าเช่านะครับทั้งในส่วนที่เป็นอาคารเช่าของเราเนี่ย 2-3 เดือนนี้ต้องมีแน่ๆนะครับแต่ว่าจะดูเรื่องของความจำเป็นแล้วก็ผลกระทบที่แต่ละโครงการได้รับนะครับเพราะบางทีบางโครงการก็ไม่ได้รับผลกระทบมากนะครับแต่ว่าก็ส่งผลกระทบเขาอย่างน้อยที่เขาออกไปทำอะไรไม่ได้เลยเนี่ยนะครับเราก็ต้องมีมาตรการในการที่เข้าไปช่วยเข้าไปดูแลนะครับอันนี้ยังรวมถึงตรงแผงค้านะครับแผงตลาดนะครับแผงจัดประโยชน์นะครับก็ต้องลงไปดูว่าจะช่วยยังไงเพราะเป้าหมายสุดท้ายมันต้องตกไปถึงพี่น้องประชาชนที่เป็นทุกภาคอาศัยของการเคหะนะครับเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมนะครับแล้วก็เพื่อลดภาระให้กับพี่น้องประชาชนให้มากที่สุดครับ
1: ครับผมช่วงสุดท้ายแล้วครับให้ท่านทวีพงศ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการเคหะแห่งชาติส่งกำลังใจนะครับเพราะว่ายังมีอีกหลายจังหวัดนะที่ก็ต้องติดตามปราจีนบุรีอย่างนครนายกอย่างฉะเชิงเทราที่เราก็ต้องดูแลแล้วก็ส่งกำลังใจ
8: ด้วยครับ
1: ใช่
8: ใช่เลยครับใช่ครับครับก็อยากส่งกำลังใจให้กับพี่น้องทุกๆคนที่อยู่ในโครงการของการเคหะแห่งชาตินะครับและผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนะครับว่าวันนี้เราทุกส่วนราชการทุกหน่วยงานนะครับก็พยายามเร่งมาช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะครับเราก็ทุกคนพร้อมที่จะสนับสนุนนะครับแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนกลับคืนสู่ภาวะปกติให้ได้เร็วที่สุดนะครับก็ขอเป็นกำลังใจนะครับอยากให้พี่น้องทุกคนสู้ๆนะครับเสียอะไรเสียได้ครับแต่อย่าเสียกำลังใจครับ
1: ใช่แล้วนะครับเราเป็นกำลังใจแล้วก็จับมือกันฝ่าวิกฤตในทุกๆวิกฤตเราผ่านได้แน่นอนนะครับวันนี้ขอบคุณครับท่านทวีพงศ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติครับ
8: ขอบคุณครับขอบคุณทางรายการมากครับครับผมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ
1: คุณผู้ฟังครับอย่างที่บอกว่าทุกๆเรื่องนะครับหลายๆคนที่บอกว่าโอ้โหมันหนักจังเลยคุณบอลแต่แน่นอนเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะครับแน่นอนว่าตอนนี้สถานการณ์หลายจุดคลี่คลายนะครับวันนี้มีขอบคุณพี่ทวีวงศ์ด้วยนะครับจากคุณแชมป์วันนี้ส่งมาใน TikTok ด้วยใครเข้ามาใหม่ครับอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดถูกใจเอาไว้นะครับในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยไว้ด้วยนะครับจะได้อัปเดตข้อมูลข่าวสารแล้วก็เรื่องราวที่เป็นประโยชน์ไปพร้อมๆกันมาดูข้อความกันหน่อยนึงนะครับทุกท่านเลยที่ติดตามกันนะครับก็บอกว่าเป็นกำลังใจให้คุณพี่สมัยครับวันนี้แชร์หรือยังเรียบร้อยแชร์ลงกลุ่มด้วยนี่นะครับมีคุณพระรุ่ง นะครับมีข้อความส่งมาคุณสุพิษด้วยแล้วก็มีคุณมารินีนะครับฟังอยู่ที่ภาคใต้ฝนตกครับแต่ว่าก็มีการเตรียมเนื้อเตรียมตัวนะครับรัฐบาลก็ดูแลพี่น้องประชาชนอย่างดีขอบคุณท่านนายกอนุทินด้วยนี่ข้อความส่งมานะครับก็เป็นกำลังใจให้ในหลายพื้นที่เลยที่ตอนนี้ติดตามกันอยู่มาตามด้วยภารกิจของท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับที่ต้องบอกว่าท่านก็ดูแลพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของอุทกภัยที่เกิดขึ้นนะครับเรียกว่าเดินหน้าในการช่วยเหลืออย่างเต็มที่ล่าสุดครับเข้าไปส่องในโซเชียลมีเดียนะครับของท่านสุภมาศแล้วก็ในแพลตฟอร์มต่างๆครับท่านก็มีมาตรการสำคัญในส่วนของการดูแลสคบด้วยนะครับจับมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกรุงเทพมหานครคมนาคมนะครับระดมเรื่องของรถยก27คันคุณผู้ฟังไปช่วยด้วยนะครับรถที่จมน้ำนะครับบริเวณจุดสำคัญคือที่เคหะล่มเกล้านะครับสืบเนื่องจากเมื่อสักครู่นี้ที่มีการต่อสายผู้ว่าการเคหะแห่งชาตินะครับล่าสุดนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านกำกับดูแลสคบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคครับเดินหน้าเร่งช่วยเหลือและก็บรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจากอุทกภัยนะครับโดยได้มีการสั่งการให้สคบครับบูรณาการร่วมกันกับกองบัญชาการตำรวจนครบาลกรุงเทพมหานครกระทรวงคมนาคมและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ทันทีครับไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนโดยล่าสุดครับก็ได้มีการปล่อยแถวขบวนรถยกณกองบัญชาการตำรวจนครบาลคุณผู้ฟังลงพื้นที่ไปช่วยเหลือประชาชนนะครับโดยการย้ายรถยนต์ของประชาชนครับที่จอดตกค้างบางคันก็จมน้ำอยู่ในพื้นที่เคหะล่มเกล้านะครับซึ่งก็ต้องบอกว่ามีประมาณ34คันโดยตรงนี้ครับได้รับความช่วยเหลือนะครับความร่วมมือในการสนับสนุนรถยกกว่า27คันโดยมาจากสน.ต่างๆเนี่ย15คันจากกทม7คันคุณผู้ฟังแล้วก็จากกระทรวงคมนาคมอีก5คันช่วยกันเต็มที่จริงๆนำรถนะครับไปยังจุดเก็บรักษาที่ปลอดภัยเพื่อลดความเสียหายต่อทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนแล้วก็ยังเป็นการเปิดทางระบายน้ำอำนวยความสะดวกเรื่องการจราจรนะครับโดยประชาชนก็สามารถจะติดต่อขอรับการช่วยเหลือได้นะครับที่สายด่วนครับ1197นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ1197จดเบอร์ไว้นะครับโทรได้ตลอด24ชั่วโมงเลยสายด่วนจราจร1197นะครับต้องบอกว่ารถยนต์ครับเป็นทรัพย์สินนะฮะแล้วก็เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพของหลายต่หลายคนเมื่อรถจมน้ำเจ้าของรถต้องแบกรับภาระเรื่องของการเดินทางคุณผู้ฟังเรื่องของการซ่อมนะแล้วก็การช่วยเคลื่อนย้ายไปยังจุดที่ปลอดภัยตรงนี้ครับถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเรื่องของการช่วยเหลือด้านการซ่อมแซมรถนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าได้มีการกำชับสคบเข้าไปดูแลนะครับไปดูพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในครั้งนี้แบบครอบคลุมดูแลแบบใกล้ชิดในทุกมิติต้องลดขั้นตอนครับที่ยุ่งยากลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสำคัญต่างๆนะครับการเคลื่อนย้ายรถที่ท่านช่วยอยู่แล้วก็มีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องของการกำกับดูแลให้บริการไม่ว่าจะเป็นรถยกรถลากนะครับการคิดราคาต้องเป็นธรรมบางทีเห็นข่าวเนาะโอ้โหราคาทำไมมันโอ้ยเอาเปรียบกันขนาดนี้พูดตรงๆเลยมีการฉวยโอกาสกันท่านสุภมาศบอกแบบนี้ไม่ได้นะครับราคาต้องเป็นธรรมมีการประสานช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเรื่องของการซ่อมประสานอู่กลางการประกันภัยประเมินเรื่องราคาค่าซ่อมฟรีไม่คิดค่าใช้จ่ายนะครับพร้อมจัดหาส่วนลดเรื่องของส่วนลดอะไหล่แท้เรื่องของการรับประกันในส่วนด้านประกันแล้วก็เรื่องของสินเชื่อสคบก็เข้ามาดูตรงนี้ด้วยครับประสานเรื่องการเคลมประกันให้สะดวกขึ้นให้รวดเร็วขึ้นนะครับตามข้อสั่งการของท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอีกเรื่องนึงเรื่องของสถาบันการเงินบางคนบอกเจอน้ำท่วมคุณบอลแล้วก็อาจจะติดขัดเนาะเอาพูดตรงๆเรื่องการเงินการทองก็ประสานพักชำระเงินต้นนะลดหรือพักดอกเบี้ย ลดค่างวดขยายเวลาชำระหนี้แล้วก็มีสินเชื่อด้วยคุณผู้ฟังครับใครที่อยากจะได้สินเชื่อมาช่วยให้เราได้ไปต่อได้สินเชื่อเพื่อฟื้นฟูตามเงื่อนไขของแต่ละสถาบันการเงินนะครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก็ย้ำครับย้ำเลยว่าความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนคือภารกิจเร่งด่วนและก็เป็นภารกิจที่สำคัญครับของรัฐบาลในฐานะที่ท่านเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสั่งการให้เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องทำงานเชิงรุกนะครับลงไปดูพี่น้องประชาชนนี่คือข้อสั่งการของท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก็ต้องมีขั้นตอนการเยียวยาที่พี่น้องประชาชนต้องได้รับการดูแลนะครับต้องไม่ซ้ำเติมผู้ที่ประสบภัยเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังก็พร้อมดูแลพี่น้องประชาชนครับที่เดือดร้อนจากอุทกภัยในครั้งนี้นะครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ส่งเข้ามานะครับเรื่องของการช่วยเหลือประสานให้เรื่องของการดูแลการเยียวยาพี่น้องที่เดือดร้อนนะครับจากทุกๆเรื่องก็เพิ่มเติมมาครับคุณผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่ที่ไหนนะครับอยากจะส่งข้อมูลต่างๆมาก็เพิ่มเติมกันได้ที่เบอร์02-276-9717แล้วก็02-276-9721นะครับก็สามารถที่จะสื่อสารประสานต่างๆนะครับแล้วก็ส่งเรื่องราวที่สำคัญเพื่อที่จะประสานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนนะครับมีข้อความส่งมาล่าสุดครับตอนนี้เรื่องขยะกันหน่อยหลายคนบอกว่าคุณบอลก็ยังเห็นนะขยะในบางจุดอย่างเช่นลาดพร้าวนะครับที่พอจัดรายการก็ขับรถกลับเนี่ยก็ยังมีอยู่รวมถึงโพแก้วนวมินทร์ต่างๆเหล่านี้แต่ล่าสุดครับต้องบอกว่าเป็นข่าวดีตอนนี้ด้วยทางกรุงเทพมหานครตอนนี้ทราบถึงปัญหาเรื่องการจัดการขยะล่าสุดก็ได้มีการประชุมวอลลุ่มเรื่องของศูนย์บริหารจัดการอุทกภัยสั่งระดมเจ้าหน้าที่นะครับเป็นเจ้าหน้าที่กว่า500นายลงพื้นที่ไปเก็บขยะที่ค้างอยู่ที่มีการแจ้งกันมาเยอะเลยว่าจุดนั้นจุดนี้นะครับทีมงานหลังไมค์ของเราเนี่ยเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับแล้วก็นำส่งไปยังจุดที่ท่านได้รับความช่วยเหลือนะครับในส่วนที่มีขยะอยู่นะครับโดยทางด้านของรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนายพรพรมวิกิตเศษครับท่านเป็นประธานการประชุมวอลลุ่มศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรในภาวะอุทกภัยสำนักสิ่งแวดล้อมครับเพื่อวางแผนจัดสรรนะครับเรื่องกำลังพลแล้วก็อุปกรณ์เพื่อที่จะไปสนับสนุนนะครับในพื้นที่ที่ยังมีขยะตกค้างอยู่จุดสำคัญคือพื้นที่เขตลาดกระบังแล้วก็เขตสะพานสูงตรงนี้เป็นจุดหนึ่งที่มีการแจ้งมาจากพี่น้องประชาชนว่าก็ยังมีเรื่องของขยะที่มาจากน้ำท่วมนะครับสำนักสิ่งแวดล้อมครับตอนนี้ก็ได้มีการจัดเตรียมนะครับจึงเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเขาแบ่งเป็น2ทีมนะครับกว่า500นายสนับสนุนรถบรรทุกนะครับเรื่องของอุปกรณ์ป้องกันต่างๆแล้วก็ลงพื้นที่ครับไปจัดการขยะที่พี่น้องประชาชนแจ้งมาเอาจุดไหนที่มีขยะนะครับก็โทรมาบอกกันนะครับเดี๋ยวจะได้ประสานกันเพื่อที่จะได้จัดการให้เรียบร้อยนะครับก็จะเป็นช่วงสำคัญจะมีการลงพื้นที่ไปจัดการเรื่องขยะที่ตกค้างอย่างเร่งด่วนเห็นไหมฮะนำสู่การแก้ไขนะครับปัญหานำสู่การแก้ไขให้กับพี่น้องประชาชนนะครับตรงนี้ทางกทม.ก็ดำเนินการรับทราบรับเรื่องแล้วก็ดำเนินการแก้ไขให้พี่น้องประชาชนสำหรับการดำเนินงานครับเจ้าหน้าที่ก็จะมีการลากขยะชิ้นใหญ่ๆรวมถึงขยะที่ตกค้างเนี่ยออกมาจากตามซอยต่างๆก่อนนะครับก็จะมีรถบรรทุกขนาดใหญ่ที่จะเอาไว้รวบรวมด้วยนะครับก่อนที่จะเก็บรวบรวมขยะทั้งหมดเลยนะครับตามจุดต่างๆที่พี่น้องประชาชนแจ้งมาแล้วก็เป็นจุดที่สำคัญที่มีขยะตกค้างอยู่นะครับหลังจากนั้นก็จะนำไปนะครับพอรวบรวมเสร็จขนมาเสร็จสับปุ๊บก็จะนำไปที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยนะครับเป็นศูนย์กำจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานครเพื่อเข้าสู่กระบวนการในการจัดการขยะต่อไปเห็นไหมครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องที่พี่น้องประชาชนแจ้งเข้ามานะครับก็มีการระดมเจ้าหน้าที่กว่า500นายเร่งเคลียร์ เคลียร์ขยะที่ตกค้างนะครับลาดกระบังสะพานสูงก็ต้องบอกว่าเป็นจุดสำคัญเลยทีเดียวนะครับที่มีหลายๆท่านเลยก็แจ้งมานะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องจับไม้จับมือกันแล้วก็แก้ไขปัญหาไปด้วยกันพาคุณผู้ฟังไปติดตามสถานการณ์อุทกภัยที่ปราจีนบุรีนะครับทางด้านของอธิบดีกรมการปกครองนะครับนายนฤชาโคสาศิวิไลครับท่านก็เรียกว่าลงพื้นที่ต่อเนื่องวันนี้ก็มีพื้นที่สำคัญ1จุดนะครับคือปราจีนบุรีนะครับท่านอธิบดีกรมการปกครองลงพื้นที่ปราจีนบุรีครับเพื่อไปติดตามสถานการณ์อุทกภัยไปเยี่ยมนะครับที่ศูนย์พักพิงไปมอบถุงยางชีพเพื่อให้พี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนในครั้งนี้ด้วยนะครับนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองลงพื้นที่ครับที่จังหวัดปราจีนบุรีท่านไปติดตามสถานการณ์ไปแก้ไขปัญหาอุทกภัยพร้อมให้กำลังใจนะครับพี่น้องประชาชนที่เรียกว่าประสบปัญหาเรื่องของอุทกภัยทางด้านของนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองครับก็ได้มีการตรวจเยี่ยมศูนย์พักพิงชั่วคราวนะครับแล้วก็ติดตามการดูแลประชาชนกำชับด้วยฝ่ายปกครองนะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องท่านต้องมาดูพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางนะครับต้องไปดูผู้สูงอายุเด็กนะครับแล้วก็ผู้ป่วยต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึงจากนั้นท่านไปต่อครับไปที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวเทศบาลตำบลกบิลบุรีนะครับก็ไปมอบถุงยังชีพให้กับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็มีกลุ่มเปราะบางที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับจากเรื่องของอุทกภัยครั้งนี้อธิบดีกรมการปกครองกำชับครับให้ปลัดจังหวัดและก็นายอำเภอในพื้นที่ระดมกำลังฝ่ายปกครองลงพื้นที่นะครับทุกๆวันทุกๆจุดที่เดือดร้อนเร่งพิจารณาเรื่องความช่วยเหลือการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมประชาสัมพันธ์เรื่องของสิทธิ์แล้วก็ช่องทางการรับความช่วยเหลือของภาครัฐให้พี่น้องประชาชนได้ทราบกำชับเรื่องของการดูแลศูนย์พักพิงนะครับเรื่องอาหารต้องครบนะฮะต้องสะอาดต้องปรุงให้แบบเขาเรียกว่ามีความเป็นความตั้งใจในการที่จะทำอาหารต่างๆด้วยเรื่องน้ำดื่มน้ำสะอาดเรื่องสาธารณูปโภคต่างๆนะครับก็ต้องดูแลให้ครอบคลุมแล้วก็ครบถ้วนนะครับนี่คือการลงพื้นที่ของท่านอธิบดีกรมการปกครองที่พื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีนั่นเองนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับมาดูอีกเรื่องนึงเรื่องเงินเยียวยากันหน่อยพอพูดถึงเรื่องเงินเยียวยานี่หลายคนบอกว่าโอ้โหคุณบอลเป็นเรื่องสำคัญมากๆตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับที่ต้องเร่งนำเงินเยียวยานะครับถึงมือพี่น้องประชาชนโดยที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วม JICC Joint Information and Communication Center นะครับนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยเรื่องของการช่วยเหลือการเยียวยาผู้ประสบภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับตอนนี้ก็ได้เร่งนะครับดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตามหลักเกณฑ์นะครับที่รัฐบาลแล้วก็นโยบายต่างๆที่ได้มีการบอกมานะครับโดยเร่งให้ผู้ที่ประสบภัยเนี่ยได้รับเงินช่วยเหลือโดยเร็วรวดเร็วแล้วก็สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็จะมีออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็น1ส่วนแรกเงินทดลองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพ.ศ. 2568นะครับส่วนที่2ก็เป็นเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีนะครับนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็ส่วนต่อมาซึ่งต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญคือมีโครงการจัดซื้อประกันภัยพิบัติภาครัฐให้แก่ประชาชนซึ่งอย่างที่บอกว่าจะเริ่มคุ้มครองก็คือ1ตุลาคม2569จนไปถึง1ตุลาคม2570ครอบคลุมทั้งด้านที่อยู่อาศัยชีวิตแล้วก็ร่างกายนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าปัจจุบันนี้ครับมีการอนุมัติจ่ายสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มนะครับให้กับทายาทของผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยในจังหวัดเชียงใหม่แล้วเนี่ย1รายเขามีการโอนเงินคุณผู้ฟังเข้าบัญชีทายาทนะครับภายในวันนี้เรียบร้อย2ล้านบาทนี่นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับตามหลักเกณฑ์ซึ่งถือว่าเป็นรายแรกที่ได้รับสินไหมทดแทนนะครับก็ต้องบอกว่าทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ได้มีการประสานกับทาง รุงเทพมหานครแล้วก็จังหวัดต่างๆเร่งดำเนินการในการตรวจสอบข้อมูลนะครับแล้วก็ยืนยันผู้ที่มีสิทธิ์นะครับให้สามารถส่งต่อข้อมูลแล้วก็เรื่องสำคัญคือกระบวนการจ่ายเงินต้องเร็วที่สุดตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลต้องลดขั้นตอนที่ยุ่งยากนะครับลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนโดยรัฐบาลครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็มุ่งให้ประชาชนนะครับที่เดือดร้อนเนี่ยได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็สอดคล้องกับความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่ติดตามกันอยู่ครับถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับที่คุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วก็เรื่องราวเหล่านี้ได้ทุกๆวันครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็จะมีข้อมูลมีข่าวสารที่เป็นประโยชน์แบบนี้ทุกเรื่องนะครับที่นำมาเล่าให้ฟังต้องเป็นเรื่องที่เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนในขณะเดียวกันครับต้องบอกว่าวันนี้ก็ยังมีการติดตามกันเรื่องราวของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุทุกๆคนพูดถึงประเด็นข่าวต้องบอกว่าเป็นข่าวสังคมที่หลายๆคนบอกโอ้โหคุณบอลค่อนข้างรุนแรงเลยเนาะศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่เป็นข่าวอยู่ล่าสุดครับต้องบอกว่าในส่วนของกรมสุขภาพจิตตอนนี้ได้มีการร่วมตรวจสอบสถานดูแลผู้สูงอายุนะครับที่จังหวัดนนทบุรีโดยทางด้านของท่านอธิบดีกรมสุขภาพจิตนายแพทย์กิตติศักดิ์อักษรวงครับท่านบอกว่าจากกรณีที่เป็นข่าวกันอยู่ตอนนี้กรณีที่มีการลงไปตรวจสอบสถานประกอบการในการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีปรากฏว่ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของมาตรฐานการดูแลและก็การปฏิบัติต่อผู้รับบริการทางด้านของนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับก็ได้มอบหมายให้กรมสุขภาพจิตลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะครับโดยเน้นย้ำว่าการให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิทธิ์การคุ้มครองเรื่องความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผู้รับบริการเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญโดยทางกรมสุขภาพจิตครับก็ได้มีทีมช่วยเหลือทีมเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตหรือว่า MCAT นะครับที่เป็นเจ้าหน้าที่นะครับจากโรงพยาบาลศรีธัญญาแล้วก็มีศูนย์สุขภาพจิตที่4ก็ร่วมลงพื้นที่ร่วมกับศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่4สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีนะครับแล้วก็มีสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะแล้วก็มีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือกระทรวงพม.เอาเรียกง่ายๆว่าทุกหน่วยงานลงพื้นที่นะครับไปดูเรื่องนี้โดยตรงเพื่อเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับเกี่ยวกับการดำเนินกิจการและก็การดูแลนะครับผู้ป่วยต่างๆผู้รับบริการต่างๆภายในสถานประกอบการที่จังหวัดนนทบุรีปรากฏเจออะไรเจอผู้รับบริการเนี่ยรวม83รายในจำนวนนี้ครับมีอาการเจ็บป่วยทางจิตเวชมีความผิดปกติทางจิตเวชจากการให้สารเสพติด72รายเบื้องต้นคุณผู้ฟังครับได้มีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวางแผนดูแลแล้วก็ส่งต่อให้เหมาะสมกับทางสภาพของปัญหาแล้วก็ความจำเป็นของแต่ละบุคคลนะครับมีกลุ่มสีเขียวเนี่ย59รายกระทรวงพม.ก็จะประสานญาตินะครับเพื่อรับกลับไปดูแลหากครอบครัวบอกยังไม่พร้อมโรงพยาบาลศรีธัญญาก็จะรับดูแลเบื้องต้นอีกกลุ่มนึงครับกลุ่มสีเหลืองก็มี13รายโรงพยาบาลศรีธัญญาจะรับดูแลแล้วก็ประเมินเพื่อวางแผนในเรื่องของการรักษาอย่างเหมาะสมต่อไปนะครับนี่ก็เป็นประเด็นที่เชื่อครับว่าคุณผู้ฟังก็ติดตามกันอยู่นะครับทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขเองก็เร่งนะครับดูแล83ผู้รับบริการในการดูแลที่เป็นประเด็นกันอยู่หลังพบว่ามี72รายเนี่ยมีประวัติป่วยทางจิตเวชนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่ต้องบอกว่าทุกข่าวที่อยู่ในความสนใจด้วยนะครับของพี่น้องประชาชนแล้วก็เป็นเรื่องที่หลายๆท่านหลายๆคนก็ติดตามแล้วก็พูดถึงกันอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยในจุดสำคัญต่างๆนะครับท่านก็สามารถที่จะส่งต่อข้อมูลนะครับแล้วก็สื่อสารถึงกันมาเพิ่มเติมกันได้นะครับใครที่กำลังติดตามอยู่ปิดท้ายกันวันนี้นะครับแนะนำเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงนับถอยหลังครับกับการเป็นเจ้าภาพนะครับของประเทศไทยกับการประชุม IMF นะครับซึ่งต้องบอกว่าครั้งนี้สำคัญมากๆนะครับ IMF World Bank Group นะฮะซึ่งต้องบอกว่าทางด้านของนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยครับว่าการประชุมสำคัญที่กำลังจะเกิดขึ้น IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ตุลาคมถึง18ตุลาคมซึ่งจะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าประเทศไทยเป็นเจ้าภาพนะครับต้องบอกว่าการที่ประเทศ

0: ูลค่าโลกส่งผลให้ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกก็มีบทบาทสำคัญและแน่นอนครับการที่เราเป็นเจ้าภาพครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นจังหวะที่พอเหมาะสมแล้วก็ถูกจริงๆนะครับกับการที่เราจะสะท้อนบทบาทแล้วก็เรียกว่าให้ชาวโลกได้เห็นถึงศักยภาพของประเทศไทยแล้วก็บทบาทของเอเชียแปซิฟิกด้วยดังนั้นครับนี่คือการประชุมครั้งสำคัญนะครับในเรื่องของการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก IMF World Bank Group Annual Meeting นะครับซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพแล้วก็กำลังจะจัดในสัปดาห์หน้าระหว่างวันที่12-18ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นั่นเองนะครับดังนั้นครับทางด้านของกรมธนารักษ์ครับก็มีการเปิดจำหน่ายจ่ายแลกเหรียญกระสาบที่ระลึกการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกนะครับใครที่อยากจะเก็บสะสมไว้นะครับอันนี้บอกเลยว่าควรค่าแก่การสะสมกรมธนารักษ์ครับได้มีการจัดทำเหรียญกระสาบที่ระลึกเนื่องในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569นะครับเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับซึ่งก็จะมีปรากฏลวดลายด้านหน้าของเหรียญตลอดจนการเผยแพร่ชื่อเสียงของประเทศนะครับผ่านสัญลักษณ์ของการประชุมในครั้งนี้ด้วยนะครับใครที่สนใจครับก็สามารถที่จะแลกได้วันพรุ่งนี้9ตุลาคมเป็นต้นไปนะครับณกองบริหารเงินตราจังหวัดปทุมธานีหน่วยจ่ายแลกที่ถนนจักรพงศ์นะครับแล้วก็ที่ถนนพระราม6กรุงเทพมหานครสำนักงานธนารักษ์พื้นที่76แห่งทั่วประเทศนะครับก็ฝากไว้นะครับเบอร์โทร02-259-4999นะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับเอาละเวลาหมดแล้ววันนี้นะครับติดตามกันครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับขอให้คุณผู้ฟังมีความสุขดูแลรักษาสุขภาพด้วยวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
7: พายุรุนแรงคลื่นความร้อนน้ำท่วมฉับพลันสภาพอากาศสุดขั้วกำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่าชะล่าใจกับภัยธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้แต่เราสามารถช่วยกันชะลอสภาพอากาศสุดขั้วด้วยการลดการใช้พลังงานหันมาใช้ขนส่งสาธารณะและพลังงานสะอาดทิ้งเศษอาหารให้น้อยที่สุดมาช่วยกันลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพราะทุกการกระทำเล็กๆของเราล้วนเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ในการปกป้องโลกใบนี
8: ้1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน
9: ์วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันปภ.เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติครอบคลุมทุกด้านพร้อมเร่งบริหารจัดการน้ำดูแลศูนย์อพยพและแจ้งเตือนประชาชนประเทศไทยร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกท่ามกลางความขัดแย้งในเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569และพร้อมเป็นผู้เชื่อมโยงที่นานาชาติไว้วางใจนายกรัฐมนตรีมาเลเซียให้คำมั่นว่าจะสนับสนุนเมียนมาให้กลับมามีบทบาทในอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: อธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยนายอำเภอเป็นผู้จัดการพื้นที่และบัญชาการเหตุการณ์ในการแก้ไขปัญหาสาธารณภัยโดยยึดความปลอดภัยประชาชนเป็นหลัก
2: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองกล่าวถึงภารกิจของฝ่ายปกครองในการแก้ไขปัญหาสาธารณภัยโดยเฉพาะหัวใจสำคัญของบทบาทในอำเภอว่าคือการทำหน้าที่เป็นผู้จัดการพื้นที่และผู้บัญชาการเหตุการณ์เพื่อบริหารจัดการสถานการณ์ในภาพรวมอย่างเป็นระบบซึ่งมีความสำคัญยิ่งกว่าการลงพื้นที่แจกจ่ายสิ่งของบรรเทาทุกข์เพียงอย่างเดียวโดยภารกิจหลักครอบคลุมตั้งแต่การอำนวยการและประสานการทำงานของทุกหน่วยงานในพื้นที่ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันการประเมินสถานการณ์วางแผนป้องกันไม่ให้ผลกระทบขยายวงกว้างการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าตลอดจนการอำนวยการระบายน้ำให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ขณะเดียวกันการลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนยังคงเป็นภารกิจสำคัญที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องจึงต้องดำเนินการอย่างทั่วถึงจัดสรรความช่วยเหลือให้ตรงกับความเดือดร้อนโดยยึดความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลักมากกว่าภาพลักษณ์ส่วนบุคคลพร้อมเน้นย้ำให้ในอำเภอทั่วประเทศปฏิบัติหน้าที่ผู้บัญชาการเหตุการณ์อย่างเต็มกำลังทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนว่าเมื่อเกิดปัญหาในอำเภอพึ่งได้เสมอชนัญชิดาสันทอรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งตรวจสอบข้อมูลผู้ประสบอุทกภัยให้แล้วเสร็จภายใน1วันทำการเพื่อให้ธนาคารออมสินโอนเงินเยียวยาได้อย่างรวดเร็วโดยวันนี้ได้โอนเงินล็อตแรกแก่ผู้ประสบภัยแล้ว 8,219 ครัวเรือนนางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แถลงผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยว่าการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตามมติคณะรัฐมนตรีรวมทั้งสิ้น66จังหวัดมีวงเงิน 9,000 บาทกรณีทรัพย์สินเสียหายและ 5,000 บาทกรณีน้ำล้อมเกิน7วันซึ่งปภ.ได้ส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินเพื่อเร่งโอนเงินแล้วภายในวันนี้จำนวน 8,219 ครัวเรือนเป็นพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการสระแก้วตากจันทบุรีและแม่ฮ่องสอนรวม 68,300,000 บาททั้งนี้กำชับให้ท้องถิ่นเร่งส่งข้อมูลการลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาให้ปภ.จากนั้นปภ.จะใช้เวลาเพียง1วันทำการส่งต่อข้อมูลให้ธนาคารออมสินเพื่อให้ประชาชนได้รับเงินเยียวยาเร็วที่สุดส่วนการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐมียอดจำนวน 1,422,167 ครัวเรือนสำหรับการรับเงินเยียวยาประกันภัยตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นการคุ้มครองด้านที่อยู่อาศัยชีวิตและร่างกายโดยวันนี้จะมีการโอนเงินให้ผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยที่จังหวัดเชียงใหม่1รายซึ่งเป็นรายแรกโดยจะโอนเข้าบัญชีทายาทตามหลักเกณฑ์2ล้านบาทและมียื่นข้อมูลมาอีก1รายที่จังหวัดสิงห์บุรีอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลว่าเข้าข่ายตามหลักเกณฑ์หรือไม่สภาผู้แทนราษฎรพิจารณากระทู้ถามสดปัญหาน้ำท่วมลุ่มน้ำบางปะกงโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันปภ.เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติครอบคลุมทุกด้านพร้อมเร่งบริหารจัดการน้ำดูแลศูนย์อพยพและแจ้งเตือนประชาชน
3: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ในวีรยุทธการชนะชูศักดิ์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนตั้งกระทู้ถามสดถึงการบริหารจัดการน้ำท่วมและแนวทางฟื้นฟูเยียวยาพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกงโดยนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงว่าสภาพฝนในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงทำให้การคาดการณ์ทำได้ยากแต่ปภ.ได้เตรียมมาตรการรับมือครบ3ระยะทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและการฟื้นฟู ซึ่งด้านการบริหารจัดการน้ำมอบหมายสทนช.วางแผนติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผักน้ำในจุดที่เกิดประโยชน์สูงสุดคาดว่าหากไม่มีฝนตกเพิ่มปริมาณน้ำจะเข้าสู่ภาวะปกติช่วงวันที่ 13-16 พฤศจิกายนนี้ส่วนศูนย์อพยพให้ฝ่ายปกครองตรวจสอบความเป็นอยู่ทั้งที่นอนอาหารยาเวชภัณฑ์ระบบระบายอากาศและอินเทอร์เน็ตขณะที่พื้นที่ปนเปื้อนสารพิษได้เร่งตรวจสอบและวางมาตรการป้องกันผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรและที่อยู่อาศัย
4: ในการทำงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยเรามีการเตรียมพร้อมก่อนเกิดสถานการณ์เรามีการเรียกประชุมก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ประชุมกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดประชุมเรื่องการเตรียมความพร้อมเรื่องศูนย์อพยพ2คือการเผชิญเหตุวันนี้ในบางพื้นที่เนี่ยก็มีเรื่องของการเผชิญเหตุอย่างเช่นในส่วนของฉะเชิงเทราปราจีนบุรีอยุธยานครสวรรค์ชัยนาทอุทัยธานีอะไรเงี้ยนะครับในพื้นที่ที่ยังท่วมอยู่เนี่ยอยู่ในช่วงการเผชิญเหตุ
3: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าการแจ้งเตือนภัยดำเนินการผ่านหลายช่องทางทั้งหนังสือราชการการประชุมเตรียมพร้อมระบบเซลล์บอร์ดแคสต์และ SMS ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอพร้อมรับฟังข้อเสนอจากส.ส.เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือประชาชนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมวาสนาตระเกตรายงาน
1: กรมส่งเสริมการเกษตรรายงานพื้นที่การเกษตรใน50จังหวัดได้รับผลกระทบจากอุทกภัยแล้วกว่า 1,700,000 ไร่พร้อมช่วยเหลือเยียวยาอัตราใหม่สูงสุดไร่ละ 6,800 บาทไม่เกินครัวเรือนละ30ไร
5: ่ว่าที่ร้อยตีอานัทหุ่นหลาผู้อำนวยการกองแผนงานกรมส่งเสริมการเกษตรเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมการเกษตรได้สรุปความเสียหายด้านพืชจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นพบว่ามีพื้นที่ได้รับผลกระทบรวม50จังหวัดเกษตรกรเดือดร้อนกว่า 159,000 รายคิดเป็นพื้นที่การเกษตรคาดว่าจะเสียหายประมาณ 1,765,000 ไร่โดยมีการประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้ว33จังหวัดเมื่อจำแนกตามกลุ่มพืชพบว่าข้าวได้รับความเสียหายมากที่สุดประมาณ 1,351,000 ไร่คิดเป็นร้อยละ 75-76 ของพื้นที่เสียหายทั้งหมดรองลงมาคือพืชไร่และพืชผักเสียหายประมาณ 295,000 ไร่คิดเป็นร้อยละ 16-17 และไม้ผลเสียหายประมาณ 121,000 ไร่คิดเป็นร้อยละ6แม้ไม้ผลจะมีสัดส่วนพื้นที่น้อยแต่มีมูลค่าความสูญเสียต่อไร่ถือว่าสูงมากทางกรมส่งเสริมการเกษตรจึงจัดทีมวิชาการลงพื้นที่จังหวัดระยองและจันทบุรีเพื่อให้คำแนะนำเกษตรกรในการฟื้นฟูสวนไม้ผลโดยเฉพาะสวนทุเรียน
6: โดยพื้นที่เยอะที่สุดก็คือเรื่องของข้าวคาดว่าจะมีความเสียหายคิดเป็น 75 เกือบ 76% ในขณะที่รองลงมาก็คือพืชไร่พืชผักก็เป็นพืชล้มลุกฤดูกาลเดียวอันนี้ก็เสียหายประมาณ 16% เกือบ 17% แล้วก็พืชกลุ่มสุดท้ายก็เป็นไม้ผลซึ่งถือว่าถ้าเกิดมันเสียหายก็จะเสียหายเป็นมูลค่าค่อนข้างสูง
5: สำหรับการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้นำอัตราการช่วยเหลือตามระเบียบใหม่ของกระทรวงการคลังมาใช้ซึ่งกำหนดจ่ายตามพื้นที่เสียหายจริงไม่เกิน30ไร่ต่อรายโดยกำหนดอัตราการช่วยเหลือข้าวไร่ละ 2,240 บาทพืชไร่และพืชผักไร่ละ 3,180 บาทไม้ผลกรณีเสียหายสิ้นเชิงจนไม่สามารถฟื้นฟูได้อยู่ที่ไร่ละ 6,800 บาทส่วนกรณีที่ยังสามารถฟื้นฟูได้จะได้รับการช่วยเหลือครึ่งหนึ่งคือไร่ละ 3,400 บาทนอกจากการเยียวยาด้านพืชแล้วชาวนันมาลีรายงาน
1: ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนกันยายนลดลงครั้งแรกในรอบ4เดือนจากสถานการณ์น้ำท่วมและประเมินเศรษฐกิจไทยปีนี้ขยายตัวร้อยละ 2.2 ถึง 2.5
7: นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยว่าผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนกันยายนปรับตัวลดลงครั้งแรกในรอบ4เดือนจากระดับ 53.2 เป็น 52.1 เนื่องจากผู้บริโภคได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมและราคาน้ำมันที่อยู่ในระดับสูงโดยเฉพาะราคาน้ำมันดีเซลขายปลีกในประเทศที่ปรับตัวสูงขึ้นเกินระดับ40บาทต่อลิตรส่งผลให้กำลังซื้อและการจับจ่ายใช้สอยชะลอตัวอย่างไรก็ตามการปรับลดลงครั้งนี้เป็นผลกระทบระยะสั้นหากสถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลายภายในเดือนตุลาคมและไม่มีเหตุซ้ำรวมถึงราคาน้ำมันปรับตัวลดลงจะช่วยให้การจับจ่ายใช้สอยกลับมาเป็นปกติโดยคาดว่าจะเห็นสัญญาณดีขึ้นตั้งแต่ช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน สำหรับภาพรวมเศรษฐกิจไทยปีนี้ยังมีศักยภาพฟื้นตัวจากมาตรการของภาครัฐโดยเฉพาะโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามได้แก่สถานการณ์น้ำท่วมผลจากการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569และบรรยากาศการจับจ่ายช่วงเทศกาลกินเจโดยประเมินว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้จะขยายตัวร้อยละ 2.2 ถึง 2.5
8: ดัชนีความเชื่อมั่นบริโภคที่ปรับตัวลดลงเราเชื่อว่าเป็นเหตุการณ์ชั่วคราวอยู่เพราะเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมคือดัชนีทุกตัวเนี่ยปรับลงนะครับการจับจ่ายใช้สอยในช่วงนี้จึงไม่เด่นเพราะว่าดัชนีการซื้อรถซื้อบ้านและท่องเที่ยวเนี่ยลบค่อนข้างเยอะก็คือค่าของชีพสูงเพราะราคาผักและที่สำคัญคือน้ำท่วมทำให้คนไม่มีความสุขแล้วก็บอกว่าสถานการณ์ของการจับจ่ายใช้สอยอาจจะค่อยๆทยอยกลับมาเป็นปกติกลางเดือนพฤศจิกายนต้นไปเพราะไทยช่วยไทยพลัสน่าจะช่วยพยุงสถานการณ์ถ้าไม่มีเหตุซ้ำมันก็จะทำให้สถานการณ์ของการท่องเที่ยวการจับจ่ายใช้สอยไทยช่วยไทยพลัสซึ่งสัญญาตรงนั้นจะเป็นจุดชี้วัดว่าสีไทยนั้นพร้อมกลับมาหรือยังโดยยังเชื่อว่าสีไทยยังมีโอกาสเติบโต 2.2% ถึง 2.5%
7: นายธนวัฒน์กล่าวอีกว่าภาคธุรกิจประเมินว่าเศรษฐกิจมีโอกาสปรับตัวดีขึ้นในช่วง6เดือนข้างหน้าหากสถานการณ์น้ำท่วมและปัจจัยกดดันต่างๆคลี่คลายโดยการลงทุนและการจ้างงานมีแนวโน้มฟื้นตัวตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่กลับมาใกล้เคียงภาวะปกติปุริมปราศภาภารายงาน
1: ประเทศไทยร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกท่ามกลางความขัดแย้งในเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569และพร้อมเป็นผู้เชื่อมโยงที่นานาชาติไว้วางใจ
9: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569หรือ IMF World Bank Annual Meeting ในสัปดาห์หน้าขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานทะลุ 16,000 คนแล้วซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานระดับโลกครั้งนี้รวมกว่า 20,000 คนโดยประเทศไทยเตรียมนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์และผลิตภัณฑ์ชุมชนร่วมต้อนรับเช่นผ้าไทยการตกแต่งสถานที่รวมถึงอาหารไทยระดับสากลพร้อมทั้งให้เยาวชนไทยร่วมต้อนรับผู้นำทางการเงินระดับโลกเพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจประการสำคัญคือประเทศไทยสามารถมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางเศรษฐกิจและการเงินโลกท่ามกลางสภาวะที่โลกกำลังก้าวเข้าสู่ขอบฟ้าใหม่แห่งความขัดแย้งด้วยการประกาศจุดยืนในฐานะประเทศอำนาจระดับกลางที่พร้อมสวมบทบาทผู้เชื่อมโยงที่ได้รับความไว้วางใจโดยเชื่อมั่นว่านักลงทุนจะเล็งเห็นศักยภาพของไทยและนำไปสู่การสร้างพันธมิตรเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจตลอดจนดึงดูดนักลงทุนเข้ามาในประเทศได้เป็นจำนวนมากทางนี้รัฐบาลเตรียมผลักดันปฏิญญากรุงเทพผ่านแบงคอกบลูพรินท์ซึ่งเป็นพิมพ์เขียวด้านการเงินดิจิทัลเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุนรวมถึงการยกระดับความปลอดภัยทางการเงินดิจิทัล
10: อันนี้เราจะเอาตัวอย่างของเป่าตังถุงเงินแล้วก็นกกระซิบที่เป็น AI มาสอนพ่อค้าแม่ค้าตามตลาดต่างๆในสตรีทฟู้ดเนี่ยเราช่วยเขาได้อย่างไรจะโชว์ให้เห็นถึงว่าการที่เราจะทำให้ดิจิทัลทางการเงินเนี่ยให้มันมีความปลอดภัยให้คนใช้แล้วปลอดภัยยังไงสุดท้ายเราจะปิดจบด้วย Bangkok Dialogue จากการประชุมทั้งหมดเนี่ย7วันนี้เนี่ยวันสุดท้ายเราจะสรุปครับว่าการประชุมทั้งหมดเนี่ยเราจะได้เป็นข้อสรุปเหมือนปฏิญญากรุงเทพให้เขาเห็นว่าการประชุมทั้งหมดทั้ง7วันเนี่ยประเทศต่างๆจะไปขับเคลื่อนต่อได้อย่างไรผมเชื่อว่าจะไม่จบแค่7วันนี้แต่มันจะคงอยู่ต่อไปในเวทีการเงินและเศรษฐกิจโลกอีกหลายปีข้างหน้าร
9: องนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวอีกว่าไทยยังเตรียมนำเสนอต้นแบบการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริผ่านนิทรรศการ Royal Pavilion เพื่อเป็นแม่แบบรับมือความผันผวนของสภาพภูมิอากาศโลกตลอดจนเตรียมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การวางมาตรฐานโครงสร้างพื้นฐานด้านศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center และปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่ครอบคลุมมิติเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อตอกย้ำศักยภาพการเป็นผู้นำและสร้างความเชื่อมั่นเพื่อดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากพันธมิตรทั่วโลกปฏิพลสัทธพรมารายงาน
1: กระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เป็นโอกาสสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายการทูตเศรษฐกิจไทยให้เชื่อมโยงกับวาระเศรษฐกิจและการพัฒนาระดับโลก
11: นางสุวรรณีอรุณสวัสดิ์วงศ์ผู้อำนวยการกองนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เปิดเผยถึงบทบาทหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ว่าจะมีการทำงานประสานกับกระทรวงการคลังอย่างใกล้ชิดทั้งในด้านพิธีการต้อนรับผู้แทนจากนานาประเทศการดูแลและอำนวยความสะดวกสื่อต่างชาติที่เดินทางมาทำข่าวรวมทั้งส่งข้าราชการไปปฏิบัติหน้าที่ประสานงานเพื่อดูแลและอำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงจากประเทศต่างๆขณะเดียวกันเวทีการประชุมครั้งนี้ยังเป็นโอกาสสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายการทูตเศรษฐกิจของไทยให้เชื่อมโยงกับวาระเศรษฐกิจและการพัฒนาระดับโลกโดยเฉพาะในกรอบการระดมทุนเพื่อการพัฒนาของสหประชาชาติหรือ UN ซึ่งจะช่วยแก้ไขข้อจำกัดของประเทศกำลังพัฒนาต่างๆทั้งจากภาระหนี้สินความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกหรือการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัลหรือการประชุมที่ UN เปิดพื้นที่ให้ประเทศผู้กู้ยืมเงินหรือ Borrowers Platform ได้ร่วมหารือแลกเปลี่ยนแนวทางการบริหารหนี้สาธารณะและการประชุมระดับสูงว่าด้วยการจัดทำภาษีระหว่างประเทศที่ครอบคลุมและเป็นธรรมเป็นต้นกระทรวงการต่างประเทศยังเตรียมจัดกิจกรรมคู่ขนานอีกหลายกิจกรรมเพื่อนำเสนอและพูดคุยประเด็นด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่ไทยให้ความสำคัญไม่ว่าจะเป็นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการพัฒนาที่ยั่งยืนความมั่นคงทางอาหารและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ
12: เรามองว่าการประชุมครั้งนี้เป็นโอกาสอันดีที่จะนำประเด็นด้านการต่างประเทศที่ไทยให้ความสำคัญนะคะไปเชื่อมโยงกับวาระเศรษฐกิจและการพัฒนาระดับโลกกระทรวงการต่างประเทศเองก็จะใช้โอกาสนี้จัดกิจกรรมคู่ขนานเพื่อหยิบยกประเด็นสำคัญของการทูตเศรษฐกิจไทยมาพูดคุยกับประเทศและก็องค์กรระหว่างประเทศต่างๆนะคะก็จะมีเรื่องความมั่นคงทางอาหารเรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะที่กระทรวงเองจะจัดงานเสวนาที่เน้นเรื่องการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเชื่อมโยงกับการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนี่แหละค่ะคือโอกาสของเราที่จะใช้เป็นเวทีการทูตเศรษฐกิจนะคะแม้ว่าชื่อของการประชุมมันเป็นเรื่องของ IMF กับ World Bank แต่ว่าสาระของการประชุมจริงๆก็ไม่ได้อยู่จำกัดอยู่แค่เรื่องการค้าหรือการลงทุนแต่มันครอบคลุมไปเรื่องการพัฒนาแล้วก็ความยั่งยืนด้วยค่ะ
11: นางสุวรรณีระบุว่าการประชุมในครั้งนี้จะยิ่งทวีความสำคัญในภาวะที่โลกผันผวนเนื่องจากผู้นำและผู้กำหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจจากประเทศต่างๆจะมาร่วมกันหารือและวางแนวทางการปรับตัวระบบเศรษฐกิจและการเงินของโลกให้เข้ากับระเบียบโลกที่เปลี่ยนแปลงไปรวมทั้งไทยในฐานะเจ้าภาพจะมีโอกาสกำหนดวาระการประชุมบางส่วนและมีส่วนร่วมในการกำหนดกติกาใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประสบความสำเร็จในการทดสอบโรงไฟฟ้าเสมือนรองรับระบบไฟฟ้ารูปแบบใหม่นายธิเดชเอี่ยมสายรองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่องการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยว่ากฟผ.ประสบความสำเร็จในการทดสอบเชื่อมต่อและสั่งการพลังงานแบบอัตโนมัติรูปแบบโรงไฟฟ้าเสมือนโดยเชื่อมโยงศูนย์ควบคุมการตอบสนองด้านโหลดเข้ากับ NC Platform บริหารจัดการพลังงานอัจฉริยะที่กฟผ.พัฒนาขึ้นเพื่อบริหารจัดการและควบคุมแหล่งพลังงานแบบกระจายตัวหลายประเภทให้สามารถทำงานร่วมกันแบบอัตโนมัติหัวใจสำคัญของการทดสอบครั้งนี้คือการบูรณาการและสั่งการทรัพยากรพลังงาน3รูปแบบให้ทำงานประสานกันโดยอัตโนมัติประกอบด้วยการตอบสนองด้านโหลดการปรับลดหรือบริหารการใช้ไฟฟ้าของอาคารและโรงงานตามคำสั่งระบบแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานช่วยกักเก็บและจ่ายพลังงานเพื่อรักษาสมดุลของระบบไฟฟ้าและระบบโซลาร์เซลล์ซึ่งเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สามารถนำมาบริหารจัดการร่วมกับทรัพยากรอื่นได้อย่างเหมาะสมความสำเร็จครั้งนี้สะท้อนถึงความพร้อมของกฟผ.ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศด้านพลังงานซึ่งจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารระบบไฟฟ้ารองรับความผันผวนของพลังงานหมุนเวียนและเปิดโอกาสให้ผู้ใช้ไฟฟ้ารวมถึงเจ้าของแหล่งพลังงานแบบกระจายตัวให้เข้ามามีส่วนร่วมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่เป้าหมายเน็ตซีโร่อย่างยั่งยืน
13: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
14: รัฐบาลเดินหน้าพัฒนาการศึกษาไทยให้เด็กไทยพร้อมรับโลกดิจิตอลและ AI ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบปรับโครงการการศึกษาดิจิตอลของกระทรวงศึกษาธิการภายใต้กรอบวงเงิน 1,601 ล้านบาทระยะเวลา4ปีตั้งแต่ปีงบประมาณพุทธศักราช 2,569 ถึง 2,572 ครั้งนี้จะปรับจากเดิมที่เน้นระบบ e-portfolio มาเน้นการพัฒนาทักษะดิจิตอลและ AI โดยตรงให้นักเรียนได้ฝึกคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาและเรียนรู้การใช้ AI อย่างเหมาะสมและมีความรับผิดชอบพร้อมกันนี้รัฐบาลจะสนับสนุนคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาที่ขาดแคลนจำนวน 1,696 แห่งและพัฒนาครูผู้บริหารศึกษานิเทศรวมถึงนักเรียนครอบคลุม 28,834 โรงเรียนทั่วประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับโลกการศึกษาในอนาคตรวมถึง PISA 2029ที่ให้ความสำคัญกับทักษะด้านสื่อและ AI มากขึ้นเพราะการศึกษาในยุค AI ไม่ใช่มีเพียงเทคโนโลยีแต่ต้องมีเครื่องมือที่พร้อมครูที่ใช้เป็นและเด็กที่คิดเป็นรัฐบาลจึงเดินหน้าสร้างโอกาสให้เด็กไทยเข้าถึงเทคโนโลยีอย่างทั่วถึงและใช้ AI เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้เพื่อพร้อมสำหรับโลกอนาคตสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
15: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
16: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: ขณะนี้เวลา 19:22 นต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมแห่งมาเลเซียภายหลังการพบหารือกับประธานาธิบดีมินอองไลผู้นำเมียนมาที่เมืองบูตราจาย่าศูนย์กลางการบริหารราชการของมาเลเซียในวันนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลมาเลเซียภายใต้การนำของเขาจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้แน่ใจว่าเมียนมาจะกลับมามีบทบาทในสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนอย่างเต็มรูปแบบอีกครั้งพร้อมให้คำมั่นว่าจะทำงานร่วมกับเมียนมาต่อไปซึ่งรวมถึงการส่งตัวผู้อพยพลี้ภัยชาวเมียนมาหลายพันคนที่อยู่ในมาเลเซียกลับประเทศทั้งนี้ประธานาธิบดีมินอองไลและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเมียนมาถูกห้ามเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนเนื่องจากรัฐบาลเมียนมายังไม่สามารถปฏิบัติตามกรอบฉันทามติ5ข้อได้อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อแก้ไขวิกฤตการทางการเมืองและความรุนแรงในเมียนมาอย่างไรก็ตามประเทศสมาชิกอาเซียนบางส่วนพยายามที่จะฟื้นฟูความสัมพันธ์กับเมียนมาพลโทยาย่าซารีโฆษกกองทัพกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่ากองทัพของกลุ่มกบฏฮูตีประสบความสำเร็จในการยิงขีปนาวุธวิถีโค้งโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดีอาระเบียโดยขีปนาวุธโจมตีเป้าหมายได้อย่างแม่นยำและส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของท่าอากาศยานแห่งนี้พร้อมกันนี้ยังเน้นย้ำว่ากลุ่มกบฏฮูตีขอเรียกร้องและส่งคำเตือนเป็นครั้งสุดท้ายไปยังสายการบินระหว่างประเทศทุกแห่งให้ยุติให้การบริการเที่ยวบินผ่านน่านฟ้าของซาอุดีอาระเบียขณะที่ทางการซาอุดีอาระเบียยืนยันว่ากลุ่มกบฏฮูตีโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดและท่าอากาศยานนานาชาติอับฮาในเมืองฮับฮาทางตะวันตกเฉียงใต้ของซาอุดีอาระเบียทำให้มีผู้เสียชีวิต3รายและบาดเจ็บอย่างน้อย36รายอย่างไรก็ตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของซาอุดีอาระเบียกำลังตรวจสอบความเสียหายและดำเนินมาตรการที่จำเป็นในการดูแลความปลอดภัยของผู้โดยสารและเจ้าหน้าที่สนามบินต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับ ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่4มีผลกระทบในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569ในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่9ตุลาคม2569บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่10ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่11ตุลาคม2569ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่12ตุลาคมในพื้นที่ภาคใต้และในวันที่13ตุลาคมในพื้นที่ภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับร่องมรสุมจะพาดผ่านภาคใต้ตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางการเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากอุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูง 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:17 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.48 เซนติเมตรและเวลา 18:11 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.96 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:38 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 93 เซนติเมตรและเวลา 11:59 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 89 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:48 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:08 น
17: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
15: สิริสินจินตกรรมงามล้ำเลิศพาบรรเจิดส่องอารามงามสดสีด้วยพระปรีชาสามารถราชนารีขอทรงพระเจริญทวียิ่งยืนนานควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: ความรู้ในตัวบทกฎหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ทุกคนก็จำเป็นต้องสำนึกตระหนักด้วยว่าการใช้กฎหมายเพื่อพดุงรักษาความยุติธรรมให้ได้แท้จริงนั้นต้องใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงโดยไม่สวนทางกับศีลธรรมจริยธรรมมนุษยธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีฟ้าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
6: พระภูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
8: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
9: wow.
8: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบจบกันไป
10: รักไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
11: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู
12: ่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
13: คนไทยไม่เอาสินบน
12: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
14: ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
15: โหยิ้มหวานเชียว
11: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะอืมเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
14: เดี๋ยวเดี๋ยวหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
11: อ๋อได้พี
14: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
12: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: คุณยายค่ะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
4: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
5: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
6: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
4: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
6: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
4: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
7: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
4: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
8: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรือยางไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
4: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น. ถึง 20:00 น. กับรายการ

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนค่ะแล้วก็ทีมงานสวทกระบี่นะคะเราพบกันทุกค่ําคืนค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มนะคะกับเรื่องราวข่าวสารค่ะที่นํามาบอกกล่าวกับคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้เรื่องราวนะคะที่นำมาบอกเล่ากันนะคะก็เลื่ออีกไม่กี่วันนะคะเราก็จะมีการประชุมนะคะในส่วนของIMF World Bank Annual Meeting นะคะจะเกิดขึ้นที่นี่ค่ะก็มีเรื่องราวที่อยากให้หลายๆคนมีส่วนร่วมรัฐบาลมีส่วนร่วมก็คือทางกรมธนารักษ์เนี่ยค่ะเขาเปิดจำหน่ายนะคะจ่ายเหล็กเลี่ยนกระซาบที่ระลึกการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569นะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะนายเอกนิตินิจันประภาสค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้เปิดเผยนะคะว่ากลุ่มธนารักษ์ได้จัดทำเลี่ยนกระซาบที่ระลึกเนื่องในโอกาสที่ประเทศไทยค่ะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569หรือว่า IMF World Bank Annual Meeting ค่ะระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้นะคะเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะซึ่งปรากฏเป็นลวดลายด้านหน้าเรียนนะคะตลอดจนเผยแผ่ชื่อเสียงของประเทศไทยค่ะผ่านตราสัญลักษณ์ของการประชุมนะคะปรากฏเป็นลวดลายด้านล่างเรียนโดยรูปแบบเป็นเรียนโลหะสีขาวนะคะทองแดงผสมนิกเกิลค่ะชนิดราคาหน้าเรียนนะคะ100บาทแบ่งเป็น2ประเภทค่ะได้แก่ประเภทคัดเงาราคาจำหน่าย700บาทผลิตไม่เกิน 30,000 เรียนค่ะแล้วก็ประเภทธรรมดานะคะราคาจ่ายเล็ก100บาทผลิตไม่เกิน 200,000 เรียนค่ะซึ่งประชาชนและก็นักสะสมสามารถติดต่อข้อจำหน่ายจ่ายเล็กนะคะได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะคะผ่านช่องทางส่วนกลางค่ะที่กองบริหารเงินตราปทุมธานีนะคะหน่วยจ่ายเล็กหน่วยจ่ายเล็กนะคะถนนจักรพงษ์และถนนพระรามที่6นะคะกรุงเทพมหานครแล้วก็สำนักงานธนารักษ์พื้นที่76แห่งทั่วประเทศค่ะตลอดจนช่องทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์นะคะแล้วก็แอปพลิเคชัน TRDE Commerce นะคะก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไปได้ที่ call center ของกรมธนารักษ์ค่ะหมายเลขโทรศัพท์02ค่ะ0594999ค่ะนี่คือเรื่องราวนะคะทีอยากให้หลายๆคนมาเป็นส่วนรวมกันนะคะใครชอบสะสมเรียนนะคะโดยเฉพาะเรียนในโอกาสสำคัญต่างๆนะคะก็อย่าลืมไปกันที่ธนารักษ์พื้นที่ในแต่ละจังหวัดได้เลยนะคะเอาละค่ะในช่วงนี้ค่ะเราไปพักฟังผลงานเพลงกันสักเดียวใจค่ะ

ที่ดูสดใสกับหัวใจที่แสนจะอ่อนหวานท่าทางของเธอแบบนี้ดูเท่าไรก็ไม่เคยเบื่อไม่ว่าเวลาจะผ่านพ้นไปไม่ว่ามันจะนานสักเท่าไหร่แต่เธอก็ยังคงดูสดใสได้อย่างไม่น่าเชื่อเสียงหัวเราะในวันนั้นฉันยังจำได้จนถึงวันนี้นึกที่ไรก็รู้สึกดีและก็ไม่เคยมีวันไหนที่ฉันจะ

0: คือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
1: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
2: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
2: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
3: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
2: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
4: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
2: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
5: เอาละค่ะวันนี้เวลาของรายการมองอันดามันนะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะเราจะลงมาพบกันไหมต่อพลวกเวลาเดิมเวลาเดียวกันนี้วันนี้น้องฝนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการฝึกทำการบินของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณกองบิน7อำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นการส่วนพระองค์องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกเตือนปรากฏการณ์เอลนีโญจะทวีความรุนแรงที่สุดในเดือนธันวาคมนี้ซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยงภัยแล้งและน้ำท่วมในหลายภูมิภาคทั่วโลกการกีฬาแห่งประเทศไทยเตรียมจัดตั้งศูนย์ไทยเฮาส์ดูแลนักกีฬาเยาวชนไทยในการแข่งขันยูธโอลิมปิกเกม2026ที่ประเทศเซเนกัลต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:38 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังท่าอากาศยานดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการฝึกทำการบินของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณกองบิน7อำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นการส่วนพระองค์เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานทหารกองบิน7อำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพร้อมด้วยพลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศนาวาอากาศเอกพศินสมบัติทวีผู้บังคับการกองบิน7และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารทรงงานกองบิน7ทรงรับฟังการถวายการบรรยายแผนการบินของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปยังซองจอดเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนเพื่อทอดพระเนตรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทำการตรวจเช็คความเรียบร้อยของเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนจากนั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงนำเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนไปยังทางวิ่ง RWY-22 เพื่อทรงทำการบินในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรการวิ่งขึ้นและลงของเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนตามแผนการฝึกในการฝึกทำการบินของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเมื่อเสร็จสิ้นการฝึกบินเรียบร้อยแล้วสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงจากเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานช่อดอกไม้แสดงความยินดีและทรงประดับเครื่องหมายกริปเพนออเดอร์โกลเด้นแพทช์พระราชทานแก่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในด้านการบินเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศมาโดยตลอดส่งเริ่มทำการบินครั้งแรกเมื่อวันที่13พฤษภาคม2553กับเครื่องบิน T-41D ฝูงบิน604กองบิน6และส่งเข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาหลักสูตรการบินของหน่วยทหารทั้งกองทัพอากาศและโรงเรียนการบินทหารบกด้วยพระวิริยะอุตสาหะจนทรงผ่านการประเมินและทดสอบมาตรฐานระดับสูงทรงได้รับใบอนุญาตนักบินของสหภาพยุโรปจากสำนักการบินพลเรือนแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอกจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยทรงเคยเข้าการฝึกรับการฝึกการบินฝึกเครื่องยนต์ไอพ่นแบบ L-39 ณโรงเรียนการบินกองทัพอากาศอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมอีกทั้งยังทรงมีความเชี่ยวชาญในการบังคับอากาศยานหลายแบบและทรงมีชั่วโมงบินดังนี้เครื่องบินแบบเซสนา T-41 จำนวน315ชั่วโมง33นาทีเครื่องบินแบบ T-44E Air Trainer จำนวน38ชั่วโมง35นาทีเครื่องบินแบบ Pilatus P-49 จำนวน105ชั่วโมง59นาทีเครื่องบินแบบ Mooney M-20M จำนวน98ชั่วโมง40นาทีเครื่องบินแบบ Piper PA-34 Seneca จำนวน137ชั่วโมง50นาทีปัจจุบันทรงทำการบินกับเครื่องบินแบบ Boeing 737โดยมีชั่วโมงบิน Boeing 737-400 จำนวน27ชั่วโมง9นาที ชั่วโมงบินโบอิ้ง 737-800 จำนวน453ชั่วโมง11นาทีและทำการบินกับเครื่องบินแบบ JAS-39D Gripen ไปแล้ว10ชั่วโมง13นาทีก่อนทำการบินเดียวกับเครื่องบิน JAS-39C Gripen ทรงมีชั่วโมงบินรวมกับเครื่องบินทุกแบบจำนวน 1,188 ชั่วโมง48นาทีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ทรงปฏิบัติหน้าที่นักบินผู้ช่วยเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ต่างๆทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศและเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลกเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนเยือนราชอาณาจักรภูฏานอย่างเป็นทางการในปี2568ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติหน้าที่นักบินที่1และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติหน้าที่นักบินผู้ช่วยทรงนำเครื่องบินพระที่นั่งขึ้นและลงจอดณท่าอากาศยานนานาชาติพาโรซึ่งถือเป็นหนึ่งในท่าอากาศยานที่นักบินจะนำเครื่องขึ้นและลงจอดยากที่สุดในโลกได้อย่างปลอดภัยและสง่างามทั้งนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปยังจังหวัดสุราษฎร์ธานีใน2ครั้งด้วยกันคือวันที่20สิงหาคมถึง4กันยายน2569และวันที่25กันยายนถึงวันที่8ตุลาคม2569เพื่อทำการฝึกบินเครื่องบินกริปเพนผ่านเครื่องจำลองสถานการณ์ตามขั้นตอนมาตรฐานของกองทัพอากาศเพื่อพัฒนาไปสู่การทำการบินเดี่ยวโดยมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญดูแลและถวายคำแนะนำตลอดการฝึกอย่างใกล้ชิดณกองบิน7อำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นกองบินขับไล่และเป็นหน่วยขึ้นตรงของกองทัพอากาศไทยซึ่งในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรการฝึกทำการบินเดี่ยวของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยทรงขับเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนได้อย่างสมบูรณ์แบบซึ่งทรงแสดงให้เห็นถึงภาพลักษณ์ของสตรีผู้เปี่ยมด้วยพลังและความสามารถที่มีความเข้มแข็งและสง่างามอย่างแท้จริงด้วยพระปรีชาสามารถด้านการบินและทรงสร้างความประทับใจและความเชื่อมั่นแก่ประสบกนิกรชาวไทยและทรงเป็นมิ่งขวัญของแผ่นดินเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็นจอมทัพไทยเวลา 15:05 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นางจันประภาวิชิตชนลชัยรองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยนำนายสจ๊วตเอสเปนเซอร์ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดกลุ่มบริษัท AIA และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานการแข่งขันวิ่ง AIA 1 Billion Trail 2025ปีที่4ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อสนับสนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูดอ่านเขียนภาษาไทยสำนักงานบริหารจัดกิจการเหล่ากาชาดและเพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องเอ็กซเรย์ตรวจรักษาผู้ป่วยผู้สูงอายุและผู้พิการศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูสภากาชาดไทยนายดนัยจันเจ้าฉายประธานมูลนิธิธรรมดีและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแฟ้มภาพการถวายผ้าไตรที่ทรงอธิษฐานจิตอนุโมทนาที่นำไปถวายวัดต่างๆและแฟ้มภาพถวายผ้าไตรณเดอรอยัลแกรนด์ฮอลล์ออฟบุดดิซึมวัดเนนบุตสึสุประเทศญี่ปุ่นและพระพุทธศรีสันเพชรปราสาททองปางมาราวิชัยศิลปะอยุธยาตอนปลายแบบสกุลช่างราชวงศ์ปราสาททองเนื้อทองเหลืองปิดทองนายแพทย์ธนาทิพย์สุนทราผู้บริหารคลินิกเวชกรรมเวลไลเมืองพัทยาตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีพร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการประกอบธุรกิจคลินิกเวชกรรมโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายพิสิทธิ์ลี้อาธรรม นายกสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่นครั้งที่13ประจำปี2568และจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลครั้งที่24ประจำปี2568โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้ผู้ชนะเลิศการประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่นและผู้ชนะเลิศการแข่งขันกอล์ฟการกุศลร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยหม่อมราชวงศ์จิยากรอาภากรเสสเวทประธานกรรมการมูลนิธิราชสกุลอาภากรในพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานประกวดดนตรีไทยครั้งที่13ประจำปี2568ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและผู้สนับสนุนการจัดงานเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้ผู้ชนะเลิศการประกวดดนตรีไทยร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยนางภากมลรัตนเสรีกรรมการและรองเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนานำนางสาวเปรมมิกาสุจริตกุลนายกสมาคมนักเรียนเก่าฝรั่งเศสในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานลอยกระทงกรุยทางกระจ่างจันทร์คารวาลัยพระแม่แห่งแผ่นดินเนื่องในโอกาสครบ340ปีความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสสมทบกองทุนบูรณะฟื้นฟูอุบัติภัยมูลนิธิชัยพัฒนาและโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนางสุดใจดิษฐาอำนาจกรรมการอำนวยการร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาติไทยพร้อมด้วยคณะภริยาองคมนตรีคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาติไทยเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาติไทยในงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสาวราพรรุ่งตระการรองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนำนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานทุนการศึกษาพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อการพัฒนาการศึกษาในภูมิภาคเอเชียทุนการศึกษาพระราชทานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชียทุนการศึกษาพระราชทานทุนเล่าเรียนหลวงในระดับปริญญาเอกและทุนการศึกษานามพระราชทานลุ่มน้ำโขงพิจัยของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียประจำปีการศึกษา2568เวลา 18:35 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยนายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยคณะกรรมการบริหารสมาคมนักกีฬาผู้ฝึกสอนผู้ช่วยเหลือนักกีฬาและเจ้าหน้าที่สมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานพรก่อนเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคม2569ณเมืองไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่น เวลา 13:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568ณอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเป็นวันที่4ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีพระราชทานพระโอวาทความว่าเมื่อ3วันที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ถึงการปลูกฝังอบรมคุณธรรมสำคัญคือความสุจริตและความกตัญญูกตเวทีรวมทั้งการเสริมสร้างทักษะความสามารถในการปรับตัวให้เท่าทันโลกและการประสานงานประสานประโยชน์กับผู้อื่นฝ่ายอื่นเพื่อให้งานทุกอย่างที่ทำมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในวันนี้ใครจะกล่าวเพิ่มเติมแก่บัณฑิตทั้งหลายว่าในฐานะที่แต่ละคนเป็นบัณฑิตเป็นผู้มีความรู้มีความสามารถอันฝึกฝนอบรมมาดีแล้วจึงควรตั้งเป้าหมายในชีวิตไว้ที่การสร้างสรรประโยชน์สุขทั้งแก่ตนเองและส่วนรวมโดยเฉพาะอย่างยิ่งประโยชน์สุขของส่วนรวมนั้นควรเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดควรที่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทุกคนจะได้ยึดมั่นในอุดมการณ์แล้วร่วมกันนำความรู้ความสามารถที่มีอยู่ไปใช้สนับสนุนเกื้อกูลกิจการทุกด้านของชาติบ้านเมืองเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนหากบัณฑิตนำสิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณาและยึดถือปฏิบัติก็จะได้รับความสำเร็จที่แท้จริงในชีวิตคือได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ประเทศชาติอันเป็นที่อยู่อาศัยของเราให้มีความเจริญก้าวหน้าและผาสุกมั่นคงสืบไปเวลา 10:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัฏฐานิติดิษฐะอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมราชภัฏรังสิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาเวลา 14:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัฏฐานิติดิษฐะอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษและมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมราชภัฏรังสิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาเวลา 10:45 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดราชบุรีณอาคารราชบุรีเกมอำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีเวลา 14:47 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีณหอประชุมโรงเรียนวัดบางยี่แสอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีในวันเดียวกันนี้เวลา 10:50 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาณหอประชุมที่ว่าการอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ประเทศไทยเตรียมเข้าร่วมงานมหกรรมพืชสวนโลก2570ณเมืองโยโกฮาม่าประเทศญี่ปุ่นชูนวัตกรรมสมาร์ทฟาร์มิงและการเกษตรแม่นยำมุ่งสร้างโอกาสทางการค้าและนำเทคโนโลยีมาพัฒนาเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน
2: นางสาวปิยรัตติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในการแถลงข่าวการเข้าร่วมงานมหกรรมพืชสวนโลกพุทธศักราช2570Green Expo ระหว่างวันที่19มีนาคมถึง26กันยายน2570ณเมืองโยโกฮาม่าประเทศญี่ปุ่นโดยมีนายอิชิคาวะมาซากิผู้แทนเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยและผู้แทนจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมณโรงแรมรามาการ์เด้นกรุงเทพโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่าการเข้าร่วมงานดังกล่าวของไทยกรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะหน่วยงานหลักได้บูรณาการการทำงานกับกระทรวงวัฒนธรรมและภาคีเครือข่ายเพื่อจัดตั้งไทยพาวิเลียนภายใต้แนวคิดวิสัยทัศน์ของชีวิตแห่งอนาคตถ่ายทอดเรื่องราวการเกษตรผ่าน5มิติวิถีชีวิตคนไทยได้แก่อาหารสมุนไพรเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยและความเชื่อหรือสุขภาวะพร้อมสอดแทรกแนวคิดศิลปกรรมดอกไม้ลอยดอกไม้ร่วงที่สื่อถึงความยินดีความหวังและการปรับตัวเรียนรู้อย่างไม่หยุดนิ่งของภาคการเกษตรไทยเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและเน้นย้ำถึงการแสดงศักยภาพให้โลกเห็นว่าไทยสามารถสร้างคุณค่าอะไรให้แก่โลกโดยใช้นวัตกรรมต่างๆเช่นปัญญาประดิษฐ์หรือ AI สมาร์ทฟาร์มิงและการเกษตรแม่นยำเพื่อรับมือกับความท้าทายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความมั่นคงทางอาหารทั้งยังมีเป้าหมายในการนำโอกาสนวัตกรรมเทคโนโลยีและความร่วมมือทางการค้าจากเวทีโลกกลับมาสร้างความยั่งยืนให้กับภาคการเกษตรและเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืนขณะเดียวกันการเข้าร่วมมหกรรมพืชสวนโลกที่เมืองโยโกฮาม่ายังเป็นโอกาสสำคัญในการเตรียมความพร้อมสำหรับมหกรรมพืชสวนโลกพุทธศักราช2572ที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพต่อไปอีกด้วยชาวนันมาลีรายงาน
3: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา23นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับนางเซเลสเต้เซาโลเลขาธิการองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกเปิดเผยว่าปรากฏการณ์เอลนีโญจะรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยคาดว่าจะทวีความรุนแรงที่สุดในเดือนธันวาคมนี้และอาจเป็นปรากฏการณ์เอลนีโญรุนแรงที่สุดในรอบ76ปีส่งผลให้อุณหภูมิในหลายพื้นที่ทั่วโลกสูงกว่าปกติและรูปแบบฝนเปลี่ยนแปลงซึ่งเพิ่มความเสี่ยงทั้งภัยแล้งและน้ำท่วมนอกจากนี้ยังมีโอกาสสูงมากที่ปรากฏการณ์เอลนีโญรอบนี้จะดำเนินต่อไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้านางเซาโลยังระบุว่าปรากฏการณ์เอลนีโญทำให้ความร้อนที่สะสมใต้มหาสมุทรถูกปล่อยออกมาโดยอุณหภูมิผิวน้ำทะเลบริเวณเส้นศูนย์สูตรทางตอนกลางและตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมปีนี้จะสูงกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 3.7 องศาเซลเซียสทำลายสถิติเดิมที่สูงกว่าค่าเฉลี่ย 2.6 องศาเซลเซียสในช่วงปี2558ถึงปี2559นายกีเดียนซารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิสราเอลเปิดเผยว่านักการทูตและกงสุลใหญ่ของอังกฤษรวม20คนจะยุติการปฏิบัติหน้าที่และเดินทางออกจากอิสราเอลและทางการอิสราเอลจะอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ของอังกฤษ7คนสามารถทำงานในอาคารสถานกงสุลอังกฤษในนครเยรูซาเล็มตะวันออกต่อไปแต่มีการจำกัดขอบเขตการทำงานหลังอิสราเอลประกาศให้สถานกงสุลอังกฤษยุติการดำเนินงานเพื่อตอบโต้มาตรการ ความบาดสินค้าจากนิคมชาวอิสราเอลในเขตเวสต์แบงก์ของอังกฤษเมื่อปลายเดือนที่แล้วนายเอ็ดมิลิแบนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอังกฤษระบุว่าอาคารที่ตั้งของสถานกงสุลอังกฤษยังไม่ปิดทำการแต่จะดำเนินงานต่อไปในชื่อสำนักงานผู้แทนอังกฤษประจำนครเยรูซาเล็มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพื่อทำงานร่วมกับชาวปาเลสไตน์พร้อมยืนยันว่าอิสราเอลไม่มีสิทธิ์สั่งปิดสถานกงสุลของอังกฤษสำนักข่าว AFP รายงานว่ารัฐบาลบังกลาเทศอนุมัติโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์รัมเปาซึ่งมีกำลังการผลิตอยู่ที่442เมกะวัตต์มูลค่า230ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งหากก่อสร้างแล้วเสร็จโรงงานไฟฟ้าแห่งนี้จะเป็นโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศและคาดว่าจะเปิดดำเนินการได้ภายในปี2572เพื่อเพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนท่ามกลางปัญหาการขาดแคลนไฟฟ้าและพึ่งพาเชื้อเพลิงจากต่างประเทศซึ่งเผชิญกับภาวะชะงักงันเนื่องจากผลกระทบของสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางทั้งนี้บังกลาเทศมีกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพียงร้อยละ 6.5 เท่านั้นทำให้รัฐบาลบังกลาเทศตั้งเป้าเพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนให้ได้ร้อยละ20ภายในปี2573พร้อมส่งเสริมให้ภาคประชาชนและภาคอุตสาหกรรมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์มากขึ้นต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
5: นายกองเอกชัยภักดิ์สิริวัฒน์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นประธานแถลงข่าวความสำเร็จของทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026พร้อมกล่าวขอบคุณรัฐบาลกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ร่วมสนับสนุนและดูแลนักกีฬาไทยตลอดการแข่งขันแม้ต้องเผชิญข้อจำกัดด้านงบประมาณและบุคลากรสำหรับภารกิจต่อไปคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยจะเตรียมทัพนักกีฬา43สมาคมเข้าสู่การแข่งขันซีเกมส์2027ที่ประเทศมาเลเซียพร้อมเร่งเข้าแคมป์เก็บตัวหลังจากเจ้าภาพมาเลเซียเริ่มเตรียมทีมอย่างเข้มข้นแล้วรัฐบาลมอบเงินรางวัลทัพนักกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20รวม239ล้านบาทโดยโอนตรงถึงบัญชีนักกีฬาติดตามได้จากรายงาน
6: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีและฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเป็นประธานในพิธีมอบเงินรางวัลแก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาที่สร้างผลงานและชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ประเทศญี่ปุ่นหลังสร้างผลงานคว้าเหรียญรางวัลรวม52เหรียญแบ่งเป็น18เหรียญทอง13เหรียญเงินและ21เหรียญทองแดงส่งผลให้ประเทศไทยจบการแข่งขันในอันดับ7ของเอเชียและอันดับ1ของอาเซียนโดยรัฐบาลมอบเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น236ล้าน6แสนบาทโดยสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยที่ทำผลงาน2เหรียญทอง2เหรียญเงินได้รับเงินรางวัลมากสุด68ล้าน8แสนบาทรองลงมาเป็นสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย3เหรียญทอง2เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงได้รับเงินรางวัล27ล้าน7แสน50,000บาทโดยโอนเงินตรงถึงบัญชีนักกีฬาทันทีพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
5: นางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงความพร้อมทัพนักกีฬาเยาวชนไทยลุยศึกยูทโอลิมปิกเกมครั้งที่4ระหว่างวันที่31ตุลาคมถึง13พฤศจิกายนณกรุงดากาประเทศเซเนกัลว่านักกีฬาได้เก็บตัวฝึกซ้อมตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมาโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยสนับสนุนอย่างเต็มที่ไม่มีปัญหาเรื่องเบี้ยเลี้ยงพร้อมจัดตั้งศูนย์ไทยเฮ้าส์และส่งทีมวิทยาศาสตร์การกีฬาดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดการแข่งขันพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมเตรียมส่งทีมจักรยานประเภทลู่ระยะสั้นไทยประกอบด้วยจายอังสุธาสาวิทย์นรเศรษฐาดาบุญมายืนยงเพชรชรัตเดินทางไปร่วมการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์โลกรายการ UCI Track World Championship 2026ที่นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนระหว่างวันที่14ถึง18ตุลาคมเพื่อเก็บคะแนนสะสมในระบบคัดเลือกนักกีฬาไปลุยศึกโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาต่อไปปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
3: สิริสินจินตกรรมงามล้ำเลิศพาบรรเจิดส่องอารามงามสดสีด้วยพระปรีชาสามารถราชนารีขอทรงพระเจริญทวียิ่งยืนนานห ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสาราวรรณกรรมนะคะวันพฤหัสบดีนี้กับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังนะคะและได้นำผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังเช่นเคยซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับผู้ประกวดวรรณกรรมทางการเมืองค่ะจัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนค่ะได้แสดงออกได้ใช้สิทธิเสรีภาพทางการเมืองในการสร้างสรรค์วรรณกรรมการเมืองปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยค่ะวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้านะคะผ่านแว่นฟ้าเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาลักษณะของผ่านแว่นฟ้าเป็นผ่านสองใบที่วางซ้อนกันใช้รองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์นั่นเองค่ะและในวันนี้นะคะผลงานวรรณกรรมที่ได้นำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันค่ะก็เป็นตอนต่อของเมื่อวานนี้ในตอนที่มีชื่อว่าการเคลื่อนที่ของกระดูกผีโดยอภิวัฒน์พงษ์สุระและลงเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิผลเช่นเคยค่ะไปติดตามรับฟังผลงานเรื่องการเคลื่อนที่ของกระดูกผีกันต่อได้เลยค่ะ

ผมจินตนาการถึงการวางตัวอย่างอิเล็กเขกาของวัตถุที่อยู่ใต้ดินลงมือขุดเองอย่างเบามือพอขุดลึกลงไปมันเริ่มปรากฏเป็นรูปนูนๆขึ้นเรื่อยๆผมต้องระมัดระวังไม่ให้วัตถุที่อยู่ใต้ดินเสียหายใช้แปลงชนิดขนแข็งค่อยๆปัดเอาดินออกทีละนิดทีละนิดหลังจากนั้นเปลี่ยนเป็นแปลงขนอ่อนทุกคนหันมายิ้มให้กันโดยไม่ได้นัดหมายความหวังของเราไม่สูญเปล่ามันมีอยู่จริงๆวัตถุโบราณที่ยังไม่ทราบที่มาที่ไปชิ้นแรกเป็นภาชนะดินเผาจะผ้าผูกกร่อนมีรอยแตกแต่ยังถือว่าอยู่ในสภาพดีพอสมควรทุกคนเข้ามามุงดูและก็ออกความเห็นกันไปต่างๆนานาผมต้องอดทนแล้วก็ใช้ความพยายามอย่างสูงตอนที่ค่อยแซะลงไปขุดลงไปทุกคนตกตะลึงกับกระดูกขาวโพลนที่มีอยู่เกลื่อนมีโครงกระดูกชุดหนึ่งที่มีความสมบูรณ์มากเป็นรูปเป็นร่างคล้ายคนไม่มีเนื้อหนังมังสากำลังนอนหงายมีลูกปัดหลากสีประดับประดาศพผู้ตายผมเองครับอาจารย์ปล่อยให้เป็นหน้าที่คนหนุ่มอาจารย์อนันต์บอกเขาจบจากต่างประเทศใหม่หมาดสอบมาเป็นอาจารย์ได้ไม่นานเอานักศึกษาชายไว้กับผมสักคนสองคนพอได้ช่วยกันสอดส่องเป็นหูเป็นตาผมจัดแจงให้ตามที่ขอแล้วผมจะให้คนเอากับข้าวกับปลามาให้นะอนันต์โชคดีพรุ่งนี้เจอกันครับอาจารย์วางใจได้เขารับคำผมยืนมองอยู่ปากหลุมกลัวก็แต่ฝนจะเทลงมาตกหนักสักครั้งคงจมใต้น้ำทั้งหมดกลายเป็นงานยากคืนนั้นผมรู้สึกนอนไม่หลับพลิกตัวกระวนกระวายภาพโครงกระดูกและวัตถุโบราณทุกชิ้นยังติดอยู่ในสองตาอยากให้ถึงพรุ่งนี้เช้าใจจะขาดเพื่อจะได้ทำการสำรวจต่อไปมองออกไปนอกหน้าต่างมีเพียงความมืดยุงบินว่อนอยู่รอบมุ้งมีเสียงกรนเป็นครั้งคราวดังมาจากเต็นท์นอนของนักศึกษาแมลงกลางคืนกรีดปีกระงมมาจากทุกทิศทางแล้วเสียงโหวกเวกโวยวายของใครบางคนก็ฉีกทำลายความเงียบเชียบแห่งรัตติการผมกระชับปืนพกในมือจำได้แม่นว่าเสียงนั้นเป็นเสียงของอาจารย์อนันต์มีคนเข้าประตูรัวๆไฟบนเพดานสว่างขึ้นทุกคนตื่นผมผลักประตูเปิดออกไปผีหลอกครับอาจารย์ผีหลอก

ังไม่ทันได้ถามอาจารย์อนันต์ระล่ำระลักบอกมาพร้อมกับนักศึกษาสองคนตัวสั่นงันงกไปตามๆกันใจเย็นๆอาจารย์ค่อยๆพูดเล่าให้ผมฟังทีสิลูกไฟลอยอยู่เหนือหลุมที่พวกเราขุดเต็มไปหมดเลยมันลอยมาโดนตามเนื้อตามตัวแสบร้อนไปหมดอาจารย์อนันต์ลูบตามแขนทำหน้าสยดสยองสำทับผมมันไม่เห็นลูกไฟหรอกแต่ผมเห็นโครงกระดูกลุกขึ้นมาเดินเฉยเลยอาจารย์นอนหลับอยู่ดีๆก็ได้ยินเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กพอลืมตาขึ้นเห็นเต็มสองตาก็เลยวิ่งกันป่าราบนักศึกษาอีกคนหนึ่งเล่าให้ฟังผมไม่เฝ้าแล้วนะใครอยากได้ก็ให้มันเอาไปเถอะผีเผื่อที่ไหนกันไม่มีหรอกคงตาฝาดกันไปเองพวกคุณนอนอยู่ที่นี่ก็แล้วกันเดี๋ยวคืนนี้ผมเป็นคนไปเฝ้าเองผมบอกถ้าอย่างนั้นผมไปกับอาจารย์ด้วยครับบังมิดผู้ช่วยงานอาจารย์อนันต์ก้าวออกมาไฟส่องกบเป็นลำให้ความสว่างพาผมกับบังมิดไปถึงไซต์งานขณะนั้นมืดมิดแล้วก็เงียบกริบผมกับบังมิดนอนอยู่บนเปลสนามผมดันฟืนเข้าไปในกองไฟนั่งคุยกันสัพเพเหระก่อนที่จะพลอยหลับไป

วันต่อมาลงมือทำงานตามปกติอาจารย์อันนันต์กับนักศึกษาบางส่วนช่วยกันขนย้ายวัตถุโบราณขึ้นมาจากหลุมมาวางไว้ข้างบนให้อีกกลุ่มหนึ่งเช็ดถูทำความสะอาดเพื่อรอทำการตรวจพิสูจน์แล้วก็ขึ้นทะเบียนกำกับเลขหมายผมขอแรงจากผู้ใหญ่ให้ช่วยนำรถกระบะมาขนย้ายวัตถุโบราณไปเก็บรวมกันไว้ที่วัดเป็นอีกวันที่ทุกคนช่วยกันลงแรงทำงานตั้งแต่เช้าจรดเย็นตกเย็นผมกับบังมิตรทำหน้าที่เป็นยามเช่นเคยเหลืออีกเพียงนิดเดียวงานขุดภาคสนามก็จะจบลงวัตถุโบราณหลายชนิดถูกนำขึ้นจากดินไปจนเกือบจะหมดเหลือเพียงบางส่วนที่กำลังเร่งมือขุดเป็นอีกคืนที่ผมกับบังมิตรสะดุ้งตื่นอาจารย์อนันต์ตะลีตะเหลือเข้ามาหาเล่าให้ฟังว่านักศึกษาโดนผีหลอกนอนสมเป็นไข้หัวโกรนไปตามๆกันผมก็โดนนะครับอาจารย์มันเล่นงานผมเหมือนกันผมโดนผีอำมันนั่งอยู่บนหน้าอกผมเอามือบีบคอโทษฐานที่ไปขุดกระดูกมันขึ้นมาอาจารย์อนันต์ทำท่าทางประกอบผมกับบางมินไม่เห็นอะไรทั้งที่นอนอยู่ในไซต์งานแท้ๆผมว่าอุปทานหมู่มากกว่าผมแย้งแต่ว่าอาจารย์น่ะไม่ได้ลงไปเอากระดูกขึ้นมาจากหลุมเหมือนผมนี่เขาบอกเหตุผลผมเงียบไม่อยากต่อความยาวสาวความยืดรีบกลับวัดทุกอย่างดูโอลหม่านไปหมดหลวงปู่ขาวนั่งขัดสมาธิสวดคาถางึมงำพึมพำพร้อมกับรดน้ำมนต์ใส่นักศึกษาที่นอนชักดิ้นชักงออยู่บนพื้นสิ้นบทสวดร่างตรงหน้าก็นอนแน่นิ่งไปยังดีนะให้หนูกับนักศึกษาบางส่วนไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับกระดูกก็เลยรอดตัวไปไม่โดนดีเข้าอาจารย์เกเวลินกุมพระที่คอตกอยู่ในความหวาดกลัวอย่างเห็นได้ชัดนี่มีอะไรมากหรออาจารย์ลูกๆนักศึกษาของเราเนี่ยคงทำงานตากแดดตากลมกันมาทั้งวันก็เลยพาให้เป็นไข้ไม่สบายเอาอย่าคิดมากเลยผมพยายามหวานล้อมอธิบายให้ทุกคนเข้าใจต้องออกภาคสนามกันบ่อยๆเดี๋ยวก็ชินไปเองไม่จริงหรอกค่ะอาจารย์หนูเห็นกับตาวิญญาณโผล่อยู่ตรงนั้นตรงนี้เสียงร้องโหยหวนยังดังอยู่ในหูอยู่เลยผีลูกเด็กเล็กแดงวิ่งกันจ้าละวันวิ่งเข้าวิ่งออกไปทางกองวัตถุโบราณพวกนั้นพูดแล้วอ่ะยังขนลุกไม่หายเลยนักศึกษาหญิงคนหนึ่งเล่าให้ฟังถึงสิ่งที่ได้ประสบมาผมสอบถามจากหลวงปู่ขาวได้ความว่านักศึกษาถูกผีเข้าคงไปล่วงเกินหรือว่าไปทำอะไรไม่ดีไม่งามเอาไว้ท่านชี้ไปที่วัตถุโบราณบอกเป็นในทุกคนไม่เป็นอันนอนนั่งกอดเข่าอยู่กันคนละมุมบังมิดอยู่ข้างนอกเดินวนไปเวียนมาเงยหน้ามองบนฟ้าสีหน้าแววตาครุ่นคิดแล้วก็เดินมาหาผมอาจารย์ผมรู้สึกตะขั้นตะคลอตัวพิกลน่ะวันนี้ผมว่าฝนตกแน่มันทิ้งช่วงไปหลายวันแล้วบังมิตรบอกจริงจังผมยังไม่รู้เขาต้องการจะสื่อถึงอะไรเราต้องเอาเขาขึ้นมาเขาชี้ไปทางสายงานผมก็อยากทำแบบนั้นแต่นี่มันดึกแล้วนะตอนนี้ไม่มีใครกล้าเข้าไปยุ่งกับกระดูกสักคนใครกันล่ะจะกล้าไปเอาขึ้นมาพูดก็พูดเถอะผมกลัวผมบอกตามตรงผมทำงานด้านนี้มานานก็จริงแต่ลึกๆแล้วผมก็กลัวนะบังเพียงแต่ผมแกล้งทำเป็นใจดีสู้เสือไม่ใช่สิใจดีสู้ผีเพื่อไม่ให้สมาชิกในทีมคนอื่นนะพลอยกลัวตามไปด้วยผมพูดเบาๆพอให้ได้ยินกันสองคนแล้วก็จริงอย่างที่ผมคิดว่ามีผิดเมื่อลองสอบถามถึงคนที่จะไปช่วยผลปรากฏว่าไม่มีใครสักคนไม่รู้อะไรดลใจให้ผมเชื่อคำพูดบังมิตรผมแวะไปหาผู้ใหญ่บ้านเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังหวานให้แกช่วยไปดูที่วัดให้ส่วนผมกับบังมิตรขับรถกระบะบูโรทั้งไปสะสางงานไม่น่าเชื่อว่าการคาดคะเนของบังมิตรจะเป็นจริงเมื่อก้าวลงจากรถก็ได้ยินเสียงฟ้าคำรามมาแต่ไกลเมฆดำทะมึนตั้งเขาเป็นหย่อมๆอาจารย์รออยู่ข้างบนนะคอยส่องไฟให้ผมบังมิตรกระโดดลงไปในหลุมได้บังแต่ว่าต้องทำแข่งกับเวลาฝนกำลังมาอย่างที่บางบอกเลยผมส่องไฟให้เป็นการร่วมงานกันของผมกับบางมิตรเป็นครั้งแรกผู้ช่วยส่วนตัวของอาจารย์อนันต์ที่ว่าจ้างมาช่วยเป็นคนพิเศษ
หลังจากที่คลุกคลีอยู่ด้วยกันบางบอกว่าแกเคยเป็นพรานเคยทำงานในคณะสำรวจงานด้านโบราณคดีแถบภาคใต้มาก่อนก็เลยพอมีประสบการณ์อยู่บ้างขนขึ้นมาไว้ข้างบนนะเดี๋ยวผมขนขึ้นรถเองผมสั่งจากนั้นขนกระดูกขึ้นหลังรถจัดเรียงกระดูกให้อยู่ในสภาพเดิมผมต้องการให้กระดูกอยู่ในสภาพสมบูรณ์ที่สุดเพื่อจะได้ทำการวิเคราะห์หาข้อมูลเพิ่มเติมในลำดับต่อไปฝนลงเม็ดตอนที่บังมิดขึ้นมาจากหลุมร่างกายอาบเหงื่อจนชุ่มผมกลัวว่ารถจะติดลมโคลนจึงรีบพากันขับกลับที่พักทันที

ผู้ใหญ่บ้านนั่งสูบยาอยู่ตรงตีนบันไดพ่นควันขาวลอยไปในอากาศกลิ่นฉุนของยาเส้นอวนอาอยู่ในสายลมแกยิ้มแย่ๆเป็นการทักทายผมสั่งให้บังมิดขับรถไปจอดหลบฝนใต้ชายคาศาลาการประเรียนสภาพที่จะพังแหล่มิพังแหล่พรุ่งนี้เช้าหูแจ้งตาสว่างจะทำอะไรค่อยว่ากันอีกทีผมพูดคุยกับผู้ใหญ่บ้านได้ไม่กี่คำเสียงบางอย่างก็ดังก้องกังวานมาจากหมู่บ้านเสียงอะไรหรอผู้ใหญ่ผมถามด้วยความสงสัยพับผ่าเสียอาจารย์มีคนตีคล้องต้องมีเรื่องเกิดขึ้นแน่ช่วงเนี้ยหมู่บ้านผมมีเรื่องแปลกๆแกดูดยาคำสุดท้ายแล้วก็ทิ้งลงดินจากนั้นก็เอาเท้าขยี้ผมต้องเข้าไปดูซะหน่อยวัยรุ่นสองคนวิ่งหน้าตั้งเข้ามาในวัดตรงเข้ามาหาผู้ใหญ่ผู้ใหญ่มีคนเห็นปอบมาคนที่วิ่งมาถึงพูดก่อนหอบหายใจแฮกๆอีกแล้วหรอวะป่ะป่ะป่ะเอ็งพาข้าไปผมกับบังมิดขอติดสอยห้อยตามไปด้วยผู้ใหญ่หายเข้าไปในบ้านเหน็บพล้าที่เอวปืนลูกซองพาดบ่าออกมาด้วยชาวบ้านออกมารวมตัวกันเต็มเหม็นกลิ่นขี้ใต้จนแสบจมูกแสงไฟจากคบกับแสงไฟส่องกบให้ความสว่างมีเสียงเด็กร้องไห้ดังระงมชาวบ้านเดินลัดทุ่งพากันมุ่งหน้าไปเป็นขบวน

ปอบอยู่ไหนพวกเองเห็นมันอยู่ไหนผู้ใหญ่บ้านตะโกนถามใครเป็นคนเห็นเองออกมาเล่าให้ข้าฟังเดี๋ยวนี้มันไปทางโน้นผู้ใหญ่ทางบ้านนางมะลิกับนางแก้วชายกลางคนบอกฟังจากน้ำเสียงติดๆขัดๆเขาอยู่ในอาการเมาไม่น้อยคืออย่างนี้ผมกับเพื่อนนั่งกินเหล้าอยู่ท้ายไร่มันสำปะหลังดีที่เห็นเข้าก่อนไม่อย่างนั้นนะวัวควายคนแถวนั้นถูกกินไส้ไปแล้วพวกเองอ่ะกินเหล้าเมายาแล้วตาฝาดนะสิผู้ใหญ่แย้งผู้ใหญ่ถามเพื่อนผมดูได้เขาชี้ไปทางเพื่อนผู้เมาไม้ไปไปมามาข้าจะพาพวกเองไปดูให้เห็นกับตาว่ามันไม่มีผู้ใหญ่เล่าให้ผมฟังว่าก่อนหน้านี้มีผู้ชายไหลตายไป3คนวัวควายที่เลี้ยงไว้หลายตัวถูกควักไส้กินอย่างปริศนาผัวนางมะลิไหลตายชาวบ้านก็เลยสันนิษฐานว่านางมะลิเป็นผีแม่ไม้ส่วนลูกสาวมันก็เป็นปอบผมฟังดูแล้วเป็นตรรกะที่เชื่อมโยงเข้าหากันอย่างใช้ไม่ได้เลยแต่ผมเป็นคนนอกก็เลยสงบปากสงบคำสงวนท่าทีไว้ชาวบ้านทุกคนมีสีหน้าถมึงถึงหายใจหนักหน่วงฟืดฟาดเฮือดฮาดทุกคนต่างมีอาวุธอยู่ในมือบ้านของสองแม่ลูกเป็นเรือนไม้เก่าๆไม่ไกลจากหมู่บ้านมากนักมีหลอดไฟดวงเดียวเปิดอยู่หน้าบ้านมีใครอยู่ไหมมาเลยเอ้ยหนูแก้วเอ้ยเอามาคุยกันหน่อยผู้ใหญ่ยืนอยู่ริมรั้วหน้าบ้านร้องเรียกผู้ใหญ่เองนะไม่ต้องกลัวไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆมีแต่เพียงความเงียบยิ่งทำให้ชาวบ้านออกอาการโมโหอย่างเห็นได้ชัดถ้าอย่างนั้นถ้าเองไม่ออกมาข้าจะเผาแล้วนะชายขี้เมาเดินหิ้วถังน้ำมันเซไปกอดอยู่ที่รั้วหน้าบ้านพยายามจะปีนเข้าไปแต่ผู้ใหญ่ห้ามเอาไว้ถ้าอย่างนั้นต้องรอให้ตายกันหมดหมู่บ้านก่อนใช่ไหมผู้ใหญ่มันแสดงความไม่พอใจเองน่ะหุบปากซะผู้ใหญ่สั่งอย่างเฉียบขาดแต่ดูเหมือนว่าจะไร้ผลอย่าหาว่าผมไม่รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่เลยนะลุงน่ะเป็นผู้ใหญ่บ้านซะเปล่าไม่กล้าตัดสินใจพวกเองเข้าไปเอาตัวมันออกมาเขาหันมาสั่งลูกสมุนให้บุกเข้าไปในบ้านผมมองดูเหตุการณ์ตรงหน้าดูท่าทีว่าจะเลวร้ายลงทุกทีบังมิดออกอาการหงุดหงิดชาวบ้านทุบพังประตูเข้าไปมีเสียงโวยวายของสองแม่ลูกก่อนที่จะถูกลากตัวออกมาอย่างทุลักทุเลชาวบ้านที่รออยู่ข้างนอกกำลังจะเฮลาโลกันเข้าไปรุมสกรรมแต่ว่าก่อนที่ทุกอย่างจะสายไปกว่านี้บังมิดช่วยปืนจากผู้ใหญ่ยิงขึ้นฟ้าแผดเสียงกัมปนาทกระโจนเข้าไปขวางหน้าสองแม่ลูกเอาไว้เล็งตรงมายังฝูงชนที่กำลังบ้าคลั่งถ้าเข้ามาอีกก้าวเดียวค่อยยิงน้ำเสียงบังมิดบ่งบอกว่าใครไม่ทำตามโดนเข้าสักเม็ดแน่จนทุกคนชะงักงันหยุดอยู่กับที่เอ็งเป็นใครวะแล้วมายุ่งอะไรด้วยขี้เมาคนเดิมมันท้าทายเดินเข้ามาบังมิดยิงขู่สวนออกไปลูกกระสุนพุ่งฝังดินห่างจากเท้ามันเพียงองคุลีเดียวข้าเป็นใครไม่สำคัญหรอกแต่ทุกคนจะมาตั้งศาลเตี้ยตัดสินสองแม่ลูกไม่ได้หลักฐานที่จะมายืนยันตัวคนผิดก็ไม่มีดันไปเชื่อคำพูดของขี้เมาคนหนึ่งก็ลองแหกตาดูสิก็แค่ผู้หญิงตัวเล็กๆไม่มีพิษสงอะไรพวกเองเนี่ยแยกย้ายกันกลับไปซะดูเหมือนคำพูดของบังมิจะทำให้ทุกคนได้ฉุกคิดแล้วถ้ามีคนตายขึ้นมาอีกล่ะเองมีอะไรเป็นหลักประกันชีวิตข้าไงเอาชีวิตของข้าเป็นประกันบังมิบอกหนักแน่นไม่น่าเชื่อว่าการกระทำของบังมิจะได้ผลเป็นอันว่าคืนนี้ไม่มีโศกนาฏกรรมเกิดขึ้นชาวบ้านต่างแยกย้ายกันไปอย่างหัวเสีย

0: ยามเช้าท้องฟ้าโปร่งลมโชยพัดเย็นสบายบังมิดถอยรถมาจอดไว้ข้างอุโบสถเขาเริ่มงานแต่เช้าเตรียมขนย้ายกระดูกผมเหลือไปเห็นผู้ใหญ่กำลังกวาดใบไม้อยู่แถวกำแพงวัดก็เลยเดินเข้าไปหาทำอะไรอยู่ครับผู้ใหญ่ผมถาม
1: มากวาดบ้านให้น้องชายมาหน่อยอาจารย์

ชอบหาเรื่องใส่ตัวแกวางไม้กวาดพิงเอาไว้จากนั้นก็เอายาเส้นออกมามวนน้องผมเนี่ยมันจบปริญญาตรีเชียวนะผู้ใหญ่พูดอย่างภูมิใจจากนั้นก็หันไปจุดยาสูบเล่าเถอะผู้ใหญ่ผมรอฟังอยู่ผมเร่งเร้าผู้ใหญ่ก็ไอประชาธิปไตยใหญ่ไงผมตั้งฉายาให้มันเองแล้วมันก็ตายไปกับประชาธิปไตยของมันสมใจอยากแกหัวเราะหึ่ในลำคอเป็นการหัวเราะที่ทั้งสะใจและก็ขมขื่นแล้วเรื่องมันเป็นมายังไงหรอครับผู้ใหญ่เลือกตั้งนายกอบต.เมื่อหลายปีก่อนปีนั้นน่ะสู้กันดุเดือดมากพอใกล้ถึงวันเลือกตั้งทีมตัวเต็งเขาส่งหัวคะแนนไปแจกขนมตามบ้านแต่น้องผมอ่ะมันไม่รับมันบอกว่าผิดกฎหมายไอ้ประชาธิปไตยใหญ่ไอ้คนมีอุดมการณ์แกตบเข่าฉาดวันรุ่งขึ้นมันทำยังไงมันไปแจ้งตำรวจโถเอ้ยโง่บัดซบวันต่อมาเขาก็ให้คนไปยิงทิ้งถึงบ้านผู้ใหญ่ก็รู้ตัวคนทำผิดแล้วทำไมถึงไม่แจ้งตำรวจล่ะครับผมแจ้งขึ้นเอาไม้สีกไปงัดไม้สูงมันจะได้อะไรขึ้นมาล่ะครับอาจารย์พูดไปก็เปล่าประโยชน์มีแต่จะหาเรื่องเข้าตัวเองเปล่าๆไอ้ประชาธิปไตยใหญ่น้องชายผมเนี่ยมันรนหาที่เองแต่น้องชายผู้ใหญ่เขาก็ทำในสิ่งที่ถูกต้องนะครับผมหมายถึงเขาไม่เอาขนมทุยแกถมน้ำลายลงพื้นโทษทีเถอะครับอาจารย์พูดแล้วมันขึ้นใครเขาก็เอาขนมกันทั้งนั้นอาจารย์รู้ไหมว่ากว่าที่ผมจะได้มาเป็นผู้ใหญ่บ้านผมหมดที่นาหมดวัวหมดควายไปเท่าไหร่อีกไม่กี่เดือนก็ต้องลงจากหลังเสือผมปูทางไว้หมดแล้วหวังให้ลูกชายรับช่วงต่อผมก็ว่าดีนะผู้ใหญ่ลองให้คนหนุ่มไฟแรงขึ้นมาบริหารดูบ้างผมแสดงความคิดเห็นผมว่ามันหมดเวลาของผู้ใหญ่แล้วเมื่อคืนเนี่ยดูเหมือนลูกบ้านไม่ค่อยฟังผู้ใหญ่เลยนะก็จริงของอาจารย์ล่ะครับผมจะทำอะไรบุ่มบ่ามมากไม่ได้ขัดใจชาวบ้านเสียคะแนนหมดผมอยู่วงการนี้มานานผมรู้ทางดีแกก็ยิ้มย่องพออกพอใจผมผละจากผู้ใหญ่เข้ามาดูบังมิดกำลังขนย้ายโครงกระดูกตอนเนี้ยทุกคนเข็ดขยาดไม่มีใครกล้าจับต้องกระดูกแล้วจะเดินเฉียดกลายก็ยังไม่กล้าบังมิดผิวปากกล่อยๆทำงานอย่างสบายอารมณ์ผมถามหน่อยสิบังไม่กลัวผีเลยเหรอไม่หรอกครับอาจารย์ผมเป็นมุสลิมผมไม่กลัวผีในคัมภีร์ไม่เคารพอย่างอื่นนอกจากองค์อัลลอฮ์เขาอธิบายให้ฟังแสดงว่ามุสลิมทุกคนไม่กลัวผีไม่ทุกคนหรอกครับบางคนก็กลัวเหมือนกันแต่ผมน่ะถูกสอนไม่ให้งมงายในเรื่องของพูดผีปีศาจแล้วบังว่าผีมีจริงไหมผมไม่รู้ครับเพราะว่าผมไม่เคยเห็นแต่ถึงผมเห็นผีจำเป็นที่เราจะต้องกลัวมันด้วยหรอครับมันอาจจะมีหรือไม่มีแต่สำหรับผมว่ามันเป็นมายาคติที่เราสร้างขึ้นมาหลอกตัวเองให้กลัวมากกว่าถ้าอย่างนั้นงานต่อไปเนี่ยผมคงต้องอาศัยบังแล้วผมจองตัวไว้เลยแล้วกันนะผมยื่นมือออกไปเราจับมือกันเขย่าเบาๆทำสัญญาไม่ใช่แค่ผมที่ต้องการบังมิดผมคิดว่าบ้านนี้เมืองนี้กำลังต้องการคนแบบบังมิดคนที่กล้าต่อสู้กับความหวาดกลัวภายในใจของตัวเอง

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าในวันนี้ในตอนที่มีชื่อว่า
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีที่ไทยและสหรัฐอาหรับเอมิเรตประสบความสำเร็จการเจรจาจัดทำความตกลงหุ้นส่วนทาง

0: เศรษฐกิจต่อยอดขยายตลาดสินค้าไทยไปตะวันออกกลางคาดว่าจะลงนามไตรมาสแรกปี2570อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: สิริสินจินตกรรมงามล้ำเลิศพาบรรเจิดส่องอารามงามสดสีด้วยพระปรีชาสามารถราชนารีขอทรงพระเจริญทวียิ่งยืนนานควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
4: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
3: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
4: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
3: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
4: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
5: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
6: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
5: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
6: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
0: นายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีที่ไทยและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ประสบความสำเร็จการเจรจาจัดทำความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจต่อยอดขยายตลาดสินค้าไทยไปตะวันออกกลางคาดว่าจะลงนามไตรมาสแรกปี2570
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับดร.ธานีบินอาเมดอันเซยูดีรัฐมนตรีว่าการการค้าต่างประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE เข้าเยี่ยมคารวะเพื่อรายงานความสำเร็จในการเจรจาจัดทำความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจโดยคาดว่าจะลงนามได้ภายในไตรมาสแรกของปี2570ซึ่งจะช่วยเปิดโอกาสทางการค้าและต่อยอดการขยายตลาดไปยังภูมิภาคตะวันออกกลางนายกรัฐมนตรีสนับสนุนความร่วมมือระหว่างไทย UAE ในสาขาที่มีศักยภาพร่วมกันโดยเฉพาะพลังงานความมั่นคงทางอาหารและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตยืนยันไทยพร้อมผลักดันความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุนให้แก่ภาคธุรกิจและประชาชนไทยมั่นใจว่าไทยจะประสบความสำเร็จในการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจและเขตการค้าเสรีหรือ FTA ระหว่างไทยกับประเทศอื่นในอนาคตปริศนาขวัญแสงสุขรายงาน
0: สำนักงานปปช.เตรียมนำตัวนายเผ่าพเดชวรบุตรอดีตผู้บริหารปตท.สผ.ผู้ถูกกล่าวหาคดีสินบนโรลส์รอยซ์กลับจากอินโดนีเซียถึงไทยคืนนี้และเตรียมคุมตัวส่งฟ้องศาล
8: นายนิติพันธ์ประจวบเหมาะเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เปิดเผยว่าสำนักงานปปช.จะนำตัวนายเผ่าพเดชวรบุตรอดีตผู้บริหารปตท.สผ.ผู้ถูกกล่าวหาคดีสินบนโรลส์รอยซ์จากประเทศอินโดนีเซียถึงไทยคืนนี้เพื่อควบคุมตัวส่งฟ้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางการติดตามตัวครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยมาเลเซียและอินโดนีเซียถือเป็นคดีสินบนข้ามชาติซึ่งเริ่มจากการดำเนินคดีของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐก่อนที่ปปช.จะไต่สวนพบพยานหลักฐานกล่าวหาว่านายเผ่าพเดชเอื้อประโยชน์ให้แก่บริษัทโรลส์รอยซ์ทำสัญญาจัดซื้ออุปกรณ์พร้อมเรียกรับสินบนผ่านบริษัทตัวแทนในไทยรวมกว่า10ล้านบาทในขณะนั้นหลังถูกดำเนินคดีผู้ถูกกล่าวหาเดินทางออกจากประเทศไทยไปมาเลเซียและอินโดนีเซียก่อนถูกติดตามตัวกลับมาดำเนินคดีในไทยครั้งนี้ชวิสาประทุมมารายงาน
0: กรมสรรพากรส่วนที่กำลัง7หน่วยงานตรวจค้นกลุ่มนิติบุคคลต่างด้าวแปลงสัญชาติพบมีความเสี่ยง600บริษัท
9: นางสาวสลักจิตพงศิริจันทร์ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษีรักษาราชการแทนอธิบดีกรมสรรพากรเปิดเผยว่ากรมสรรพากรได้สนธิกำลังร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมการจัดหางานสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกรมที่ดินสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและตำรวจสันติบาลบูรณาการปฏิบัติการเข้าตรวจค้นสถานที่เป้าหมายพร้อมกัน3จุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นกลุ่มนิติบุคคลที่มีบุคคลต่างด้าวได้รับการแปลงสัญชาติเป็นไทยและอาจมีพฤติกรรมกระทบต่อความมั่นคงหรือหลีกเลี่ยงภาษีอากรโดยเบื้องต้นตรวจพบกลุ่มนิติบุคคลเสี่ยงสูงที่มีความผิดปกติในการเสียภาษีไว้ไม่ครบถ้วนประมาณ600บริษัททั้งนี้หากพบเจตนาหลีกเลี่ยงภาษีจะมีโทษทางอาญาจำคุกตั้งแต่3เดือนถึง7ปีและปรับตั้งแต่ 2,000 ถึง 200,000 บาทพร้อมทั้งอาจกระทบต่อการพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจโดยประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสการหลีกเลี่ยงภาษีได้ที่สายด่วนกรมสรรพากร1161หรือเว็บไซต์ www.rd.go.th ซึ่งจะมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งอย่างเข้มงวดปฏิพลสัทธพมมารายงาน
0: คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.มีมติปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงทุกชนิด75สตางค์ต่อลิตรยกเว้นน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B20แก๊สโซฮอล์ E20 และ E85 ราคาจำหน่ายคงเดิมโดยมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22 นาฬิกาครับ
10: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: เพราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มอย่างมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
3: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับเจอกันค่ำคืนของคืนวันพฤหัสบดีครับวันนี้8ตุลาคม2569ฝนเหมือนกับว่าจะเบาลงไปนิดหนึ่งนะครับแต่กรมอุตุก็บอกว่าอีกสักวันสองวันฝนจะกลับมาตกใหม่ก็ต้องติดตามข่าวจากทางกรมอุตุกันด้วยนะพื้นที่ที่น้ำท่วมอยู่ก็ต้องสู้แล้วก็ผ่านไปให้ได้นะครับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนก็พยายามช่วยกันเต็มที่นะครับปราจีนบุรีลงเหมือนกันน้ำลงแต่ว่าไม่เยอะนะยังลงไม่เยอะมากเท่าไหร่นะครับแต่บางพื้นที่ก็ถือว่าค่อนข้างจะดีแล้วนะครับในกรุงเทพค่อนข้างจะชัวร์แล้วนะเดินทางสัญจรได้ดีแล้วนนท์ก็ริมตลิ่งนอกคันกั้นน้ำยังต้องติดตามอยู่นะครับส่วนเรื่องของสุขภาพแน่นอนครับเราเกิดมาก็ต้องดูแลสุขภาพนะต่อเนื่องดูแลสุขภาพทุกวันแล้วก็การดูแลสุขภาพก็ต้องมีความรู้ต้องมีความเข้าใจนะเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องทำความเข้าใจว่าเราเป็นโรคอะไร

0: นะสาเหตุของโรคเกิดจากอะไรการรักษาจะรักษาอย่างไรนะครับส่วนการป้องกันโรคภัยไข้เจ็บต่างๆก็ต้องเรียนรู้ด้วยนะครับ เลือกใช้ยูกยาให้ถูกต้องสมุนไพรก็เหมือนกันนะทุกอย่างมีดีแล้วก็อาจจะมีข้อเสียได้เพราะฉะนั้นก็ต้องศึกษาทำความเข้าใจแล้วก็ถ้าหากว่าต้องการใช้สมุนไพรดีๆมีคุณภาพแล้วก็ปลอดภัยฝากไว้ด้วยนะครับผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศทุกตัวตั้งใจผลิตเพื่อคนไทยเป็นวิสาหกิจชุมชนโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีนะทำทุกตัวตั้งใจทำอย่างยิ่งเพื่อให้คนไทยได้ใช้ภูมิปัญญาของคนไทยสมุนไพรไทยใช้ได้อย่างมีคุณภาพและปลอดภัยใช้ดีช่วยบอกต่อกันด้วยนะครับคืนนี้เจอ2 ชั่วโมงสำหรับสุขภาพของเราที่จะดูแลกันนะครับชั่วโมงหลังยังเป็นคุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรเหมือนเดิมนะท่านเองก็ลุยงานตอนนี้ลุยงานตลอดหนักด้วยเพราะว่าน้ำท่วมที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศก็ไปเปิดโรงพยาบาลสนามที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์นะท่านก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการสนามพอสนามนะโรงพยาบาลสนามก็ต้องทุ่มเทเต็มที่นะทุ่มเทเต็มที่ส่วนชั่วโมงแรกในค่ำคืนนี้ครับเป็นอาจารย์อานะมาเป็นวิทยากรนะครับเภสัชกรหญิงอาสาลาเชาเจริญจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีท่านก็จะมีองค์ความรู้ในหลายๆมิติมาพูดมาคุยให้ความรู้กันแล้วก็หลังเบรกเหมือนเดิมนะครับหลังเบรกผู้ฟังที่อยากจะปรึกษาอยากจะสอบถามปัญหาสุขภาพต่างๆก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาได้หลังเบรกเดี๋ยวค่อยแจ้งเบอร์และกันตอนนี้อาจารย์อาท่านมารอแล้วนะครับเภสัชกรหญิงอาสาลาเชาเจริญอาจารย์อาครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ฟังเพลินเลยอาจารย์
1: อัปเดตสถานการณ
0: ์ น้ำลงมาพอสมควรแล้วใช่ไหม
1: ใช่ค่ะแต่ว่ารถเล็กยังวิ่งหน้าโรงพยาบาลไม่ได้ค่ะวิ่งได้แต่กระบะค่ะ
0: กระบะยังพอวิ่งได้รถเล็กยังวิ่งผ่านหน้าโรงพยาบาลไม่ได้ในตัวโรงพยาบาลยังไม่ให้บริการปกตินะ
1: ใช่ค่ะ
0: ยังปิดอยู่
1: ใช่แต่ก็ยังมีคนไข้มาเติมยาอะไรบ้างเล็กๆน้อยๆค่ะ
0: แล้วเราไงเราให้บริการไหมหรือว่าไปที่โรงพยาบาลสนาม
1: อ๋อยังมีบริการนิดหน่อยถ้าคนมาได
0: ้คือถ้ามาได้แล้วเราพอจะดูแลได้เราก็ดูแล
1: ใช่
0: แต่ถ้าไม่ได้ก็จะให้ไปที่โรงพยาบาลสนามที่ค่ายจักรพงษ
1: ์เป็นหลักใช่ค่ะ
0: เป็นหลักโอเคครับอ่ะเจออาจารย์ว่าต่อเลยครับวันนี้มีอะไรมาคุยกับแฟนคลับเราเชิญครับ
1: ค่ะวันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของถั่วเหลืองนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็ใกล้เทศกาลกินเจนะคะ9วัน9คืนเนี่ยก็จะจัดขึ้นในวันที่10ถึง18ตุลาคมนะคะซึ่ง
0: วันมะรืนนี่แล้วเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: พรุ่งนี้แล้วก็มะรืนวันที่10โอ
1: ้พรุ่งนี้หลายๆคนก็เริ่มเตรียมล้างท้องก
0: ็
1: เริ่มแบบ
0: พรุ่งนี้ต้อง
1: กิน
0: ใช่พรุ่งนี้ต้องล้างท้องละแล้วก็วันที่10เริ่มกิน
1: ค่ะ
0: เชิญต่อครับ
1: ทีนี้คำถามที่เราเจอบ่อยก็คือว่าสารที่ชื่อไอโซฟลาโวนในถั่วเหลืองอะค่ะ มันมีฤทธิ์เหมือนฮอร์โมนเพศหญิงนะคะที่ชื่อฮอร์โมนเอสโตรเจนนะคะจะไปกระตุ้นเยื่อบุโพรงมดลูกนะคะในหญิงวัยหมดประจำเดือนหรือไม่นะคะเพราะว่า มันมีงานวิจัยหนึ่งที่เขาทำพิสูจน์คำตอบของคำถามนี้นะคะเพราะว่าพอเราอายุมากขึ้นเราก็กลัวว่าเราไปกินพวกเต้าหู้นมถั่วเหลืองอะไรต่างๆ
0: มันจะไปกระตุ้นไอ้มะเร็งหรือเปล่าเลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะจะทำให้เกิดซีสต์เกิดมะเร็งเกิดอะไรหรือเปล่านะคะซึ่งการศึกษาเนี่ยเดี๋ยวเอาแบบสรุปก่อนนะคะก็คือถ้ากินในรูปแบบของอาหารในชีวิตประจำวันเนี่ยค่ะไม่มีความเสี่ยงนะคะแล้วก็ อาจจะเกิดผลดีในการลดความเสี่ยงในการเกิดพวกมะเร็ง
0: ด้วยซ้ำ
1: ไปจากพวกฮอร์โมนด้วยซ้ำใช่ค่ะ
0: ครับ
1: ทีนี้ลงรายละเอียดนะคะรายละเอียดแรกเนี่ยก็คือ เป็นการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสาร Advanced in Nutrition เมื่อปีก่อนนี้เองนะคะ2025นะคะทำในผู้หญิงวัยหมดประจำเดือน 3,285 คนซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยหมด

0: ประจำเดือนไปประมาณสัก 5-7 ปีนะคะเขารวบรวมทั้งหมด40การศึกษาเลยทีเดียวนะคะแล้วก็พบว่าการใช้สารที่ชื่อไอโซฟลาโวนซึ่งเป็นสารหลักที่เจอในถั่วเหลืองเนี่ยนะคะในรูปแบบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือจะเป็นอาหารหรือเครื่องดื่มประมาณสัก 2-3 หน่วยบริโภคต่อวันเช่นน้ำเต้าหู้สัก 2-3 แก้วหรืออาจจะหรืออาจจะมีสักก้อนอะไรมีเต้าหู้มีนมถั่วเหลืองอะไรอย่างเงี้ยนะคะ 2-3 หน่วยบริโภคเนี่ย
1: mm-hmm.
0: เป็นระยะเวลา6เดือนโดยเฉลี่ย
1: mm-hmm.
0: แต่ว่าจริงมันรวบรวมจาก40การศึกษาระยะเวลาการทดลองเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันไปมีตั้งแต่13-24 สัปดาห์คือ2ปีเลยอย่างเงี้ยก็มีนะคะก็พบว่าสารไอโซฟลาโวนจากถั่วเหลืองเนี่ยไม่มีผลต่อการคือคล้ายๆกับว่าไม่มีผลเหมือนพวกฮอร์โมนเพศที่เป็นสังเคราะห์ยาคุมกำเนิดแรงๆอย่างเงี้ยนะคะโดยเขาวัดจาก4ตัวชี้วัดก็คือความหนาของเยื่อบุโพรงมดลูกนะคะการเจริญเติบโตของเซลล์เยื่อบุช่องคลอดคืออันนี้ก็จะดูว่ามันเสียงจะเป็นอะไรเกี่ยวกับมะเร็งช่องคลอดมะเร็งปากมดลูกอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่านะคะ
1: uh-huh.
0: ก็คือไม่มีผลเลยไม่มีผลเปลี่ยนแปลง
1: uh-huh.
0: นะคะแล้วก็ระดับฮอร์โมนกระตุ้นการเจริญของไข่หรือว่าระดับฮอร์โมนเอสตราไดออนซึ่งเป็นฮอร์โมนเอสโตรเจนชนิดแรงที่ผลิตขึ้นจากรังไข่เนี่ยก็คือไม่มีผลแม้ว่ากินวันละเฉลี่ย 2-3 หน่วยบริโภคนะคะจะเป็นเต้าหู้จะเป็นนมถั่วเหลืองอะไรก็ได้เป็นระยะเวลานานตั้งแต่13-24สัปดาห์ก็คือไม่มีผลกับตัวชีวัตพวกนี
1: ้
0: นะคะและเขาอธิบายว่ามันอาจจะมีผลลักษณะเป็นเหมือนมันไปปรับให้สมดุลพอดีด้วยนะคะสมดุลพอดีด้วยเหมือนยาตัวหนึ่งที่เขาเรียกว่ากลุ่ม selective estrogen receptor คือเอาเป็นว่ามันไม่มีผลเสียนะคะแล้วก็การศึกษาอีกการศึกษาหนึ่งที่น่าสนใจคือการศึกษาที่ติดตามผู้หญิงชาวจีนจำนวน 70,000 กว่าคนเลยนะคะ
1: 73,223
0: คนเป็นเวลา7ปีถือว่าเป็นการศึกษาที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็ยาวนานของการบริโภคถั่วเหลืองว่าจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเต้านมหรือไม่นะคะผลสรุปก็คือว่าไม่มีและอาจจะลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งเต้านมด้วยซ้ำนะคะโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยกินมาตั้งแต่ช่วงสาวๆวัยรุ่นอย่างเงี้ยนะคะพอเราหมดประจำเดือนเนี่ยความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งเต้านมเนี่ยจะน้อยกว่าคนที่กินถั่วเหลืองน้อย คือถ้ากินไว้เยอะๆอ่ะมันจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเต้านมทั้งช่วงก่อนวัยหมดประจำเดือนหรือช่วงหลังวัยหมดประจำเดือน
1: okay.
0: ก็จะช่วยลดความเสี่ยงได้นะคะ
1: ครับ
0: และอีก7ปีต่อมาเนี่ยนะคะผู้เขียนก็ได้ใช้กลุ่มตัวอย่างเดียวกันเนี่ย 70,000 กว่ารายเนี่ยแต่ว่าติดตามเพิ่มไปอีก13ปีนะคะแล้วก็มาวิเคราะห์แยกย่อยว่าความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเต้านมชนิดที่มีฮอร์โมนเป็นบวกคือมะเร็งเต้านมมันก็จะมีหลายแบบคือแบบฮอร์โมนเป็นบวกหรือว่าฮอร์โมนไม่เกี่ยวข้องกับฮอร์โมนเป็นลบอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ก็คือพบว่ามันช่วยลดความเสี่ยงลงได้เช่นเดียวกันนะคะเปอร์เซ็นต์ก็จะแตกต่างกันในแต่ละกลุ่มนะคะซึ่งนอกจากนี้นะคะคนที่เป็นมะเร็งไปแล้วแล้วก็กินยาต้านฮอร์โมนเช่นทามอกซิเฟนเนี่ยเขาพบว่ามันอาจจะช่วยลดอัตราการกลับเป็นซ้ำของพวกมะเร็งได้ด้วยนะคะแต่ว่าไอ้ตรงเนี้ยเขาบอกว่ายังต้องการการศึกษาเพิ่มเติมแบบในจำนวนตัวอย่างที่แบบจำนวนมากขึ้นอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เคยสงสัยว่าไปกินน้ำเต้าหู้ทุกวันกินนมถั่วเหลืองกินเต้าหู้มากนะคะแม้ว่าตัวเองจะเป็นคนปกติหรือเคยเป็นมะเร็งมาแล้วหรือกำลังรักษามะเร็งอยู่นะคะที่เกี่ยวข้องกับฮอร์โมนเพศมะเร็งเต้านมมะเร็งมดลูกอะไรต่างๆเนี่ยก็คือกินได้นะคะแต่จากประสบการณ์นะหนูเคยเจอคนไข้แบบอยู่สักคนสองคนที่ เขาบอกว่าเขาไวจริงๆกับฮอร์โมนก็คือเขาแบบกินไม่ได้เลยเพราะว่าอาจจะแบบว่าเขามีประสบการณ์ว่าในประวัติเขากินมามากแล้วเขาก็เป็นหรืออะไรอย่างเงี้ยก็อันนี้ก็คือไม่ได้แบบไปสำรวจสืบค้นรายละเอียดลึกๆอันนี้ทั้งนั้นเนี่ยเปอร์เซ็นต์คนที่เจอแบบเนี้ยคือค่อนข้างน้อยมากค่ะ
2: ครับ
0: นะคะคือส่วนใหญ่เนี่ยของที่มันได้มาจากการบริโภคตามเมนูอาหารปกติเนี่ยมันโอกาสที่มันจะเกิดการกระตุ้นจนกลายเป็นมะเร็งหรืออะไรเงี้ยโอกาสมันน้อยมากนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นพวกฮอร์โมนเม็ดสังเคราะห์พวกนั้นนะคะพวกนั้นมันจะมีความแรงของการเพิ่มระดับฮอร์โมนเนี่ยสูงกว่ากันหลายพันเท่านะคะคือเทียบไม่ได้เลยกับนมถั่วเหลืองแก้วนึงหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราแบบว่าอาทิตย์นึงกินสักวันละแก้วหรือว่า 2-3 วันกินทีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่ต้องมีความกังวลนะคะว่าการบริโภคถั่วเหลืองเนี่ยจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดซีสต์มะเร็งหรืออะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับฮอร์โมนค่ะ
2: ครับ
0: ค่ะวันนี้ก็มีมาฝากกันเท่านี้ค่ะ
2: ประมาณนี้เลยนะครับโอเคดีเลยฮะอาจารย์กินเจด้วยหรือเปล่าก
0: ินบางมือ
2: โอเค
0: ส่วนใหญ่ที่ผ่านมาก็จะกินบางมือค่ะเพราะว่า
2: ไม่ได้เคร่งไม่ได้เคร่งไม่ได้เคร่งมากเนาะโอเคครับอ่ะให้อาจารย์อาพักเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผู้ฟังที่ฟังอยู่แล้วมีประเด็นคำถามนะเกี่ยวกับเรื่องของถั่วเหลืองนะหรือว่าเรื่องกินเจนี่ปรึกษาอาจารย์ได้นะครับรวมทั้งมีปัญหาอื่นๆที่อยากจะขอคำแนะนำขอคำปรึกษาเรื่องหยูกยาต่างๆเรื่องของอภัยภูเบศของเราก็โทรเข้ามานะปรึกษาโดยตรงได้เลยหลังเบรก นะเดี๋ยวผมเปิดสปอร์ตชุดหนึ่งจบสปอร์ตแล้วผู้ฟังโทรเข้ามาเบอร์คืนนี้กับพรุ่งนี้เราย้ายมาออกอากาศที่ห้องส่งของวิทยุแห่งประเทศไทยภาค FM นะครับคืนนี้ใช้เบอร์022900473ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแฟนประจำจะมีเบอร์อยู่แล้วเซฟใส่เครื่องไว้จดใส่สมุดไว้ส่วนผู้ฟังที่อาจจะเพิ่งมาฟังรายการเราก็นะอยากแนะนำให้จดเบอร์ไว้เซฟเบอร์ไว้นะครับ022900473จะรับสายทีละท่านทีละท่านทีละท่านนะครับเพื่อที่จะได้ให้อาจารย์ได้ตอบได้อธิบายให้ชัดเจนเคลียร์กันไปให้เรียบร้อยทีละท่านทีละท่านนะครับ022900473อ่ะหลังเบรกครับหลังเบรกโทรเข้ามาได้นะช่วงนี้ขออนุญาตพักฟังสปอร์ต1ชุดครับ
3: เราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
4: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
5: ลูกๆจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
6: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
7: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
5: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
6: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
4: คุณแม่เต่า
8: ปลือกมังคุดไว้ทำไมครับลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
9: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
8: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
9: ใช่ผมเคยเห็นการซีดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
8: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
9: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
10: ยุ่งนิดนึงต้องเจอฟ้าทลายยุ่ง
11: ฟ้าทลายยุงผลิตภัณฑ์ไล่ยุงจากสารสกัดฟ้าทลายโจรผ่านการทดสอบไล่ยุงไม่มากวนใจได้นาน 2.7 ชั่วโมงไล่ยุงได้หลายชนิดทั้งยุงลายยุงรำคาญยุงก้นปล่องยุงที่ดื้อยาฆ่าแมลงซึมไวไม่เหนอะหนะกลิ่นหอมสดชื่นละมุนจากน้ำมันใบมะกรูดปราศจากสารเคมีผ่านการทดสอบไม่ก่อการระคายเคืองกับผิวปลอดภัยกับคนและสัตว์เลี้ยงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมฟ้าทลายยุงติดบ้านไว้ยุงไม่มาสูงสิง
2: โอเคครับอ่ะจบสปอตเรียบร้อยผู้ฟังโทรมารอแล้วนะที่022900473โทรจากไหนครับสวัสดีครับ
12: คือจากอำเภอพิสัยตำบลด่านช้างคร
2: ับ ตำบลด่านช้างอำเภอบรรพตพิสัยนครสวรรค์ใช่ไหม
12: ครับครับผม
2: โอเคครับ
12: ถามนอกเรื่องเลยถามเรื่องไอ้แพ้ยาไขมันเนี่ยโดยกินมากหยุดมากมันจะเป็นไรไม่ต้องลองถามหมอ
2: เราให้ฟังนิดนึงไปหาหมอมาหมอบอกว่าไขมันในเลือดสูงใช่ไหม
12: ครับผม
2: แล้วหมอให้ยามากิน
12: ให้ยามากินแล้วนี่ขอหมอเปลี่ยนยาบอกไม่แพ้รักยาไขมันก็ว่างั้น
2: โอเคเล่า
12: อ่ะมันแพ้คร
2: ับ อาจารย์ครับซักไซส์ได้เลยครับอาจารย์ครับ
0: ค่ะกินแล้วมันมีอาการยังไงคะ
12: อาจารย์คันทำผิวหนังครับแล้วหยุดกินแน่นหน้าอก
0: อ๋อลองหยุดกินแล้วมันดีขึ้นเหรอคะ
12: พอหยุดกินมันก็ปกติครับ
0: อ๋อพอกลับมากินอีกก็เป็นอีก
12: พอกลับเป็นก็เป็นก็กินใหม่ก็เป็นใหม่อื
2: ม
0: อ๋อเป็นอย่างนี้ก็คือ 2-3 รอบเลยเน
12: า
0: ะ
12: กินหยุดกินหยุดนะ
2: กินก็เป็นหยุดก็หายกินก็เป็นหยุดก็หายอย่างเงี้ยนะ
12: ครับ
2: โอเคก็เลยประเมินว่าตัวเองเนี่ยแพ้
0: ค่ะมีบ้างไหมที่วันไหนเราไม่ได้กินยาแต่อาการมันกำเริบขึ้นมา
12: ถ้าไม่กินยามันก็เราก็ไม่รู้เป็นไงแต่ว่าแต่ก็มันก็ไม่คันไม่นั่นเลยไม่คันไม่เจ็บหน้าอกไม่ใจไม่สั่นเลยเนี่ยไม่นั่นเป็นปกติธรรมดา
0: ค่ะยาร่วมอื่นๆกินได้ตามปกติเหมือนเดิมทุกวันถูกไหม
12: ก็เป็นแพ้เป็นไขมันอย่างเดียวก็ยังไม่เป็นนะ
0: ค่ะแล้วหมอเขาไม่เปลี่ยนยาให้หรอคะ
12: ก็บอกว่าบอกแต่แรกก็บอกว่าไม่แพ้ต้องยาไขมันก็ว่างั้นหมอผมไม่ใช่ว่าอย่างไร
0: คือถ้ากินแล้วมันเป็นทุกครั้งที่กินน่ะเนาะหยุดแล้วมันหายแล้วก็ลองใหม่แล้วก็เป็นเหมือนเดิมแล้วก็วันไหนที่ไม่ได้กินยาต้องไม่มีอาการนะคือถ้าเกิดว่าวันไหนไม่กินยาแล้วมีอาการเนี่ยก็อาจจะไม่เกี่ยวกับยาแต่ถ้าเกิดว่าวันไหนกินยาเป็นหยุดยาหายสนิทก็เป็นไปได้ว่าเกิดจากยาค่ะก็ต้องเปลี่ยนยาน่ะคือกินหยุดมันก็ได้ไหมแต่มันก็ไม่ค่อยเห็นผลในการลดไขมันไง
12: เด็ดสมมุติถ้าเราไม่กินเป็นไรเปล่า
0: ก็ต้องลองท้าพิสูจน์ดูอ
2: ่ะไขมันเท่าไหร
0: ่อาจจะ1เดือนก่อนเจาะไขมันในเลือดลองงดไป
2: ไขมันในเลือดสูงเท่าไหร่อะไขมันในเลือดสูงเท่าไหร่ตอนนี้รู้มั้ย
12: ไม่เคยรู้แล้ว
2: ฮะ
12: แล้วก็ไม่เคยอ่านไม่เคยออกไอ้ภาษาอังกฤษไม่ค่อยรู้กันอะไรกัน
2: โอ้เราไม่รู้ตัวเลขด้วยใช่มั้ย
12: ครับ
2: แล้วก็เลยไม่
0: แต่คนไข้ไม่ได้เป็นโรคหัวใจหรือว่าอัมพาตอะไรอัมพฤกษ์มาก่อนใช่มั้ยคะ
12: ไม่ได้เป็นในข้อเข่าเสื่อมอย่างเดียวยังอื่นไม่ได้เป็นนะ
0: เบาหวานเป็นไหม
12: นะไม่เป็นนะครับ
2: เบาหวานไม่เป็น
0: งั้นก็ลองหยุด1 เดือนก่อนไปเจาะเลือดแต่ว่าคืออย่างนี้เข ค่าไขมันในเลือดอะมันไม่ได้เจาะบ่อยนะคือเราต้องดูก่อนว่าใบนัดเราอะหมอเขาจะเจาะให้วันไหนทั้งวันหน้าเขายังไม่เจาะก็อาจจะต้องกินๆหยุดๆไปอย่างนั้นแหละแต่ถ้าเกิดว่าเขาจะเจาะเราครั้งหน้า

0: เราสามารถลองท้าพิสูจน์หยุดก่อน1เดือนได้แล้วก็ดูว่าถ้าเราไม่กินมาเดือนนึงเนี่ยไขมันมันขึ้นไหมรอบหน้าเนี่ยถ้ามันไม่ขึ้นก็บอกหมอไปว่าเราขอหยุดยาเพราะว่า1เดือนที่ผ่านมาเราไม่ได้กินยาเลยแล้วไขมันมันไม่ขึ้นแต่ถ้ามันขึ้นก็ต้องบอกหมอว่าขอหมอพิจารณาเปลี่ยนยาใช่ค่ะ
1: แค่นั้นผมไม่รู้จะพูดยังไง พูดไม่ออกนะ
2: ไปหาหมอเขาเคยขอหมอครั้งแรกครั้งเดียวใช่ไหมเพิ่งขอครั้งแรกใช่ไหมเกี่ยวกับเปลี่ยนยา
1: ก็เป็นมาหลายเดือนเป็นตั้งปี
2: ไม่เคยหมายถึงว่าเคยขอเปลี่ยนยาเนี่ยกี่ครั้งแล้ว
1: ขอเปลี่ยนครั้งเดียว
2: ครั้งแรกครั้ง
1: เพิ่งรับ4เดือนครั้งคร
2: ับแล้วเป็นตั้งแต่เริ่มแรกไหมที่มีอาการแพ้ยา
1: ครับเป็นตั้งแต่เริ่มแรก
2: โอ้เป็นแต่เริ่มแรกเลย
1: ก็พี่ตกเลยว่าถ้าหยุดเลยมันจะเป็นไงบ้าง
0: ก็ที่ผิดเภสัชแนะนำอะค่ะก็คือลองดูบัตรนัดก่อนเนาะว่างวดหน้าเนี่ยที่หมอนัดเนี่ยเขามีเจาะค่าไขมันในเลือดไหม
2: มีไหมเจาะเลือดไหมเขียนไหมเขาเขียนใบนัดในใบนัดเขาเขียนมาไหมว่ามีเจาะเลือด
0: เอางี้คงดูไม่เป็นเอาเป็นว่าครั้งหน้าถามหมอเนาะว่าผมจะขอหยุดยาแล้วเดี๋ยวรอบหน้าหมอนัดผมมาตรวจไขมันหน่อยได้ไหมเอางี้ก็ได
2: ้หมอนัดอีกเมื่อไหร่ครับ
1: วันที่26เลยครับไปรับวิธีพิจารณานี้เลยไปมาหาไปรับใหม่ยา
2: 26ไปรับยาเฉยๆแต่ไม่ได้เจอหมอ
1: ก็เจอนะครับหมอแต่ก็เขาไม่ใช่หมอประจำเขาเรียกแพทย์ทั่วไปครับแล้วแต่หมอคนนั้นคนนี้ไม่หมอประจำ
2: คือหมอเวรหมอเจอหมอเวร
1: ครับ
2: ห
1: มอทั่วไปก็แพทย์ทั่วไปก็ลงในใบนะ
0: ก็คือเราต้องขอหมอเจาะเลือดแล้วก็วางแผนหยุดยา1เดือน
1: ครับ
0: คือจะได้รู้กันไปไงว่าถ้าเราไม่กินยาเลยเนี่ยไขมันมันเป็นยังไงถ้าเกิดว่ามันไม่ขึ้นเราก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องกินยาต่อนึกออกไหมคะ
2: เบื้องต้นต้องคุมอาหารอะไรด้วยไหมครับอาจารย
0: ์ก็คุมอาหารเนี่ยมันต้องทำทุกคนอยู่แล้วนะคะก็ลองลดการกินพวกของมันของทอดดูค่ะ
2: คุมอาหารอยู่ไหมคุณคุมอาหารอยู่ไหมตามที่หมอแนะนำอ่ะคุณได้คุมตามที่หมอแนะนำไหม
1: ก็คุมครับ
2: หมอเขาแนะ
1: นำกินน้ำพริกมาอะไรมั้ง
2: หมอเขาแนะนำอยู่เหมือนกันใช่ไหมเรื่องการคุมอาหารใช่ไหม
1: ครับ
2: คุณก็ต้องคุมควบคู่กันไปด้วย
1: ติดไปตรวจที่แล้วก็บอกเบาแล้วว่าแต่ก็ยังต้องกินยาอยู่ก็
2: เขาหลังเจอหมอถามด้วยว่าไอ้ไขมันเนี่ยไขมันมันมีตัวเลขเท่าไหร่ค่าเท่าไหร่คอเลสเตอรอลเท่าไหร่ไตรกลีเซอไรด์เท่าไหร่เราจะได้เผื่อมาปรึกษาเพิ่มเติมกับหมอคนอื่นจะได้รู้ตัวเลขอะนะ
1: ครับ
2: เหนืออาจารย์มีแนะนำอะไรเพิ่มเติมไหมครับอาจารย
0: ์ค่ะก็ถ้ามันไม่ไหวก็บอกซ้ำๆนะคะอย่าเขาก็เปลี่ยนให้เองบอกเขาขอเปลี่ยนยาค่ะ
2: แล้วไปเล่าให้หมอฟังอย่างที่เล่าให้อาจารย์อาฟังป่ะ
1: ครับ
2: เราบอกว่าหยุดก็หายกินอีกก็เป็นอีก
1: ครับ
2: เขาก็ยังไม่เชื่อเรา
1: หมอบอกไม่แพ้กับยาไขมันก็
2: มันแพ้ได้เนาะมันก็แพ้ได้ใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่ค่ะ
2: มันแพ้ได้ครับแพ้ได้โอเคอ่ะเบื้องต้นคงแนะนำได้ประมาณนี้เนาะ
1: แล้วมันเดี๋ยวขอถามที่มันอันตรายไหมที่เป็นตรงเราไม่กินเลยนะ
0: มันต้องแล้วแต่ความเสี่ยงของแต่
2: ใช่ต้องดูตัวเลขด้วย
0: เป็นความเสี่ยงระยะยาวก็คือสมมติว่าเราไขมันสูงแล้วเราต้องกินยาเนาะแล้วเรากินหยุดยามันไม่ได้ผลมันก็จะมีไขมันในเลือดเรามากขึ้นเรื่อยๆนะคะซึ่งระยะยาวเนี่ยมันอาจจะทำให้เส้นเลือดตีบหรือว่าแข็งได้ค่ะมันเป็นเรื่องอนาคตอ่ะ
2: แล้วมันมีทั้งไตรกลีเซอไรด์มีทั้งคอเลสเตอรอลมันต้องมาเปรียบเทียบกันด้วยว่าไอ้ที่สูงเนี่ยตัวไหนสูงกว่ากันแค่ไหนมันมีองค์ประกอบหลายอย่างเหมือนกัน
1: ครับ
2: พอเข้าใจพอเข้าใจนะพอเข้าใจนะ

0: ขอขอบคุณครับเดี๋ยวสามารถโทรใหม่ฮะ
1: ความดันไม่มีใช่ไหม
0: ครับ
1: ความดันไม่มีก็โอเคนะโอเคเบาหวานไม่มีความดันไม่มีมีไขมันก็ไม่น่าจะเท่าไหร่เนาะ
0: คร
1: ับ ครับใช่เคลียร์นะอาจารย์เนาะ
2: ค่ะ
1: ประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับครับไงก็โทรมาปรึกษาใหม่ได้โอเคครับครับครับ
0: ครับ
1: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับจิตถ้าหากว่าเราไปคุยกับหมอหมอบอกว่าเราเป็นอะไรเนี่ยเราก็อาจจะถามเพิ่มเติมได้นะครับถ้าไขมันก็ต้องรู้เหมือนกันว่าไขมันเรามากอะสูงอะสูงเกินเท่าไหร่นะมันจะได้รู้เป็นตัวเลขไว้ว่ามันสูงเท่าไหร่แล้วก็จะได้เอามาดูแลปฏิบัติตัวได้สายนี้จากไหนครับ
3: สมุทรสาครยังเก่าค่ะ
1: เชิญเชิญครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะคุณโรมและอาจารย์อาด้วย
1: จ้า
3: ค่ะอาจารย์อาคะน้ำหายท่วมไหมยัง
1: ยังท่วมอยู่ยังท่วมอยู
4: ่น้ำที่โรงพยาบาลยังท่วมอยู่บริเวณถนนเส้นผ่านโรงพยาบาลค่ะ
3: แล้วก็บ้านอาจารย์อา
4: บ้านหนูก็เริ่มถอยหลังไปบ้าง
3: ค่ะ
4: ค่ะ
3: อาจารย์อยากถามอาจารย์ว่ามะเร็งมดลูกที่อาจารย์บอกเนี่ยถ้าคนไม่มีลูกเนี่ยเป็นไหม
1: เป็นได
4: ้มีโอกาสเป็นได้หมดหรอคะถ้ามีมดลูกอยู่ในท้อง
3: อ๋อ
4: ใช่ค่ะ
3: เพราะว่าดิฉันไม่ได้แต่งงานไงก็เลยไม่รู้ก็เลยถามดู
1: ถ้าไม่ได้แต่งงานกับคนแต่งงานเนี่ยโอกาสเป็นมะเร็งมดลูกเท่ากันไหมอาจารย
4: ์คือส่วนใหญ่มะเร็งปากมดลูกมันจะเป็นเรื่องการติดเชื้อไวรัสตัวหนึ่ง HPV จากการมีเพศสัมพันธ์นะคะโดยส่วนใหญ่ค่ะเพราะนั้นเนี่ยมันก็เป็นไปได้ที่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้แต่งงานไม่มีสามีอะไรเงี้ยก็อาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยกว่าอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าปัจจัยเสี่ยงในการเกิดตัวมะเร็งปากมดลูกเนี่ยจริงๆมันก็มีเหตุอื่นๆด้วยนะเช่นภูมิคุ้มกันหรือว่าสูบบุหรี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะ
3: อ๋อพวกนี้ไม่เกี่ยวเลยค่ะไม่ได้สูบค่ะแต่ว่าจะทานกับพวกเครื่องดื่มมาพวกเบียร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: อ๋อ
3: ค
4: ่
3: ะ
4: ก็กินตามพอสมควรล่ะค่ะก
1: ็
4: คงจะไม่เป็นไรหรอก
1: เบียร์ก็เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะฮะ
3: ค่ะ
1: โอเคครับ
3: กาแฟก็เลิกแล้วอะไรเงี้ย
1: ค่ะแ
3: ต่อยากจะถามอาจารย์อายยังว่าทำไมเดี๋ยวนี้ง่วงนอนบ่อยเนี่ยฟังอาจารย์อาเนี่ยเพิ่งตื่นมานะเนี่ยได้ยินคุณลุงพูดค่ะ
1: ใส่จะแก่ตัวไปเรื่อยๆจะง่วงนอน
4: ก็อาจจะเป็นเรื่องปกตินะ
3: ไม่ใช่ออกกำลังกายประจำไม่ใช่ไม่ใช
1: ่คนแก่มักง่วงนอนไง
3: ไม่ง่วงนอนแล้วก็บางทีก็อยากจะดื่มกาแฟเป็นยังไงนะ
1: เจ้าเรื่องปกติครับคนเราก็อยากกินนู่นอยากกินนี่เรื่องปกติ
4: ก็ไม่ผิดไม่ผิดกาแฟไม่ควรกินหลังเที่ยงเนาะอาจจะมีผลรบกวนการนอนได้ค่ะส่วนเวลา
3: เถียงหน่อยอ่ะบางทีมันง่วงนอนแต่แล้วก็ดื่มกาแฟแล้วก็นอนหลับนะ
1: อ๋อโอเคแสดงว่าถูกกับกาแฟ
4: ก็อาจจะแล้วแต่คน
1: ไม่เป็นไรแล้วแต่คนใช่ใช่
3: แล้วน้ำเต้าหู้เนี่ยดื่มบ่อยค่ะแต่ว่ากินกับไอ้จิ้งโกะอ่ะอันตรายไหม
1: อันตรายครับอันตรายครับถ้าปลาต้องโกใช้น้ำมันเก่าถ่าทอดถึงน้ำมันใหม่ก็ของทอดก็ต้องหลีกเลี่ยง
3: อ๋อเพราะว่าบางคนเขาบอกว่ากินมากๆแล้วจะเป็นมะเร็ง
4: ก็ไม่ควรจะกินของทอดช้ำบ่อย
1: ๆมีโอกาส
3: แต่ว่าพวกทอดไม่ค่อยได้ทานหรอกอย่างไข่นะกินไข่ต้มนะกินวันละ2ลูกอ่ะประจำเลย
1: โอเค
3: ค่ะ
1: ได้ครับครับผม
3: อาจารย์นะ
1: จ้าจบ
3: ให้กำลังใจนะน้ำแห้งเร็วๆๆ
1: โอเคครับ
4: ขอบคุณค่ะ
1: โชคดีครับโชคดีครับโชคดีครับเรียบร้อยกันไปนะครับต่อครับท่านอื่นที่รออยู่นะและมีประเด็นปัญหาสุขภาพอยากจะปรึกษาอาจารย์อาจากไหนครับจากไหนครับ
5: จากกระสังบุรีรัมย์ครับผม
1: จ้ะเชิญเลยครับกระสัง
5: เมื่อ
0: ไม่พรุ่งนี้หมอจะนัดผมไปตรวจเลือดนะครับเมื่อ3เดือนที่แล้วหมอตรวจเจอความดันกับไอ้ก้อนไขมันในเส้นเลือดแล้วหมอให้ยาความดันยาไขมันยังไม่ให้แต่ผมมาที่หลังนี่ผมกินกระเทียมสดนะครับ
1: ผมก็กินอยู
0: ่กับน้ำอุ่น
1: กินกระเทียมสดแล้วก็กินกระเทียมสดกินยังไงครับ
0: กระเทียมสับผมสับทีละ3หัวแล้วก็3กลีบ
1: เออ3กลีบจ้า
0: แล้วก็10นาทีแล้วก็กินกับน้ำอุ่นนะครับ
1: โอเคกินได้ก็ไม่เป็นไรครับเชิญครับไม่แผดอะไรนะ
0: มันจะป้องกันอะไรๆด้วยมั้ยครับจะป้องกันไขมันแทนมั้ย
1: ถามว่ากระเทียมจะช่วยอะไรโรคของคุณน้าได้บ้างไหมนะ
4: ค่ะ
0: ครับผม
1: โอเคครับฟังนะครับเชิญครับอาจารย
4: ์ค่ะขนาดที่กินเป็นอาหารได้นะคะที่เขาแนะนำเนาะก็วันละ4กีบเนี่ยคือมันจะบวกลบมากกว่านั้นก็ได้นะคะแต่ว่าอันนี้มันมาจากของทางยุโรปที่เคยอ่านเจอว่าเขาแนะนำประมาณวันละ4กีบได้อยู่ค่ะก็มีส่วนช่วยในการลดไขมันแล้วก็ควบคุมความดันได้ค่ะ
1: ดีประโยชน์เยอะ
4: แล้วก็การที่เราสับทิ้งไว้เนี่ยถูกต้องแล้วสับทิ้งไว้สัก10ถึง15นาทีก่อนรับประทานเนี่ยมันจะได้สารตัวนึงสูงชื่อสารอะลิซินค่ะซึ่งมันจะเป็นสารที่ออกฤทธิ์ในการลดไขมันในเลือดเนี่ยแหละค่ะ
1: ครับเป็นยาที่ดีตัวหนึ่งสมุนไพรที่ดีตัวหนึ่งเลย
0: ผมกินหลังอาหารเย็นนะครับผมสับทิ้งไว้แล้วผมก็กินกระน้ำอุ่นนะคร
1: ับ โอเคครับดีครับ4กลีบได้หรือว่าครึ่งหัวก็ได้ผมกินทีละครึ่งหัวเลย
0: แล้วกินทุกวันได้ไหมครับ
1: ได้นะทุกวัน4กลีบ
4: กินได้ถ้าแต่ว่ามันก็มีผลข้างเคียงที่ถ้าเรารับได้ก็ไม่มีปัญหาเช่นถ้ากินนานๆในเนาะบางคนเขาว่าจะมีเวลาเหงื่อออกเงี้ยมันจะมีกลิ่นตัวกลิ่นกระเทียมกลิ่นซันเฟอร์อะไรเงี้ยค่ะหรือว่าก
0: ิน
4: ปากค่ะให้บางคน
0: เนาะเลือดน
1: ่
0: ะ
1: ฮะ
0: พรุ่งนี้รัดเจาะเลือดแล้ว
1: ใน
0: รุ่นพรุ่งนี้แล้วว่า
1: ไปเจาะ
0: เป็นไขมัน
1: ไปเจาะเลยแล้วก็เช็คแล้วถามคุณหมอคุยคุณหมอให้เคลียร์เลยนะว่าเป็นไงไขมันดีขึ้นไหมความดันเป็นไงดีขึ้นไหมอะไรก็คุยให้เรียบร้อยเลยเน
0: า
1: ะ
0: แต่ตอนนี้หมอให้ยาคอนันมา3เดือนแล้วครับกินยาคอนันก็ปกติ120
1: คุมได้อย
0: ู่120คุมมี
1: โอเคดีครับต้องลดอาหารเค็มด้วยนะลดอาหารเค็มด้วยนะกินเค็มให้น้อยลงด้วย
0: เค็มนะครับ
1: อะไรนะ
0: ผมไม่ค่อยกินเค็มนะคร
1: ับ ดีครับ
0: แต่ผมจะกินเนื้อสัตว์เป็นหลักกินผักน้อยอย่างนี้นะครับไม่เป็นไรเลยครับ
1: ก็พยายามเพิ่มผักหน่อยลดเนื้อหน่อยแล้วกันเน
0: า
1: ะให้มันสมดุลกัน
0: ผักเพ่งกับเนื
1: ้อปลูกเองปลูกเองคุณน้าปลูกเองบ้านเราโอ้โหอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยที่ทางเรามีอยู่แล้วปลูกเองนะปลูกผักกินเองนะครับจะได้มีสุขภาพที่ดีนะครับ
0: ครับผมเคลียร์ครับ
1: ครับเคลียร์ครับเคลียร์ชัดเจนขอบคุณครับดีผมไม่ค่อยได้สับอาจารย์ผมก็เคี้ยวเลย
4: อ๋อไปสับในปาก
1: ใช้ฟันสับเอาครับ
4: ก็น่าจะได้อยู่
1: ก็พอได้นะเน
4: า
1: ะ
4: แต่ว่าจริงๆไอตัวเอนไซม์อะค่ะมันจะต้องทำปฏิกิริยากับอากาศค่ะ
1: แล้วในลำไส้เรามีออกซิเจนไหมในกระเพาะเรามีออกซิเจนไหม
4: ก็น่าจะพอได้อยู่นะคะ
1: พอได้นะขอให้ได้กินกันไปเถอะอาจจะน้อยหน่อยจะน้อยกว่าสับทิ้งไว้อะไรเงี้ยเนา
4: ะ
1: โอเคครับสายนี้จากไหนครับช่วยปิดวิทยุและคุยทางโทรศัพท์นะครับผู้ฟังที่โทรติดนะ
0: โล
1: จ้ะปิดวิทยุครับปิดวิทยุแล้วก็คุยก็ฟังทางโทรศัพท์ครับ
0: โล
1: ได้ยินแล้วครับช่วยปิดวิทยุครับคุณลุงครับอะไรคุณลุงเลยคุณน้าครับปิดวิทยุเลยฟังทางโทรศัพท์ไม่ต้องฟังวิทยุแล้ว
0: ผมไม่ได้ฟังวิทยุอ่ะ
1: ปิดวิทยุไปปิดวิทยุ
0: ปิดพัดลมนะ
1: ปิดวิทยุ
2: ปิดวิทยุ
1: ปิดวิทยุ
0: ได้ยินไหมครับ
1: ได้ยินแต่ขอให้คุณน้าช่วยปิดวิทยุครับ
2: คร
0: ับ ผมปิดแล้ว
1: แน่ใจนะว่าปิดแล้วกล้องเข้ามาก
2: ล้องเข้ามา
1: ฮะ
4: แกเปิดลำโพงมือถือหรือเปล่าคะ
1: ไม่น่าจะใช่
2: ใช
1: ้สปีกเกอร์ป่ะครับ
0: ผมโตมาหาอาจารย์นาเนี่ย
1: จะเอาอาจารย์นาลอง

0: คุยดูประมาณเดี๋ยวไม่รู้จะทำไง
1: ค่ะ
0: ถามเลยครับ
2: ถามเลยครับ
3: คือผมมันเป็นต่อมน้ำเหลืองโต
2: น้ำเหลืองโต
3: มันไม่ต้องน
0: ั่นน่ะบอกให้ปิดวิทยุไง
3: มันขึ้นต่อมน้ำเหลืองมันไม่คล้องอย่างนั้นน่ะ
0: ก็บอกให้ปิดวิทยุไงครับ
3: รอ
0: ปิดวิทยุตกลงวิทยุอยู่ที่ไหนอ่ะอยู่ตรงไหน
3: ผมอยู่จังหวัดชัยนาทครับ
0: วิทยุอยู่ตรงไหนตัววิทยุอ่ะอยู่ไกลไหม
3: ผมปิดแล้วผมปิดแล้ว
0: เพิ่งปิดเนี่ยเพิ่งปิดนี้เห็นไหมล่ะเอาเล่าต่อเล่าใหม่เล่าใหม่เชิญครับ
3: คือผมเป็นเมื่อเด็กๆผมทำงานหนักแล้วก็ปั่นจักรยานนะต่อมน้ำเหลืองต้องโกขามันโต
1: ค่ะ
3: ต่อมน้ำเหลืองมันโต
0: ต่อมน้ำเหลืองที่กกขาโตเล่าต่อครับ
3: เมื่อกันที่ตาทักแร้ทำงานหนักนะมันก็โตแล้วก็มันก็จะขึ้นต่อมน้ำเหลืองมันก็เสียทำไงอาจารย์
0: อืมอาจารย์ครับที่ใต้รักแร้ด้วยครับ
1: คือถ้ามันเป็นเชื้อโรคอ่ะเนาะมันต้องใช้ยาฆ่าเชื้อแผนปัจจุบันคืออันนี้เราต้องให้คุณหมอเขาพิจารณานะว่า
0: เดี๋ยวอาจารย์แป๊บนึง
1: ระบบน้ำ
0: อาจารย์แป๊บนึง
1: ระบบน้ำเหลือง
0: อาจารย์แป๊บนึงคุณน้าได้ยินเสียงอาจารย์อาไหม
3: ได้ยินครับ
0: ได้ยินอาจารย์อาเล่าใหม่อาจารย์เล่าคุยใหม่เชิญครับ
1: คือต้องเข้าใจก่อนว่าระบบน้ำเหลืองเราอ่ะมันทำหน้าที่ดักจับเชื้อโรคเพราะนั้นถ้าเกิดว่ามันโตเนี่ยแสดงว่ามันมีเชื้อโรคอยู่ในระบบน้ำเหลืองนะคะทีนี้เนี่ยต่อมน้ำเหลืองโตเนี่ยเราก็ต้องไปพบหมอก่อนว่ามันเกิดจากเชื้ออะไรยังไงตัวไหนเนาะเพราะว่าถ้ากินสมุนไพรเนี่ยบางทีมันไม่ได้มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อเหมือนยาปฏิชีวนะมันอาจจะไม่ยุบหรือไม่ได้ผลนะอันนี้อันดับแรกเนี่ยก็คือต้องหาโอกาสไปเจอหมอก่อนส่วนสมุนไพรเนี่ยถ้าจะกินเป็นตัวเสริมนะคะเช่นลังจืดหญ้าปักกิ่งอย่างเงี้ยที่มันเป็นกลุ่มล้างน้ำเหลืองเนี่ยลองพิจารณากินดูได้นะคะหลังจากที่เราหมดคอร์สยาปฏิชีวนะแล้วอะนะเพราะว่าอย่างลังจืดเดี๋ยวมันไปล้างยาหมอแต่ยาปักกิ่งเนี่ยกินเสริมเข้าไปได้เลยประมาณครั้งละ2เม็ดนะคะวันละ3เวลาก่อนอาหารลองกินดูสักกระปุกนึงหรือเดือนนึงว่าที่โตเนี่ยมันมีแนวโน้มยุบลงบ้างไหมถ้ามันมีแนวโน้มยุบลงเราก็กินต่อได้จนมันยุบหมดค่ะ
3: มันเป็นตุ่มแล้วก็น้ำเหลืองเสียตามยุ่นหนังด้วยอาจารย์
1: นั่นแหละก็คือใช้ยากินนะคะแต่ตัวที่แนะนำก็ยาปักกิ่งแล้วก็อาจจะใส่ลังจืดล้างพิษสักเดือนละ7วันอะไรอย่างเงี้ยได้อยู่ค่ะ
3: มาซื้อที่ไหนได้ยาปักกิ่ง
1: ยาปักกิ่งของอภัยภูเบศรมีทำเป็นแคปซูลนะคะกินแบบแคปซูลอ่ะได้มาตรฐานค่ะ
3: อ๋องั้นเดี๋ยวต้องโตสั่งซื้อครับครับผม
0: เคลียร์นะเข้าใจนะ
1: แต่ถ้ามันไม่ยุบยังไงต้องไปหาหมอเนาะว่ามันติดเชื้ออะไรยังไงหรือเปล่าค่ะ
3: มันก็ไปหาหมอที่มีโรงพยาบาลเพื่อเขาก็จ่ายยามาก็อย่างนั้นนะหมออ
0: ่ะงั้นจะให้ลองแนะนำเป็นยาปักกิ่งลองกินดูนะ
3: ครับ
0: โอเคครับเคลียร์เนาะ
3: ครับ
0: ครับสวัสดีครับเรียบร้อยเหลือเวลาอีกประมาณ10นาทีครับท่านที่รออยู่มาต่อมาเลยครับต่อมาเลยนะเอ๊ะอาจารย์เบอร์020287710ยังเปิดให้บริการอยู่ป่ะช่วงนี้
1: น่าจะเปิดนะคะหนูเห็นเขามีคนทำงานแล้วแต่ว่าเหมือนเขามาแพ็คของอะไรอย่างนี้ด้วยช่วยน้ำท่วม
0: อ๋อคือทำหลายหน้าที่เพิ่มขึ้นเลย
1: ใช่
0: โอเคครับเบอร์คอลเซ็นเตอร์ของเรานะ020287710นะตอน1นี่ปรึกษาพูดคุยได้เลยนะต่อ2ฝ่ายขายนะครับสายนี้จากไหนครับ
4: จากสระบุรีครับสระบุรี
0: เชิญครับคุยกับอาจารย์อาได้เลยครับ
4: อาจารย์ครับเนี่ยขมิ้นชันกินกับอะไรกระชายอะไรกระชาย
0: ขมิ้นชันจะกินร่วมกับกระชาย
4: ครับ
0: คำถามคือ
4: กินได้ไหมครับ
0: กินได้ไหมครับอาจารย์จันทร์
1: กินได้ค่ะแต่ว่าฤทธิ์แตกต่างกันนิดหน่อยแต่ช่วยเสริมฤทธิ์กันได้ในเรื่องของการช่วยย่อย แก้ทั้งอืดทั้งเฟ้อค่ะแต่ว่าเป็นเง่าพืชที่มีน้ำมันหอมระเหยในการขับลมช่วยย่อยเหมือนกันแต่กระชายมันจะร้อนกว่าหน่อยจะร้อนกว่าขมิ้นหน่อยแต่กินร่วมกันได้ค่ะ
0: จะกินเพื่ออะไรครับ
4: กินเพื่อไอเนี่ยเป็นโรคกระเพาะ
1: อ๋อแต่ถ้าเรากินแล้วเนี่ยเราต้องสังเกตอาการตัวเองเนาะถ้าเกิดว่ามันรู้สึกแสบๆร้อนๆมากกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะต้องงดตัวกระชายไปอาจจะร้อนไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ากินแล้วดีย่อยดีอะไรดีไม่มีอืดอะไรก็กินร่วมกันได้มันมีการศึกษาในคนไข้ที่มีภาวะอาหารไม่ย่อยอยู่ค่ะสำหรับตัวกระชาย
4: ก็มันมีอยู่ออกมาจากไพบูเบตแต่กระป๋องนึง
0: มีตัวไหนมีตัวไหนอยู่ครับ
4: กระชายทั้งขมิ้นชันก็อยู่ครับ
0: ผมไม่ยังแล้วก็ป๋องเนี่ยกระปุกใช่ไหม
4: กระปุก
0: อย่างแล้วกระปุกแล้วยังไม่ได้ลองกินใช่ไหมครับ
4: 60 กิโลยัง60เม็ดเนี่ย
0: ยังไม่ได้กินทั้งสองกระปุกเลย
4: กินแล้วขมิ้นชันมากินประจำ
0: ขมิ้นชันกินแล้วกินประจำอยู่แต่ว่าจะกินกระชายเสริมเข้าไป
4: คร
0: ับ ก็อย่างที่อาจารย์แนะนำไปต้องสังเกตตัวเองด้วยนะครับ
1: ค
4: ่
1: ะ
4: ถามอีกไอ้เนี่ยมีไหมไอ้ที่มังคุดสำเร็จเลยแหละ
0: อะไรมังคุดสำเร็จครับตัวอะไรฮะเป็นผลิตภัณฑ์จากมังคุด
4: มังคุดอะไอ้กินมังคุดไอ้อะไรเขาเรียกไอ้ที่เขาไพฟูดเบดเขาว่าทำไหมครับ
0: อ๋อตัวเป็นยาทาแผลหรือเปล่าย
4: า
0: สีฟันฮะ
4: ยาไอ้นั่นนะแคปซูลนะมีไหม
0: ไม่มีมังคุดไม่ได้มียาแคปซูลครับใช่ไหมอาจารย
1: ์ค่ะมีแต่ยาทาแผลภายนอกค่ะ
0: มังคุดจะมียาสีฟันมีกาเซดีนแผลทาแผล
4: มีครับยาสีฟันมีครับ
0: โอเคแต่ว่าอย่างที่ลุงต้องการเนี่ยไม่มี
4: ครับ
0: ไม่มีครับ
4: ผมลองไอ้มังคุดใส่
0: แผล
4: ในปากก็หาย
0: โอ้ยจะอาจารย์อาจารย์อาจารย์ยังไงดีเนี่ยตรงนี้จะแนะนำยังไงดีเอายากระสินีปมังคุดไปใส่แผลในปากอ่ะ
4: ก็เลยถามมีแคปซูลกินได้ไหมครับ
0: ถ้าทายาในปากต้องอีกตัวหนึ่งแค่ตรงนะคุณน้านะ
4: ครับ
0: ใช่ไหมอาจารย
1: ์ค่ะคือถ้าเป็นกีซาลีนใส่แผลภายนอกเปลือกมังคุดยี่ห้อไพพูเบตเนี่ยมันห้ามรับประทานนะคะอาจจะต้องเปลี่ยนไปใช้เป็นพยายอกีซาลีนค่ะพยายอแต่ถามว่าเปลือกมังคุดกินได้ไหมกินได้นะแต่ว่าเราไม่มีแบบกินนะคะ
0: คืออย่างนี้ไอตัวเปลือกมังคุดอ่ะโอเคเขาก็ไม่ค่อยนิยมกินกันอยู่แล้วล่ะแล้วก็เอามาทำใส่แผลข้างภายนอกเราไม่แนะนำให้ไปทาในปากนะคุณลุงนะแต่คุณลุงจะใช้ทาแผลในปากอาจารย์อาแนะนำเป็นกีซาลีนพยายอซึ่งเราออกแบบมาสำหรับทาแผลในปากนะจะปลอดภัยจะได้ผลกว่า
4: พระพยายอมีไหมครับ
0: มีครับ
1: และต้องเป็นแบบหลอดหยดด้วยเนาะเขาเรียกว่าแบบกีซาลีนมันมีหลายรูปแบบค่ะ
0: บอกว่าไทยปากอะใส่ปากอะทาในปากทาพยายอทาในปากเขาก็คงเข้าใจเนาะอาจารย์เนาะใช่ไหม
1: กลัวเขาจะไปหยิบครีมมาทากินอะไรอีก
0: แต่ครีมก็ทาภายนอกครีมพยายอในทาภายนอกแต่ครีมทาในปากมันจะเป็นตัวหนึ่งเป็นกีซาลีน
4: ครับ
0: นะ
4: แล้วไอ้มีไหมไอ้ลูกไอ้ลูกยอเนี่ย
0: มีเนาะยอแคปซูลเรามียอแคปซูลมีครับคุณน้าครับมีครับ
4: ครับอยากได้
0: ได้สั่งได้เลยครับสั่งได้เลยครับ
4: ครับ
0: ผม
4: แล้วไอ้ลืมยาเนี่ย
0: ไม่ต้องรีบสบายสบายครับ
4: ยาไอ้อะไร
0: เกี่ยวกับทารักษาอะไรฮะ
4: ไอ้รักษาเนี่ยกระเพาะก็ได้เขาว่าก
0: ระเพาะก็ได้เหรอขมิ้นชันบอกไปแล้วนี่จะอยากจะเป็นขมิ้นชัน
4: ขมิ้นชัน
0: ขมิ้นชัน
1: ลูกยอก็ขับลมในลำไส้ได้แก้กดไหลย้อนได
4: ้ครับ
0: ใช่ใช่ครับนึกออกไหมหรือว่าได้ออกแล้วได้ออกแล้ว
4: ออกออก
0: ออกแล้วนะเรียบร้อยแล้วนะ
5: ครับ
0: โอเค
5: สั่งจะอภัยผู้

0: ครับครับ
1: โอเคครับเคลียร์นะ
0: ครับ
1: โอเคครับช่วง
0: สี่สลามันเท่าไหร่ครับสี่สลา
1: อะไรนะ
2: สลาน่าจะ200กว่าบาทค่ะที่พันละกระปุกเนาะ
0: สั่งสี่สลาด้วยกันดี
1: อ๋อตรีพลาได้ครับสั่งได้เลยครับ
0: ครับครับ
1: ตรีพลามันจะแบบชาชงก็มีแบบเป็นแคปซูลก็มีใช่ไหมอาจารย์
2: ใช่ค่ะ
1: เลือกเอาเลือกเอาเลยได้เลยนะครับ
0: กินครับครับกินกระเทียมทุกวัน
1: เหมือนกันผมก็กินกระเทียมเหมือนกันครับผม
0: ทุบเอาแหลกผมก็ใส่ถ้วยแล้วก็ยำใส่ถ้วย
1: อ๋อคนสุดได้ทุบได้สับได้ครับแล้วแต่ครับ
0: กินกับข้าวอ
1: ่
0: ะ
1: กินพร้อมข้าวเลยกินกับข้าวกับโปรตีนจะอร่อยครับผม
0: กินมาเป็นปีแล้วเพราะว่าไข้แก่ไอได้แก
1: ่โอ้หวัดมันเป็นยาโดบไทยเลยนะตัวนั้นน่ะสุดยอดเลยสุดยอดเลยครับผม
0: ยอดผมลอง
1: โอเคครับ
0: แต่กินกล้วยทุกวันได้ไหมคือกล้วย3-4ลูก
1: วันละ3ลูกบ้าง4ลูกบ้าง2ลูกบ้าง
2: ถ้ากินแล้วน้ำตาลไม่ขึ้นนะคะเกลือแร่โพแทสเซียมในเลือดไม่สูงเกินค่าปกติก็กินได้ค่ะ
1: ครับ
2: ต้องอาศัยผลตรวจเลือดเช็คอ่ะ
1: ใช่ใช่แต่ละคนไม่เหมือนกัน
0: ทีเป็นฟองมันจะเป็นหรือเปล่า
1: แรงอัดยังสูงอยู่ดิสิเป็นฟองเนี่ยทีเป็นฟองต้องยังไงอาจารย์จะต้องประเมินอะไรบ้างครับ2นาทีครับอาจารย์
2: มันเกิดได้จากหลายสาเหตุนะคะคือถ้ามีเชื้อโรคอยู่ในฉี่อ่ะมันก็เป็นฟองได้เนาะจากการหมักของแบคทีเรียหรือว่าเราเบ่งฉี่แรงไปนะคะหรือค่าไตเสื่อมซึ่งอันนี้อาจจะต้อง
1: ไปตรวจ
2: ลองตรวจค่าการทำงานของไตดูค่ะ
1: ครับมันมีเหตุจะหลายอย่าง
0: เหลืองด้วยครับ
1: ฮะ
0: ฉี่อยากเหลืองด้วยครับ
1: เหลืองอ่อนหรือเหลืองเข้ม
0: เหลืองอ่อนครับ
1: เหลืองอ่อนก็ปกตินะธรรมชาติของมนุษย์
2: ก็ลองกินน้ำให้มากขึ้นการดื่มน้ำน้อยภาวะขาดน้ำก็อาจจะทำให
1: ้
2: เก
1: ิ
2: ดฉี่เป็นฟองได
1: ้
0: คร
1: ับ เราค่อยๆปรับค่อยๆปรับดูแล้วค่อยๆหาเหตุหรือถ้ามีเวลาก็ไปให้หมอตรวจก็ตรวจฉี่ตรวจปัสสาวะก็ดีเหมือนกัน
0: ก็กลัวว่าจะสั่งยามนะครับสั่งยาครับ
1: สั่งยา
0: แค่นี้แหละครับขอบคุณครับ
1: โอเคแล้วนะ
0: ครับ
1: โอเคครับครับผมครับผมคงได้เป็นสายสุดท้ายอาจารย์มีอะไรจะเสริมสัก1นาทีครับ
2: ก็เป็นกำลังใจให้ท่านผู้ฟังที่ถ้าบ้านน้ำท่วมอะค่ะก็ขอให้ผ่านพ้นไปได้โดยเร็วด้วยดีนะคะ
1: ครับโอเคครับขอบคุณอาจารย์อามากครับ
2: ค่ะขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับเบอร์คอลเซ็นเตอร์ของเราน่ายังใช้ได้อยู่นะผมไม่ได้โทรไปเช็ค02-02-87710โทรไปสอบถามเกี่ยวกับอภัยภูเบศได้โทรไปสั่งซื้อผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศได้นะครับเป็นเบอร์อัตโนมัตินะ02 02 02 02 2ครั้งนะครับ02 02 87710นะครับเดี๋ยวเราพักฟังข่าวกันแป๊บหนึ่งนะฟังข่าวต้นชั่วโมงแล้วชั่วโมงต่อมาก็พบกับทางคุณหมอมะกอนลิ้มบุโดพรต่อนะครับคุณหมออยู่กับเราต่ออีก1ชั่วโมงนะครับพักฟังข่าวก่อนครับ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับปพ.แจ้งเตือนรับมือฝนตกหนักในวันพรุ่งนี้ถึง13ตุลาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: สิริสินจินตกรรมงามล้ำเลิศพาบรรเจิดส่องอารามงามสดสีด้วยพระปรีชาสามารถราชนารีขอทรงพระเจริญทวียิ่งยืนนานควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและ

0: กลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
2: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
1: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
3: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
4: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
5: กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติประจำวันแจ้งให้เตรียมรับมือกลุ่มฝนระลอกใหม่ระหว่างวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้คาดภาคอีสานตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากกำชับให้ใช้ระบบพยากรณ์อากาศระยะสั้นหรือ Nowcast มาช่วยประเมินสถานการณ์และชี้จุดเสี่ยงภัยอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ข้อมูลจากระบบ Nowcast ระบุว่าช่วงวันที่10ถึง11ตุลาคมจังหวัดเพชรบุรีจังหวัดราชบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีความเสี่ยงฝนตกหนักมากซึ่งอาจกระทบต่อชุมชนท้ายเขื่อนแก่งกระจานขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหากได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงโรงรับจำนำของรัฐออกมาตรการช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมฟรีดอกเบี้ย1เดือนใช้บริการได้ระหว่างวันที่9ถึง31ตุลาคมนี้นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.เปิดเผยว่าสำนักงานธนานุเคราะห์หรือสทค.หรือโรงรับจำนำของรัฐภายใต้สังกัดกระทรวงพม.ได้ออกมาตรการสทค.ช่วยภัยน้ำท่วมฟรีดอกเบี้ย1เดือนครอบคลุมผู้ใช้บริการ5สาขาได้แก่สาขา9สะพานใหม่สาขา19บางกะปิสาขา30ร่มเกล้าสาขา45ปทุมธานีเทพกุญชรและสาขา46ลาดกระบังผู้ใช้บริการที่เข้ามาส่งดอกเบี้ยผ่อนเงินต้นหรือเพิ่มเงินต้นณสาขาที่เข้าร่วมมาตรการระหว่างวันที่9ถึง31ตุลาคมนี้จะได้รับสิทธิ์ฟรีดอกเบี้ย1เดือนในรอบตั๋วถัดไปครอบคลุมทุกวงเงินกำหนด1คน1สิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับกรมควบคุมมลพิษเร่งจัดทำน้ำหมักชีวภาพหรือ EM ช่วยบรรเทาปัญหาน้ำเน่าเสียในพื้นที่ประสบอุทกภัยที่ยังมีน้ำท่วมขัง
6: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับกรมควบคุมมลพิษเร่งจัดทำน้ำหมักชีวภาพหรือ EM แจกจ่ายและสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้บรรเทาปัญหาน้ำเน่าเสียและกลิ่นเหม็นในพื้นที่ประสบอุทกภัยตามความเหมาะสมเพื่อช่วยลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนช่วงน้ำท่วมและการฟื้นฟูหลังน้ำลดด้านนายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าได้รวบรวมน้ำหมักชีวภาพจากหน่วยงานต่างๆเพื่อเตรียมสนับสนุนหน่วยงานในพื้นที่ประสบภัยที่มีความจำเป็นโดยสามารถประสานขอรับการสนับสนุนผ่านสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษในพื้นที่ได้โดยตรงการใช้ให้ผสม EM 1ส่วนต่อน้ำ100ส่วนฉีดพ่นบริเวณน้ำขังหรือคราบขยะอย่างไรก็ตามการใช้ EM เป็นมาตรการช่วยลดกลิ่นรบกวนเบื้องต้นและบรรเทาปัญหาชั่วคราวจึงควรดำเนินการควบคู่กับการจัดการขยะการระบายน้ำท่วมขังและการฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อมหลังน้ำลดเพื่อแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบปิยาพันยังเทียนรายงาน
5: ผู้นำเมียนมาให้คำมั่นว่าจะรับผู้อพยพลี้ภัยชาวเมียนมาในมาเลเซียกลับประเทศโดยเร็วที่สุด สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีมินอองไลผู้นำเมียนมาระหว่างการแถลงข่าวร่วมกับนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมแห่งมาเลเซียที่เมืองบูตราจาย่าศูนย์กลางการบริหารราชการของมาเลเซียในวันนี้ที่ระบุว่าเมียนมาจะรับผู้อพยพชาวเมียนมาที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในศูนย์กักกันของมาเลเซียซึ่งผ่านการตรวจสอบสถานะแล้วกลับประเทศโดยเร็วที่สุดทั้งนี้ประธานาธิบดีมินอองไลเดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่7ถึง8ตุลาคมตามคำเชิญของนายกรัฐมนตรีอันวาเพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือระดับทวิภาคีโดยเฉพาะการส่งผู้อพยพลี้ภัยชาวเมียนมาหลายพันคนกลับประเทศท่ามกลางความกังวลของนานาชาติและองค์กรระหว่างประเทศเกี่ยวกับประเด็นสิทธิมนุษยชนและกระบวนการส่งกลับที่อาจขาดความโปร่งใส1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: รรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
2: ครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของสุขภาพดีวิถีไทยอภัยภูเบศรนะครับชั่วโมงที่2ก็เป็นประจำคืนวันพฤหัสหลังข่าว4ทุ่มคุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรท่านจะมาเป็นวิทยากรในรายการให้ความรู้นะครับเหมือนเดิมแล้วก็หลังเบรกก็เปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้โทรศัพท์เข้ามาปรึกษาสอบถามโดยตรงกับทางคุณหมอเลยนะครับวันนี้วันที่8นะครับคุณหมอรู้สึกในเฟซคุณหมอจะพิมพ์วันที่10ตุลาคมนะฮะคุณหมอมะกรท่านมารอแล้วนะครับคุณหมอครับสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่บุรงครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
2: วันนี้ออก Facebook ด้วยใช่มั้ยคุณหมอ
3: วันนี้มีเฟซบุ๊กฮะกลับมาบ้านแล้วครับผม
2: กลับมาบ้านที่กบิลบุรีเรียบร้อยแล้วนะฮะแต่ยังทำงานหนักเหนื่อยเหมือนเดิม
3: ก็ตอนนี้พวกเราย้ายกันไปอยู่ที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ฮะ
2: ครับผมครับผม
3: ไปเปิดโรงพยาบาลสนามดูแลคนไข้แต่ว่าก็ทำไม่ได้เต็มศักยภาพหรอกเพราะว่ามันมีข้อจำกัดเนาะ
2: ใช่ครับ
3: ตอนนี้ก็เลยให้บริการเคสที่เป็นผู้ป่วยฉุกเฉินนะครับแล้วก็เน้นเรื่องผู้ป่วยที่เป็นโรคเรื้อรังอยู่เดิมต่อยาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าก็คิดว่าน่าจะไม่เกินสัปดาห์หน้าเนี่ยน่าจะกลับไปได้หมดละเกือบหมดละ
2: ครับน้ำก็ลงมาเป็นคืบแล้วมั้งเนาะคุณหมอ
3: น้ำลงมาเยอะแล้วตอนนี้หน้าโรงพยาบาลนี่รถกระบะ
2: วิ่งได้แล้วว
3: ิ่งได้แล้วฮะแต่รถเก๋งต้องรออีกสักวันสองวัน
2: ขอให้ลงเร็วๆเลยนะฮะลงเร็วๆเลยเพราะว่าปราจีนบุรีหนักเลยหนักเลยโดยเฉพาะที่บ้านสร้างหนักมากเลยคุณหมอ
3: โอ้โหมันแบบ เรียกสายน้ำไหลมารวมกัน
2: รวมที่บ้านสร้าง
3: เพิ่งรู้หมู่บ้านสร้างนี่ห่วงจริงๆฮะ
2: เออหนักจริงหนักจริงเออแล้วก็ดราม่ากันด้วยเรื่องบ้านสร้าง
3: แม่อำเภอก็อ่วมไปด้วยฮะ
2: เห็นว่าวันนี้มีคำสั่งใหม่ออกมาแล้วใช่ไหม
3: โอ้โหแล้วมีคำสั่งใหม่
2: มีคำสั่งใหม่แล้วใช่ๆก็เห็นว่าไปเป็นในอำเภอแถวจังหวัดฉะเชิงเทรา
3: อ๋ออีกแล้วล่ะ
2: ครับคำสั่งเพิ่งออกเมื่อไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยนี่ไงนี่แหละ
3: คือเรื่องเนี้ยผมนึกถึงเรื่องสามก๊กนะฮะมีอยู่ตอนหนึ่งที่โจโฉสั่งประหารพ่อครัวนะฮะหัวหน้ากองเสบียงเดี๋ยวผมมาเล่าในไลน์ให้ฟัง
2: โอเคเอาเดี๋ยวผู้ฟังที่อยากจะติดตามเรื่องราวดีๆนะทั้งเรื่องสุขภาพทั้งเรื่องที่เป็นเกร็ดความรู้เรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ย เดี๋ยวคุณหมอจะ Facebook ส่วนตัวอันนั้นเป็นภาค Facebook แบบเต็มที่เลย
3: หลังเราเรื่องสามก๊กนะไม่เกี่ยวกับใครเข้าสามก๊ก
2: ฟังแล้วกันโจโฉให้ฟังสามก๊กตอนอะไรนะประหารชีวิตกอง
3: ประหารชีวิตกองเสบียง
2: กองเสบียงโอเค
3: หัวหน้ากองเสบียง
2: เดี๋ยวภาค Facebook ติดตามชมในเฟซบุ๊กของคุณหมอมาก่อน5 ทุ่มนะครับ5 ทุ่มส่วนใครที่อยากจะชมทางเฟซบุ๊กตอนนี้ก็สามารถชมทาง Facebook ของคุณหมอได้ Facebook ของผมได้ผมแชร์ไปให้เรียบร้อยแล้วก็สามารถติดตามชมได้หรือถ้ายังไม่ได้เป็นเพื่อนทั้งผมทั้งคุณหมอเนี่ยก็ต้องเข้าไปเซิร์ชใน Facebook ในแว่นขยายนะพิมพ์คำว่ามะกอนนะครับมอม้ากอไก่รอเรือนะมะกอนมอม้ากอไก่รอเรือแล้วก็นามสกุลท่านลิ้มอุดมพรก็สามารถเข้าชมทาง Facebook ได้นะอ่ะคุณหมอว่าต่อเลยครับเชิญครับ
3: ครับก็ตอนเข้ารายการฟังได้ยินเสียงอาจารย์ต้อมนะโอ้โหผมมาน
2: ับถือใจ
3: อาจารย์ต้อมจริงๆคือช่วงน้ำท่วมเนี่ย
2: อ
3: ู้ กแกมาบัญชาการเอง
4: อืมแกมีประสบแล้วแกมีประสบการณ์ด้วยไงคุณหมอเออดร.ต้อมมีประสบการณ์น้ำท่วมหลายรอบ
3: วันแรกที่น้ำขึ้นน่ะผมก็ลงไปข้างหน้างานแล้วก็คิดอะไรไม่ออกก็โทรหาอาจารย์ต้อมฮะ
4: ครับ
3: บอกอาจารย์ไม่ไหวแล้วฮะแบบมันจะถ้าพักแกก็มาแกก็สั่งการโอ้โหแบบสุดยอดเลยฮะครับแล้วก็คือถ้าไม่ได้อาจารย์ต้อมเนี่ยผมว่ามันเสียหายเยอะกว่านี้มากนะฮะอันนี้นี่ผมกับอารวะจริงๆเลยนะฮะอายุท่านขนาดนี้นะแบบกลางวันกลางคืนเนี่ยแกอยู่จนแบบนั่งเฝ้าเลยผมยังแอบไปนอนน่ะนะฮะไม่ไหว
4: ครับเข้าใจ
3: สุดยอดฮะแล้วตอนนี้ก็ท่านก็มาช่วยดูเรื่องบุญนะตึกเจ้าพระยาไพโรเกตก็พอสมควร
4: อืมโอ้ท่านรักของท่านมากด้วยครับ
3: กระเบื้องกระเบื้องร่อนนะฮะกระเบื้องร่อนออกมาก็เดี๋ยวไม่เป็นไรเราค่อยๆแก้ไขกันไปได
4: ้ครับ
3: นะครับ
4: ครับ
3: แล้วก็ไพโรเกตก็เสียหายเยอะนะครับเดี๋ยวตอนนี้ที่กำลังประเมินความเสียหายอยู่แล้วก็เดี๋ยวในรายการสัปดาห์หน้าเราจะอาจจะฝากพวกเบอร์บัญชีเน
4: า
3: ะเบอร์จ่าช่วย
4: ได้ได้ได
3: ้ตึกไปภูเบศแล้วก็โรงพยาบาลด้วยนะฮะ
4: เออเออ
3: แพทย์เสียหายเยอะเลย
4: แฟนคลับเราสนใจจะช่วยกันเนาะ
3: เป็น
4: สิ่งที่หลายๆคนรออยู่เหมือนกันได้ครับได้ครับ
3: มีเบอร์แล้วก็ไปนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วย
4: ครับครับครับ
3: โอเคครับผมไปดูเรื่องข่าวสุขภาพกันนะครับจากกรณีของกาฬโรคเชื้อกาฬโรคในรัสเซียพี่ผมตามข่าว
4: ตามข่าวอยู่เห็นว่ามีเจ้าหน้าที่เสียชีวิตไปคนหนึ่ง
3: เหมือนหนังเลยฮะทำหลอดทดลองแตกนะเสียชีวิตแล้วตอนนี้เขาบอกว่ามีรายที่2แล้วหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เน
4: า
3: ะนะครับซึ่งกรมควบคุมโรคนะครับติดตามกรณีสงสัยเชื้อกาฬโรคปอดในประเทศรัสเซียนะครับโดยสรุปเนี่ยว่าจากการติดตามและประเมินสถานการณ์จะเป็นอย่างไรนะครับในแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคนะครับเปิดเผยว่าจากการติดตามข่าวต่างประเทศพบรายงานว่าหญิงอายุ28ปีที่ปฏิบัติงานที่สถานีวิจัยนะครับในแคว้นเออร์คุตนะครับสหพันธรัฐรัสเซียเนี่ยป่วยด้วยโรคปอดอักเสบรุนแรงไม่ทราบชนิดนะครับสาเหตุและเสียชีวิตภายหลังเข้ารับการรักษาเมื่อวันที่29กันยายนที่ผ่านมานะครับโดยมีรายงานผู้สัมผัสอย่างน้อย197รายที่ได้รับการติดตามอาการจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขท้องถิ่นเบื้องต้นยังไม่พบการป่วยในผู้สัมผัสนะฮะและยังไม่มีหลักฐานยืนยันจากห้องปฏิบัติการว่าเป็นการเสียชีวิตจากเชื้อกาฬโรคและยังไม่มีหลักฐานการแพร่เชื้อหรือการเกิดการแพร่เชื้อจากคนสู่คนแต่อย่างใดนะครับแม้เหตุการณ์ดังกล่าวจะเป็นเหตุการณ์น่าสงสัยแต่กรมควบคุมโรคก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับได้มอบหมายให้กองระบาดวิทยาในฐานะจุดประสานงานกฎอนามัยระหว่างประเทศตรวจสอบติดตามข้อมูลเพิ่มเติมกับองค์การอนามัยโรคโดยตรงนะครับโดยทางทีมได้ประเมินความเสี่ยงเบื้องต้นพบว่าความเสี่ยงต่อการนำเข้าเชื้อสู่ประเทศไทยอยู่ในระดับต่ำเนื่องจากเหตุการณ์ในรัสเซียยังจำกัดอยู่ในพื้นที่เฉพาะยังไม่มีรายงานการแพร่กระจายในชุมชนหรือนอกพื้นที่อีกทั้งขณะนี้ WHO ยังไม่มีการประกาศเตือนหรือยกระดับมาตรการจำกัดการเดินทางแต่อย่างใดนะครับอย่างไรก็ตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องกาฬโรคเนี่ยจะถูกจัดให้อยู่เป็นโรคติดต่ออันตรายซึ่งเป็นโรคที่มีความรุนแรงสูงต้องมีระบบรายงานและควบคุมอย่างเร่งด่วนนะครับนะฮะก็นอกจากนี้เนี่ยทางด้านนายแพทย์ดิเรกคำแป้นรองอธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวเสริมว่าขณะนี้ยังไม่มีความจำเป็นต้องเพิ่มมาตรการจำกัดการเดินทางเที่ยวบินหรือคัดกรองเป็นพิเศษในช่องทางเข้าออกประเทศนะครับเรื่องจากระบบเฝ้าระวังปกติของประเทศไทยยังมีความเข้มแข็งและเพียงพอในการรองรับสถานการณ์นะครับหากมีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคโทร1422นะครับ
4: น่ากลัวอยู่น่ากลัวอยู่เหมือนกัน
3: น่ากลัวตรงที่เป็นรัสเซียเพราะว่าใช่ไหมคือเราก็รู้อยู่รัสเซียเนี่ยเขาจะบอกเราหมดหรือเปล่าล่ะ
4: ใช่ใช่ใช่แล้ว
3: เขาอย่างเงี้ยก็ยังต้องติดตามอยู่นะฮะเพราะว่าในอดีตเนี่ยโอ้โหกาฬโรคนี่ฆ่าชีวิตคนเนี่ย
4: มนุษย์มนุษยะ
3: ครึ่งทวีป
4: ครึ่งทวีปใช่ใช่ใช
3: ่ครึ่งค้อนโลกครึ่งค้อนทวีปเลยนะคร
4: ับ ใช่ใช่
3: ก่อนที่จะมีตัวยาปฏิชีวนะนะครับก็ ็บรีฟให้ฟังนิดนึงแล้วกันนะฮะเพราะว่าการระลอกตอนนี้เราแทบไม่รู้จักกันแล้วใช่มั้ยฮะ
4: ใช่ครับเหมือนกับมันจะเหมือนกับมันจะสูญพันธุ์ไปแล้ว
3: แต่มันยังอยู่ฮะแต่มันยังอยู่นะครับก็คือว่าโดยหลักโดยทั่วไปเนี่ยนะฮะการระลอกเนี่ยมันเกิดจากการติดเชื้อที่ชื่อว่าเยอร์ซีเนียเพสติสนะครับซึ่งจะพบในพวกสัตว์สัตว์แพ
4: ้หนู
3: หนู
4: หนูตัวดี
3: หมัดหนูหมัด
4: หนูหมัด
3: นะครับ
4: ครับ
3: คนเนี่ยมักจะติดจากหมัดที่มีเชื้อเนี่ยกัด
4: หมัดจากหนูมากัดคน
3: ใช่ใช่หรือสัมผัสเนื้อเยื่อสัตว์ที่ติดเชื้อนะฮะก็แต่ถ้าเป็นการระลอกปอดสมมติจะเป็นการระลอกปอดเนี่ยก็จะแพร่จากคนสู่คนได้จากการไอนะโดยลักษณะสำคัญเลยก็คือมันจะเป็นอันแรกเลยที่เจอบ่อยที่สุดนะก็คือการระลอกต่อมน้ำเหลือง
4: ครับ
3: นะฮะพอเชื้อมันเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะมีไข้สูงหนาวสั่นต่อมน้ำเหลืองโตปวดขันหนีบรักแร้คอเนี่ยนี่บ่อยที่สุดนะฮะ
4: ครับ
3: แล้วก็ชนิดที่สองก็จะเป็นติดเชื้อในกระแสเลือดอันนี้จะอันตรายรุนแรงแล้วก็เสียชีวิตได
4: ้
3: นะครับบางทีไปต่อมน้ำเหลืองปุ๊บเข้ากระแสเลือดเสียชีวิตเลย
4: ครับครับ
3: แล้วก็จะเป็นการระลอกปอดก็จะมีไข้ไอหอบเก็บหน้าอกพวกนี้ได
4: ้
3: นะครับก็โชคดีว่ามันตอบสนองกับยาที่ไม่ค่อยจะซับซ้อนมากนักอ่ะเช่นพวกเบต้าไมซินอะไรพวกนี้นะ
4: ครับ
3: แต่ก็อย่าให้มันระบาดเลยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าไอ้เชื้อใหม่มันมาจากลองไม่รู้มันสายพันธุ์อะไร
4: เ
3: กิดมันดื้อยาขึ้นมาเนี่ยใช่ไหมฮะอันนี้ก็เดี๋ยวต้องตามข่าวไปเรื่อย
4: ๆน่ากลัวน่ากลัวเขาไม่รู้ว่าเตรียมเชื้อไว้ทำลายมนุษย์ด้วยกันหรือเปล่าแบบนี้นะมันเหมือนกับ
3: นั่นแหละสิ
4: มันอย่างนั้นเหมือนในหนังจริงๆอ่ะมันประมาณแล้วเรามองด้วยปุถุชนคนธรรมดาก็ว่าเอ้าแล้วทำไมต้องขนาดนั้นถ้าต้องอยู่ในโหลดทดลองแล้วมันจะทำสงครามเชื้อโรคอ่ะใช่ไหมเราก็คิดเป็นเรื่องของสงครามเชื้อโรคไปเลยอ่ะเชิญคุณหมอว่าต่อครับ
3: โอเคครับช่วงน้ำท่วมเนี่ยนะฮะมันมีภัยอันตรายแบบหนึ่งที่มานะครับนอกจากฮ่องกงฟุตน้ำกัดเท้านะผมเห็นคนเป็นน้ำกัดเท้าเยอะมาก
4: เยอะๆใช่ครับ
3: น้ำท่วมเยอะมากเลยเพราะว่าแก้น้ำกันนานนะฮะแล้วก็จะมีอันตรายอันหนึ่งครับก็คือแมลงสัตว์กัดต่อยนั่นเองฮะ
4: โอ้สัตว์มีพิษที่มันหนีน้ำมานั่นแหละ
3: ถูกต้องฮะ อันนี้คือเราไม่พูดถึงงูนะเราพูดถึงงูนะเราพูดถึงไอ้แมลงสัตว์กัดต่อยที่มันหนีน้ำมาเนี่ย
4: ตะขาบแมงป่องแมลงที่มันมีพิษทั้งหลายไม่ถึงตายอันนี้ไม่ถึงตายอ่ะครับผม
3: ก็มีบางอย่างบางคนตาย
4: โอ้บางทีแพ้ตาถึงตายด้วยเหมือนกัน
3: ใช่เพราะนั้นวันนี้ก็จะเอามาสรุปเลือกตัวเด่นๆมานะฮะว่ามันมีตัวไหนบ้างที่แบบต้องเฝ้าระวังเลยนะแล้วต้องทำยังไงช่วงน้ำท่วมเนี่ยเพราะว่ามันก็หนีเหมือนเรานี่แหละ มันก็หนีเหมือนเรา
4: มันจะเอาตัวรอดเหมือนกัน
3: เอาตัวรอดเหมือนเรานี่แหละนะ
4: ครับ
3: ไปดูตัวแรกกันเลยนะฮะตะขาบครับนี่อันนี้ตัวแสบ
4: ตัวนี้ตัวแสบสุดเลย
3: นะเวลากัดเนี่ยมันจะเป็นรอยเขี้ยว2จุดนะพอโดนกัดไปปุ๊บเนี่ยมันจะปวดแสบปวดร้อนทันทีเลยอันนี้เป็นลักษณะสำคัญมาเลยฮะโดนจึ๊บนะฮะมันจะปวดแสบปวดร้อนบวมแดงเห็นรอยเขี้ยว2จุดนะฮะ
4: ครับ
3: แล้วก็อาจจะมีอาการชารอบแผลได้ด้วยนะครับเพราะว่าแทรกซ้อนเนี่ยข้อดีก็คือมันเจอได้ไม่บ่อยยกเว้นว่าคนแพ้เยอะๆจริงๆอ่ะนะ
4: คือ
3: เด็กตะขาบกัดไม่ตายอ่ะมันจะปวดนะครับมันจะปวดแต่ว่าต้องระวังว่าแผลเนี่ยอาจจะติดเชื้อภายหลังนะครับโดยเฉพาะเมื่อเกาหรือสัมผัสกับน้ำสกปรกนะครับการดูแลเบื้องต้นหลังจากโดนตะขาบกัดเนี่ยให้ล้างน้ำด้วยสะอาดตามน้ำล้างน้ำสะอาดและสบู่นะฮะประคบเย็นผ่านผ้านะครับยกอวัยวะที่บวมให้สูงนะฮะให้พาราเซตามอลบรรเทาปวดนะครับถ้าปวดมากเนี่ยหมออาจจะจำเป็นต้องฉีดยาชาเฉพาะที่นะครับก็ไม่จำเป็นจะต้องให้ยาปฏิชีวนะทุกรายนะครับแล้วก็ไม่มีเซรุ่มคือการให้ยาปฏิชีวนะก็ต้องดูว่าบางทีอาจจะมีเริ่มมีหนองอะไรเงี้ยนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็แค่ประคับประคองนะฮะแต่ว่ามันจะค่อยๆผ่านไปต้องอดทนนิดนึงนะครับสำหรับตะขาบนะครับข้อดีคือปวดรุนแรงแต่ไม่ค่อยเสียชีวิตนะครับตัวที่สองครับแมงป่องนะแมงป่องก็ปวดแสบเหมือนกันนะครับโดนเข้าไปก็ปวดแสบจี๊ดทันทีอาจมีอาการชาแต่ว่าจะบวมแดงไม่มาก นะฮะแม้จะปวดมากไอ้ตรงเนี้ยจะเป็นจุดที่อาจจะใช้แยกจากไอ้ตัวตะขาบนะตะขาบอาจจะมี2รอยแมงป่องเนี่ยจะมีรอยเดียวรอยเล็กนะฮะปวดมากแต่ว่าจะไม่บวมนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีอาการเฉพาะที่นะครับแต่บางแมงป่องบางชนิดมีพิษก็อาจจะทำให้มีอาการเหงื่อออกมากน้ำลายอาเจียนออกมากนะครับกล้ามเนื้อกระตุกหัวใจเต้นผิดจังหวะก็มีนะครับโดยเด็กเนี่ยจะมีอาการรุนแรงกว่าผู้ใหญ่การรักษาก็คือถ้าโดนก็ต้องล้างแผลและประคบเย็นผ่านผ้านะครับให้ยาแก้ปวดนะครับก็รักษาก็คล้ายๆกับแมงป่องคล้ายๆกับตะขาบเหมือนกันนะครับแต่ว่าแมงป่องเนี่ยก็บางชนิดเนี่ยมีเซรั่มแต่ว่าจะไม่ใช่แมงป่องที่พบทั่วไปในประเทศไทยนะครับก็จะเจอน้อยที่อาจจะต้องใช้เซรั่มนะครับตัวที่3ครับอันนี้กระโดดกันเยอะฮะแมงก้นกระโดกฮะแมงก้นกระโดกหรือด้วงก้นกระโดกนะครับ
4: ครับ
3: ตัวมันเองเนี่ยจะไม่ได้กัดหรือต่อยนะครับจากแต่พิษที่ชื่อว่าเพเดรินจากตัวแมลงเนี่ยจะทำให้ผิวหนังอักเสบเมื่อถูกบี้หรือถูบนผิวหนังอันนี้แสบก็คือมันไม่ได้กัดมันเดินเราลำคาญปุ๊บเราไปตบพั่วบี้เข้าไปเรียบร้อยเลยฮะนะครับโดยอาการเนี่ยมักจะเกิดหลังสัมผัสประมาณ24ชั่วโมงนะฮะมันจะเป็นผื่นแดงแสบมีลักษณะเป็นทางยาวคล้ายรอยไหม้นะฮะต่อมาอาจจะมีตุ่มน้ำหรือตุ่มหนองนะฮะตำแหน่งที่มักจะเจอก็คือข้อพับฮะเป็นผื่นคู่กันตรงตำแหน่งที่ผิวกับผิวหนังประกบกันนะเคสเนี้ยผมเจอเมื่อวานตรงรักแร้เลยฮะนะครับประกบกันอย่างนี้เลยนะครับเป็นแมงก้นกระดกเนี่ยนะครับ
4: ครับ
3: แล้วก็ภาวะแทรกซ้อนเนี่ยอาจจะเกิดรอยดำหลังการอักเสบหรือจะเกิดการติดเชื้อตามมานะครับการรักษาก็คือให้รีบล้างผิวหนังด้วยน้ำสบู่และสะอาดประคบเย็นนะฮะผื่นแดงระยะแรกเนี่ยก็อาจจะใช้ครีมสเตียรอยด์ระยะสั้นได้แล้วก็ถ้ามีแผลผุพองก็อย่าไปเจาะน้ำเองนะฮะถ้ามีเหมือนจะมีติดเชื้อเนี่ยอาจจะต้องให้ยาปฏิชีวนะร่วมด้วยนะครับเพราะนั้นถ้ามีแมลงมาเกาะเรานะอันนี้แนะนำว่าให้เป่าออกหรือปัดออกนะอย่าไปตบหรือบี้หรือถูนะเพราะอาจจะเป็นแมงก้นกระดกก็ได้ใครจะไปรู้นะครับนะก็ให้ปัดเอาปัดเอานะครับข้อตัวที่4ครับผึ้งต่อและแตนนะอันนี้ทุกคนรู้จักกันดีนะฮะเวลาโดนต่อยปุ๊บเนี่ยก็จะมีอาการบวมแดงนะฮะบวมบางรายเนี่ยบวมมากต่อเนื่องหลายวันนะเพราะว่าผึ้งอ่ะจะทิ้งเหล็กในไว้นะครับแล้วก็ภาวะแทรกซ้อนเนี่ยสิ่งต้องระวังก็คืออาจจะเกิดจากการอาจจะเกิดการแพ้รุนแรงได้ขึ้นอยู่กับพิษของตัวผึ้งต่อแตนนะครับโดยอาการแพ้รุนแรงเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นผื่นลมพิษทั่วตัวนะครับหน้าและคอบวมหายใจลำบากความดันตกอันนี้บางคนเสียชีวิตได้เลยเพราะบางทีตัวต่อและแตนะมันจะต่อยซ้ำๆนะฮะมันจะลุมกันเป็นโดนหลายๆจุดเข้าไปเนี่ยบางคนเสียชีวิตได้นะครับการรักษาเนี่ยก็ต้องรีบเอาเหล็กในออกให้เร็วนะครับล้างแผลประคบเย็นให้ยาแก้ปวดยาแก้แพ้เฉพาะที่นะครับแนะนำนะฮะถ้าเป็นเยอะๆบวมเยอะเนี่ยให้รีบไปโรงพยาบาลเพราะว่าผึ้งต่อแตนเนี่ยต้องสังเกตอาการถ้ามีอาการแพ้รุนแรงเนี่ยจะต้องให้การรักษาทันทีนะฮะไม่งั้นจะเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ตัวที่5ครับมดกัดหรือต่อยนะฮะโดยเฉพาะมดคันไฟนะก็จะมีอาการแสบคันบวมแดงต่อมาจะเกิดตุ่มน้ำได้นะครับก็ภาวะแทรกซ้อนก็ถ้าเกาเป็นแผลและติดเชื้อนะครับก็จะทำให้มีติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อนการรักษาก็ล้างผิวหนังประคบเย็นนะครับใช้ยาแก้แพ้ครีมสเตียรอยด์ระยะสั้นนะครับให้ยาปฏิชีวนะเมื่อมีหลักฐานการติดเชื้อนะครับและตัวสุดท้ายครับตัวที่6ครับหนอนบุ้งนะฮะคือผลของหนอนบางชนิดอันนี้เจอเยอะเลยโรงพยาบาลที่ไปอยู่โรงพยาบาลสนามเนี่ยนะฮะ
4: ครับ
3: ก็หนอนบุ้งเนี่ยจะมีอาการคันแสบผื่นแดงนะฮะมีลมพิษหลังสัมผัสขนนะฮะบางรายเนี่ยจะมีผื่นหลายตำแหน่งจากขนที่ติดเสื้อผ้านะครับอาการแพ้รุนแรงก็จะไม่บ่อยนะฮะการรักษาส่วนใหญ่ก็ไม่ถูหรือเกานะฮะให้ใช้เทปกาวแตะเบาๆเพื่อยกขนออกจากผิวหนังอันนี้เป็นเทคนิคนิดนึงนะฮะเทปกาวแตะเบาๆยกขนออกนะเพราะถ้าเรายิ่งไปถูมันยิ่งจะกระจายพิษนะฮะแล้วก็ล้างด้วยน้ำสะอาดและสบู่นะฮะเปลี่ยนและซักเสื้อผ้าที่สัมผัสประคบเย็นใช้ ใช้ยาแก้แพ้หรือสเตียรอยตามความเหมาะสมนะครับผมแล้วก็โดยอันตรายที่อาจจะต้องรีบไปโรงพยาบาลก็คือมีอาการแพ้รุนแรงนะครับหายใจลำบากเสียงแหบแน่นคอลิ้นหรือคอบวมนะ
4: ครับ
3: หน้ามืดเป็นลมมีลมพิษทั่วตัวนะครับปวดกล้ามเนื้อมากปัสสาวะสีเข้มหรือออกน้อยถ้ามีอาการปวดตาตามัวแผลบวมแดงเร็วร่วมกับไข้ก็ต้องรีบไปโรงพยาบาลอาการพวกนี้นะครับหรือกด1669นะครับสำหรับการป้องกันก็ต้องตรวจและสะบัดรองเท้าเสื้อผ้าผ้าห่มก่อนใช้สวมรองเท้าบูทถุงมือเมื่อมีการเก็บกวาดนะครับใช้ไฟฉายตรวจมุมมืดอย่าสอดมือเข้าไปในกองสิ่งของโดยที่มองไม่เห็นนะครับเมื่อถูกสัตว์กัดต่อยให้ล้างน้ำสะอาดห้ามกรีดดูดพิษขันชะเนาะหรือพอกสมุนไพรนะครับก็ต้องระมัดระวังกันด้วยครับก็หมอป้าครับหลายตัวเลยวันนี้นะช่วงฝนตกน้ำท่วมนี่ผมเจอ เกือบทุกตัวเลยฮะ นะครับทั้งเจอเองทั้งเจอคนไข้ครับผม
4: โอเคครับระมัดระวังกันด้วยนะเรามาระวังกันด้วยโอเคครับให้คุณหมอมกรท่านพักแป๊บหนึ่งคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวเปิดสปอร์ตชุดหนึ่งเหมือนเดิมนะสปอร์ตชุดหนึ่งจบสปอร์ตแล้วผู้ฟังที่ต้องการปรึกษากับคุณหมอช่วงนี้ขออนุญาตเน้นแพทย์แผนปัจจุบันเลยนะชั่วโมงนี้เน้นแพทย์แผนปัจจุบันเลยนะที่เป็นคำถามด้านสุขภาพถามคุณหมอมาก่อนได้เลยนะเตรียมคำถามไว้ด้วยนะฮะหลังเบรกโทรเข้ามาเบอร์เดิมนะครับ02-290-0473เบอร์เดิมนะครับ02-290-0473แล้วก็ผู้ฟังที่อยู่แถวพันทิพย์งามวงวานนะครับสะดวกต้องการผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศก็สามารถมาใช้บริการได้เลยนะครับที่ร้านเภสัชนิตยาอยู่ชั้น7พันทิพย์งามวงวานนะครับร้านเภสัชนิตยาท่านเป็นตัวแทนจำหน่ายของอภัยภูเบศมีผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศทุกตัวแล้วก็ท่านขายราคาที่เรียกว่าไม่แพงให้คำปรึกษาได้ด้วยนะครับหลังเบรกโทรเข้ามาได้นะครับช่วงนี้ขออนุญาตพักฟังสปอร์ต1ชุด02-290-0473ครับ
5: ลูกๆจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
6: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
7: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
5: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
6: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะเปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
8: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
6: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
8: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
6: ใช่ผมเคยเห็นการซีดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
8: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
6: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
9: ฟ้าทลายโจรอภัยภูเบศแก้หวัดเจ็บคอมี4กลไกต้านไวรัสฟ้าทลายโจรป้องกันไม่ให้ไวรัสเข้าเซลล์ลดการแบ่งตัวช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันลดการอักเสบที่ปอดจากการติดเชื้อไวรัสฟ้าทลายโจรอภัยภูเบศปลอดสารเคมีเกษตรอินทรีย์มาตรฐานการผลิตสากลทำมานานกว่า20ปีหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปสั่งซื้อโทร0957637945มั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศ
4: โอเคครับขออนุญาตเพิ่มเบอร์นิดนึงแล้วกันนะท่านที่ต้องการติดต่อกับอภัยภูเบศนะครับทั้งเรื่องของการสอบถามการใช้สมุนไพรต่างๆนะหรือสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศใช้เบอร์ call center ของโรงพยาบาลได้นะครับ02-02-022ครั้งนะครับ02-02-87710เป็นเบอร์อัตโนมัตินะครับ02-02-87710เป็นเบอร์อัตโนมัตินะเบอร์ต่อ1รู้สึกจะเป็นเบอร์ที่ให้คำปรึกษาต่อ2เป็นฝ่ายขายก็คุยได้เลยนะครับช่วงนี้อุตุเตือนฝนตก พรุ่งนี้เป็นต้นไปนะติดตามข่าวกันด้วยนะครับ9ถึง13จะมีฝนในหลายพื้นที่แล้วก็อากาศแปรปรวนติดตามข่าวกันด้วยเปิดสายครับผู้ฟังครับผู้ฟังที่ต้องการจะปรึกษาปัญหาสุขภาพกับทางคุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรนะครับเชิญครับเน้นแพทย์แผนปัจจุบันนะครับ02-290-0473รับทีละท่านทีละท่านนะครับเชิญครับผู้ฟังที่รออยู่นะต้องการที่จะถามคุณหมอมะกรเชิญเลยครับเชิญเลยครับตอนนี้เปิดโอกาสให้ผู้ฟังโทรศัพท์เข้ามาปรึกษาสอบถามโดยตรงกับทางคุณหมอนะครับเราจะรับทีละท่านนะรอให้วางสายแล้วก็ถามได้ติดโทรได้สายนี้จากไหนครับ
10: จากเพชรบุรีค่ะ
4: เพชรบุรีเชิญครับคุณหมอมะกรฟังอยู่ครับ
10: ฉันมีอันนี้แบบว่าเป็นกระดูกทับเส้นเมื่ออายุ34นะแล้วผ่าตัดมาแล้วมาจนอายุ60ประมาณ65มันจะมาอักเสบอีกตอนที่แรกนั่นน่ะหายมาสนิทเลยแล้วตอนนี้มันปวดมากเลยแล้วก็ไปขูดหินปูนมาแล้วก็มาเป็นหัวใจตีบเอ๊ะหัวใจได้เลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่ทันก็ผ่าตัดหัวใจมาแล้วมันปวดมากตอนนั้นจนไม่รู้สึกว่ามีอาการปวดของกระดูกทับเส้นนี่เลยพอผ่าตัดมาแล้วทางหัวใจนี่หายกระดูกทับเส้นมันก็ปวดขึ้นมาใหม่ตอนนี้มันแย่มากเลยมันเป็นเหมือนยังกับกล้ามเนื้ออ่อนแรงที่ขาดด้วยเดินไม่สะดวกแล้วก็ปวดหลังงอ
4: mm-hmm.
10: ยกตัวไม่ขึ้นนะแล้วก็ปวด
4: mm-hmm.
10: ไตสะโพกปวดตำขาเนี่ยช้าหมดเลย
4: mm-hmm.
10: ไอ้เกก็เบาหวานด้วยเปล่าไม่ดูนะมีเบาหวานด้วย
4: เป็นเบาหวานด้วยนะครับ
10: อยากถามคุณหมอว่าเอ้นี่เราก็รักษามาทุกอย่างที่หมอแนะนำมานะแล้วก็มาเป็นอย่างนี้แล้วคุณทำตัวยังไงเนี่ยจะอยู่ยังไงได้เนี่ยมันปวดมากเลยอะ
4: ครับ
3: คือตอนนี้ถ้าฟังก็คือเป็นอาการปวดหลังร้าวลงขาใช่ไหมฮะ
10: ใช่ค่ะ
3: ใช
10: ่
3: ไหมฮะข้างซ้ายหรือขวานะฮะ
10: เป็นทั้งสองข้างเลยค่ะ
3: ข้างขาอ่อนแรงยังครับ
10: อ่อนแรงด้วยอ่ะมาอ่อนแรงเมื่อผ่าตัดหัวใจเนี่ยแหละ
3: คือขาอ่อนแรงแต่ยังยกได้ยังเดินได้
10: ได้แต่ว่ามันเดินลำบากมากเลยขามันแข็งรู้สึกขามันแข็งแต่พอเราจะพับมันก็พับลงไปเลยหัวเข่าจะ
3: กระดกปลายเท้าได
10: ้ได้ทำได้ฉันเพราะฉันบริหารอยู่กระดกได้งอได้ทุกอย่างแต่ว่าเดินจะปวดมีปัญหาอยากจะถามว่ามันคุณจะใช้ชีวิตยังไงหมอก็บอกว่าต้องรักษาตามอาการแล้วก็ทำขูดหินปูนพาแล้วก็ครับทุกอย่างที่หมอแนะนำมาน
3: ี่คือหมอเขาบอกผ่าอีกไม่ได้แล้วใช่ไหม
10: เขาชวนผ่าเหมือนกันเดี๋ยวนี้ฉันก็อายุเยอะแล้วลูกก็บอกว่าแม่จะผ่าทำไมอีกอะแม่ก็เหมือนยังให้เราอดทนนะกินยาตามอาการอะไรเงี้ย
4: โอเคหมอให้ผ่าแต่ว่าเรากับครอบครัวพิจารณาแล้วยังไม่อยากผ่า
10: ต้องผ่าตัดหัวใจมาตั้งเมื่อปีที่แล้วเดือนกรกฎาคม
4: นั่นแหละเข้าใจก็ตกลงว่ายังไม่อยากผ่าว่างั้นเถอะ
10: ว่างั้น
4: ที่จะแต่หมอแนะนำให้ผ่า
10: หมอถามว่าผ่าไหม
4: โอเค
10: เหม
4: ือ
10: นยังก็เหมือนยังถามว่าไม่เห็น
4: โอเคฟังหมอครับ
3: ก็คือถ้าฟังดูอาการเนี่ยถ้าไม่ผ่าก็ต้องอดทนเอาเยอะปรับตัวเยอะๆ
10: ใช่โอ้ใช่เป็นลำบากมาก
3: เพราะว่าโครงสร้างคุณป้าทรุดตัวนะครับกระดูกหลังเป็นทรุดมากก็คือไอ้ที่ผ่านี่หมายถึงผ่าหัวใจหรือผ่าหลังนะผ่าหลังแล้วยัง
10: ผ่าหลังที่ผ่าตั้งอายุ34แล้วมันหายตั้งนิดมาจนอายุ65เนี่ยแล้วมันปวดอีก
4: โอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคหมอฟังเข้าใจแล้วโอเคฟังคุณหมอครับเชิญครับ
3: คือถ้าเป็นแบบเนี้ยผมว่าที่คุณหมอเขาบอกผ่าไหมเนี่ยแสดงว่าคุณป้าเนี่ยมีข้อบ่งชี้ผ่าตัดแน่นอนแหละพอถึงชวนนะ
10: ครับ
3: มันปวดมากคือการผ่าตัดเนี่ยมันก็คือเอาไอ้กระดูกที่มันกดทับอ่ะออกนะฮะสิ่งที่จะได้มาคือคุณป้าก็จะส่วนใหญ่ปวดก็จะดีขึ้นนะ พราะมันกดทับแล้วมันไปเอาออกใช่ไหมล่ะแต่ว่าแน่นอนแหละการผ่าตัดทุกอย่างเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงแต่ไอ้ความเสี่ยงเนี่ยมันเป็นส่วนที่เราก็พอจะควบคุมได้หมอก็ถึงชวนนะฮะคือคุณป้าถามว่าจะทำตัวอย่างไรสมมติถ้าเราไม่ผ่านะสมมติเป็นตายเราก็ไม่ผ่านนะอย่างนี้นะคุณป้าฟังให้ดีนะ
10: จ้า
3: ถ้าเป็นตายป้าก็ไม่ผ่าคุณป้าต้องอดทนและปรับตัวคำว่าประคับประคองคืออดทนและปรับตัวแน่นอนมันจะปวดแน่ครับมันจะปวดครับเพราะว่าโครงสร้างมันทรุดตัว
10: ใช่ตอนนี้มันจะตัวก็ก้มเอาตัวยืดจะไปขึ้นเลยละ
3: ใช่เราต้องปรับตัวครับปรับตัวก็คือเราต้องใช้งานเขาเยอะไม่ได้เลยจะก้มจะยกนั่งนานๆก็ไม่ไหวเพราะนั้นคุณป้าจะลดงานที่ทำลูกที่บอกไม่ให้ผ่าก็ต้องมาช่วยแม่ต้องช่วยดูแลใช่ไหมเพราะว่าถ้าคุณป้าจะทำใช้ชีวิตแบบเดิมมันไม่มีทางออกหรอกครับเพราะว่าร่างกายกำลังส่งสัญญาณแล้วว่าไม่ไหวทนไม่ไหวอีกแล้วนะฮะเพราะนั้นทางออกตอนนี้สมมติถ้าป้าบอกเป็นตายฉันก็ไม่ผ่าเนี่ยถ้าผมจะแนะนำก็คือหนึ่งก็ต้องลดการใช้ก่อนลดแรงที่มากระแทกตรงหลังก่อนให้มันน้อยลงใช่ไหมฮะเหมือนน้ำท่วมอ่ะป้าต้องรอให้ฝนมันหยุดตกก่อนถูกป่ะน้ำมันถึงจะลดอ่ะถ้าน้ำฝนมันยังตกอยู่น้ำจะไปลดได้ไงฮะมันก็ท่วมอยู่งั้นแหละเหมือนกันไอ้ปวดเนี่ยสิ่งแรกเลยคือต้องลดการบาดเจ็บก่อนไงลดการบาดเจ็บทำไงก็ต้องพักงานที่ทำโอมยกนั่งทำไงอันนี้คุณป้าต้องออกแบบวางแผนคุยกับครอบครัวขอความช่วยเหลือไม่รู้แหละ
10: ใช่ตอนที่กำลังพักฟื้นตอนที่กำลังพักฟื้นผ่าตัดนี่ฉันออกไปเดินนะแรกเมื่อ
3: แล้วก็ใช้ยาช่วยยาที่จะใช้อ่ะส่วนใหญ่ก็เป็นยาลดอักเสบแก้ปวดลากประสาทนะครับเราก็จะใช้ยาช่วยแล้วก็พักจนกว่ามันจะดีขึ้นสมมติถ้ามันดีขึ้นถือว่าโอเคประสบความสำเร็จใช่ไหมถ้าดีขึ้นในระยะต่อมาคนไข้ก็ต้องวางแผนว่าเราจะใช้งานให้น้อยลงได้อย่างไรเพราะถ้าเรากลับไปทำเหมือนเดิมอีกก็จะปวดอีกครับอันนี้คือวิธีการรักษา
10: ทำเหมือนเดิมเราเคยที่นี่พูดถึงว่าตอนผ่าตัดหัวใจมาแล้วเนี่ยนะจะไปเดินน่ะแรกๆก็เดินดีนะตอนนี้เดินน่ารู้สึกว่ามันจะปวดร้าวดำหลงสะโพกหลงขาก็นืดกล้ามไม่ค่อยจะออกฉันมีความรู้สึกว่าหลงท่าไปแบบนี้เยอะๆไปเรื่อยๆเนี่ยกูจะเดินไม่ได้อ่ะมันจะเป็นไปได้
3: ตอนเนี้ยก็ผมพยายามจะบอกคุณป้านี่ไงครับว่าถ้าคุณป้าไม่อยากจะผ่าเราต้องปรับตัวครับคุณป้าเข้าใจตรงนี้ไหมครับเคลียร์เปล่า
10: ใจตั้งอยู่ค่ะหวังอยู่ค่ะ
3: เข้าใจนะคือผมรู้แล้วครับว่าคุณป้า
10: เดินนี่เฉียนบอกว่าเดินแล้วมันก็ปวดนี่เขาว่าไม่ก็ต้องเดินแล้วไม่เดินก็มันก็ยิ่งยืดเขาว่างั้นอีก
3: คือเราต้องลด
10: ยังไงทับตัวยังไง
3: เราต้องลดงานที่ต้องก้มต้องยกหรือนั่งนานๆลงนะ
10: ต้องลดทำอะไรแต่ว่าแค่จะนั่งอ่ะแต่ว่านั่งก็ก็ไม่ใช่ว่าทำงานหนักกันนะนั่งทำอะไรทำการตีมืออะไรนิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยแต่นั่งนานก็มีมั่งบางครั้งเผลอๆก็เป็นสักชั่วโมงสองชั่วโมงได้ลุกขึ้นแต่ตัวก็เป็นท่านั่งแหละลุกแล้วยืดตัวไม่ขึ้นไม่ออกนั่งอยู่ไงก็ลุกขึ้นมันยืดมันปีมันจะออกอะ
3: ถ้าพักเต็มที่แล้วประคับประคองเต็มที่แล้วไม่ดีขึ้นก็ต้องปรึกษาเรื่องการผ่าตัดจริงๆนะครับ
10: จ้ะ
3: โอเคเนาะน่าจะเท่านี้นะฮะครับ
10: จ้าจ้า
4: อืม
10: ขอบคุณมาก
4: ครับโอเคให้กำลังใจครับโอเคครับ
10: จ้าจ้า
4: อืม
10: ค่ะ
4: บางที
10: คุณบรรลมด้วย
4: ครับโชคดีครับโชคดีครับก็สู้ให้เต็มที่สู้ให้เต็มที่แล้วค่อยว่ากันโอเคครับครับ
10: สู้ที่ก็สู้บนปิ้งอย่างเงี้ยสู้
4: ครับโชคดีครับโชคดีครับโชคดีครับบางอย่างก็เข้าใจกันและกันเนาะมันเกินรักษาเต็มที่แล้วดูแลเต็มที่แล้วถ้ามันไม่ไหวก็ต้องพิจารณาสเต็ปต่อไปเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ ฮัลโหล
11: คุณหมอ
4: เชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
11: วันนี้ค่ะคุณหมอ
3: สวัสดีครับ
11: อยากจะถามคุณหมอเกี่ยวกับพ่อจ้ะ
3: ครับเชิญคร
11: ับหมอให้กินยาเสริมธาตุเหล็กพอกระกินแล้วก็ท้องเสียคุณหม
3: อ
11: เสียแล้วก็กระเพาะท้องด้วยอยากจะถามคุณหมอว่าถ้าเราไม่กินยาเสริมธาตุเหล็กเนี่ยจะกินอาหารแทนได้ไหมคุณหมออ
3: าจจะไม่พอคือผมคิดว่าคุณพ่อน่าจะมีโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กอ่ะ
11: ใช่จ
3: ้ะนะครับเพียงแต่ว่ายาที่คุณหมอเขาให้เนี่ยต้องไปดูว่ามันมีฟอร์มอื่นไหมเพราะว่าบางตัวกินแล้วมันจะท้องผูกบางตัวก็ปวดท้องท้องเสียแบบที่คุณป้าว่าก็มีนะครับต้องปรึกษาคุณหมออาจจะเปลี่ยนยาใหม่ฮะครับ
11: ให้บอกหมอให้เปลี่ยนยาใหม่ใช่ไหม
3: ก็เอาอาการเนี้ยไปเล่าให้หมอฟัง
4: ไปปรึกษา
3: บอกกินยาแล้วปวดท้องท้องเสียนะครับเขาอาจจะแนะนำยาตัวใหม่หรือถ้าไม่มีเขาอาจจะให้ไปซื้อข้างนอกอะไรเงี้ยที่มันเป็นสูตรอื่นแบบเนี้ยครับ
11: หมอแล้วยาที่เขาประกาศขายตามท้องตลาดเนี้ยคุณได้ไหม
3: ผมว่าลองปรึกษาคุณหมอดูก่อนดีกว่าครับเพราะว่าเท่าที่ผมฟังอ่ะข้อมูลมันยังน้อยอยู่เพราะการเสริมธาตุเหล็กจริงๆมันมีได้หลายโรคนะแต่ว่าหลักๆจริงๆอ่ะมันจะมาจากการเป็นโรคโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กผมว่าลองไปปรึกษาคุณหมอดูก่อนดีกว่าครับนะฮะเพราะว่าเขาจะได้รู้ไงว่าเขาให้ยานี้มาแล้วแล้วมันไม่ดีมันยังไงเพราะว่าเขาต้องติดตามเรื่องผลเลือดอยู่แล้วฮะครับ
4: เนาะกล้ากล้าหน่อยกล้ากล้าหน่อยคุยเลยเนาะไปปรึกษาเลยครับครับหมอนัดอีกเมื่อไหร่อ่ะหมอนัดอีกเมื่อไหร
11: ่4เดือนจ้ะ
4: อีก4เดือน
11: จ้ะ
4: คุณหมออีก4เดือน
3: ไปก่อนนัดได
4: ้ไปก่อนนัดได้นะไปก่อนนัดได้นะครับ
3: ไปก่อนนัดได้ครับ
11: จ้ะ
4: โอเคครับโชคดีครับ
3: ครับผม
4: บางทีเราก็รอไม่ได้ก็ไปก่อนนัดได้นะครับเชิญขอนแก่นปิดขอนแก่นช่วยปิดเพลงอะไรด้วยนะ
3: ฟังเสียงร้องเลย
12: ครับจากขอนแก่นครับภาวะโพรงจมูกคืออะไรครับมะเร็งโพรงจมูกเลยครับ
4: หมอฟังทันไหม
3: มะเร็งโพรงจมูกเหร
4: อถามว่าอะไรนะ
12: โพรงจมูกครับภาวะมะเร็งโพรงจมูก
4: มะเร็งโพรงจมูกคืออะไรอ๋อโอเค
3: ก็ตรงตัวตามชื่อเลยมะเร็งโพรงจมูกก็คือเป็นลักษณะของเนื้องอกอะนะที่มันอยู่ในโพรงจมูกนะฮะก็ทำให้มีอาการลุกลามนะฮะบางทีอาการแรกๆเนี่ยบางทีแยกยากเหมือนกันนะครับมาด้วยอาการแบบคล้ายๆไซนัสอักเสบอะไรเงี้ยแต่ว่าโดยอาการหลักๆก็จะเริ่มมีการผิดปกติทางเดินหายใจนะครับมีก้อนนะครับในแง่ของการวิจัยอะไรแบบนี้มีเลือดออกนะครับในโพรงจมูกได้ถ้าวินิจฉัยก็ต้องอาจจะCT สแกนนะครับวางแผนตัดชิ้นเนื้
4: อ
3: การรักษาก็ฉายแสงเคมีบำบัดนะฮะเป็นอาการแสงเคมีบำบัดนะครับผม
4: โอเคครับ
3: ครับ
4: จากขอนแก่นคงพอเข้าใจเนาะไม่รู้จะถามไปทำไมโอเคฮะไม่เป็นไรฮะเป็นความรู้ไปเชิญครับท่านอื่นที่รออยู่ต่อได้เลยครับตอนนี้สายว่างแล้วนะฮะเชิญครับต่อได้เลยครับครับคุณหมอฟังอยู่ครับถามได้เลยครับ
13: คุณหมอจะถามว่ายาฉีดยากันหมัดทะยักค่ะคุ้มได้กี่ปีคะ
3: ทะยักก็5ปีเอาแบบชัวร์นะ
4: อย่างน้อย5ปี
3: ชัวร์5ปีครับผม
13: ฉีดต้องไปฉีดมาได้2ปีก็อยากจะถามให้รู้ไว้เผื่อมันโดนอะไรกัดอีกจะได้บอกคุณหมอถูก
4: โอเคครับจำปีจำเดือนไว้ก็ดีนะเวลาเขาถามเราจะได้แจ้งได้เราฉีดครั้งสุดท้ายเมื่อวันโอเค
3: ดีใช้วันไหน
4: คุณหมอจะได้วินิจฉัยได้นะครับโอเคเน
13: า
4: ะโชคดีครับ
13: เดือนต่อไว้แล้วค่ะ
4: ครับครับโชคดีครับพี่น้องเราก็ควรจะรู้เหมือนกันมันจะได้ให้คุณหมอได้ประเมินได้นะครับเวลามีปัญหาเรื่องบาดแผลเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
14: ฮัลโหลค่ะโทรไปจากเกาะพังงานนะคะ
4: เกาะพังงานโอ้เกาะพังงานเชิญครับ
14: ยาเกี่ยวที่ว่ากระดูกกรามขามันหักถึงทีนี้ไปหาหมอเขาไม่ผ่าให้เพราะยายไม่มีญาติ
4: แล้วคำถามคืออ
14: ยากจะถามว่าที่เราไปเอ็กซเรย์มันเกี่ยวกันไหมที่ผมยายร่วงเยอะ
4: เอ็กซเรย์มาแล้ว
14: เอ็กซเรย์หลายรอบเลยค่ะ
4: เอ็กซเรย์หลายรอบเลยแล้วผมมันร่วงมันเกี่ยวกันไหมคุณหมอ
3: ไม่เกี่ยวครับผม
4: ไม่เกี่ยวผมร่วงไม่เกี่ยวกับเอ็กซเรย์คุณหมอยืนยันว่าไม่เกี่ยวกันนะครับแล้วทำแล้วผ่าตัดไม่ได้เพราะว่าไม่มีญาติหรอ
14: หนึ่งยายเป็นคนพัทลุงมาจากเชียงใหม่ค่ะแต่ยายไม่มีญาติ
4: แล้วเป็นคนไทยไหมแล้วมีบัตรประชาชนไหม
14: มีค่ะ
4: เอ๊ะคุณหมอมีบัตรประชาชนแล้วสามารถทำไม่ได้หรอ
3: ก็จริงๆก็ผ่าตัดได้เพราะว่าสิทธิ์ก็เป็นบัตรทองอะไรเงี้ย
4: หมอเขาบอกหมอว่าไง
14: แต่ว่าเราไม่มีญาติไปดูแลน่าจะเป็นอย่างนี้ค่ะที่เขาไม่ผ่าตัดให
4: ้อ๋อแล้วเราลำบากไหมเนี่ยไม่ตัดไม่ผ่าตัดแล้วเราลำบากไหม
14: ลำบากเดินสี่ขาค่ะ
4: ก็หาคนมาดูแลได้ไหมจ้างใครมาดูแลได้ไหม
14: ไม่มีเงินจ้างค่ะ
4: ไม่มีเงินจ้างอีกเนาะ
14: พอกินเงินเดือนละ600ค่ะ
4: ฮะกินเงินเดือน
3: ผู้สูงอาย
4: ุเหรอเงินเดือนคนแก่ผู้สูงอายุเน
14: า
4: ะ
14: ค่ะตอนนี้อาศัยศาลาหน้าบ้านเขานอนค่ะ
4: โอโอเคก็ลำบากเนาะ
14: ลำบากนี่ขอร้องไปที่มูลนิธิในกรุงเทพที่ว่า1300เขาก็จะช่วยเหลือเงินมาสัก2,500แต่ยังไม่ตกมาเลยเพิ่งขอไป
4: อ๋ออ้าวรอนิดนึงเนาะ
14: ครับ
4: โอเคครับคุณหมอมีอะไรแนะนำเพิ่มเติมไหมครับ
3: ก็ผมแนะนำเรื่องกระดูกหักของคุณป้าแล้วกันนะครับก็คือตอนนี้ก็พยายามหลีกเลี่ยงอย่ายืนอย่าเดินเยอะเพราะว่าผมคิดว่ากระดูกคุณหมอเขาคิดว่าคงรักษาด้วยการให้กระดูกมันสมานตัวเองนั่นแหละนะจะเลือกวิธีแบบไม่ผ่าตัดแต่ว่ามันก็อาจจะทำให้
4: ช้าน
3: ิดในการเดินอะไรเงี้ยมันจะไม่ปกติอ่ะเดินไปแล้วอาจจะปวดมากขึ้นอะไรเงี้ยครับก็แนะนำอย่าเพิ่งเดินเยอะแล้วกันนะครับถ้าปวด
14: ตอนนี้กินแคลเซียมอยู่หมอเขาให้กินแคลเซียมอยู่ค่ะ
4: ครับปฏิบัติตามที่หมอแนะนำเลยนะปฏิบัติตามที่หมอเขาแนะนำนะครับโอเคครับสู้สู้สู้สู้ครับสู้สู้ครับโอเคครับโชคดีครับ
14: โชคดี
4: ครับโอเคครับก็หวังว่าคงจะเจอคนใจบุญที่เกาะพังงานนะช่วยดูแลเขาหน่อยนะครับคนไทยก็ดูแลกันไปท่านอื่นครับท่านอื่นเชิญครับเหลือเวลาอีกประมาณ10นาทีเดี๋ยวในภาคเฟซบุ๊กเนี่ยคุณหมอจะเล่าประสบการณ์ทำสงครามกับน้ำใช่ไหม
3: ใช
4: ่ฮะแล้วก็มีเรื่องโจโฉแล้วมีเรื่องโจโฉด้วยใช่ไหม
3: ม
4: ี
3: เรื่องโจโฉด้วย
4: มีโจโฉด้วยโอ้โจโฉนี่จดไม่ธรรมดาเรื่องในเรื่องสามก๊กใช่ไหม
3: สามก๊กเราคุยเรื่องสามก๊ก
4: สามก๊กนี่โอ้โหดูเพลินมากเลยผมก็ดูในซีรีส์อยู่นะสามก๊กแต่ไม่เจอตอนยังไม่เจอตอนที่คุณหมอจะเล่าผู้ฟังครับเหลืออีกประมาณเกือบ10นาทีครับตอนนี้สายว่างครับโทรมาได้เลยนะปรึกษาโดยตรงกับทางคุณหมอมาก่อนนะครับเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
15: ขอถามคุณหมอเนี่ยค่ะความดันที่ว่าเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเนี่ยมันจะเป็นมันไม่ปกติหรือคะ
3: ใช่ฮะ
4: เป็นธรรมชาติป่ะ
3: มันต้องดูขึ้นเท่าไหร่มันขึ้นเป็นเท่าไหร่ละฮะเวลามันขึ้น
4: เวลามันขึ้นสูงอ่ะตัวเลขสูงอ่ะตัวเลขขึ้นอ่ะขึ้นเท่าไหร
15: ่จ้ะเวลามันขึ้นมันขึ้นอยู่ประมาณ140แล้วก็บางครั้ง90นะตัวล่างอ
4: ่
15: ะ
4: แล้วถ้ามันลงมันลงเท่าไหร
15: ่พอมันลงมามันลงมา95ตัวล่างก็55
4: โอเคครับ คุณหมอเดี๋ยวฟังคุณหมออธิบายเดี๋ยวฟังคุณหมออธิบายครับ
15: จ้ะ
3: โอเคคือถ้าฟังดูตัวเลขอ่ะก็ยังดูไม่มีอะไรที่ดูน่าตกใจเท่าไหร่ฮะเพราะว่าถ้าอยู่ในช่วงเรนจ์เนี่ย140นะฮะตัวบางทีขึ้นไปตรงนู้นนะฮะบางทีก็ลงมา90นะฮะอันนี้ต้องดูอาจจะต้องไปดูค่าเฉลี่ยนะฮะว่าเฉลี่ยมันจะอยู่กับที่ประมาณเท่าไหร่แต่จะเห็นว่าตัวคัตพอยต์อ่ะมันยังไม่เกิน140 90นะครับเพราะนั้นก็อาจจะต้องดูค่าเฉลี่ยว่าค่าเฉลี่ยมันประมาณเท่าไหร่ถ้าอยู่สัก120 80ก็ปกติดีครับเพราะบางที
15: มัน120 80นี่เป็นบางวันอยู่ค่ะ
4: โอเคๆเดี๋ยวเข้าใจคุณหมอเข้าใจมันจะแกว่งๆอยู่ในระหว่างนี้เดี๋ยวฟังคุณหมอต่อนิดนึงนะ
15: จ้ะจ้ะ
3: เพราะนั้นอย่างแรกเลยเนี่ยถ้าเจอสถานการณ์แบบนี้ครับผมแนะนำอย่างนี้ว่าให้วัดความดันในเวลาเดิมทุกวันเวลาไหนก็ได้จะตื่นนอนตอนเช้าหรือจะก่อนนอนก็ได้นะครับวัดเวลาเดิมทุกวันสองคือเวลาก่อนจะวัดเนี่ยต้องนั่งพักก่อนอย่างน้อย5นาทีนั่งเฉยๆหายใจเข้าออกช้าๆนะครับแล้วก็สอดแขนเข้าไปพันคับนะฮะให้มันแน่นพอดีนะฮะแล้วก็กดวัดนะทำแบบเดิมทุกวันอย่าให้ตำแหน่งของแขนมันสูงหรือต่ำไปให้อยู่ในระดับประมาณหัวใจ
15: yeah.
3: นะฮะก็เราต้องคาลิเบรตเทคนิคต่างๆเนี่ยให้มันเข้าที่ก่อนนะให้มันแบบจะเป็นมาตรฐานเหมือนเดิมทุกครั้งอ่ะ มันจะได้เอาค่ามาแปรผลได
4: ้วัดและจดเอาไว้วัดและจดเอาไว้ทุกวันทุกวันยังไงต่อแล้วไงต่อแล้วเดี๋ยวหมอเขาแนะนำมาแล้วเหรอ
15: ค
3: ่
15: ะ
3: แล้วก็เอามาหาค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยเช่นวัดไป5วันก็เอาตัวบนมาบวกกันและหาร5ตัวล่างบวกกันหาร5มันก็จะออกมาเป็นแบบค่าเฉลี่ยซึ่งไอ้ตรงเนี้ยฮะมันจะเอามาพอจะมาประเมินได้ว่าความดันมันประมาณเท่าไหร่แต่ถ้าฟังดูยังไม่มีอะไรที่ดูอันตรายหรอกครับถ้าฟังคุณป้าพูดนะ
4: ครับ
15: ก็กลัวก็ตก
4: ไม่ต้องตกใจ
15: เพราะว่าวัดตอนเช้าตื่นนอนปุ๊บก็วัด
3: ครับแต่ถ้ากลัวความดันจริงๆเนี่ย
15: มาจะนอนก็วัด
4: โอเคเดี๋ยวฟังคุณหมออีกนิดนึงเดี๋ยวฟังคุณหมออีกนิดนึง
3: คือถ้าคุณป้ากลัวเรื่องความดันเนี่ยตอนนี้เราก็ต้องมาแปรผลเป็นการปฏิบัติเนาะเพื่อให้มันปลอดภัยก็ทานจืดมากขึ้นก็กินให้จืดมากขึ้นอย่ากินของที่ปรุงแต่งใช่ไหมฮะลดเกลือลดน้ำปลาลงอย่าปรุงแต่งกินให้จืดกินผักให้มากก็ดีฮะมันพอคุมเดี๋ยวก็ลงฮะผมป้ายังไม่ต้องทานยาแล้วครับครับ
15: คุณหมอเขายังไม่ให้ยาค่ะ
3: ถูกต้องฮะ
4: ครับ
3: ผมก็ยังไม่ให้ฮะก็แนะนำคุมอาหารไปก่อนติดตามอาการ
4: เดี๋ยวก็ยังไม่ต้องวิตกอะไรทั้งสิ้นเนาะทำใจให้สบายสบายไว้ก่อนนะครับบางทีจิตใจเราคิดมากเครียดก็มีผลต่อความดันนะครับโอเคครับสบายใจได้ครับ
15: ขอบคุณค่ะ
4: ครับแล้วค่อยมีปัญหาแล้วค่อยโทรมาปรึกษาใหม่เนา
15: ะ
4: พระรหัสไหนก็ได้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคครับคุณหมอท่านมาทุกคืนวันพฤหัสหลังข่าว4 ทุ่มนะดูแลตัวเองไปสักระยะหนึ่งนะมีผลอะไรอยากจะปรึกษาเพิ่มเติมก็คุณหมออยู่กับเราตรงนี้นะครับอ้าวสายสุดท้ายด่วนเลยรีบโทรเลยครับสายสุดท้าย

0: ับผม
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ครับคุณหมอไม่ผมจะขอนิดเดียวคือกราบขอบพระคุณคุณบรมแล้วก็อาจารย์หมอเพราะว่าวันนี้ผมเพิ่งได้รับของแล้วครับไม่มีปัญหาอะไรถามอาจารย์หมอครับผม
2: โอเคของได้รับเรียบร้อย
1: ครับผมนาทีใจคําที่อยู่ปทุม
2: ม
1: ีอยู่ประดินท
2: องมีหนังสือไปป่ะ
1: ใช่ใช่ใช่
2: มีหนังสือกับของโอเคโอเคครับไม่เป็นไรฮะได้รับแล้วก็ดีใจด้วยขอบคุณมากครับ
1: แล้วก็ขอกราบครับนั่นน่ะขอให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ภัยพิบัติทุกคนทุกตําแหน่งทุกหน้าที่นะครับขอให้สู้ๆๆครับผมให้กําลังใจครับผม
2: ครับคุณหมอครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ2นาทีสุดท้ายจะมีใครโทรมามั้ยเนี่ยสั้นๆน่าจะพอได้นะต้องรีบโทรนะครับต้องรีบโทรถามเลยครับเวลาเหลือน้อยครับฮัลโหลฮัลโหลสายหลุดป่ะยังอยู่นี่ฮัลโหลได้ยินไหมครับเถินแทนฮัลโหลฮัลโหลคุยไหมไม่คุยนะโอเคไม่คุยก็ไม่คุยครับไม่เป็นไรฮะโอเคจะคุยไหมเนี่ยผมตัดสายเลยแล้วกันเผื่อจะโทรมาใหม่สายที่โทรมาเมื่อสักครู่นี้มันผมไม่ได้ยินคำตอบเลยนะรู้สึกว่าเหมือนยังอยู่ในสายแต่ว่าไม่คุยเนี่ยนะฮะไม่พูดก็เลยผมไม่ได้ตัดสายไปแล้วฮัลโหลได้ยินไหมครับ
3: ได้ยินไหมครับ
2: ฮัลโหลครับถามด่วนเลยครับ
3: เชิญครับ
4: พี่อยากจะถามว่าเวลาเราวัดความดันที่บ้านโอเคมันปกติแต่เวลาเราไปโรงพยาบาลทีไรอ่ะ
2: ขึ้น
4: ทุกทีเลยค่ะ
2: คุณหมออธิบายครับ1 นาทีครับ
0: เป็นเขาเรียกไวท์โค้ดไฮเปอร์เทนชันฮะก็คือโดยหลักการก็คือเราจะต้องจดค่าความดันที่บ้านไปให้คุณหมอเขาดูนะฮะคือถ้าความดันที่บ้านดีก็อาจจะเป็นข้อมูลพื้นฐานที่อาจจะไม่ต้องปรับยาเพิ่มแต่ถ้าความดันที่บ้านมันมีขึ้นลงบ้างไปที่โรงพยาบาลก็สูงตรงนี้อาจจะเป็นข้อมูลที่อาจจะต้องเพิ่มยานะครับต้องจดความดันที่บ้านไปให้คุณหมอเขาดูทุกวันเลยฮะนะครับมันจะเป็นสิ่งที่ช่วยได้มากเลยครับผมเขาเรียกไวท์โค้ดไฮเปอร์เทนชันฮะ
4: ตอนนี้หมอก็ให้จดอยู่แล้วก็หมอก็ยังไม่ได้เปลี่ยนยาก็ยังทานเหมือนเดิม
2: สักระยะหนึ่งทำไปสักระยะหนึ่งก่อนครับ
0: ครับ
2: ครับผม
4: ค่ะ
2: โอเคเคลียร์นะเคลียร์นะจ๊ะ
4: โอเ
2: คครับสวัสดีครับโอเ
0: คขอบค
2: ุณคุณหมอครับให้คุณหมอไปเตรียมตัวออกอากาศทาง Facebook ต่อเดี๋ยวคุณหมอจะเล่าประสบการณ์การสู้กับน้ำในที่ท่วมโรงพยาบาลภัยภูเบศนะครับแล้วก็เรื่องราวของสามก๊กนะเปรียบเทียบเรื่องราวความคิดต่างๆหลังข่าวเนาะไปติดตามข่าวต่อนะครับขอบคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
6: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำพื้นที่น้ำท่วมขังสูงในจังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีเร่งระบายออกอ่าวไทยคาดการสถานการณ์จะคลี่คลายต้นเดือนพฤศจิกายนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
7: สิริสินจินตกรรมงามล้ำเลิศพาบรรเจิดส่องอารามงามสดสีด้วยพระปรีชาสามารถราชนารีขอทรงพระเจริญทวียิ่งยืนนานควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง

0: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
2: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
3: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
4: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเร่งติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำพื้นที่น้ำท่วมขังสูงในจังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีที่มีปริมาณน้ำท่วมขัง 2,000 ล้านลูกบาศก์เมตรออกสู่อ่าวไทยคาดการสถานการณ์จะคลี่คลายต้นเดือนพฤศจิกายน
5: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเปิดเผยสถานการณ์น้ำท่วมภาพรวมโดยมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกพื้นที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีพื้นที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวและอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรามีระดับน้ำสูงจิสดาประเมินพื้นที่ปราจีนบุรีและฉะเชิงเทรามีน้ำท่วมขังประมาณ 2,000 ล้านลูกบาศก์เมตรส่งผลให้จุดบรรจบแม่น้ำนครนายกและแม่น้ำปราจีนบุรีเอ่อล้นกระทบพื้นที่ตำบลบางแตนอำเภอบ้านสร้างกรมชลประทานได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำประมาณ40เครื่องบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงขณะที่กองทัพเรือติดตั้งเรือผลักดันน้ำแล้ว10เครื่องและเตรียมเสริมอีก16เครื่องเร่งระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยเพื่อบรรเทาสถานการณ์ในพื้นที่โดยเร็วถ้าสถานการณ์จังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนเนื่องจากแม่น้ำบางปะกงมีอุปสรรคเรื่องน้ำทะเลหนุนสูงและลักษณะภูมิประเทศที่เป็นที่แบนราบปิยาพันยังเทียนรายงาน
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหารือความร่วมมือไทยเกาหลีใต้พัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาขยายโอกาสเรียนภาษาเกาหลีและต่อยอดอีสปอร์ตเพื่อการศึกษาน
6: ายประเสริฐจันทราร่วงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนำคณะหารือความร่วมมือด้านการศึกษาณกรุงโซลสาธารณรัฐเกาหลีมุ่งส่งเสริมอีสปอร์ตเพื่อการศึกษาพัฒนาทักษะเด็กและเยาวชนให้สอดคล้องกับโลกการทำงานและเทคโนโลยีในด้านอาชีวศึกษาไทยเสนอขยายเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาไทยและเกาหลีต่อยอดจากความร่วมมือที่มีอยู่ฝ่ายเกาหลีพร้อมร่วมพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาที่เน้นการปฏิบัติจริงเชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรมและประยุกต์ใช้ AI พร้อมหารือกับมูลนิธิการศึกษาภาษาเกาหลีนานาชาติสนับสนุนหลักสูตรภาษาเกาหลีฉบับไทยและพัฒนาครูผู้สอนส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาเกาหลีทั้งรูปแบบออนไลน์และผสมผสานขยายโอกาสการเรียนรู้สู่ประชาชนทั่วไปทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะต่อยอดความร่วมมือในโรงเรียนขณะที่กรมส่งเสริมการเรียนรู้สนใจพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นสำหรับประชาชนทั่วไปจิระวรรณช่วยเท้ารายงาน
4: กรมสอบสวนคดีพิเศษจับกลุ่มผู้ต้องหาเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์เปิดบัญชีม้ารับเงินกว่า 7,500,000 บาทแอบอ้างเป็นตำรวจหลอกคดีฟอกเงินกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้เสียหายถูกมิจฉาชีพอ้างเป็นตำรวจและเจ้าหน้าที่รัฐติดต่อทางโทรศัพท์และไลน์ว่าบัญชีธนาคารของผู้เสียหายเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินก่อนหลอกให้โอนเงินเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ทำให้สูญเงินรวมกว่า 7,500,000 บาทเจ้าหน้าที่จึงทำการสอบสวนจนสามารถจับกลุ่มนางสาวนาตยาอายุ31ปีและนางสาวสุดารัตน์อายุ26ปีได้ที่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีโดยพบว่าทั้งสองรายเป็นเจ้าของบัญชีธนาคารที่ถูกนำไปใช้รับโอนเงินจากผู้เสียหายในเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ซึ่งพฤติการขบวนการดังกล่าวมีการทำงานเป็นระบบแบ่งหน้าที่กันตั้งแต่โทรหลอกผู้เสียหายส่งต่อให้ผู้ร่วมขบวนการแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ผ่านวิดีโอคอลก่อนให้โอนเงินเข้าบัญชีที่เตรียมไว้แล้วโอนต่อหลายทอดและนำไปซื้อหรือแลกเปลี่ยนเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อปกปิดเส้นทางการเงินในคดีนี้เป็นคดีพิเศษที่มีความผิดทั้งช่อโกงนำเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จฟอกเงินและเปิดหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้บัญชีโดยมิได้ใช้เพื่อตนเองขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินคดีและขยายผลหาผู้เกี่ยวข้อง น้ำมันจะหมดหากไม่งดลดการใช้ประหยัดน้ำมันประหยัดไฟช่วยประเทศไทยยั่งยืนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.ครับ
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด
1: คดีอุทลุงหมายถึงคดีที่ลูกหลานฟ้องผู้บุพการีของตนเองนะคะคำว่าอุทลุงตามพจนานุกรมหมายถึงผิดประเพณีผิดธรรมะนอกแบบนอกทางซึ่งตามขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยนะคะลูกหลานจะต้องมีความกตัญญูรู้คุณต่อบุพการีของตนเองไม่สามารถที่จะฟ้องผู้บุพการีของตนเองได้ค่ะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1562 กำหนดว่าห้ามมิให้ผู้ใดฟ้องผู้บุพการีของตนเองไม่ว่าคดีแพ่งหรือคดีอาญาเว้นแต่ผู้นั้นหรือญาติสนิทของผู้นั้นร้องขอต่อพนักงานอัยการเพื่อให้ดำเนินคดีแทนกฎหมายห้ามผู้สืบสันดานฟ้องผู้บุพการีคำว่าผู้สืบสันดานหมายถึงผู้สืบสายโลหิตลงมานะคะได้แก่ลูกหลานเหลนหรือห้ามฟ้องใครห้ามฟ้องผู้บุพการีนะคะผู้บุพการีหมายถึงผู้สืบสายโลหิตโดยตรงขึ้นไปได้แก่บิดามารดาปู่ย่าตายายทวดการตีความตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 1562 เป็นบทกฎหมายที่จำกัดสิทธิ์จึงต้องตีความโดยเคร่งครัดคำว่าบุตรจึงต้องหมายถึงบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้นและคำว่าบิดาก็ต้องหมายถึงบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้นเช่นกันบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของบิดานะคะมีดังต่อไปนี้กรณีที่1 นะคะก็คือเป็นเด็กที่เกิดในระหว่างที่บิดามารดาจดทะเบียนสมรสกัน 2. เป็นเด็กที่เกิดในระหว่างที่บิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันแต่ก็สามารถเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายได้ด้วย3ประการดังต่อไปนี้นะคะประการแรกก็คือกรณีที่บิดามารดานั้นได้จดทะเบียนสมรสกันในภายหลัง 2. เป็นกรณีที่บิดาได้จดทะเบียนรับรองบุตรตามกฎหมายและประการที่ 3. กรณีที่ศาลได้มีคำพิพากษาว่าเด็กเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของบิดาส่วนกรณีของบุตรบุญธรรมนั้นแม้จะเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายแต่ไม่ได้เป็นผู้สืบสายโลหิตโดยตรงจึงไม่เป็นผู้สืบสันดานจึงไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องห้ามมิให้ฟ้องตามมาตรา 1562 นี้ค่ะกฎหมายห้ามมิให้ฟ้องทั้งในส่วนของคดีแพ่งและคดีอาญาแต่หากผู้นั้นหรือญาติใกล้ชิดมีเหตุความจำเป็นที่จะต้องยื่นฟ้องผู้บุพการีของตนเองในชั้นศาลก็สามารถยื่นร้องขอให้พนักงานอัยการดำเนินคดีแทนได้ค่ะหากท่านมีปัญหากฎหมายเกี่ยวกับคดีอุทลุงสามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดยะลาหรือโทรศัพท์สอบถามที่สายด่วนหมายเลข1157ค่ะ

0: ผลิตมากหากได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งแจ้งได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมง
1: ช่วงนี้ฝุ่นละอองเยอะจังยิ่งเป็นภูมิแพ้อยู่ด้วยสุขภาพต้องแย่แน่ๆเลยฝุ่นเยอะขนาดนี้มาจากไหน
2: ก็เกิดได้หลายสาเหตุนะถ่อไอเสียรถยนต์ก็เป็นหนึ่งสาเหตุของการเกิดฝุ่นจอดรถไม่ดับเครื่องยนต์แล้วรถเนี่ยนะควันท่อไอเสียดำมากไปตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ซะบ้างนะจะได้ช่วยลดการเกิดมลพิษทางอากาศฝุ่นจะได้ลดลงไง
1: งั้นรีบไปเช็ครถเดี๋ยวนี้เลย
2: ลดฝุ่นคุณช่วยแก้แค่เช็คสภาพรถ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ทำการส่งกระจายเสียงจากห้องส่งอาคารเลขที่12ถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์วันนี้ถึงเวลาที่จะทำการยุติการกระจายเสียงไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วครับโปรดติดตามรับฟังได้ใหม่ในภาคเช้าของวันพรุ่งนี้ซึ่งจะทำการกระจายเสียงตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

มีนกเรียนตัวหนึ่งท่านผู้ฟังมันก็ไปบินบินด้อมด้อมมองมองแถวกรงของเสือโคร่งตัวหนึ่งเสือโคร่งนี่มันร้ายนะมันกินคนกินสัตว์แต่เจ้านกกระเรียนนี่มันไปด้อมด้อมมองมองมันไปหาเรื่องอะไรเนี่ยมันไม่กลัวความตายเลยหรือไม่นะท่านผู้ฟังเพราะว่ามันตาบอดแล้วถูกความอาฆาตแค้นทำให้ตาบอดมองไม่เห็นภัยอันตรายมองไม่เห็นทางออกยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณเป็นการเปิดรับวันใหม่ให้ใจไม่หนักด้วยการมองหาคุณค่าภายในกับช่วงนิทานพรรณนาเรื่องเราธรรมะง่ายๆจากนิทานชาดกและนิทานธรรมบทที่จะพาใจของเราให้ได้ใกล้ครวญอย่างลึกซึ้งเปลี่ยนเรื่องราวสตอรี่วิกฤตต่างๆให้เป็นบทเรียนของชีวิตทำให้ท่านผู้ฟังสามารถจะมองโลกและตัวเองด้วยสายตาที่ประกอบด้วยปัญญาอีกครั้งหนึ่งได้ในการที่เราฟังธรรมานั้นท่านผู้ฟังที่เป็นเรื่องราวสตอรี่นิทานชาดกบ้างธรรมบทบ้างเนี่ยมันจะเป็นลำดับเหตุการณ์เกี่ยวข้องกับบุคคลสถานที่การกระทำซึ่งลักษณะที่เป็นเรื่องราวมีบุคคลมันเลยมีอุปมาอุปไมยมีการเปรียบเทียบบุคลาธิฐานเป็นเรื่องของเขาแต่มันก็มาคล้ายๆกับเรื่องของเราลักษณะที่มีความเหมือนๆกันตรงนี้ท่านผู้ฟังมันจึงเป็นการพาใจให้ไกรกรวนเพราะมันฟังแล้วมันน้อมไปฟังแล้วมันเข้าใจไอ้ความเข้าใจที่เกิดขึ้นนั้นมันเกิดจากการไกรกรวนโดยอัตโนมัติไงพระพุทธเจ้าท่านจึงในบางครั้งในการเทศน์สอนของท่านนั้นก็จึงมีเหตุการณ์เหล่านี้มาปรารภเล่าให้ฟังเทียบเคียงกันได้ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนนี้นั้นเรียกว่านิทานท่านผู้ฟังคำว่านิทานหมายถึงสิ่งที่มาก่อนเหตุที่เกิดก่อนปรารภเหตุนี้เหตุนี้จึงได้พูดหรือแสดงเทศบัญญัติเรื่องนี้เรื่องนี้ที่เกิดก่อนนั้นเรียกว่านิทานในการฟังนั้นท่านผู้ฟังเราแยกชุดข้อมูลให้ชัดเจนกันด้วยเพราะว่าบทบัญญัติหัวข้อธรรมะใดๆที่เป็นพุทธพจน์ในบางจุดนั้นนั่นคือหลักที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ใช่ไหมบัญญัติเอาไว้ส่วนนิทานที่เป็นรายละเอียดเรื่องราวนั้นส่วนใหญ่จะปรากฏในอรรถกถาหรือว่าในฎีกาหรือว่าในอนุฎีกาซึ่งเป็นข้อมูลชั้นหลังๆชั้นรองๆลงมาจากส่วนที่เป็นพุทธพจน์เป็นพระบาลีเดิมเราแยกชั้นของข้อมูลให้ชัดจะทำให้เราสามารถลำดับความสำคัญของข้อมูลที่เราจะนำไปจดจำนำไปทำความเข้าใจได้ดีมากยิ่งขึ้นเพราะว่าถ้าเราเอาเรื่องในอรรถกถาเป็นหลักเนี่ยท่านผู้ฟังบางทีอย่างเช่นว่าสัตว์ทำไมพูดกันได้หรอพูดกับคนได้ด้วยหรอเนี่ยมันจะมีประเภทเนี้ยหรือเอ๊ะทำไมเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นแบบนั้นมันน่าพิสดารจังไอ้ความพิสดารความหลากหลายในเรื่องราวที่เป็นอรรถกถาเนี่ยก็จะมีเยอะทีนี้เราฟังแล้วชุดข้อมูลไหนมันสนับสนุนส่วนที่เป็นพุทธพจน์เป็นพระบาลีเราเอาจุดนั้นแยกชั้นข้อมูลให้ดีส่วนไหนที่ลงกันได้เทียบกัน

กันได้สนับสนุนกันดีส่วนในที่มันยังไม่ลงกันยังไม่เข้าใจนั่นก็ยกไว้พอเรามีความรู้เพิ่มขึ้นทำความเข้าใจได้ดีขึ้นอาจจะเข้าใจในแง่ต่างๆเพิ่มขึ้นก็ได้หรือว่าก็ยกไว้เลยเพราะว่าเป็นส่วนที่เสริมเติมขึ้นมาไม่ใช่ส่วนหลักไปอย่างไรอย่างนั้นก็ได้แล้วเรื่องราวที่มีการบอกสอนไว้ในพระคัมภีร์ซึ่งเป็นพระไตรปิฎกและอรรถกถาต่างๆเหล่านั้นท่านผู้ฟังมีหลากหลายมากมายเลยสามารถนำมาปรับใช้กับในชีวิตของเราได้อย่างมากเลยวันนี้ข้าพเจ้าอยากจะยกตัวอย่างเหตุการณ์หนึ่งที่มีมาในช่วงรอบหลายเดือนที่ผ่านมาในสังคมบ้านเราก็คือการที่เพื่อนที่มีความคุ้นเคยกันคบหากันรู้จักกันมาตั้งแต่ยังเป็นเด็กแต่พอมาทำธุรกิจเติบโตขึ้นเฮ้ยมีปัญหากันละมีความเห็นไม่ตรงกันละโดยเฉพาะยิ่งเรื่องเงินทองละทำไมเงินมันหายไปไหนไอ้ทำไมธุรกิจทำอย่างนี้ไอ้ทำไมเป็นอย่างนั้นไอ้จากคนที่รักกันสามัคคีกันคบกันดีกันเอ้าทำไมกลายเป็นแตกกันไม่เข้าใจกันมีปัญหากันถึงขนาดว่าจะเรียกสำนวนไทยคือไม่ไปเผาผีกันอ่ะหน้าก็ไม่มองคุยก็ไม่อยากคุยทำไมมันถึงไปเป็นอย่างนั้นได้เอาแล้วจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมซึ่งเหตุการณ์นี้ท่านผู้ฟังไม่ต้องไปดูคนอื่นแล้วดูที่ตัวเราเนี่ยบางทีมันก็เกิดนะพี่น้องเนี่ยบางทีพี่น้อง5ปีไม่คุยกัน10ปีไม่คุยกันทำไมไม่คุยกันอ่ะก็ไม่รู้ก็ไม่ได้คุยกันเฉยๆอย่างนี้แหละก็งงเหมือนกันนะบางทีพ่อแม่กับลูกเนี่ยนะพ่อกับลูกไม่คุยกันอย่างเงี้ยนะหรือลูกกับแม่ไม่คุยกันอย่างเงี้ยนะบางทีก็จำไม่ได้แล้วว่าโกรธกันเรื่องอะไรแต่ว่าก็ไม่คุยกันนะนั่นน่ะสิเอาแล้วจะกลับมาคุยกันเหมือนเดิมได้ไหมมันมีทั้งที่ได้และไม่ได้หรือสำหรับบางคนนะท่านผู้ฟังงานประชุมญาติอย่างเงี้ยเช่นแต่คนจีนกับวันเจงเม้งไงหรือวันตรุษจีนไงนะแต่คนไทยก็เป็นช่วงวันสงกรานต์หรือว่าวันปีใหม่ใดๆก็แล้วแต่ที่ว่าจะมานัดเจอกันคนไทยทั้งที่เชื้อสายจีนและเชื้อสายไทยหรือเชื้อสายอื่นๆใดๆเขาก็จะมีวันที่จะมาเจอกันรวมญาติในวันต่างๆเหล่านั้นเนี่ยบางทีก็ไม่อยากไปญาติฝ่ายนี้ทำไมพูดอย่างนั้นอันเดิมมันมีนะทุกผู้ฟังในครอบครัวในสังคมเรามันเป็นหรือแม้แต่ในที่ทำงานทุกผู้ฟังที่ทำงานที่เป็นเพื่อนกันเนี่ยนะเรียนจบมาด้วยกันทำงานด้วยกันเอ้าทำไปทำมาเอ๊ะทำไมแบบแกเป็นอย่างนี้ฉันเป็นอย่างนั้นมีปัญหาในที่ทำงานไม่มองหน้ากันไม่ประสานงานกันแผนกนี้ไม่อยากจะไปคุยกับแผนกนั้นเอ๊ะทำไมเป็นงั้นน่ะก็นั่นสิหรือแม้แต่บางทีเราย้ายที่ทำงานใหม่ย้ายแผนกใหม่อาจจะเลื่อนตำแหน่งไปไปรับตำแหน่งใหม่เฮ้ยตอนแรกๆมันก็คุยดีนะในที่ทำงานใหม่เอ๊ะแต่ไปๆทำไมมันเป็นงี้มันไม่ชอบเราตอนไหนเอ๊ะหรือเราไปทำให้เขาขัดเคืองตอนไหนที่ทำไมมันกลายเป็นมีปัญหากันไม่เป็นมิตรภาพกันมีความโกรธกันผูกเวรกันได้แล้วในเรื่องนี้เราจะจัดการอย่างไรวันนี้มีนิทานชาดก3เรื่องท่านผู้ฟังที่อาจจะนำมาเล่าให้ฟังได้นานแล้วนะเป็นหลายๆปีมากเลยล่ะเป็นเรื่องที่ประกอบกันเพื่อที่จะนำเสนอในประเด็นเรื่องของความสามัคคีการที่มิตรภาพมันจะแตกจากกันหรือมันจะเชื่อมกันหรือมันจะดีกันยังไงในเรื่องแรกที่พระพุทธเจ้าได้นำมาเทศน์สอนไว้นั่นก็คือเรื่องของการเชื่อมมิตรภาพกุณฑินีชาดกคำว่ากุณฑินีนั้นก็คือนกกระเรียนนั่นเองท่านผู้ฟังเป็นเรื่องของนกกระเรียนที่ทำหน้าที่เป็นคนส่งสารให้พระราชาในสมัยก่อนดูฟังตอนที่จะมีอินเทอร์เน็ตมี
ระบบคอมมิวนิเคชันแบบที่เรามีใช้ในปัจจุบันดาวเทียมอะไรเนี่ยเขาใช้นกหรือไม่ก็ม้าในการที่จะส่งสารจากเมืองหนึ่งไปเมืองหนึ่งนกกระเรียนตัวนี้ก็ทำหน้าที่นั้นตบวังให้กับพระเจ้าโกศลในสมัยนู้นนะนั่นคือสมัยที่พระพุทธเจ้าเกิดเป็นโพธิสัตว์เป็นพระราชาแล้วก็ครองราชย์อยู่ในเมืองพาราณสีโพธิสัตว์ในชาตินั้นตบวังก็ได้มอบภารกิจส่งข้อความไปที่หัวเมืองหนึ่งเพื่อทำภารกิจอันใดอันหนึ่งให้กับนกกระเรียนตัวนี้นกกระเรียนตัวนี้ก็ปฏิบัติหน้าที่อย่างดีระหว่างในระหว่างที่มันเดินทางไปมันก็ไปตัวเดียวแต่ว่าลูก2ตัวของมันไม่ได้ไปด้วยมันมีลูกอยู่2ตัวนะเจ้านกกระเรียนเนี่ยนะปรากฏว่าลูกของมันที่อยู่ที่เมืองก็มีพวกเด็กในราชตระกูลที่เป็นเหล่าญาติของพระราชานี่แหละในเรื่องเขาก็ไม่ได้บอกนะว่าเป็นญาติแบบไหนญาติสนิทหรือญาติไม่สนิทเช่นอาจจะเป็นลูกของมเหสีคนใดคนหนึ่งหรืออาจจะเป็นลูกของญาติฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งของพ่อเกี่ยวกับแม่อะไรอย่างเงี้ยแหละคือจริงๆในเรื่องเขาก็ไม่ได้บอกไว้นะว่าเป็นสายตรงหรือสายไม่ตรงหรือสนิทไม่สนิทอย่างไรแต่ว่าเป็นพวกในราชสกุลมาเล่นในบริเวณที่นกนั่นมันอยู่เล่นไปเล่นมาแล้วก็ไปเล่นกับลูกนกด้วยอ่ะทีนี้เล่นกับลูกนกเล่นไปเล่นมาบีบมันแรงไปหน่อยลูกนกก็ตายลูกนก2ตัวของนกกระเรียนตายทั้งหมดในขณะที่ตัวแม่มันนี่ไปส่งสารส่งเอกสารส่งจดหมายให้พระราชากลับมาเสร็จปุ๊บอ้าวลูกฉันตายแล้วโอ้ลูกทั้งคนเนาะท่านผู้ฟังต่อให้เป็นนกก็เถอะมันก็เสียใจอ่ะมันก็เลยไปสืบแล้วว่าใครมาฆ่าลูกฉันถามคนนั้นถามคนนี้จึงได้ความว่าอ๋อไอ้เด็กพวกนี้อ่ะมันมาฆ่าลูกฉันใช่ไหมเดี๋ยวเอาบ้างด้วยความแค้นท่านผู้ฟังคือความแค้นขึ้นสมองนี่นะมันก็ทำให้ตาบอดแล้วตาบอดนี่ก็คือไม่ใช่ว่าตามองไม่เห็นนะแต่ว่าการตัดสินใจอะไรต่างๆมันมืดบอดไปเลยคิดว่าถ้าทำอย่างนี้ฉันจัดการบ้างมีเสือโคร่งตัวหนึ่งตัวฝังเขาเลี้ยงไว้ในราชสำนักเสือโคร่งตัวนี้มันดุมากไม่ได้ปล่อยทั่วไปเสือโคร่งตัวนี้เขาก็ล่ามโซ่เอาไว้ไม่ให้มันหนีไปได้ให้มันอยู่แต่บริเวณนี้โดยเลี้ยงแบบว่าเอ้ยดูไว้แล้วก็อย่าเข้าไปใกล้มันแล้วกันแต่ปรากฏว่านกกระเรียนด้วยความแค้นนี่นะก็เลยหลอกล่อเด็ก2คนที่ฆ่าลูกตัวเองนี่นะให้เข้าไปใกล้ๆบริเวณที่เสือโคร่งนี่มันอยู่มันหลอกล่อด้วยอุบายใดอุบายหนึ่งนั่นแหละหลอกล่อเข้าไปใกล้ๆเสร็จปุ๊บคืออยู่ในระยะที่เชือกมันจะไปถึงอ่ะแต่เสือโคร่งมันยังไม่ทำอะไรยังไม่โผล่มาหลอกล่อเข้าไปใกล้เสร็จปุ๊บคราวนี้กระโดดถีบให้เด็ก2คนนี้ล้มลงวางพอเด็ก2คนนี้ล้มลงเสือโคร่งเห็นจังหวะปึ้งเนี่ยกระโดดมับเลยเด็กล้มลงมันก็หนีไม่ทันเลยหนีไม่ทันก็เลยถูกเสือโคร่งตะปบปุ๊บกัดคอปุ๊บกินกรวบกรวบเด็ก2คนตายเซตเลยตัววังพอแก้แค้นสมใจแล้วใช่ปะคือความที่แบบความอาฆาตความแค้นเนี่ยพอมันถูกปลดปล่อยออกไปมันเลยเริ่มเห็นว่าเอาแล้วแย่แล้วเราคือตอนก่อนทำเนี่ยมันไม่เห็นว่าอะไรก็ฉันแค้นนี่จะมาแกทำฉันจะต้องทำแกบ้างพอทำเสร็จปุ๊บอ้าวแย่แล้วท่านจึงบอกท่านผู้ฟังว่าคือความแค้นเนี่ยไม่ได้จะระงับด้วยความแค้นหรอกหมายถึงว่าแต่แกทำฉันมาฉันทำตอบแกพอทำตอบเสร็จปุ๊บรู้สึกสะใจอยู่แต่มาคิดดีนี่สิทำไมมันยังไม่หายวะว่าไม่หายเนี่ยหมายความว่าสถานการณ์มันไม่ได้ดีขึ้นน่ะรู้สึกถึงความผิดไงในการที่ว่าเราทำผิดพลาดไปแล้ว
ความผิดมันตามหลอกหลอนอยู่ใช่ไหมล่ะพออึกขึ้นมาเอ้ยฉันมีความผิดนี่หว่าโอ้ยต้องเพ่นละทีนี้จะหนีก็ไปบอกพระราชาก่อนบอกว่าอยู่ไม่ได้แล้วนั้นลูกของท่านฆ่าลูกของฉันก็เลยฆ่าลูกของท่านตอนนี้อยู่ไม่ได้แล้วหนีก่อนเดี๋ยวนี้กลับไปอยู่ที่ป่าหิมพานต์พระราชาเลยบอกโอ้ยอย่าไปไม่เป็นไรเราเจ้ากันแล้วเราเจ้ากันนี่หมายความว่าไอ้คนที่ทำให้เกิดโทษแก่ท่านเนี่ยนะคือเด็กสองคนเนี่ยทำไม่ดีแล้วเนี่ยแล้วท่านก็ได้ทำตอบแล้วแล้วก็รู้สึกว่าเราได้ทำตอบคำว่าทำตอบเนี่ยระวังมันแก้นั่นแหละนะเอาด้วยลักษณะนี้เวรมันสงบระงับลงไปแล้วเจ้านกเรียนท่านอย่าไปเลยพระราชาว่าที่ไม่ให้ไปนั่นก็เพราะว่าต้องการให้อยู่ทำหน้าที่ต่อตรงนี้ข้าพเจ้าก็เลยเข้าใจว่าเด็กสองคนนี้อาจจะไม่ใช่ลูกสายตรงก็ได้ในเรื่องก็ไม่ได้บอกไว้อย่างไรก็ตามพอพระราชาบอกอย่าไปเลยอยู่ทำหน้าที่ต่อนกกระเรียนก็เลยบอกว่าไม่ได้คือมิตรภาพถูกทำลายแล้วเชื่อมต่อกันอีกไม่ได้นกกระเรียนว่าคือมันทำคืนกันแล้วอะแต่ว่าใจมันเชื่อมต่อกันไม่ได้นกกระเรียนนะเขาบอกว่าใจไม่อนุญาตคือทางกายเราเจ้ากันแล้วก็จริงแต่ใจมันไม่ลงกันแล้วขอลาเถอะอย่าไม่อยากอยู่แล้วนี่คือลักษณะของนกกระเรียนนะเป็นสัตว์เดรัจฉานระวังที่ใจเขาเป็นอย่างนี้แต่พระราชาบอกว่าเอ้ามิตรภาพของคนที่เป็นคนดีๆเป็นสัตว์บุรุษเป็นบัณฑิตมันถูกทำให้มันคลอนแคลนไปแล้วเนื่องจากว่าเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งอะในกรณีนี้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นล่ะด้วยความประมาทพลั้งเผลอใดๆก็แล้วแต่เกิดมันโอ้โหผิดพลาดไปแล้วหักกันไปแล้วแต่ถ้าเป็นคนดีๆเป็นบัณฑิตนี่นะเขาสามารถเชื่อมกลับต่อกันได้นะแต่ถ้าสำหรับคนพาลกับคนพาลนี่แตกกันแล้วเนี่ยมันต่อกันไม่ได้นะเหมือนภาชนะหม้อดินนี่พอแตกกันแล้วมันต่อกันไม่ติดนะแม้พระราชาจะอธิบายปานนี้ก็ตามนกกระเรียนก็ไม่ยอมดูฟังไม่อยู่หนีไม่สามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ตอบไปได้เรื่องนี้ก็คือเป็นลักษณะที่ว่ามันจะต่อติดกันไหมในที่นี้นกกระเรียนกับพระราชาต่อกันไม่ติดต่อกันไม่ติดเพราะอะไรเพราะว่าลักษณะการที่จะต่อติดได้ดูฟังมันต้องเป็นบัณฑิตทั้งสองฝ่ายบัณฑิตทั้งสองฝ่ายนี่คือยังไงสมมุติเวรมันระงับกันไปแล้วใช่ปะคนหนึ่งก็ต้องรู้โทษคนหนึ่งก็ต้องแสดงโทษของตัวเองก็มาแสดงโทษเนี่ยหมายความว่ารู้ว่าตัวเองผิดตรงไหนอ่ะในกรณีนี้พระราชาก็รู้ว่าอ๋อเราปล่อยลูกของเราให้มันประมาทเองก็รู้ว่าผิดตรงนี้ใช่ไหมส่วนอีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องยกโทษให้เขาอ่ะคือถ้าฝ่ายหนึ่งรู้โทษแสดงโทษแล้วอีกฝ่ายหนึ่งไม่ยอมยกโทษให้มันเชื่อไม่ติดการที่ไม่ยอมยกโทษให้ไม่ให้อภัยเนี่ยดูหวังไม่ใช่บัณฑิตนะแต่ถ้าบัณฑิตเนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งเขารู้โทษของเขาแล้วนี่เราจะมาเอาโทษของเขามันไม่ได้แล้วเพราะว่าเขายกขึ้นมาแล้วไงมันก็ต้องสลายไปก็ต้องให้อภัยถ้าไม่ให้อภัยไอ้คนนั้นกลายเป็นคนบุกเวรเองก็ไม่ใช่บัณฑิตเพราะฉะนั้นทั้งสองฝ่ายจึงต้องเป็นบัณฑิตด้วยกันทั้งคนผิดรู้ว่าตัวเองผิดอะไรทั้งคนที่ฉันไม่ผิดคิดว่าฉันไม่ผิดก็ต้องมีการให้อภัยกันหรือไปทำเขายังไงก็ต้องรู้ว่าตัวเองผิดยังไงด้วยเหมือนกันซึ่งในเรื่องของนกกระเรียนนี้ท่านผู้ฟังเชื่อมกันไม่ติดต่อกันไม่ได้และไอ้ความที่ว่าต่อกันไม่ได้นะแต่แม้เราเห็นแพทเทิร์นอันหนึ่งด้วยในเรื่องนี้เขาเล่าอยู่สองช่วงเวลาหนึ่งคือช่วงเวลาที่พระพุทธเจ้าเป็นโพธิสัตว์เกิดในอดีตชาตินั้นแล้วก็ช่วงเวลาปัจจุบันนั้นตอนที่พระพุทธเจ้าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วไอ้เจ้านกกระเรียนเนี่ยด้วยจิตใจที่เขายังเป็นอย่างนี้อยู่นะระวังไม่ได้พัฒนาชีวิตของตัวเองใดๆเลยนกกระเรียนยังไงเมื่อชาติก่อนนั้นก็ยังเป็นนกกระเรียนอย่างนั้นเนี่ย
อยู่เหมือนเดิมในขณะที่ถ้านิทานชาดกเรื่องอื่นนะเราฟังอยู่บางทีอ๋อคนนี้เกิดเป็นนกกระเรียนชาติต่อมาเกิดเป็นมนุษย์ชาติต่อมาเกิดเป็นเทวดาคือจะมีการพัฒนาในชาติกำเนิดของตนของตนไงแต่สำหรับนกกระเรียนตัวนี้ตะบวงไม่ได้มีการพัฒนาในชาติกำเนิดเลยน้ำซ้ำบางทีแย่ลงไปนิดหนึ่งด้วยในเรื่องกุณฑินีชาดกเนี่ยนกกระเรียนตัวเดิมนั่นนะในชาติที่พระพุทธเจ้าเป็นพระราชาไปฆ่าลูกเด็กสองคนชาติปัจจุบันที่พระองค์ได้มาเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยก็ยังเป็นนกกระเรียนเหมือนเดิมน้ำซ้ำพอทำความผิดไว้ใช่ไหมไปฆ่าเด็กสองคนแล้วหนีไปเลยคราวนี้ไม่ต้องมาพูดคุยกันใดๆทำความเข้าใจอะไรเนี่ยไม่มีเลยไปเลยไม่ได้มีการพัฒนาด้านจิตใจที่จะปรากฏเห็นออกมาในทางชาติกำเนิดในเรื่องที่หนึ่งเนี่ยคือเชื่อมกันไม่ติดท่านผู้ฟังแต่เรื่องที่สองเป็นลักษณะที่ว่าก็มีความผิดพลาดกันละแต่กว่าจะเชื่อมติดได้นี่พังกันยับก่อนเลยนะนั่นคือเรื่องของภิกษุชาวกรุงโกสัมพีท่านผู้ฟังเป็นเรื่องที่ว่าพังยับยับนี่คือยับเป็นจนเป็นเรื่องให้เราได้คุยกันจนถึงปัจจุบันนี้ได้ภิกษุแค่สองรูปทะเลาะกันเรื่องอะไรเรื่องในห้องน้ำเรื่องเล็กๆน้อยๆว่าเฮ้ยท่านทำไมทิ้งน้ำไว้ในขันที่ตักชำระตามพระวินัยเนี่ยต้องอย่าเหลือน้ำไว้ในขันนี่เอาเหลือนี่ไม่ได้ฝ่ายพระที่ดูแลมีความชำนาญด้านพระวินัยว่าไม่ได้นี่ท่านเป็นอาบัติอ๋อผมไม่รู้ฝ่ายพระวินัยตอนไม่ทราบข้อมูลนี้เอาไม่รู้ก็ต้องผิดอยู่ดีถ้าผิดงั้นก็ปลงอาบัติแต่ว่าท่านไม่รู้ก็ไม่ผิดแล้วกันเอ๊ะทำไมกลับไปกลับมาแล้วมันก็เลยกลายเป็นเรื่องให้ทะเลาะกันฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าเอ้าไม่ผิดอีกฝ่ายหนึ่งบอกผิดเอ้าผิดแล้วจะแก้เอ้าบอกไม่ผิดเอ๊ะแล้วจะให้ยังไงจากแค่สองคนมากลายเป็นขยายไปสองกลุ่มคือกลุ่มลูกศิษย์ของอาจารย์แต่ละคนละคนจากกลุ่มลูกศิษย์ที่เป็นพระความขัดแย้งเนี่ยขยายต่อไปกลุ่มลูกศิษย์ที่เป็นฆราวาสวงมันเริ่มกว้างกันไปอีกจะหมายความว่าทะเลาะกันนี่วงกว้างขึ้นปุ๊บมันก็มีเรื่องกระทบกันเนี่ยเริ่มจากห้องน้ำใช่ไหมท่านวางขยายไปโรงโบสถ์ละเพราะว่าถ้าเป็นภิกษุสองกลุ่มแบบอาจจะสวดมนต์ทำวัดเย็นด้วยกันไอ้กลุ่มนี้ก็ไม่อยากนั่งใกล้กลุ่มนั้นจากห้องน้ำแค่สองคนนะขยายไปถึงอุโบสถถึงศาลาพอขยายไปถึงคารวะญาติโยมไปโรงครัวอีกคราวนี้อ้าวกลุ่มนี้ก็เอ้ยทำไมอาจารย์แกเป็นเงี้ยอาจารย์แล้วแกทำไมเป็นเงี้ยไอ้พวกนี้ทำกับข้าวก็ไม่อยากจะไปอยู่ใกล้พวกนั้นเก็บจานขยายต่อไปจากห้องน้ำไปศาลาปฏิบัติธรรมไปอุโบสถ์มาโรงครัวคราวนี้ออกนอกวัดไปอีกท่านผู้ฟังเพราะว่าพอฆราวาสมันกลับบ้านมันก็พูดให้ลูกเมียฟังอีกเนี่ยดูข้างบ้านฉันเป็นอย่างนี้เดวิธีก็ทำธุรกิจด้วยกันติดต่อราชการกันเฮ้ยแกอยู่กลุ่มนั้นมันขยายต่อไปผู้ฟังไปถึงในครัวเรือนออกไปจนถึงในราชสำนักพวกข้าราชการที่อยู่ฝ่ายนี้แกอยู่ฝ่ายนั้นนะเฮ้ยทำไมอาจารย์แกเป็นงี้อาจารย์ฉันเป็นอย่างนั้นนะต่อกันไปมันไม่ได้ต่อกันไปจนถึงแค่มนุษย์โลกผู้ฟังต่อกันไปจนถึงพวกเทวดาที่สนับสนุนแต่ละฝ่ายละฝ่ายเทวดาที่ดูแลพระวาดคนนี้ดูแลพระสงฆ์คนนั้นก็แบบไม่ลงรอยกับเทวดาที่ดูแลพระสงฆ์อีกองค์หนึ่งอยู่อีกฝ่ายหนึ่งโอ้โหเรื่องนี้เป็นใหญ่โตมากเลยคือพระว่าไม่ยอมรับคำผิดกันไงความผิดตัวเองไม่ยอมรับอีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่ให้อภัยอ่ะก็ท่านผิดอ่ะอีกฝ่ายนี้ก็งั้นท่านผิดก็ไม่ให้อภัยมันเลยไม่ลงกันเลยเชื่อมกันไม่ติดจนกระทั่งความขัดแย้งบาดหมางนี่นะขยายไปจนถึงพวกเทวดาแม้พระพุทธเจ้าดูฟังพยายามจะประสานนะบอกว่าอย่าเป็นอย่างนั้นให้
อย่าว่าไอ้ฝ่ายนี้ทำฉันอย่าฝ่ายนี้ว่าพูดให้ฉันอย่าไปคิดอย่างนั้นไม่ยอมสามมาระถึงขนาดว่าให้เอามานั่งด้วยกันสลับฟันปลากันนะก็ไม่ยอมไม่สามารถให้อีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจอีกฝ่ายหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งให้อภัยอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้แล้วถ้าท่านผู้ฟังอยู่ในสถานการณ์แบบนี้มันอยากจะอยู่อ่ะใช่ปะอย่างถ้าลูกกับพ่อไม่คุยกันอย่างเงี้ยแม่นี่ก็พยายามจะประสานลูกโอ้พยายามจะประสานพ่อคือเอื้อมอ่ะก็ใช้คำนี้เอื้อมระอาพระพุทธเจ้าก็เป็นอย่างนั้นท่านผู้ฟังเอื้อมระอาเอื้อมระอาจนกระทั่งไม่ไหวแล้วอยู่ไม่ได้ไปดีกว่าเหมือนช้างมาตังคะตั้งใจคำนี้ที่อยู่เกลื่อนกลนกับด้วยฝูงช้างทั้งช้างตัวเล็กช้างตัวใหญ่ช้างหนุ่มช้างสาวโอ้ยวุ่นวายไปอยู่ตัวเดียวดีกว่าคือเป็นเรื่องที่เราจะเคยได้ยินกันว่าพระพุทธเจ้าไปอยู่ป่าเรไรก็เหตุนี้แหละนี่เป็นพรรษาที่10ของการประกาศศาสนานะเหตุการณ์นี้เกิดตรงนั้นพอเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นแล้วฝ่ายพวกภิกษุชาวกรุงโกสัมพีที่เป็นต้นเหตุเนี่ยเริ่มคิดได้นี่ไม่ใช่ว่าเพราะพระพุทธเจ้าหนีไปนะแต่เพราะว่าพวกชาวบ้านพอเห็นว่าพระพุทธเจ้าไม่อยู่หนีไปแล้วเลยไม่ให้อาหารไม่ถวายข้าวไม่ถวายน้ำไม่ให้การเคารพเหมือนเดิมทีนี้พอตัวเองไม่มีอะไรสนับสนุนหรือว่าเหมือนทหารจะไปรบอ่ะท่านฟังจะมีกำลังรบได้คุณต้องมีฝ่ายสนับสนุนถ้าไม่มีฝ่ายสนับสนุนถูกตัดเสบียงไม่มีระบบที่ดีที่ถูกต้องกองทัพพังนะในความที่ว่าจะไปสู้จะมีมานะทิฏฐิอะไรเงี้ยมันไม่มีเช่นเดียวกันพวกภิกษุทั้งสองฝ่ายพอถูกตัดข้าวถูกตัดน้ำไม่ทันนานจิตใจก็อ่อนลงที่จะมีทิฏฐิมีมานะเหมือนกล่าวไม่มีแล้วพอสตรงนี้ในหนึ่งดวงพอสตรงนี้นิดนึงเราฟังมาสองเรื่องเรื่องของทั้งนกกระเรียนและเรื่องของทั้งภิกษุชาวกรุงโกสัมพีท่านผู้ฟังเห็นแพทเทิร์นหนึ่งไหมแพทเทิร์นอะไรแพทเทิร์นว่าที่ว่าถ้าคนมันจะไม่ลงกันไม่พอใจกันโกรธกันนี่เพราะว่าความที่ไม่เสมอกันด้วยอะไรเห็นอยู่ไหมมันคือมุมมองทิฏฐิทัศนคตินั่นเองทัศนคติมันไม่ลงนกกระเรียนก็มีทัศนคติแบบนี้มุมมองแบบนี้ทิฏฐิแบบนี้ในขณะที่ภิกษุชาวกรุงโกสัมพีกลุ่มที่เป็นพระวินัยทรกลุ่มที่เป็นพระธรรมทรก็ความเห็นไม่ลงกันเพราะว่าความเห็นนี่จริงๆต้องใช้คำว่าทัศนคติมุมมองหรือทิฏฐินั่นเองทิฏฐิไม่เสมอกันมุมมองต่างกันจึงทำให้ไปกันไม่ได้คุณถามคือท่านผู้ฟังแล้วมุมมองเนี่ยมันเที่ยงไหมล่ะทัศนคติทิฏฐิเนี่ยมันเที่ยงไหมเมื่อแต่คนนี้มีทิฏฐิอย่างนี้แล้วเขาก็จะมีทิฏฐิอย่างนี้ตลอดไปจะเป็นอย่างนั้นป่ะท่านผู้ฟังฟังธรรมะมาไม่ใช่วันแรกป่ะใช่ไหมเพราะนั้นรู้อยู่แล้วว่าโอ้มันไม่เที่ยงทิฏฐิมุมมองทัศนคติที่เขามีต่อเรื่องนี้ว่าฉันถูกเนี่ยฉันก็ทำตามวินัยอันนี้ก็ถูกฉันก็ทำตามเหตุตามปัจจัยเฮ้ยมันเปลี่ยนได้เหมือนกันนะมันเปลี่ยนได้อะไรเป็นเหตุให้เปลี่ยนไม่ใช่พระพุทธเจ้ามาบอกพระท่านก็บอกมาตั้ง3รอบ6รอบแล้วไม่ใช่พระเทวดามาบอกไม่ใช่พระภิกษุรูปนั้นรูปนี้มาบอกแต่เพราะอดข้าวเพราะว่าไม่มีกำลังสนับสนุนไม่มีเชื้อที่จะมาเติมทิฏฐินั้นเนี่ยให้มันมีกำลังอยู่เชื้อที่จะมาเติมทิฏฐิที่เป็นมิจฉาทิฏฐินั้นให้มันมีกำลังเนี่ยพอมันไม่มีเชื้อนะสิ่งนั้นมันอยู่ไม่ได้ทุกท่านทิฏฐิมุมมองอะไรก็ตามถ้าไม่มีเชื้อมาเติมไม่มีเหตุมาเป็นปัจจัยมันอยู่ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นมิจฉาทิฏฐิ
หรือสัมมาทิฏฐิก็ตามสัมมาทิฏฐิไม่ใช่ว่าไม่เสื่อมนะท่านผู้ฟังเรามีความเห็นตรงเรามีมุมมองที่ถูกต้องบางทีเพี้ยนได้บางคนเพราะว่าไม่ได้คบกันระยะนมิตรไปคบเพื่อนไม่ดีไปเป็นสายมูเอาเพี้ยนไปแล้วเป็นไปได้มีความเข้าใจมีมุมมองคลาดเคลื่อนไปที่สำคัญตรงนี้จึงเป็นเรื่องของทิฏฐิมุมมองทัศนคติที่ไม่ตรงกันโจรนะโจรมีมิจฉาทิฏฐิเหมือนกันกับโจรเขายังลงกันได้ยังสามัคคีกันได้เพราะว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิเหมือนกันใช่ไหมเอ้าแล้วคนที่เป็นบัณฑิตมีสัมมาทิฏฐิแล้วทำไมจะลงกันไม่ได้อ่ะคนนั้นน่ะสิอีกคนหนึ่งบอกทำเพื่อประเทศชาติอีกคนหนึ่งก็บอกก็ทำเพื่อประเทศชาติเหมือนกันแล้วทำไมมันลงกันไม่ได้คนนั้นน่ะสิงงเหมือนกันป่ะระบบอ่ะแต่อีกคนหนึ่งก็เนี่ยทำเพื่อรักษาศาสนาอีกคนหนึ่งก็เนี่ยฉันก็ทำเพื่อรักษาศาสนาเหมือนกันศาสนาพูดเหมือนกันโอ้แต่ลงกันไม่ได้งงป่ะระบบอ่ะอีกคนหนึ่งบอกรักครอบครัวอีกคนหนึ่งบอกก็รักครอบครัวเหมือนกันฝ่ายพ่อก็รักครอบครัวฝ่ายลูกก็รักครอบครัวแต่ลงกันไม่ได้นั่นน่ะสิทั้งหวังงงป่ะงงสิเพราะว่าที่ว่าเหมือนกันเหมือนกันน่ะคือเขาไม่เหมือนกันที่ว่าทิฏฐิเหมือนกันเหมือนกันมันก็ว่าฉันยังถูกอยู่ถ้ามีมุมมองว่าฉันถูกเธอผิดยังไงมันไม่มีทางลงกันได้ทั้งหวังต่อให้ว่าเพื่อศาสนาเพื่อชาติเพื่อครอบครัวเพื่อบริษัทเพื่อหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเนี่ยนั่นเป็นความคิดความคิดไม่ใช่ทิฏฐิตัมบวังความคิดคุณจะพูดยังไงก็ได้คุณจะคิดยังไงก็ได้เพราะว่ามันเป็นความคิดไงก็เรียกว่าวิตกวิจารแต่ทิฏฐิมันลึกไปกว่านั้นทิฏฐินะไม่ใช่ว่าแค่ความคิดยกตัวอย่างพวกโจรนี่นะคือเขามีทิฏฐิที่ว่าเบียดเบียนคนอื่นเนี่ยโอเคเขามีทิฏฐิอย่างนี้ก็เลยโอเคก็ปล้นก็โอเคแต่ว่าถ้าเขาคิดว่าเฮ้ยไม่ฉันจะปล้นธนาคารอีกฝ่ายหนึ่งบอกไม่ฉันจะปล้นร้านสะดวกซื้อร้านสะดวกซื้อปล้นง่ายกว่าธนาคารปล้นยากอีกฝ่ายหนึ่งบอกธนาคารปล้นได้เงินมากกว่าร้านสะดวกซื้อได้เงินน้อยไอ้ความคิดเขาเนี่ยไม่ลงกันนะแต่ว่าที่ถีบเขาลงกันใช่ไหมแต่มันลงกันนี่คือเบียดเบียนคนอื่นเนี่ยแต่บางทีเขาไปด้วยกันได้เพราะว่าที่ถีบเขาตรงกันแต่ความคิดอาจจะไม่ตรงกันคือถ้าตรงกันทั้งความคิดทั้งทิฏฐิด้วยนะทุกฟังมันก็ไปกันได้ง่ายใช่ไหมแต่ถ้าทิฏฐิเป็นหลักแล้วตรงกันแล้วเนี่ยไอ้ความคิดอาจจะไม่ตรงกันบ้างมันอาจจะก็ต้องพัฒนากันนิดนึงต้องปรับความเข้าใจในเรื่องความคิดกันนิดนึงมันก็จะไปกันได้ง่ายแต่ปรับความคิดเนี่ยมันง่ายกว่าปรับทิฏฐิเนี่ยมันยากกว่าแล้วทิฏฐิที่ว่าฉันถูกเธอผิดเนี่ยมันต้องมีไปลึกลงไปกว่านั้นเนี่ยมันจะต้องมีถูกเรื่องอะไรแล้วผิดเรื่องอะไรตรงนั้นแหละที่มันไม่เหมือนกันมันก็เลยทำให้เขาลงกันไม่ได้ทั้งหมดแต่ไอ้รากลึกฝังอยู่อย่างนี้เนี่ยมันถูกเอาออกได้เพราะว่าเหตุเงื่อนไขปัจจัยที่เป็นตัวหล่อเลี้ยงมันเนี่ยถูกตัดขาดตัดขาดในที่นี้ก็คือไม่ได้รับการสนับสนุนเรื่องข้าวเรื่องน้ำเรื่องคำพูดว่าเอ้ยท่านถูกแล้วอ่ะเขาแหละผิดอย่างเงี้ยไม่ได้รับการสนับสนุนจุดนั้นมิจฉาทิฏฐิก็มีปาปมิตรเป็นเหตุเป็นเงื่อนไขปัจจัยสัมมาทิฏฐิก็มีกัลยาณมิตรเป็นเหตุเป็นเงื่อนไขปัจจัยถ้ามีคนมาคอยพูดอยู่เรื่อยว่าท่านถูกแล้วเขาว่าผิดหลักการท่านถูกแล้วหลักการเขาผิดมุมมองนี้มันก็ยังมีอยู่เรื่อยๆมีอยู่เรื่อยๆแต่พอคนที่จะมาพูดอย่างนี้ไม่มีด้วยศรัทธาด้วยความเพียรบางทีทำให้เกิดปัญญาขึ้นได้นะวังปัญญามันก็กำจัดมิจฉาทิฏฐิปัญญามันก็ทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิบางทีเราก็เกิดเมตตาเกิดอุเบกขาได้ก็เลยมีมุมมองที่ถูกต้องขึ้นมาว่าเราเนี่ยแหละผิดเขาถูกเราผิดเขาอาจจะถูกก็ได้แต่พอทิฏฐิทั้งสองคนเป็นอย่างนี้ด้วยกันใช่ไหมมันลงกันได้เลยให้ระวังดูนะสมมติว่าทิฏฐิที่ว่าฉันถูกเธอผิดอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกฉันนั่นแหละถูกเธอแหละผิด
ทำไมทิฏฐิเหมือนกันสองฝ่ายแต่มันลงกันไม่ได้ถูกปะในขณะที่ถ้าฉันผิดเธอถูกเออฉันอีกฝ่ายหนึ่งก็มีความคิดว่าฉันผิดเธอถูกเหมือนกันเอาเหมือนกันนี้ทำไมลงกันได้เพราะอะไรก็จึงมีคำว่ามานะมาร่วมด้วยไงท่านผู้ฟังมานะทิฏฐิทิฏฐิที่ว่าฉันถูกเธอผิดนี่มันมีมานะมานะในความที่ว่าฉันเป็นตัวตนขึ้นมาแต่ในขณะที่ว่าเออฉันผิดเธอถูกคือมานะมันลดลงมานะในความที่ว่าฉันเป็นตัวเป็นตนฉันต้องเป็นอย่างนี้อย่างนั้นถูกทำลายไปด้วยความที่ว่าเออเรานั่นแหละผิดพลาดได้คนเราผิดพลาดได้พอเข้าใจความข้อนี้ปึ้งเนี่ยมานะลดลงเลยมานะก็หล่อเลี้ยงทิฏฐิใช่ไหมล่ะเออพอมานะลดลงทิฏฐิมันก็เปลี่ยนแปลงไปที่เป็นมิจฉาทิฏฐิมันก็สลายไปมีช่องว่างขึ้นแล้วสัมมาทิฏฐิคราวนี้เกิดได้เหตุการณ์นี้ดำเนินไปจนกระทั่งว่าหมดปัญญานั่นแหละให้ภิกษุชาวกรุงโกสัมพีนี่คิดได้ขึ้นมาไปขอขมาพระพุทธเจ้าที่วัดเชตวันแล้วก็ประสานกันได้กลับเหมือนเดิมอ้าวทำไมกลุ่มนี้เขาประสานกันได้แต่กันแล้วแต่ว่าจนแบบพังยับจะเป็นเรื่องราวเป็นเคสสตัดดี้ให้เราศึกษากันจนถึงทุกวันนี้แต่ที่พังยับไปนั่นน่ะเขาก็สร้างกลับมาใหม่มีศรัทธาขึ้นใหม่มีสัมมาทิฏฐิขึ้นใหม่กลับมาใหม่ได้เหมือนกันทีนี้ประเด็นคือบางทีเราไม่ต้องไปรอให้มันพังยับป่านนั้นระวังก็จะเป็นเรื่องที่สามในวันนี้เป็นเรื่องของพระเจ้าทีคีติที่มีความแค้นกับพระเจ้าพรหมทัตในเรื่องของทีฆาวุกุมารทีฆาวุเนี่ยเป็นลูกของพระเจ้าทีคีติพระเจ้าทีคีติเขาอยู่เขาดีๆท่านผู้ฟังแต่ว่าเป็นเมืองเล็กกว่าถูกเมืองใหญ่กว่าคือฝั่งของกาสีพระเจ้าพรหมทัตมารุกรานรุกรานก็ยึดได้แล้วเพราะว่าตัวเองกำลังน้อยกว่าพระเจ้าทีคีติหนีภัยลี้ภัยไปอยู่ชายเมืองปลอมตัวไม่ให้ใครรู้จักอยู่ในครอบครัวของพวกช่างปั้นหม้อไม่ให้ใครรู้จักแล้วก็มีลูกคนหนึ่งเกิดขึ้นในระหว่างเหตุการณ์สงครามนี่แหละตั้งชื่อว่าทีฆาวุกุมารต่อมาภายหลังพระเจ้าทีคีติถูกจับได้ท่านผู้ฟังเอ้าทำไมถูกจับได้ไงเพราะว่าช่างตัดผมเนี่ยเขาไปมีธุระแถวหมู่บ้านช่างปั้นหม้อตรงนั้นช่างตัดผมที่เคยตัดผมให้พระเจ้าทีคีตินี่แหละคนตัดผมอะท่านผู้ฟังเข้าใจไหมมันก็จำหน้ากันได้ว่าโอ้เนี่ยหน้าท่านเป็นอย่างนี้ตอนผมยาวเป็นอย่างนี้ตอนผมสั้นเป็นอย่างนี้ทรงผมเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างนี้พอไปเจอพระเจ้าทีคีติปลอมตัวอยู่แถวบ้านช่างหม้อจำได้เลยคราวนี้ไปรายงานเอาความดีความชอบกับพระเจ้าพรหมทัตเลยเขาตามมาจับอ่ะขณะนั้นยังโชคดีที่ว่าทีฆาวุกุมารนะบุฟังไปทำกิจนอกเมืองอย่างหนึ่งไม่ถูกจับไปด้วยกลับมาเจอพ่อตัวเองถูกจับอยู่แล้วเขาไม่ได้จับธรรมดาเพราะว่าเอานี้เป็นพระราชาที่ฉันไปยึดมานี่เดินต้องฆ่าให้หมดสมัยนี้ก็เป็นอย่างนั้นไม่ได้จับเฉยแต่ต้องฆ่าเพื่อไม่ให้มาเป็นภัยในภายหลังตอนนั้นพระเจ้าทีคีติก็เห็นทีฆาวุกุมารอยู่ในกลุ่มคนที่มาประชุมดูตัวเองถูกจับแล้วด้วยนะแล้วถ้าบอกว่าจะแสดงตัวแล้วไปช่วยเนี่ยโอ้ยสู้ไม่ได้แล้วทหารต้องเยอะแยะจะทำยังไงต้องซ่อนตัวไปก่อนไม่ให้แบบอย่าผลีผลามเลยเอาแล้วจะทำไงวันนี้รู้ตัวเองว่าตายแน่นอนพระเจ้าทีคีติให้โอวาทลูกก่อนโอวาทที่ให้ไหวเป็นว่าอย่างนี้ท่านผู้ฟังบอกว่าพอทีฆาวุเจ้าอย่าเห็นแก่ยาวอย่าเห็นแก่สั้นเอายาวขึ้นก่อนนะท่านผู้ฟังนะอย่าเห็นแก่ยาวอย่าเห็นแก่สั้นเวรย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวรแต่ระงับด้วยการไม่จองเวร
ูดอย่างเงี้ย3ครั้งตะโกนขึ้นเลยในขณะที่ตัวเองก็ถูกจับอยู่นะถูกจับนี่ก็คือเอามือไพร่หลังมัดด้วยหวายอย่างหนาก้อนผมโกนผมพาเดินไปตามทางสี่แยกแล้วตีกรองที่มีเสียงบาดหูให้คนออกมาประชุมดูกันวันนี้ฉันจะจัดการคนนี้นะนี่เป็นกบฏนะก็โทษอะไรก็หาใส่เข้าไปหมดนะไม่สนพระเจ้าทีคีตินี่ตะโกนขึ้นให้โอวาท3ครั้งแต่หายโอ้ยบ่นเพ้ออะไรบ่นเพ้ออะไรนี่ก็งงใครคือทีขาวุกเขาก็ไม่รู้จักกันไงไม่รู้ว่ามีลูกแล้วทีขาวุกนี่เงียบเลยท่านผู้ฟังเงียบเลยเอาคำพูดของพ่อนี่มาใกล้กลัวเลยโอ้ไม่เห็นแก่ยาวไม่เห็นแก่สั้นต้องไม่ระงับด้วยการจองเวรแต่ระงับด้วยการไม่จองเวรโอ้นี่เตือนเราตัวตรงเลยนะเนี่ยถ้าเราปรีผลามตอนนี้นี่ชื่อว่าเห็นแก่ยาวเห็นแก่สั้นกูรู้เลยนะว่ารู้ปานนั้นก็ยังรักษาพ่อของตัวเองไม่ได้ในที่สุดพระเจ้าอีกิตินั้นก็ถูกประหารนะเขาเอาออกทางประตูเมืองด้านทิศใต้นะประหารคือตีด้วยท่อนจันทร์ก่อนแล้วก็ตัดคอเอาตัดคอเสร็จปุ๊บบั่นเอาอวัยวะนี่ออกเป็น 4-5 ส่วนแล้วก็ฝังไว้คนละหลุมละหลุมเนี่ยนะโอ้ทางปานนั้นเพื่อไม่ให้แบบทำพิธีใดๆชุบชีวิตยังไงมาได้ในศาสตร์ในสมัยนั้นเนี่ยเขามีความเชื่อกันอยู่ทีคาวุคราวนั้นเนี่ยโอ้ยเสียใจมากพ่อตายแม่ตายด้วยเลยแกล้งทำเป็นไปตีซีกับพวกทหารยามเอาเหล้าเอาอะไรให้กินเรียบร้อยแล้วนะขุดสรีระของพระบิดาพระมารดาขึ้นมาเนี่ยแล้วก็มารวมกันแล้วก็เผาเนี่ยทำชาปนกิจให้เรียบร้อยแล้วก็ไปขอเรียนวิชาบังคับช้างจากอาจารย์ผู้ฝึกช้างของหลวงก็รอโอกาสระหว่างก็ไม่รู้จะทำคือชีวิตมันจะทำอะไรล่ะใช่ไหมมันก็เรียนวิชาความรู้อะไรต่อไปล่ะชีวิตก็ต้องดำเนินไปเป็นวิชาฝึกช้างที่เขากุมารก็มีนิสัยอย่างหนึ่งระหว่างตื่นแต่เช้าตีสี่ตีห้านี่เธอตื่นแล้วตื่นมาแล้วอยู่วันหนึ่งระหว่างมาขับร้องดีดกินคลอเสียงเจ้ยแจวอยู่ที่โรงช้างมีมาวันหนึ่งระหว่างพระเจ้าพรหมทัตนี่เกิดแบบนอนหลับไม่สนิทคืออาจจะเนื่องด้วยความร้อนใจอันใดอันหนึ่งจากกรรมที่เคยกระทำมาเนี่ยนะคือการปกครองระหว่างมันจะต้องมีเรื่องไปเบียดเบียนเขาอะทำไมบางทีมันก็กลุ้มใจด้วยเรื่องใดเรื่องหนึ่งนอนหลับไม่สนิทตื่นมาประมาณตีสี่ตีห้าเนี่ยเหมือนกันทั้งเมืองนี่ยังเงียบอยู่ได้ยินเสียงแว่วมาตามลมเป็นเสียงพินเป็นเสียงร้องที่มันมีความมัน resonate ในจิตใจของพระเจ้าพรหมทัตนะคือมันมีความเศร้าอยู่ในเสียงนั้นนะมันกระเทือนใจพระเจ้าพรหมทัตพอดีเพราะตัวเองก็มีความเศร้ามีความร้อนใจมีความแบบอารมณ์แบบเนี้ยพระเจ้าก็อธิบายไม่ถูกมันเป็นความเศร้าเป็นความเสียใจเป็นความขุ่นมัวแล้วก็ความกังวลใจความแค้นใจมันปนอยู่ในนี้เป็นอารมณ์เดียวกันพระเจ้าพรหมทัตฟังนี่ก็โอ้ยซาบซึ้งใจมากว่านี่เป็นเพลงของใครมันไพเราะแท้เลยให้เรียกมาแล้วเรียกมาเสร็จปุ๊บอ๋อเจ้าเป็นลูกศิษย์ของนายช้างเหรอเอองั้นก็มารับใช้เราอยู่ในวังกันแล้วกันนี่หมายความว่าโชคชะตามันนำมานะระหว่างนะพอมารับใช้ตื่นก่อนนอนทีหลังทำงานอย่างดีได้ก็มารับใช้ในฝ่ายในเข้ามาอีกนะจากที่รับใช้ทั่วไปก็มาเป็นทหารหมาดเล็กมาเป็นดูหน้าห้องเลยล่ะพอมีความสนิทสนมกันมาเรื่อยอยู่รับใช้มานี่ที่คาบุกุมาเนี่ยปฏิบัติตัวเองแบบไม่มีปัญหาเลยนะคือทำอย่างดีหมดทุกอย่างไม่ว่าจะหน้าที่ไม่ว่าจะคำพูดไม่ว่าจะการปฏิบัติงานทำได้อย่างดีหมดจ
จนกระทั่งมีอยู่วาระหนึ่งที่มีโอกาสได้ต้องขับรถออกไปเพื่อที่จะล่าสัตว์แล้วไอ้เจ้ากวางหรือเนื้อทรายที่ไปล่าเนี่ยมันเกิดวิ่งหนีไปทางหนึ่งอีกาวุกุมาก็ต้องรีบขับรถตามไปเกิดแยกจากกองทหารหลักคราวนี้เกิดแยกจากกองทหารหลักแล้วพระราชาตามไปตามไปโอ้เกิดเหนื่อยมันทั้งวันแล้วเนี่ยเลยขอนอนพักที่ใต้ร่มไม้แห่งหนึ่งคราวนี้ที่กาบุกุมาก็จัดให้จัดให้เสร็จแล้วด้วยความเหนื่อยอ่อนก็มานอนหนุนตักที่กาบุกุมารที่กาบุกุมารตอนนั้นหวังมันมีความคิดในใจว่าพี่มาหนึ่งว่าโอกาสเรามาแล้วโอ้เรารอโอกาสนี้มาตั้งนานเพลงที่ร้องที่บีดปินนี่นะมันสื่อถึงอารมณ์ที่ว่ามันจะอยากจะให้อภัยเขาแต่มันก็ให้ไม่ได้เพราะมันฆ่าพ่อเราอ่ะมันฝังลึกอยู่ข้างในลึกๆนี่นะมันเป็นอารมณ์แบบบอกไม่ถูกท่านผู้ฟังแต่ตอนนี้มันมีโอกาสแล้วที่ว่าพระเจ้าพรหมชาติที่ฆ่าพ่อฆ่าแม่ของตัวเองเนี่ยยึดกองทหารยึดทรัพย์สมบัติต่างๆไปหมดเลยเนี่ยโอ้อยู่ต่อหน้าแล้วนอนหลับด้วยแม้ถ้าเราจะฆ่าพระเจ้าพรหมทัตนะแล้วก็อ้างว่าเกิดล้มเกิดอะไรไม่มีใครจะรู้ความจริงได้เลยจะชักดาบออกจากฝักจะแทงแล้วแต่ด้วยคำสั่งของพระเจ้าทีกีติสั่งไว้ก่อนตายน้ำฟังคำนี้มันก้องขึ้นมาในหัวพ่อบอกไว้ว่าอย่าเห็นแก่ยาวเอายาวขึ้นก่อนอย่าเห็นแก่สั้นเอาสั้นตามมาเวรย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวรแต่ระงับด้วยการไม่จองเวรยาวคืออะไรระวังคำนี้ที่ว่ามันเหมือนกับว่ามันขัดกันตั้งแต่ตอนที่เสด็จพ่อตายใหม่ๆขัดกันยังไงยาวสั้นอย่าเห็นทั้งสองอย่างต้องจะเอาสั้นหรือจะเอายาวกันแน่ยาวหมายถึงอย่าจองเวรให้ยืดเยื้อความผูกเวรอย่าให้อยู่นานรีบกำจัดออกไปเสียถ้าเวรนั้นผูกอยู่นานชื่อว่าเห็นแก่ยาวคุณต้องอย่าเห็นแก่ยาวคืออย่าจองเวรให้ยืดเยื้อความคิดผูกเวรเนี่ยอย่าให้มันยืดออกยืดออกมันยิ่งมีกำลังอย่าเห็นแก่สั้นหมายความว่าอย่าแตกร้าวจากมิตรให้เร็วนะคือถ้าเพื่อนมิตรลูกน้องเจ้านายหรือคนที่เรารู้จักเนี่ยเขาเกิดทำอะไรคือบางคนมันผิดพลาดได้นะผิดพลาดไม่ว่าจะได้จากตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามต่อหน้าหรือรับหลังก็ตามเกิดเขาผิดพลาดปุ๊บเอาเราก็เฮ้ยทำงี้ไม่ถูกเนี่ยเลิกคบเลยถ้าอย่างนี้ชื่อว่าแตกร้าวจากมิตรชื่อว่าเห็นแก่สั้นก็หมายความว่าสองเมืองเนี่ยเมื่อก่อนเขาก็เป็นพันธมิตรกันนะคือเพราะว่าเมืองเล็กมันไปหือเมืองใหญ่ได้ไงใช่ปะล่ะมันก็ต้องพึ่งเมืองใหญ่ก็ต้องเป็นพันธมิตรกันเอ้อแต่สุดท้ายทำไมมันลบฉันอย่างเงี้ยแล้วก็ฆ่าล้างโคตรฉันด้วยโอ้ยเออนี่คือมิตรแตกร้าวจากกันนะแต่เราเป็นอย่างนั้นเราก็เหมือนเขาแล้วคือว่าเห็นแก่สั้นแต่ถ้าเวรเรายังผูกอยู่เนี่ยก็มีคำพูดว่าความแค้น10ปีชำระก็ไม่สายไอ้นี่เห็นแก่ยาวดินี่ไม่ถูกทีฆาวุกุมารเนี่ยได้ยินเสียงของคุณพ่อนี่อยู่ในหัวเลยเพราะว่าเหตุการณ์นั้นเป็นเหตุการณ์ที่จำได้ไม่ลืมตอนที่พ่อมันตายต่อหน้าแล้วตัวเองทำอะไรไม่ได้คำพูดนี้ขึ้นอยู่ในหัวตลอดอย่าเห็นแก่ยาวอย่าเห็นแก่สั้นเวรย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวรแต่ระงับด้วยการไม่จองเวรถ้าเราจะผูกเวรเอาไว้ยาวๆชื่อว่าเห็นแก่ยาวถ้าเราจะทำมิตรภาพเพราะว่าทีฆาวุกุมารตอนนั้นก็มีมิตรภาพกับพระเจ้าพรหมทัตแล้วนะมารับใช้อย่างเงี้ยมาคอยดูแลอย่างเงี้ยชื่อว่ามีมิตรภาพถ้าจะฆ่าเลยชื่อว่าเห็นแก่สั้นด้วยไรเวรที่ผูกไว้เมื่อหลายสิบปีก่อนก็ยังอยู่ชื่อว่าเห็นแก่ยาวด้วยโอ้แล้วถ้าเราฆ่าพระเจ้าพรหมทัตไปแล้วเขามารู้ว่าภายหลังเราคือทีฆาวุกุมาร
พวกคนที่รักพระเจ้าบรมทัตก็จะมาฆ่าเราอีกพวกคนที่รักเราก็จะไปฆ่าเขาอีกเวเนี่ยไม่มีทางสงบลงได้เลยเธอคิดข้อนี้ได้ตัมบูฟังจึงเก็บดาบเข้าฝักปึ๊บแต่เดี๋ยวความคิดนี้มันแวบขึ้นมาอีกนี่ฆ่าพ่อฉันนี่ฆ่าพ่อฉันจะเป็นเรื่องต้องเอาคืนถ้าคุณจะเอาคืนคุณก็เห็นแก่ยาวถ้าคุณจะตัดมิตรภาพที่ว่าสร้างสมกันมาในช่วงรอบหลายปีนี้ก็ชื่อว่าเห็นแก่ฉันแล้วก็ชื่อว่าเป็นการจองเวรหมายความมาก็ทำเขาก็ทำตอบไปเรื่อยๆพอคิดได้อย่างนี้ว่าเราก็จะไม่ทำตามคำที่พ่อบอกเก็บดาบเข้าฝากอีกทุกฝั่งเป็นอย่างเงี้ยสามรอบจนกระทั่งว่าพระเจ้าพรหมทัตนี่รู้สึกตัวตื่นขึ้นปึ้งเฮ้ยนี่อะไรกันเนี่ยคราวนี้โอ้ยโอกาสนี้ถ้าหลุดไปนี่ไม่ได้เลยที่เขาคิดเลยคว้าศีรษะจับที่มวยผมนี่เลยนี่ท่านจะหนีไปไหนนี่ฉันจะฆ่าท่านแล้วฉันนี่แหละเป็นลูกของพระเจ้าทีคีติชื่อทีคาวุโอ้แย่แล้วเราตกอยู่ในมือศัตรูแล้วโอ้ยทำไงล่ะคราวนี้พระเจ้าพรหมทัตไม่มีที่พึ่งนะไม่มีที่พึ่งจังหวัดนั้นจะพึ่งใครทหารก็ไม่อยู่สมัยนั้นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ไม่มีจะพึ่งใครคือถ้าเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะท่านฟังเรายังพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้นะหมายความว่าจังหวัดที่ว่าเราจะตายแล้วเงี้ยเกิดแผ่นดินไหวเกิดน้ำท่วมเกิดภัยอย่างใดอย่างหนึ่งคนทำร้ายแล้วเราคิดว่าโอ้ฉันไม่รอดแน่แล้วเราพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เรารอดได้รอดได้นี่ก็คือworst case นะคือรอดไปสวรรค์นะมันคือรอดหรือถ้ายังไม่ worst case รอดนี่คืออาจจะบาดเจ็บอาจจะแบบไม่ตายหรือฟื้นขึ้นมาได้จากแบบสลบไปอะไรอย่างงี้ยังไงก็รอดไม่แบบใดก็แบบหนึ่งแต่จุดนั้นพระเจ้าพรหมทัตไม่มีที่พึ่งแล้วก็ขอเอากับนี่แหละทีฆาวุกุมารขอให้ท่านจงเป็นที่พึ่งให้ฉันเถิดขอท่านอย่าทำอันตรายเฉลยขอเอาที่พึ่งคือขอเอาซึ่งหน้าเลยระวังที่พึ่งก็เอาคนที่จะทำร้ายเรานี่แหละเป็นที่พึ่งจ้ะตรงนี้มันเป็นซอฟต์สปอตของที่เขาวุ่นวายระวังเพราะว่าพ่อสอนมาตลอดแล้วไงว่ายาว no สั้น no จองเวน no เอาละเราจะเป็นที่พึ่งให้เขาเพราะฉะนั้นจึงไม่เอาชีวิตละโอ้งั้นไม่เราไม่เอาชีวิตท่านคือเพราะว่าพระราชาในสมัยนั้นเนี่ยท่านฟังเขาก็เรียกว่าเป็นเจ้าชีวิตเนาะจะให้ชีวิตใครก็ได้จะเอาชีวิตใครก็ได้แต่ว่าคราวนี้มันคอนทราสต์กันมากเนี่ยคือยาวสั้นชีวิตตายเงี้ยนะเอ้าคนที่จะให้ชีวิตกลับมาต้องขอชีวิตผู้มันเลยจะท้อนเข้ามาในจิตของทีฆาวุกุมารท่านบอกว่าโอ้จริงๆท่านเป็นผู้ให้ชีวิตเลยเราต่างหากที่ว่าจะถูกเขาเอาชีวิตไม่ละเราขอชีวิตเขานั่นแหละไม่ใช่ว่าเขาจะมาขอชีวิตเราหมายถึงว่าเราให้ชีวิตแก่พระราชานี่แหละไม่ใช่ว่าพระราชาจะมาขอชีวิตแก่เราต่างหากต้องขอชีวิตจากพระราชาก็สลับกันอย่างนี้ท่านบอกก็เลยทำไมต่างฝ่ายต่างให้ชีวิตแก่กันและกันหมายถึงทีฆาวุกุมารก็ให้ชีวิตแก่พระเจ้าพรหมทัตไม่ฆ่าพระเจ้าพรหมทัตตอนนั้นพระเจ้าพรหมทัตก็ไม่เอาชีวิตของทีฆาวุกุมารด้วยการลงโทษใดๆสัญญากันและกันให้ชีวิตแก่กันและกันไม่ทำลายกันพอมาภายหลังกลับถึงราชสำนักแล้วอภัยโทษต่างๆให้กันเรียบร้อยแล้วบอกทั้งพวกอำมาตย์อะไรให้ทราบด้วยรู้ถึงความที่พระเจ้าทีคีติให้โอวาทยาวคือยังไงคือการใหญ่จองเวรให้ยืดเยื้อสั้นคืออย่าแตกร้าวจากมิตรให้เร็วนักการไม่ผูกเวรคราวนี้ไม่ใช่ได้เฉพาะชีวิตเท่านั้นตบหลังยังได้ลูกสาวของพระเจ้าพรหมทัตแต่งงานด้วยยังได้คืนเมืองโกศลคืนด้วยเพราะว่าพระเจ้าพรหมทัตก็ไม่มีลูกชายไงก็เลยให้ลูกสาวของตนเองแต่งงานกับทีฆาวุกุมารซะ
แล้วก็ให้เมืองโกศลเดิมนั่นแหละไปครองได้จากเรื่องที่สามเนี่ยทำให้เราเห็นตัมบวังว่าการไม่ผูกเวรการที่จะสามัคคีกันเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องแบบพังวายป่วงกันไปข้างนึงแล้วจึงค่อยมาดีกันอย่างเงี้ยมันไม่จำเป็นคือถ้าเราคิดได้เร็วปรับตัวได้ทันแล้วความเสียหายมันไม่มากจึงฝากไว้ทำฟังสามเรื่องเรื่องของนกกระเรียนกุณฑิณีชาดกเรื่องของภิกษุชาวกรุงโกสัมพีที่แตกกันด้วยทิฏฐิไม่เหมือนกันแต่พอปรับทิฏฐิลงกันได้ก็เข้ากันได้ใหม่อีกแต่ว่าความเสียหายมันก็เกิดขึ้นแล้วและเรื่องที่สามคือที่เขาวุกุมานที่ไม่เห็นแก่ยาวไม่เห็นแก่สั้นและไม่ผูกเวรนั่นเองในช่วงของนิทานพรรณนาเราจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือที่เว็บไซต์ panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
1: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
0: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
2: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6 นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะกระทรวงสาธารณ

0: อย่างเป็นธรรมกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงบ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
3: กระทรวงสาธารณสุขเตรียมแผนฟื้นฟูสภาพแวดล้อมหลังน้ำลดยึดหลักหรือล้างหลังน้ำลดส่วนภาคใต้ยังเตรียมรับมือสถานการณ์โดยเฉพาะใน6จังหวัดพื้นที่อุทกภัย
4: นายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขโดยกรมอนามัยได้เตรียมแผนฟื้นฟูสภาพแวดล้อมหลังน้ำลดตามแนวทางหรือล้างหลังน้ำลดทั้งการประเมินความปลอดภัยทำความสะอาดกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลการปรับปรุงแก้ไขระบบน้ำสะอาดพร้อมเตรียมสนับสนุนวัสดุเพื่อจัดการสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อมได้แก่ชุดกำจัดเชื้อราและฆ่าเชื้อโรคในครัวเรือนชุดปรับปรุงสุขาภิบาลดูแลสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในครัวเรือนคลอรีนน้ำล้างพื้นคลอรีนเม็ดฆ่าเชื้อโรคในน้ำ EMทั้งรูปแบบน้ำและผงเพื่อให้ประชาชนเข้าที่พักอาศัยและหน่วยบริการสามารถเปิดให้บริการได้อย่างปลอดภัยส่วนการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยจากฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงจังหวัดนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีภูเก็ตกระบี่สตูลและนราธิวาสช่วงนี้ไปจนถึงวันที่13ตุลาคมนี้ได้ให้หน่วยบริการในพื้นที่เตรียมความพร้อมระบบสำรองไฟฟ้าเชื้อเพลิงน้ำออกซิเจนการสื่อสารการจัดบริการสำคัญจัดระบบเฝ้าระวังคลังยาและเตรียมโรงพยาบาลสนามศูนย์พักพิงสำหรับกลุ่มเปราะบางระบบการแพทย์ฉุกเฉินการส่งต่อการอพยพโดยให้ทุกจังหวัดเตรียมแผนให้สามารถยกระดับศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินตามระดับสถานการณ์เพื่อให้ระบบบริการไม่สะดุดณรุมนอุดมพรรายงาน
3: กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดรับสมัครช่างไฟช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ร่วมภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครย้ำมีค่าตอบแทน600บาทต่อวัน
5: กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดรับสมัครช่างฝีมือได้แก่ช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ร่วมภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครภายใต้ภารกิจซ่อมสร้างสุขโดยมีค่าจ้างวันละ600บาทระยะเวลาปฏิบัติงาน5วันณจุดเคหะร่มเกล้าและราชกระบังคุณสมบัติผู้สมัครมีอายุ18ปีขึ้นไปสำเร็จการศึกษาระดับปวช.หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้องหรือผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกเตรียมเข้าทำงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือผ่านการฝึกอบรมวิชาชีพไม่น้อยกว่า200ชั่วโมงผู้สนใจสมัครได้แล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางหมายเลขโทรศัพท์087-875-5546หรือทางอีเมล kimdsd@gmail.com นิตยาคุณสิมรายงาน
3: ช่วงวันหยุดยาวของจีนระหว่างวันที่1ถึง7ตุลาคมที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้าจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ37
6: นาวาอากาศเอกสกันอุดมผู้เชี่ยวชาญ10รักษาการผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่เปิดเผยว่าช่วงวันหยุดยาวของจีนหรือโกลเด้นวีคระหว่างวันที่1ถึง7ตุลาคม2569มีปริมาณการเดินทางผ่านท่าอากาศยานเชียงใหม่

0: ิ่มขึ้นจากช่วงปกติโดยมีผู้โดยสารเฉลี่ย 24,317 คนต่อวันเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.34 จากข้อมูลของด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานเชียงใหม่พบว่าช่วงวันที่ 1-7 ตุลาคม 2,569 มีผู้โดยสารสัญชาติจีนเดินทางเข้าประเทศไทยผ่านท่าอากาศยานเชียงใหม่จำนวน 12,209 คนหรือเฉลี่ยประมาณ 1,744 คนต่อวันเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ37เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยรายวันของเดือนกันยายนซึ่งนักท่องเที่ยวชาวจีนยังคงเป็นกลุ่มผู้โดยสารต่างชาติที่เดินทางมายังจังหวัดเชียงใหม่เป็นอันดับ1ข้อมูลจาก trip.com groupพบว่าเชียงใหม่ยังได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวจีนโดยมียอดจองเที่ยวบินมายังเชียงใหม่เพิ่มขึ้นในช่วงโกลเด้นวีคเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนพิมลการเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
1: รู้ผิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้พบกันในวันศุกร์แล้วนะคะคุณผู้ฟังวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569วันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะ
0: และสีส้มเพ็ญประภัยวงเสงี่ยมนะคะพร้อมกับทีมงานของเราวันนี้ค่ะช่างเทคนิคของเรานะคะคุณสายชนนีซังคุณสุกเกษมกล้ารบนะคะแล้วก็ทีมนิวมีเดียด้วยนะคะใครติดตามรายการข่าวยามเช้านะคะสามารถติดตามได้หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นทาง FM 92.5 MHz AM 819 AM 891 kHz รวมถึงเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์และหอกระจายข่าวทั่วประเทศด้วยนะคะส่วนใครที่อยากเห็นหน้าเรา2คนแบบนี้ตั้งแต่เช้านะคะก็สามารถเข้ามาดูได้ที่เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยไลฟ์นะคะและที่เพจข่าวยามเช้าค่ะ
1: ค่ะตอนนี้นะคะก็เตรียมขึ้นไลฟ์แล้วนะคะใครที่ติดตามข่าวยามเช้านะคะเราก็จะมีประเด็นข่าวสารที่หลากหลายนะคะแล้วก็ยังมีในช่วงของตีข้องร้องข่าวซึ่งใครที่เป็นแฟนคลับคุณปูบุญมาสีหมาเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะจะมาตีข้องร้องข่าวกับประเด็นที่น่าสนใจมากมายเลยค่ะสำหรับในช่วงนี้ค่ะเราคุยกันในเรื่องของดินฟ้าอากาศกันหน่อยค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะวันที่9ตุลาคมมีประกาศออกมานะคะตั้งแต่5ที่ผ่านมาบอกว่าในวันที่9ถึง13ตุลาคมนั้นประเทศไทยจะมีสภาพอากาศที่แปรปรวนค่ะลักษณะก็จะมีฝนฟ้าคะนองมีลมแรงมีลูกเห็บตกมีฝนตกหนักมากถึงบางแห่งแล้วก็มีผลกระทบตามมาตามภาคต่างๆในช่วงเวลาดังต่อไปนี้นะคะในวันนี้ค่ะ9ตุลาคมบริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้นะคะจะได้รับผลกระทบแล้วก็ส่วนในวันพรุ่งนี้ก็จะมีภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคกลางค่ะรวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยเช่นกันนะคะส่วนภาคตะวันออกภาคใต้ก็เช่นกันค่ะต้องเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์เรื่องของฟ้าฝนนะคะจากพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่องค่ะส่วนในวันที่อื่นๆนะคะเดี๋ยวรายการข่าวยามเช้าเราก็จะมาอัปเดตเป็นรายวันให้ฟังด้วยเช่นกันค่ะ
0: ค่ะมาดูเรื่องของฝนกันหน่อยนะคะช่วงนี้ยังต้องระมัดระวังเรื่องของฝนกันนะคะหลายๆภาคเนี่ยฝนลดลงแล้วนะคะไม่เป็นปัญหาแต่ว่าทางภาคใต้ยังคงมีฝนตกอยู่นะคะทางภาคเหนือภาคอีสานนะคะวันนี้มีฝนอยู่ประมาณ 10% นะคะก็เรียกได้ว่าไม่เยอะมากนะคะในขณะที่ทางภาคกลางภาคตะวันออกนะคะวันนี้มีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ประมาณ 20% ค่ะในส่วนของกรุงเทพมหานครนะคะวันนี้มีฝนฟ้าคะนอง 30% ค่ะส่วนในภาคใต้ค่ะที่ทางฝั่งอันดามันวันนี้มีฝนฟ้าคะนอง 40% และในภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะคะวันนี้มีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางแห่งถึง 60% นะคะใครอยู่ในเขตที่ฝนน่าจะตกก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะอย่าลืมพกร่มกันไปด้วยค่ะทั้งนี้นะคะทางอากาศเป็นแบบนี้นะคะก็มีคำเตือนมาจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะให้ทางภาคใต้นะคะสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสูงนั้นจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเพราะฉะนั้นชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะใครที่ติดตามในเพจข่าวยามเช้านะคะเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะแล้วก็ร่วมจัดรายการกับเรานะคะในเช้านี้นะคะบรรยากาศดีๆเลยนะ
0: คะ
1: เห็นหลายจังหวัดเนี่ยส่งข่าวมาแล้วนะคะว่าโอ้โหฟ้าโปร่งนะฟ้าใสตั้งแต่เช้าเลยใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของน้ำท่านะคะเดี๋ยวมาดูกันหน่อยค่ะเพราะว่าทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะก็ออกมาพูดถึงเรื่องของน้ำนะคะเคลียร์เรื่องของน้ำท่วมนะคะที่แฟลตคลองจันค่ะพื้นที่ที่เข้าหลักเกณฑ์น้ำท่วมน้ำล้อมนะคะเรื่องของการเยียวยาด้วยเช่นกันค่ะซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะคุณนิรัตพงศิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.นั่นเองค่ะก็มีความชัดเจนของการเยียวยาของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยหรือว่าฝนน้ำท่วมนะคะในช่วงปี2569นี้ค่ะซึ่งก็เป็นไปตามมติของครม.ค่ะเรื่องของเงินเยียวยาน้ำท่วม 9,000 น้ำล้อมอีก 5,000 บาทนะคะคือต้องแยกกันถ้าใครอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมบ้านน้ำท่วมน้ำเข้าไปในบ้านแล้วเนี่ย 9,000 แต่ถ้าน้ำล้อมออกไปใช้ชีวิตไม่ได้ออกไปทำงานไม่ได้ 5,000 แต่ก็มีเรื่องของ ระเบียบกฎเกณฑ์อีกนะคะต้องไปดูรายละเอียดปลีกย่อยด้วยเพื่อให้ชาวแฟลตคลองจันทน์เนี่ยคลายความกังวล นะคะแล้วก็หลังจากที่มีการออกข่าวมามีการเผยแพร่ข่าวที่อาจจะสร้างความสับสนขึ้นมาค่ะท่านอธิบดีปภ.นะคะท่านก็บอกว่าในทุกพื้นที่ของทุกจังหวัดที่ประสบอุทกภัยที่เข้าหลักเกณฑ์น้ำท่วมน้ำล้อมถ้าหากว่าเจ้าของพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอผู้อำนวยการเขตได้ไปสำรวจแล้วยืนยันว่าน้ำท่วมจริงแล้วก็เข้าหลักเกณฑ์เนี่ยพี่น้องประชาชนนั้นสามารถลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือเยียวยาได้เลยค่ะแล้วก็เมื่อวานนี้ในช่วงเช้านะคะท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะก็ได้เข้าประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากต่างประเทศที่สิงคโปร์นะคะท่านก็ประชุมซูมเข้ามาค่ะมาอย่างที่ประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเป็นการย้ำให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเยียวยาประชาชนตามความเสียหายจริงอย่างเต็มที่ค่ะซึ่งปภ.เองก็ได้ประสานมายังกรุงเทพมหานครแล้วก็จังหวัดต่างๆค่ะให้เร่งทยอยจัดส่งข้อมูลให้กับปภ.เพื่อที่จะได้นำส่งให้กับธนาคารออมสินแล้วก็มีการตรวจสอบมีการโอนเงินเยียวยาให้กับผู้ประสบภัยผ่านบัญชีพร้อมเพย์ให้เร็วที่สุดค่ะกรณีที่มีการตั้งคำถามเกี่ยวกับพื้นที่ที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์การเยียวยาทางด้านของท่านอธิบดีปภ.เองก็ได้อธิบายออกมาค่ะว่าหลักการภาพรวมของการพิจารณาเนี่ยไม่ได้หมายความว่าแฟลตคลองจันทน์ไม่เข้าหลักเกณฑ์การเยียวยานะก็เลยขอให้ประชาชนเนี่ยคลายความกังวลใจกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยรับรู้แล้วก็เห็นสภาพความเดือดร้อนของชาวคลองจันทน์อยู่แล้วแล้วได้มีการประสานงานอย่างใกล้ชิดไปยังกรุงเทพมหานครเพื่อร่วมทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่แล้วสำหรับประชาชนที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับสิทธิหรือว่าข้อมูลการลงทะเบียนต่างๆเนี่ยสามารถสอบถามได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือจะเป็นสำนักงานเขตก็ได้ซึ่งจะอำนวยความสะดวกในขั้นตอนตั้งแต่ขั้นต้นไปจนถึงปลายต้นตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำเลยค่ะเพื่อให้เกิดความรวดเร็วแล้วก็ขอให้พี่น้องประชาชนเนี่ยไปติดตามข่าวสารการจ่ายเงินเยียวยาซึ่งเป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรีจากช่องทางสื่อสารของทางราชการค่ะเพื่อให้ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแล้วก็เป็นปัจจุบันนะคะทันเหตุการณ์ด้วยค่ะ
0: ค่ะในเรื่องของน้ำนะคะเราไปต่อกันที่เขื่อนเจ้าพระยาค่ะตอนนี้มีการทยอยลดระบายน้ำลงเหลือ 2,350 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะในขณะที่น้ำท่วมบริเวณเขื่อนนะคะก็เริ่มลดลงแต่ว่าส่งกลิ่นเหม็นขณะที่ชาวท้ายเขื่อนตอนนี้ยังคงตั้งกัดสูงนะคะยกของหนีน้ำรับมือฝนตกซ้ำค่ะสำหรับเรื่องนี้ค่ะเมื่อวานนี้ทางผู้สื่อข่าวของเรามีการรายงานนะคะว่าสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเริ่มมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องค่ะขณะที่ทางกรมชลประทานมีการทยอยปรับลดการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาจากเดิมนะคะระบายอยู่ที่ 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะก็ลดลงมาอยู่ที่ 2,350 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำค่ะถึงแม้ว่าระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาจะเริ่มลดลงแล้วนะคะแต่ว่าพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำยังคงได้รับผลกระทบจากอุทกภัยค่ะโดยเฉพาะในตำบลโพนางดำออกนะคะที่อำเภอสัพยาซึ่งปัจจุบันนั้นยังคงมีพื้นที่ประสบภัยกว่า7ตำบลมีประชาชนเดือดร้อนกว่า 1,412 ครัวเรือนอีกทั้งน้ำที่ท่วมขังมาเป็นเวลานานตอนนี้เนี่ยเริ่มเปลี่ยนสีแล้วก็ส่งกลิ่นเน่าเหม็นค่ะทางนี้ค่ะทางเทศบาลตำบลโพนางดำออกก็ได้มีการเร่งบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อให้ความช่วยเหลือทั้งการจัดหาถังอุปโภคบริโภคห้องสุขาและกระแสไฟฟ้าสำหรับผู้อพยพริมถนนสายคันคลองมหาราชพร้อมกับประสานขอสนับสนุนน้ำ EM มาราดปรับสภาพน้ำเสียค่ะรวมถึงเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินเป็นจุดบริการรับลงทะเบียนยื่นขอรับเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยจากปภ.เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนด้วยนะคะในขณะที่อีกท่านนึงค่ะนายพิรมโถสุวรรณรองนายกเทศมนตรีตำบลโพนางดำออกท่านก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่าตอนนี้ระดับน้ำท่วมนั้นลดลงไปประมาณ40เซนติเมตรนะคะก็คือเมื่อวานลดลงไป40เซนติเมตรโดยทางเทศบาลแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียและช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่หลังสถานการณ์เริ่มคลี่คลายลงตามลำดับอย่างไรก็ตามนะคะทางชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยเขาก็ยังไม่ได้ ไว้วางใจไม่ได้นิ่งวางใจนะคะก็ยังมีการเตรียมรับมืออย่างต่อเนื่องค่ะเนื่องจากบทเรียนจากปีที่ผ่านมานั้นมักจะประสบกับภัยน้ำท่วมซ้ำซ้อน 2-3 รอบค่ะก็ทำให้ชาวบ้านส่วนใหญ่ยังไม่ยอมนำสิ่งของลงจากที่สูงแล้วก็ยังคงเฝ้าระวังติดตามประกาศเตือนภัยเรื่องฝนที่จะตกหนักจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดค่ะ
1: ค่ะเรื่องของมาตรการฟื้นฟูนะคะหลังจากที่น้ำลดแล้วเนี่ยหลายพื้นที่ก็เริ่มกลับเข้ามาฟื้นฟูดูแลแล้วก็เยียวยาตามขั้นตอนต่อไปนะคะทางด้านของกรมการค้าภายในเองนะคะก็ผนึกกำลังกับเอกชนค่ะมาดูในเรื่องของการช่วยเหลือค่ะโดยเฉพาะการตรึงราคาวัสดุเรื่องของการซ่อมแซมบ้านหรือว่าแม้แต่รถนะคะที่ซ่อมแซมรถด้วยหรือแม้แต่อุปกรณ์ต่างๆนะคะที่จะไปช่วยเหลือภาคการเกษตรอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมีการจัดโปรโมชั่นค่ะอย่างเช่นการบริการช่างในราคาพิเศษช่วยให้ประชาชนฟื้นฟูหลังน้ำลดได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะทางด้านของนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมค่ะอธิบดีกรมการค้าภายในนะคะก็ได้มีการประชุมหารือกันกับผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือแล้วก็ไปบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ของจะต้องฟื้นฟูหลังน้ำลดแล้วค่ะแล้วก็ขอความร่วมมือให้ตรึงราคาสินค้าและบริการไว้ก่อนค่ะมีการบริหารจัดการสต็อกสินค้ารวมไปถึงอะไหล่ให้เพียงพอด้วยค่ะพร้อมที่จะกระจายลงพื้นที่ไปยังพื้นที่ต่างๆนะคะตามความต้องการอย่างเร่งด่วนค่ะสำหรับการหารือครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นความร่วมมือที่ดีนะคะจากผู้ประกอบการทั้งหลายเลยนะคะมี3หมวดหลักๆเลยนะคะก็คือหมวดแรกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของวัสดุก่อสร้างและซ่อมแซมบ้านนะคะก็ได้รับความร่วมมือจากโฮมโปรดูโฮมไทยวัสดุเมกาโฮมโกลบอลเฮาส์มิสเตอร์ DIY นะคะก็ตรึงราคาไว้นะคะที่จะช่วยเหลือสำหรับใครที่จะซ่อมแซมบ้านนะคะส่วนในหมวดของเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ทำความสะอาดต่างๆเนี่ยก็ได้รับความร่วมมือนะคะไม่ว่าจะเป็น CP Extra แล้วก็ Power By Power Mall เซ็นทรัลแล้วก็ Big 4ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนอื่นๆอีกนะคะที่อาจจะไม่ได้เอ่ยชื่อแล้วก็หมวดศูนย์บริการและค่ายรถยนต์ค่ะไม่ว่าจะเป็น Fit Auto Be Quick นะคะ Auto BackToyota Ford Isuzu ด้วยค่ะแล้วก็ในส่วนของเครือข่ายทางด้านของโมบายเองก็เช่นกันนะคะก็ยังมีการช่วยเหลือด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะกรมเองก็ยังได้ขอให้ผู้ประกอบการจัดโปรโมชั่นพิเศษขึ้นมาค่ะไม่ว่าจะเป็นส่วนลดวัสดุซ่อมแซมบ้านบริการตรวจเช็คซ่อมแซมนะคะฟรีมีราคาพิเศษก็มีหรือแคมเปญเก่าแลกแคมเปญใหม่ของเก่าแลกของใหม่แบบนี้นะคะอุปกรณ์ไฟฟ้าเก่ามาแลกของใหม่หรือแม้แต่โปรแกรมผ่อนชำระพร้อมกับจัดเตรียมจุดจำหน่ายสินค้าภายใต้โครงการไทยช่วยไทย plus นะคะเป็นร้านธงฟ้าลดราคาค่าครองชีพในระดับท้องถิ่นก็มีหรือว่าระดับภูมิภาคส่วนกลางมีหมดเลยค่ะเพื่อที่จะช่วยเหลือเยียวยาประชาชนได้อย่างทั่วถึงค่ะสำหรับใครที่ต้องการจะไปตรวจสอบราคานะคะหรือว่าเงื่อนไขก่อนซื้อราคาซื้อสินค้าต่างๆเนี่ยก็สามารถตรวจสอบได้นะคะที่กรมการค้าภายในค่ะสายด่วน1569ค่ะโทรได้ฟรีเลยนะคะตลอด24ชั่วโมงค่ะซึ่งทุกอย่างนั้นจะดำเนินการตามกฎหมายทันทีถ้าเกิดว่าใครไปเจอว่าเอ๊ะมีการโกงราคาขึ้นมานะราคาไม่เป็นธรรมนะคะหรือว่าราคาขึ้นกว่าปกติแบบนี้ไม่เป็นธรรมเนี่ยแจ้งกรมการค้าภายในได้นะคะ1569ก็จะดำเนินการตามกฎหมายทันทีเลยค่ะ
0: ไปที่เรื่องต่อไปนะคะสัปดาห์หน้าแล้วนะคะที่เราจะมีการประชุม IMF นะคะเป็นการประชุมใหญ่ที่ทั้งประเทศไทยตอนนี้กำลังให้ความสำคัญเป็นอย่างมากนะคะทางรัฐบาลเองค่ะก็ออกมาบอกว่าตอนนี้เนี่ยพร้อมเป็นเจ้าภาพในการประชุม IMF ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมแล้วนะคะพร้อมกับประกาศให้ส่วนราชการในพื้นที่กรุงเทพปรับรูปแบบการทำงานพร้อมประกาศวันหยุดเป็นกรณีพิเศษและแนะนำประชาชนให้วางแผนการเดินทางรวมถึงการติดต่อราชการด้วยค่ะโดยสำหรับเรื่องนี้นะคะนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์ท่านเป็นรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะท่านก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่าทางรัฐบาลพร้อมเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569หรือว่า World Bank IMF Annual Meeting 2026ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะโดยทางท่านนายกรัฐมนตรีนะคะนายอนุทินชาญวีรกุลท่านก็ ็ให้ความสำคัญกับการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้โดยมีการกำชับไปยังทุกหน่วยงานร่วมจัดการประชุมให้เป็นไปทันให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะใช้โอกาสโชว์ศักยภาพต่อยอดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและส่งต่อประโยชน์สู่ประชาชนค่ะในขณะที่ทางท่านรองโฆษกนะคะท่านก็กล่าวว่าเพื่อให้การจัดการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทางรัฐบาลกำหนดมาตรการเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการเดินทางการรักษาความปลอดภัยแก่บุคคลสำคัญระดับโลกและลดความตึงเครียดของสภาพการจราจรในเขตกรุงเทพมหานครเพื่อต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 15,000 คนจาก190ประเทศทั่วโลกที่จะเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในช่วงการประชุมนะคะก็คือคนไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวนะคะโดยมีการประกาศให้ส่วนราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานครปรับรูปแบบในการทำงานดังนี้ค่ะวันที่12ตุลาคมวันจันทร์นะคะวันนี้เป็นวัน work from home นะคะส่วนวันที่13ตุลาคมวันนี้เป็นวันหยุดราชการอยู่แล้วนะคะและในส่วนของวันที่14ถึง15ตุลาคมค่ะก็แนะนำให้ work from home นะคะส่วนวันที่16ตุลาคมค่ะเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษเพราะว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันที่มีการประชุมหลักนั่นเองนะคะก็ขอให้ประชาชนนั้นวางแผนการเดินทางค่ะรวมไปถึงให้ท่านเนี่ยวางแผนการติดต่อกับส่วนราชการไว้ล่วงหน้าด้วยนะคะซึ่งทางภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจตรงนี้เนี่ยเป็นการขอความร่วมมือนะคะไม่ได้ให้เป็นวันหยุดโดยอัตโนมัติแต่ทางรัฐบาลจะขอความร่วมมือให้พิจารณาตามความเหมาะสมหรือว่าขึ้นอยู่กับประกาศของแต่ละบริษัทส่วนสถาบันการเงินแล้วก็ธนาคารในกรุงเทพให้หยุดทำการเป็นกรณีพิเศษในวันที่16นะคะสำหรับโรงพยาบาลสถานีตำรวจแล้วก็หน่วยบริการจำเป็นยังต้องมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามเวรและตามภารกิจค่ะทั้งนี้ในสัปดาห์หน้าจะมีการประชุม IMF ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569แต่จะยังคงมีการประชุมคณะรัฐมนตรีอยู่นะคะโดยจะเลื่อนประชุมไปเป็นวันพุธที่14ตุลาคมแทนค่ะปกติเขาประชุมกันวันอังคารนะคะก็เลื่อนไป1วันค่ะโดยทางท่านโฆษกยังกล่าวด้วยนะคะว่าการประชุมดังกล่าวก็คือการประชุม IMF นี้นะคะนอกจากจะเป็นเวทีสำคัญด้านเศรษฐกิจและการเงินระดับโลกแล้วก็ยังเป็นโอกาสของประเทศไทยในการแสดงศักยภาพและความพร้อมในทุกมิติสร้างความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยในสายตาของประชาคมโลกตลอดจนต่อยอดโอกาสด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนเทคโนโลยีและการท่องเที่ยวให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและประโยชน์ต่อประชาชนไทยอย่างเป็นรูปธรรมค่ะงานนี้มีการจำหน่ายเหรียญที่ระลึกด้วยนะคะซึ่งรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปฟังในช่วงตีของร้องข่าวกับคุณปูบุญมาสีมาศนะคะเดี๋ยวคุณปูจะมาบอกให้ฟังนะว่าเหรียญที่ระลึกจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะ
1: เดี๋ยวไปติดตามกันได้นะคะสำหรับใครที่เป็นนักออมต้องไม่พลาดค่ะเพราะว่าเนี่ยนานๆมีทีนะคะสำหรับเหรียญออมนี้แล้วก็มีความสวยงามมากนะ
0: คะ
1: ราคาก็ไม่แพงด้วยนะคะมีแบบเหรียญ100บาทก็มีนะคะเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดกับคุณปูบุญมาสีมาศกันค่ะอีกเรื่องหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังคะเรื่องของสำนักงานประกันสังคมตอนนี้นะคะใครที่เป็นผู้ประกันตนนะคะเชิญชวนค่ะทั้งนายจ้างผู้ประกันตนเองก็ตามนะคะไปตรวจสอบรายชื่อของท่านหน่อยค่ะแล้วก็สถานที่เลือกตั้งหลังจากที่กกต.เนี่ยมีการประกาศเปลี่ยนสถานที่32แห่งนะคะในการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม11ตุลาคมนี้นะคะซึ่งก็ตรงกับวันอาทิตย์นี้แล้วนะคะจากเดิมเนี่ยเลื่อนมาเป็นวันอาทิตย์นะคะเนื่องจากน้ำท่วมแนะนำว่าอย่าลืมหลักฐานแสดงตัวตนด้วยนะใครที่จะเลือกนะคะไปดูรายชื่อของตัวเองให้ดีนะคะหรืออาจจะเข้าไปตรวจสอบรายชื่อในการเลือกตั้งได้นะคะที่เว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมค่ะ www.sso.go.th นะหรือว่าจะไปดูในระบบของ e-service ก็ได้นะคะในส่วนของนายจ้างแล้วก็ e-service ของผู้ประกันตนค่ะแล้วก็ยังมีแอปพลิเคชันนะคะเข้าไปเช็คในแอปพลิเคชันก็ได้ SSO Plus ค่ะ LINE ช่องทาง LINE @SSO ไทยค่ะหรือสอบถามไปที่สำนักงานประกันสังคมทุกสาขานะคะทั่วประเทศสามารถตรวจสอบได้ค่ะในวันที่11ตุลาคมนี้นะคะเราก็จะไปพร้อมใจกันนะคะเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเริ่มตั้งแต่8โมงเช้าไปจนถึง4โมงเย็นค่ะแต่ว่าต้องเตรียมหลักฐานตัวเองไปให้พร้อมด้วยนะคะ6นาฬิกา27นาทีค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะพักสักครู่นะคะแล้วก็ติดตามตีของร้องข่าวจากคุณปูบุญมาสีมาศแล้วก็กลับมาพูดคุยกันต่อกับข่าวยามเช้า
2: แผ่นดินมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวง น้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
6: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาศรีหมาดข่าวแรกในวันนี้นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดปราจีนบุรีครับพ่อแม่พี่น้องครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน 3,000 ชุดด้วยกันไปมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจแล้วในโอกาสนี้องคมนตรีได้อัญเชิญพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งทรงห่วงใยราษฎรผู้ประสบภัยทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจิตอาสาร่วมกันติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเตรียมความพร้อมรับมือและเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีตลอดจนดูแลฟื้นฟูสุขภาพกายและสุขภาพใจของผู้ได้รับผลกระทบกันด้วยพร้อมพระราชทานกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่แล้วจากนั้นองคมนตรีก็ได้เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้แทนและนายอำเภอเพื่อนำไปส่งมอบให้แก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและภายหลังเสร็จสิ้นพิธีแล้วก็ได้ลงพื้นที่เชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน5ชุดมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจแล้วการได้รับพระราชทานความช่วยเหลือในครั้งนี้นั้นนำมาซึ่งความปลาปลื้มปีติและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้แก่พี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยอีกทั้งเป็นขวัญกำลังใจให้สามารถก้าวผ่านสถานการณ์อุทกภัยครั้งนี้ไปได้นั่นเองครับพี่น้องไปตามกันที่ภารกิจของนายกรัฐมนตรีกันหน่อยโดยนายกรัฐมนตรีได้พบกับผู้นำสิงคโปร์เพื่อสานสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดพ่อแม่พี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางถึงสิงคโปร์เพื่อเข้าร่วมการประชุม Forbes Global CEO Conference ครั้งที่24ซึ่งเป็นเวทีที่รวบรวมผู้นำภาคธุรกิจนักลงทุนและผู้บริหารระดับสูงจากทั่วโลกแล้วครับภายหลังเดินทางถึงสิงคโปร์นายกรัฐมนตรีก็เข้าร่วมงานเลี้ยงน้ำชาที่นายลอเรนซ์วองนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์จัดขึ้นเพื่อต้อนรับณโรงแรม แชงกรีลาสิงคโปร์โดยผู้นำทั้งสองได้พูดคุยกันอย่างเป็นกันเองพร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการสานต่อความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนเศรษฐกิจดิจิทัลและการเชื่อมโยงเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของทั้งสองประเทศกันด้วยและจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็มีกำหนดพบหารือกับผู้บริหาร Forbes Media ก่อนเข้าร่วมการประชุม Forbes Global CEO Conference ครั้งที่24ในช่วงค่ำและร่วมการเสวนาแบบตัวต่อตัวกับนายสตีฟ Forbes เพื่อสื่อสารศักยภาพและโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยตรงต่อผู้นำธุรกิจและนักลงทุนระดับโลกนั่นเองครับพี่น้องและต่อเนื่องกับประเด็นในการประชุม Forbes Global CEO Conference 2026โดยนายกรัฐมนตรีก็ร่วมเสวนากับสตีฟ Forbes บนเวที Forbes Global CEO Conference 2026ชูศักยภาพไทยพร้อมเชื่อมโลกดึงลงทุนสร้างความเชื่อมั่นเศรษฐกิจไทยครับพ่อแม่พี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เข้าร่วมการเสวนาแบบตัวต่อตัวโดยมีนายสตีฟ Forbes ประธานกรรมการและบรรณาธิการบริหาร Forbes Media เป็นผู้ดำเนินการเสวนาในการประชุม Forbes Global CEO Conference 2026ณสาธารณรัฐสิงคโปร์โดยนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยก็ได้แสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับนโยบายและทิศทางของประเทศไทยทั้งการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ระหว่างประเทศการเสริมสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลกและการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศกันด้วยโดยประเทศไทยก็พร้อมปรับตัวและดำเนินนโยบายที่คำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศควบคู่กับการเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและการเพิ่มทางเลือกด้านพลังงานสะอาดเพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจและการลงทุนในระยะยาวในด้านบทบาทของประเทศไทยบนเวทีระหว่างประเทศนั้นนายกรัฐมนตรีของไทยก็ย้ำความสำคัญของอาเซียนและความพร้อมของประเทศไทยในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของภูมิภาคและเชื่อมโยงความร่วมมือกับนานาประเทศตลอดจนการเป็นเจ้าภาพ IMF WBG Annual Meetings 2026และเป้าหมายระยะยาวในการเข้าเป็นสมาชิก OECD ครับและนอกจากนี้ยังนำเสนอจุดแข็งและโอกาสของประเทศไทยในการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศโดยประเทศไทยมีศักยภาพในการเป็นฐานการผลิตและมีความพร้อมสนับสนุนการลงทุนจากทั่วโลกในหลากหลายอุตสาหกรรมเพื่อเชื่อมโยงไทยเข้ากับเศรษฐกิจระดับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกนั่นเองครับพี่น้องและไปตามต่อกันที่ประเด็นนายกรัฐมนตรีได้สั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและจังหวัดซักซ้อมแผนเผชิญเหตุรับฝนตกหนักวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้พ่อแม่พี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากสาธารณรัฐสิงคโปร์เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและวางมาตรการรับมือฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องโดยเปิดเผยแล้วครับว่าแม้ภาพรวมปริมาณฝนในพื้นที่ตอนบนของประเทศไทยมีแนวโน้มลดลงเริ่มจะมีแนวโน้มลดลงแต่ว่าจากการแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาก็พบแล้วครับว่าในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้จึงได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งวางแผนบริหารจัดการน้ำซักซ้อมแผนเผชิญเหตุและเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรบุคลากรและเครื่องจักรกลสาธารณภัยอย่างเต็มกำลังพร้อมกำชับให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปภ.และจังหวัดต่างๆไปบูรณาการข้อมูลการพยากรณ์อากาศระยะสั้นของนายเสรีสุภราทิตผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตรองประธานมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติร่วมกับข้อมูลการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการประเมินสถานการณ์ล่วงหน้า 6-12 ชั่วโมงพร้อมปรับรูปแบบการสื่อสารแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนเข้าใจระดับความเสี่ยงได้ง่ายและทั่วถึงครับแล้วสำหรับพื้นที่ที่คาดว่าอาจเกิดน้ำท่วมสูงก็ให้เร่งอพยพประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางออกนอกพื้นที่ทันทีส่วนสถานการณ์ลุ่มน้ำบางปะกงในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทรานั้นก็ได้สั่งการให้เร่งติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพื่อเร่งระบายลงสู่ทะเลกันต่อไปขณะที่ในพื้นที่ภาคใต้ก็กำชับให้ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุขั้นสูงสุดโดยกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติจะจัดประชุมติดตามสถานการณ์ทุกวันในเวลา 8:30 นเพื่อให้ทางรัฐบาลเหล่าทัพและตำรวจสนับสนุนการปฏิบัติงานในแต่ละพื้นที่ได้อย่างทันท่วงทีครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับจากประเด็นที่มีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกในประเทศไทยนั้นทางกรมธนารักษ์ได้มีการเปิดจำหน่ายจ่ายแลกเหรียญกระสาบที่ระลึกการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569เริ่มต้นที่100บาทครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากรมธนารักษ์ได้จัดทำเหรียญกระสาบที่ระลึกเนื่องในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569หรือ IMF World Bank Annual Meetingsระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งปรากฏเป็นลวดลายด้านหน้าเหรียญตลอดจนเผยแพร่ชื่อเสียงของประเทศผ่านตราสัญลักษณ์ของการประชุมปรากฏเป็นลวดลายด้านหลังเหรียญโดยรูปแบบเป็นเหรียญโลหะสีขาวทองแดงผสมนิกเกิลชนิดราคาหน้าเหรียญ100บาทก็แบ่งเป็น2ประเภทอันได้แก่ประเภทขัดเงาราคาจำหน่าย700บาทผลิตไม่เกิน 30,000 เหรียญและประเภทธรรมดาราคาจ่ายแลก100บาทผลิตไม่เกิน 200,000 เหรียญครับประชาชนและนักสะสมก็สามารถติดต่อขอจำหน่ายและจ่ายแลกได้ตั้งแต่วันที่9ตุลาคม2569เป็นต้นไปผ่านช่องทางส่วนกลางณกองบริหารเงินตราปทุมธานีหน่วยจ่ายแลกถนนจักรพงษ์และถนนพระรามที่6กรุงเทพมหานครสำนักงานธนารักษ์พื้นที่76แห่งทั่วประเทศไทยตลอดจนทางช่องทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.treasury.go.th และแอปพลิเคชัน TRD e-commerce สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ call center กรมธนารักษ์ที่หมายเลข02-59-4999ครับพี่น้องและไปกันที่ข่าวการลงพื้นที่ติดตามผลกระทบน้ำท่วมต่ออุตสาหกรรมยานยนต์โดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ลงพื้นที่ติดตามเพื่อหาแนวทางช่วยผู้ผลิตชิ้นส่วนที่ได้รับผลกระทบครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ลงพื้นที่ติดตามผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมต่ออุตสาหกรรมยานยนต์และการส่งออกณบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดจังหวัดสมุทรปราการและหลังจากได้มีการพูดคุยกับผู้บริหารก็พบแล้วครับว่าโรงงานทั้ง3แห่งได้แก่สำโรงบ้านโพและเกตเวย์ไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยตรงแต่ผู้ผลิตชิ้นส่วนในห่วงโซ่การผลิตได้รับผลกระทบครับทำให้ไม่สามารถส่งชิ้นส่วนเข้าสู่โรงงานได้ตามปกติส่งผลให้โรงงานทั้ง3แห่งนี้ต้องหยุดการผลิตตั้งแต่วันที่28กันยายนที่ผ่านมาแล้วเบื้องต้นมีรถที่ไม่สามารถผลิตได้ประมาณ 30,000 คันด้วยกันโดยในระยะสั้นนั้นรัฐบาลจะให้กระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะเพื่อตรวจสอบผู้ผลิตชิ้นส่วนที่ได้รับผลกระทบและหาแนวทางให้กลับมาผลิตและส่งชิ้นส่วนได้โดยเร็ว ส่วนในระยะกลางและระยะยาวนั้นจะนำข้อเสนอของภาคเอกชนไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งการให้ค่าใช้จ่ายซ่อมแซมโรงงานและเครื่องจักรนำมาหักลดหย่อนภาษีได้2เท่าและพิจารณาลดหรือยกเว้นภาษีนำเข้าเครื่องจักรชิ้นส่วนและอุปกรณ์ที่นำมาทดแทนของที่เสียหายรวมถึงปรับปรุงระบบเตือนภัยให้รวดเร็วและเข้าใจง่ายโดยการติดตามผลกระทบจากน้ำท่วมนี้จะไม่จำกัดเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์เท่านั้นแต่จะครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เห็นสถานการณ์ตลอดห่วงโซ่การผลิตและครับตั้งแต่โรงงานการขนส่งคลังสินค้าการกระจายสินค้าไปจนถึงตลาดทั้งในและต่างประเทศซึ่งก็จะช่วยให้ภาครัฐเห็นจุดที่เป็นปัญหาและเข้าไปแก้ไขได้ตรงจุดมากขึ้นครับพี่น้องและไปติดตามกันที่ประเด็นเรื่องการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยโดยทางรัฐบาลเร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยล็อตแรก 8,219 ครัวเรือนวงเงินกว่า68ล้านบาทพร้อมเร่งกระบวนการให้ประชาชนได้รับเงินเร็วขึ้นครับพ่อแม่พี่น้องครับนางสาวละลิดาเพริศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนผู้ประสบภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปอพได้เร่งดำเนินการช่วยเหลือประชาชนตามหลักเกณฑ์และนโยบายของรัฐบาลเพื่อให้ผู้ประสบภัยได้รับเงินช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและสอดคล้องกับสถานการณ์โดยแบ่งออกเป็น3ส่วนอันได้แก่ส่วนที่1เงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพ.ศ. 2568โดยในส่วนของจังหวัดนั้นเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการส่วนกรุงเทพมหานครนั้นเป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครและอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับในส่วนที่2คือเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีปัจจุบันก็มีพื้นที่ที่อยู่ในหลักเกณฑ์การได้รับความช่วยเหลือรวม66จังหวัดด้วยกันโดยเป็นการช่วยเหลือในอัตรา 9,000 บาทและ 5,000 บาทตามเงื่อนไขที่กำหนดซึ่งทางปอพได้รับข้อมูลจากจังหวัดและดำเนินการตรวจสอบก่อนส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินเรียบร้อยแล้วจำนวน 8,219 ครัวเรือนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการสระแก้วจังหวัดตากจันทบุรีและแม่ฮ่องสอนคิดเป็นวงเงินรวม 68,300,000 บาทโดยธนาคารออมสินจะดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ประสบภัยครับประชาชนก็สามารถแจ้งความเสียหายหรือผลกระทบจากภัยพิบัติได้2ช่องทางอันได้แก่ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐและการยื่นคำร้องด้วยตนเองณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือสำนักงานเขตในกรุงเทพมหานครครับและสำหรับในส่วนที่3นั้นคือโครงการจัดซื้อประกันภัยพิบัติภาครัฐให้แก่ประชาชนซึ่งเริ่มให้ความคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึงวันที่1ตุลาคม2570ครอบคลุมการคุ้มครองด้านที่อยู่อาศัยชีวิตและร่างกายด้วยสำหรับผู้ประสบภัยที่อยู่ในกลุ่มการจ่ายเงินเยียวยาล็อตแรกก็ขอให้ตรวจสอบบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชนเพื่อรอรับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลซึ่งธนาคารออมสินก็จะดำเนินการโอนเข้าบัญชีภายในวันที่8ตุลาคม2569ครับพี่น้องและสำหรับในส่วนของกรมการค้าภายในเขาก็ได้ผนึกกับเอกชนตรึงราคาวัสดุซ่อมบ้านซ่อมรถจัดโปรโมชั่นบริการช่างราคาพิเศษช่วยประชาชนฟื้นฟูหลังน้ำลดครับพ่อแม่พี่น้องครับนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในประชุมร่วมกับผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อเตรียมความพร้อมช่วยเหลือและบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนในช่วงฟื้นฟูหลังน้ำลดโดยขอความร่วมมือให้ตรึงราคาสินค้าและบริการบริหารจัดการสต็อกสินค้าและอะไหล่ให้เพียงพอพร้อมกระจายลงพื้นที่ที่มีความต้องการเร่งด่วนครับสำหรับการหารือในครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากผู้ประกอบการทั้ง3หมวดหลักๆอันได้แก่หมวดวัสดุก่อสร้างและซ่อมแซมบ้านหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ทำความสะอาด หมวดศูนย์บริการและค่ายรถยนต์และนอกจากนี้ทางกรมการค้าภายในยังได้ขอให้ผู้ประกอบการจัดโปรโมชั่นพิเศษไม่ว่าจะเป็นส่วนลดวัสดุซ่อมแซมบ้านบริการตรวจเช็คซ่อมฟรีหรือราคาพิเศษแคมเปญเก่าแลกใหม่และโปรแกรมผ่อนชำระพร้อมทั้งเตรียมจัดจุดจำหน่ายสินค้าภายใต้โครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพในระดับท้องถิ่นและระดับภูมิภาคครับเพื่อเยียวยาพี่น้องประชาชนได้อย่างทั่วถึงนั่นเองแหละครับและทั้งนี้ทั้งนั้นขอให้ประชาชนตรวจสอบราคาและเงื่อนไขก่อนซื้อหรือใช้บริการนะครับหากพบการฉวยโอกาสเอาเปรียบหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมอันนี้สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569เพื่อดำเนินการตามกฎหมายทันทีทันใดนั่นเองครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วล่ะครับอ้าวลาไปก่อนแล้วผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
7: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง

0: ข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: หกนาฬิกา49นาทีนะคะกลับเข้ามาสู่ในช่วงท้ายรายการค่ะข่าวยามเช้าคุณผู้ฟังอยู่กับเรา2คนนะคะแล้วก็ทีมงานด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะใครที่ติดตามทางเพจข่าวยามเช้านะคะเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะวันนี้ข่าวสารมากมายเลยนะคะเมื่อสักครู่ใครที่ติดตามคุณปูบุญมาสีมาก็ได้รับฟังไปแล้วนะคะเสียงเพราะๆเสียงดังๆนะเปิดหอกระจายข่าวหมู่บ้านคุณธงชัยสั่งปล้องค่ะบอกว่าชัดเจนดีครับตีคล้องร้องข่าวขอบคุณมากค่ะคุณสุนทรเหมือนกันนะคะบอกว่าตีคล้องร้องข่าวครับขอบคุณค่ะคุณโกศลแฟนตัวยงเลยค่ะบอกว่ากำลังติดตามรายการอยู่ที่กาฬสินธุ์ชัดเจนดีมากแล้วก็บอกว่าวันนี้เนี่ยฟ้าโปร่งเลยนะแดดจัดแต่เช้าเลยค่ะดีแล้วค่ะคุณธงชัยสัมพันธ์คุณนิคมสวัสดีนะคะคุณป้าวันดีค่ะคุณคมสันนะคะแล้วก็ยังมีคุณประคองคุณน้ำผึ้งคุณวันดีบอกว่าสวัสดีคุณปูด้วยนะคะอยุธยาเช้านี้ไม่มีฝนแล้วนะคะแม่น้ำทุกสายเริ่มที่จะเข้าที่เข้าทางแล้วใช่ไหมคะคุณสุพิษค่ะบอกว่าบ้านโคกจานตำบลโคกจานอำเภออุทุมพรพิสัยศรีสะเกษมือนี่เช้านี้นะคะมือนี่เนี่ยแจ่มใสท้องฟ้าแจ่มใสค่ะอุณหภูมิ24องศาแม่ชัดเจนเลยนะคะ
2: ค่ะคุณพงษ์ชยานะคะบอกว่านครปฐมอากาศดีครับเข้าฟังพร้อมกับทีมงานทุกท่านทุกวันเลยนะคะคุณประเทืองคุณสุรัชชาคุณประคองนะคะก็สวัสดีทีมงานกันมาแต่เช้าแบบนี้นะคะ
1: คุณสุวรรณนะคะบอกว่าที่กบิลบุรีปราจีนบุรีนะคะวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสเหมือนกันค่ะใครที่เข้ามาคุณประกิตเช่นกันนะคะ9ตุลาคมวันไปรษณีย์โลกนะคะแล้วก็ที่สำคัญวันนี้นะคะเป็นวันสำหรับใครที่เริ่มกินเจนะคะวันนี้วันแรกสำหรับการล้างท้องเตรียมพร้อมเรื่องของสุขภาพที่จะรับประทานเจในวันพรุ่งนี้10ถึง18ตุลาคมกินเจนะคะทั้งหมดใครที่จะรับประทานเจก็เลือกซื้ออาหารที่ได้มาตรฐานนะคะถ้าปรุงเองได้ก็ได้นะคะหรือว่าอาหารที่มาปรุงเนี่ยผักต่างๆต้องไม่ฉุนด้วยก็เป็นไปตามหลักการของเจนะคะ
2: ค่ะไปที่ข่าวดีสำหรับพ่อแม่พ่อค้าแม่ค้านะคะก็ผู้ประกอบการรายย่อยนะคะฟังทางนี้เลยค่ะทางธนาคารออมสินค่ะชวนคุณเปลี่ยนยอดขายให้เป็นโอกาสเข้าถึงวงเงินสินเชื่อกับสินเชื่อออมสิน QR มหาเฮงนกกระซิบX นกกระซิบนะคะก็เป็นสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพค่ะวงเงินกู้สูงสุด 50,000 บาทนะคะไม่เกิน 1.5 เท่าของยอดขายเฉลี่ยไม่น้อยกว่า3เดือนค่ะโดยวงเงินนี้นะคะไม่ต้องใช้หลักประกันค่ะด้วยอัตราดอกเบี้ยแบบ flat rate 0.75% ต่อเดือนหรือeffective rate นะคะ 16.2% ต่อปีค่ะอันนี้เป็นดอกเบี้ยที่แท้จริงนะคะในรูปแบบวงเงินหมุนเวียนเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีทบทวนวงเงินทุกปีค่ะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ร่วมโครงการไทยเชื่อไทย Plus นะคะแล้วก็มียอดชำระเงินผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินตั้งแต่ 10,000 บาทต่อเดือนย้อนหลังติดต่อกันไม่น้อยกว่า3เดือนค่ะสามารถไปสมัครสินเชื่อตรงนี้ได้เลยนะคะโดยลงทะเบียนรับสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่31ตุลาคม2569ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th ค่ะและตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปนะคะลูกค้าที่ผ่านเกณฑ์ตามที่ธนาคารกำหนดสามารถสมัครกดสินเชื่อผ่านแอปพลิเคชันออมสินมหาเฮงได้เลยนะคะก็เป็นสินเชื่อชื่อสินเชื่อออมสิน QR มหาเฮง X นกกระซิบนะคะบอกกันอีกทีค่ะใครที่สนใจอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็สามารถโทรศัพท์ไปสอบถามได้ที่ GSB Contact Center 1115นะคะเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวนะคะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะ
1: ค่ะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะใครที่ขับรถมาทำงานเติมน้ำมันวันนี้นะคะมีการปรับขึ้นราคาน้ำมันซึ่งเมื่อคืนเนี่ยเขามีการประกาศออกมาตั้งแต่ช่วงกลางคืนเนา
2: ะ
1: ใครที่โอ้โหรู้ทันก็ไปเติมน้ำมันมาแล้วนะคะเห็นบอกว่าปตท.บางจากประกาศขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิดเลยนะคะ75สตางค์ยกเว้น B20 E20 E85 มีผลตั้งแต่ช่วงตีห้าที่ผ่านมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นใครจะไปเติมตอนนี้ก็อยู่ในเลทใหม่แล้วไม่ใช่เลทเก่านะคะแต่ที่รู้ๆเนี่ยผู้ประกาศข่าวของเราคุณพีเขาเติมมาแล้วนะเต็มถังมาแล้วใช่ไหมรู้ทันตลอดนะคนนี้นะคะเอามาดูเรื่องของการเตรียมความพร้อมนะคะกรุงเทพมหานครเนี่ยได้มีการประชุม Princess Cup Thailand 2026นะคะเดินหน้าเตรียมงานทุกด้านเลยค่ะแล้วก็มีการชูสปอร์ตทัวริซึมนะคะกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยค่ะทางด้านของนางสาวพิสมัยเรืองศิลป์รองปลัดกรุงเทพมหานครค่ะก็ได้เข้าร่วมประชุมนะคะคณะกรรมการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาขี่ม้ารายการ Princess CupThailand 2026ค่ะครั้งนี้เป็นครั้งที่2นะคะในปีนี้ผ่านระบบออนไลน์แล้วก็มีหน่วยงานผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าร่วมประชุมด้วยนะคะสำหรับ เรื่องของการแข่งขันนะคะสามารถที่จะต้องบอกว่าทางด้านของประธานในการประชุมเองเขาก็แสดงความยินดีแล้วก็ชื่นชมกับทัพนักกีฬาไทยด้วยที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะคะในศึกเอเชียนเกม2026ครั้งนี้นะคะซึ่งคว้ามาได้เนี่ย18เหรียญทองด้วยกันค่ะสูงเกินกว่าเป้าหมายที่คาดการไว้ก็สร้างความภาคภูมิใจนะคะให้กับคนไทยทั้งประเทศแล้วก็สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพความทุ่มเทนะคะทั้งแรงกายแรงใจอดหลับอดนอนแล้วก็ต้องมีความอดทนค่อนข้างมากค่ะสำหรับตัวนักกีฬาสมาคมกีฬาแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายด้วยนะคะท่านเองก็ขอแสดงความยินดีแล้วก็ขอบคุณมาด้วยค่ะสำหรับการจัดการแข่งขันกีฬาขี่ม้า Princess Cup Thailand 2026นั้นถือว่าเป็นเวทีสำคัญในการพัฒนากีฬาขี่ม้าของประเทศไทยอันนี้ก็เป็นกลไกหลักที่จะเข้ามาส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงกีฬาค่ะแล้วก็จะดึงดูดนักกีฬาผู้ติดตามหรือแม้แต่นักท่องเที่ยวจากนานาชาติเนี่ยเข้าสู่ประเทศด้วยค่ะแล้วก็จะช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยนะคะที่สำคัญเนี่ยรายได้นะคะกระจายไปสู่ส่วนภูมิภาคแล้วก็ในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะเป็นการยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะที่เป็นจุดหมายปลายทางด้านกีฬาแล้วก็การท่องเที่ยวระดับนานาชาติค่ะโดยที่ประชุมเนี่ยมีการรับทราบกำหนดการพิธีการการเปิดการแข่งขันแล้วนะคะเบื้องต้นเนี่ยกำหนดไว้ว่าจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่23พฤศจิกายนนี้แล้วก็สำหรับความคืบหน้าในการดำเนินงานนั้นนะคะคณะอนุกรรมการทั้ง8ฝ่ายเนี่ยก็ได้มีการจัดการในด้านการแข่งขันพิธีเปิดพิธีปิดสถานที่หรือแม้แต่การรักษาความปลอดภัยมีการประชาสัมพันธ์นิทรรศการหรือแม้แต่การรักษาพยาบาลกิจกรรมร้านค้าต่างๆการบริหารการแข่งขันนะคะโดยเน้นย้ำให้ทุกฝ่ายนั้นต้องประสานงานแล้วก็ทำงานอย่างเต็มกำลังค่ะ
2: ปิดท้ายกันที่ร้อยเอ็ดกันหน่อยนะคะพาไปงานวิจิตรไทยแลนด์ค่ะงานนี้จัดตั้งแต่วันที่9ถึง18ตุลาคม2569นี้ณหอโหวต101อำเภอเมือง101จังหวัด101นะคะงานนี้ก็มีแสงสีเสียงให้ได้ดูกันรวมถึงการแสดงต่างๆนะคะจัดตั้งแต่เวลา17จริงๆคือจัดทั้งวันเลยนะคะส่วนใครอยากจะไปชมแสงสีเสียงนะคะเข้าชมได้ตั้งแต่เวลา 17:00 น.ถึง 24:00 น.เลยค่ะ
1: ค่ะหอโหวต101นะคะเอาละค่ะ 6:50 น.58 นาทีโดยประมาณนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราคงจะต้องลาทุกท่านไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเป็นคู่ใหม่ค่ะสำหรับวันนี้ขอบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะ
2: สีส้มเพ็ญประภัยวงเสงี่ยมพร้อมทีมงานสวททุกท่านนะคะก็ขอลากันไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: มงคลชีวิต38ประการตอนที่12การสงเคราะห์บุตร1ในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลาเจ็ดนาฬิกา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569นายกรัฐมนตรีสั่งการกรมป้องกันและบรร